0: ายหลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์โอเลนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
2: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
3: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
4: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
5: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
6: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
1: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดซ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
7: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.เริ่ม1สิงหาคม2569ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับตอนนี้ต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่ศึกนอกนะครับอย่างข่าวเรื่องของปฏิญญาโมนาโกที่จะกระทบกับสมาธิในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลนายกอนุทินเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ศึกในก็ยังมีกระแสข่าวมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันว่ายังคงกวนใจอยู่นะครับทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2นอ1พนะครับนอหนูนอเนวินแล้วก็พอพิพัฒน์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนายกย้ำไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเป็นภาพที่ถ่ายคู่กัน3คนจำได้ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งซีนที่ออกมากลบข่าวปฏิเสธข่าวนี้นะ
1: ครับซีนที่ว่านี่คืออะไรเดี๋ยวจะคุยกันยาวๆนะครับข่าวนี้มาเพื่ออะไรไม่ใช่มาเพื่ออะไรมาแล้วมันทำให้คนมองไปถึงอะไ
0: ร
1: ที่ผ่านมามีความขัดแย้งมีปัญหามีอะไรที่มันฝุ่นตลบเยอะนะฮะของรัฐบาลนี้ที่ชัดเจนที่สุดเลยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือคดีหัวสวโอ้โหหนักมาก
0: คุณ
1: ยิ่งชีพคุณเป๋าไอลอนะครับคุณภริศวัชรศิลป์ออกมาเปิดศึกหนักเลยทางฝั่งภูมิใจไทยคุณสุประชัยใจสมุทรต้องออกมาตีโต้แทบจะรายวันบรรดาสวกับรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาก็ต้องมาเหมือนกับดูแลปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คืออีกหนึ่งคดีที่มันคาราคาซังมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วครับคดีเขากระโดงคนหนึ่งที่เปิดแนวรบในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชอดีตผบ.ตำรวจนะครับและนักการเมืองรุ่นใหญ่ของประเทศพี่ประจักษ์ครับถ้าว่ากันโดยสถานการณ์ช่วงนี้เหมือนกับว่าเขากระโดงจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งแล้วนาทีนี้นะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นคู่กรณีเป็นคู่ความที่พอฟัดพอเหวี่ยงสมเหตุสมผลที่สุดกับณขณะนี้คนหนึ่งก็คืออดีตผบ.ตร.ครับก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเคยสร้างผลงานที่บุรีรัมย์ไว้ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: อีกซีกหนึ่งก็คือคุณเนวินชิดชอบแล้วก็บรรดาคนในตระกูลชิดชอบกรณีเรื่องของการถูกระบุว่ายังคงใช้ที่ของที่ดินเขากระโดงอยู่ตัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ล่าสุดได้ประกาศชัดเจนครับไม่ไกลเกลี่ยสำหรับศาลบุรีรัมย์ที่นัดไกลเกลี่ยกันในวันที่6สิงหาคมคดีฟ้องหมิ่นประมาทนะครับนั่นเท่ากับว่าเรากำลังจะได้เห็นข้อเท็จจริงสำหรับเรื่องที่ดินเขากระโดงเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนะครับแน่นอนที่สุดก็จะขอใช้อำนาจศาลในการที่จะเรียกพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันในชั้นศาลมาให้การในชั้นศาลซึ่งแน่นอนที่สุดนี่จะทำให้ทุกคนที่กำลังลุ้นเรื่องคดีเขากระโดงจะเกิดความกระจ่างครับเพราะมันต้องไปถึงศาลให้ศาลตัดสินนี่แหละคือคดีสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ร้อนแล้วก็ส่งแรงสะเทือนไปถึงบ้านใหญ่บุรีรัมย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเท่ากับว่าตอนนี้มีกี่แนวรบคุณอนุชา
0: โอ้โหเยอะทั้งศึกนอกทั้งศึกในทั้งเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะคดีความ
1: ครับหัวสว
0: ครับ
1: ก็โดนกล่าวหาพาดพิงไปถึงบิ๊กเนมการเมืองของภูมิใจไทยเยอะค่ายสีน้ำเงิน
0: ครับ
1: เขากระโดงนี่ก็กระเด็นกระดอนไปหาระดับแกนนำของค่ายสีน้ำเงินนี่ยังไม่รวมกรณีอื่นๆซึ่งเป็นคดีกันก่อนหน้านี้เป็นคดีที่รัฐบาลต้องจัดการ
0: ครับ
1: ไม่ได้ถูกกล่าวหาโดยตรงอย่างเช่นทุจริตสอบสทอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปสักเดือนที่แล้วหนึ่งในเรื่องที่มุมการเมืองชวนวิเคราะห์กันมาต่อเนื่องก็คือรอยร้าวในค่ายสีน้ำเงินแต่ตอนนั้นไม่มีใครเข้ามาโพสต์เคมบูเล่หวานชื่นไง เขามาโพสต์เอาตอนนี้ไงไอตอนมีปัญหาไม่โพสต์
0: ไม่ใช่แค่โพสต์เคมบูเล
1: ่
0: ที่มีภาพของ2นอ1พอคุณเนวินนะครับครูใหญ่แล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับก็เมื่อสักสัปดาห์ก่อนหรือเปล่า
1: ประมาณต้นสัปดาห์ประมาณ
0: ประมาณต้นสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าข่าวมันยังไม่หมดไง
1: ข
0: ่าวก็ยังลือกันอยู่ก็ยังพูดกันอยู่จนล่าสุดเนี่ยต้องมีอีกหนึ่งซีนไม่รู้ว่าเป็นซีนที่ถูกจัดวางเอาไว้เป็นความตั้งใจหรือเปล่า
1: ซีนไหน
0: ซีนที่เกิดขึ้นระหว่าง2นอนะครับก็คือนอหนูแล้วก็นอนาทีนอนาทีนี่คือภรรยาของคุณพิพัฒน์
1: ครับ
0: คุณนาทีรัชกิจประการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพอก็คือพอพิพัฒน์นี่แหละซีนนี้เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณอุรชัยคุณผู้ชมนายกอนุทินนะครับเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานนะครับเมื่อไปถึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ไปเจอกับคุณพิพัฒน์เนี่ยครับ คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและนางนาธีรัชกิจประการภรรยาของนายพิพัฒน์นะครับก็กล่าวทักทายกันแล้วนายกก็แซวว่าเนี่ย2 น1พอไหมล่ะนะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีคุณผู้ชมเป็นพิธีทำบุญตักบาตรนะครับนายกอนุทินคุณพิพัฒน์แล้วก็คุณนาทีนะครับรวมไปถึงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนพูดคุยกันซีนนี
1: ้ครับ
0: จังหวะหนึ่งเนี่ยนักข่าวบอกว่านายกอนุทินเนี่ยหยิบพระที่เน็บอยู่ในเสื้อปกติแกจะพกพระแล้วก็เน็บเอาไว้อยู่ในเสื้อเมื่อวานนี้เจอกันก็เลยหยิบพระที่เน็บเอาไว้เนี่ยออกมาให้พอพิพัฒน์ดูก่อนที่นายกจะจูงแขนนะครับโอ้จูงเลยนะจูงแขนคุณนาทีรัชกิจประการนะครับแล้วก็หันมาบอกกับนักข่าวว่านี่นอนาทีกับนอนหนูไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพอก็คือพอพิพัฒน
1: ์ก็คือไม่มีรอยร้าวว่างั้นเถอะ
0: หวานชื่นก็คือเขาจะโชว์ซีนว่าหวานชื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ
1: แหม คุยเรื่องนี้กันมาเป็นเดือนมาโชว์เอาตอนนี้นะฮะนี่แหละจังหวะโชว์พระนะโชว์พระเครื่องที่ห้อยคออยู่นะ
0: ครับ
1: คุณนาทีนี่นานๆทีจะออกจอออกสื่อแบบนี้นะ
0: ครับ
1: หลังๆไม่ค่อยออกงานสาธารณะเท่าไหร่แต่คุณนาทีนี่ก็คือหลังบ้านเสนาธิการของค่ายการเมืองภาคใต้ของคุณพิพัฒน์เขาเลยล่ะเป็นคนสำคัญเลยนะฮะทีนี้คำถามคือนักข่าวถามว่ายังไงนะนี่คือสยบรอยร้าวใช่ไหม
0: ถึงขั้นจูงแขนนะ
1: แล้วใช่ไหม
0: นายกก็ไปถามกับนายกนี่แหละตอนสัมภาษณ์นะครับนักข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นการสยบข่าวความแตกแยกใช่หรือไม
1: ่
0: ตอนแรกนายกอาจจะยังคิดมุกไม่ทัน
1: ครับ
0: บอกว่าวันนี้วันพระ
1: กูไม่ได้ถามเขารู
0: ้แต่นักข่าวทำเนียบไม่ละความพยายามเนี่ย
1: ครับ
0: ถามต่อว่าการยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยแต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คือมันยังไม่จางหายมันยังมีอยู่เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนายกรู้สึกยังไงนะครับนายกบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจะบอกว่าขำก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวจะหาว่าโอ้เรื่องขนาดนี้เรื่องคอขาดบาดตายขนาดนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้ตามที่ทุกคนเขาวิเคราะห์นะวิจารณ์นะว่ามีปัญหารอยร้าวกันถ้าบอกว่าขำเนี่ยเดี๋ยวคนจะดราม่ากันอีกบอกว่าโอ้โหขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกนายกบอกว่าเอาเป็นว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วกันตอนนี้จะเกิดอะไรก็ตามจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามครม.เดินหน้าทำงานแล้วก็ผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศอยู่ครับ
3: วันนี้วันพระครับ
4: ที่คุณเราคิดวิจารณ์อย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับต่อความสัมพันธ์ที่เรามั่นใจว่าเราดีกันตลอดอย่างเง
3: ี้
4: ยคร
3: ับ ไม่รู้สึกอะไรทุกอย่างก็จะบอกว่าขำก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวก็หาว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรอีกใช่มั้ยเอาเป็นว่าเราทุกคนครับมนตรีทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำงานผลักดันงานต่างๆให้กับประเทศดีกว่าเนาะ
1: รู้สึกมันจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มีการจับจ้องเยอะสายตาผมเนี่ยจ้องไปที่คุณสุภจีเมื่อกี้ก็เดินอยู่นี่ภาพคุณสุชาติมาเพราะอะไรคุณผู้ชมกำลังจะบอกว่าตั้งแต่นายกพูดเรื่อง KPI API ของเขานะฮะมี KPI มี API เนี่ยดูเหมือนว่าแต่ละท่านจะพรีเซนต์ผลงานมากขึ้นไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาท่านไม่ทำนะแต่ท่านพยายามบอกให้รู้ว่าท่านทำอะไรบ้างนะให้ประชาชนได้รู้ว่าอันนี้ทำแล้วนะครับงานนี้ทำแล้วนะครับคุณสุชาตินี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือพยายามลุยงานเต็มที่แหละคุณอนุทินเขาก็บอกนี่ไงกำลังแก้ปัญหาเรื่องบุกรุกที่ดินอุทยานคุณสุชาติเขาก็พยายามสื่อสารเรื่องพวกนี้แล้วไม่ใช่แค่คุณสุชาติคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วครับคุณศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าอ๋อทำงานเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาตินะเรื่องของความมั่นคงความสัมพันธ์ทางการทูตคือตอนนี้ทุกคนพยายามพรีเซนต์ว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากครม.เนี่ยเดินไปในทิศทางเดียวกันเป็นยูนิตี้ไม่แตกประมาณนั้นนะฮะ
0: คุณสุชาติก็ทำงานของตัวเองไปค
1: ุ
0: ณศรีศักดิ์ก็ดูต่างประเทศนะครับนายกบอกว่าโอ้เนี่ยคุณศรีศักดิ์เขาไปทำงานจนสร้างความ มั่นใจให้กับนานาประเทศเลยนะครับเรื่องความมั่นคงด้วยก็เดินสายเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตเรื่องการค้าก็ทำงานได้ดีสำหรับคุณพิพัฒน์เองคุณพิพัฒน์ก็ทำงานขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการคมนาคมนะครับเรื่องของการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศส่วนรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีนะครับก็ช่วยเหลืองานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้ก็กำกับดูแลหลายกระทรวงเหมือนกันนายกยืนยันว่าทุกส่วนงานเนี่ยตอนนี้กำลังขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ย้ำว่าพร้อมที่จะรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของทุกฝ่ายในเชิงสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะนำมาปรับแก้การทำงานนะครับก็มีข้อเน้นย้ำของนายกรัฐมนตรีแหละนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ก็พูดไปในเชิงที่ว่าตอนนี้ศึกในมันไม่มีปัญหาแล้วนะครับเรื่องของภูมิใจไทยที่ตอนนี้มี2นอ1พอก็กลบข่าวกันรายวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าศึกนอกล่ะมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของปฏิญญาโมนาโกแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับทางหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยจะออกมาชี้แจงแล้วก็มีการโพสต์คลิปว่าที่โมนาโกเนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวอะไรนะครับเป็นเพียงแค่การไปพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นนะครับแต่มันก็หนีเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่พ้นสำหรับเรื่องของแดงที่ไปจับมือเขียวเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนายกแล้วก็ปรับสมการอำนาจในรัฐบาลนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัสก็โพสต์คลิปไปแล้วปฏิเสธไปแล้วนะครับเรื่องของการไปพบกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่โมนาโกนะครับนักข่าวถามเรื่องนี้กับนายกอนุทินเมื่อวานนี้นะครับนายกเนี่ยตอบแค่สั้นๆบอกว่าแดงเขียวผสมกันไปมายังไงก็เป็นน้ำเงินอยู่ดี มันก็ถอดนัยยะได้เหมือนกันนะถ้าพูดถึงนัยยะในเชิงการเมืองไม่ว่าแดงหรือเขียวเขาจะไปผสมกันยังไงเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีน้ำเงินอยู่ในสมการนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่นายกต้องการจะสื่อสารหรือเปล่า
1: เด็กอาร์ตเด็กอาร์ต คือกำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะการเข้าสู่อำนาจการเป็นรัฐบาลไม่มีภูมิใจไทยไม่ได้คือถ้าพูดอย่างนั้นมันก็สมเหตุสมผล
0: ครับ
1: เพราะว่าภูมิใจไทยคือมี192เสียงครับเลยคำว่าเสาเข็มไปแล้ว
0: ครับ
1: ตอนคือที่ผ่านมาภูมิใจไทยจะเป็นพรรคเสาเข็
0: ม
1: ฝ่ายค้านเขาชอบใช้คำว่านั่งร้านผมขอใช้คำว่าเสาเข็มภูมิใจไทยประชาธิปัตย์คือเสาเข็มรัฐบาลพลังประชารัฐ
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วภูมิใจไทยคือเสาเข็มรัฐบาลเพื่อไทยตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยแหละกลายเป็นเสาเข็มให้เขาบ้างแล้วเพราะเขามี192เสียงนี่ก็พูดกันตรง
0: ๆ
1: นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเกิดการพลิกขั้วมันจะถึงขนาดแดงผสมเขียวแล้วผลักน้ำเงินออกไปเนี่ยมันแปลกๆไหมคือมันยากมากเลย
0: เกิดขึ้นยากมากนะครับแล้วก็ดีลนี้อย่างที่นายกก็พูดออกมาแดงเขียวยังไงก็ต้องมีน้ำเงิน
1: แล้วถ้าเกิดจะบอกว่าไปหวังเอาบางกลุ่มบางก้
0: อ
1: นในน้ำเงินมาไงเสียงจะได้พอ
0: ครับ
1: เอาเขาแคมบูเล่แล้วอ่ะ
0: โอ้มันแตกยาก ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับคือก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องของรอยร้าวเกิดขึ้นตลอดเวลาสำหรับนายกอนุทินแล้วก็ครูใหญ่ในวินนะคร
1: ับ
0: ไปถึงขั้นที่บอกว่าอาจจะมีถ้าต้องแตกกันจริงๆเนี่ยอาจจะมีสสกลุ่มหนึ่งไปกับคุณเนวินและสสอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่กับคุณอนุทินแต่ถ้าเราวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือต่างคนต่างเดินในแนวทางของตัวเองสุดท้ายมาบรรจบกันที่ประโยชน์ของทางพรรคภูมิใจไทยเหมือนคุณเนวินก็ขาดคุณอนุทินไม่ได้คุณอนุทินก็ขาดคุณเนวินไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เรื่องของอำนาจเรื่องของการบริหารประเทศกับเรื่องของการบริหารพรรคมันใหญ่มากตอนนี้ต้องยอมรับภูมิใจไทยแล้วก็มันอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะรบกวนจิตใจอาจจะกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเรื่องที่มีข่าวมีคราวกันว่าคุณอนุทินเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าตอนนั้นก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวให้คนเนี่ยมาพูดกันให้วิเคราะห์กันว่าเอ๊คุณเนวินเนี่ยอาจจะงอนงอนคุณอนุทินหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายมันก็เดินหน้ามาถึงทุกวันนี้นะครับและอย่างอีกหนึ่งพอคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยถ้าจะตัดออกไปจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีปัญหากับคุณเนวินหรือว่าจะมีปัญหากับคุณอนุทินเนี่ยคือ คุณจะเสียเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่กลุ่มหัวเมืองใหญ่ทางภาคใต้ของพรรคไปนะ
1: เขามีภาคใต้31คนภูมิใจไทยนะ
0: ครับ
1: ของคุณพิพัฒน์เนี่ยกี่คนก็อย่างน้อยเอาแนวอันดามันเนี่ยใส่ไปเลยฮะของโกเกียเจ๊เปี๊ยะเขาแล้วที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะดีลใครแต่คุณพิพัฒน์กับคุณนาทีเนี่ยอิทธิพลบารมีการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ไม่ธรรมดาแน่ๆอุตส่าห์ได้พื้นที่ภาคใต้มาขนาดนี
0: ้
1: อีสานนี่ก็ปักแล้วได้ภาคใต้มันก็ยิ่งได้เปรีย
0: บ
1: อยู่จะเสียไปเหรอจะกลับไปกลายเป็นภูมิภาคการเมืองแบบสมัยแดงฟ้าเหรอ
0: เออในเมื่อภูมิใจไทยถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการตีให้แตกเนี่ยมันไม่แตกมาถึงทุกวันนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่าไอ้ข่าวลือที่มันปล่อยออกมาต่างๆนานาตั้งแต่ข่าวของร้อยเอกธรรมนัสปฏิญญาโมนาโกต่างๆนานาเนี่ยแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์มันคืออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่ออกมาการันตีได้ 100% คุณธรรมนัสบอกว่าไม่ได้เจอกันแต่ว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีพยานในเชิงประจักษ์ที่ออกมามันก็เลยกลายเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีความพยายามที่จะทำให้ทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาแตกกันเองหรือเปล่าทำให้ความเชื่อถือทำให้ความเชื่อใจกันในหมู่ของแกนนำพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันลดทอนลงหรือเปล่าก็ตั้งข้อสังเกตกันได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: คือคอการเมืองหลอน
0: ๆครับ
1: เพราะว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาเงียบไปเลยตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วเขาเป็นฝ่ายค้าน
0: ครับ
1: เขาก็ลดสงวนท่าทีลงทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติไปเงียบๆของตัวเองวันดีคืนดีคุณธรรมนัสไปโพสต์ภาพอยู่กับครอบครัวที่โมนาโก
0: ครับ
1: ก็อ๋อไม่มีอะไรไปพักผ่อนแต่ในสภากาแฟบอกเดี๋ยวน้องโคโลนครับโคโลนเยอรมนีคุณทักษิณอยู่โคโลนติดใกล้ๆกันใกล้ๆกันไม่ได้ติดกันประเทศมันติดกันมันบังเอิญไปหรือเปล่าคอการเมืองก็เลยคิด
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีคนไปดูไฟบินของ
1: ค
0: ุณทักษิณนะ
1: เดี๋ยวคงมีมั้งไม่มีการบินไปหาก
0: ันไป
1: อันนี้สิ่งที่คุณอนุชาชวนวิเคราะห์วันนี้คุณผู้ชมคือเขาต้องสงบศึกในของเขาให้ได้ก่อนถ้าเขามีจริงนะพอเขาบอกไม่
0: ม
1: ีแต่หลายคนไม่เชื่อเขาก็บอกว่านี่ไงถ่ายรูปมีเครมบูเล่มีจับไม้จับมือควงแขนกันเพราะว่าศึกนอกที่เข้ามาเนี่ยมันรุมเร้ารอบด้านครับศึกด้านการบริหารราชการแผ่นดินศึกด้านฝ่ายปกครองราชการทั้งหลายแหล่ที่เขาต้องจัดการการคลังนะครับคดีค้างเก่าหัวสวอะไรต่างๆนานาแล้วยังมีเขากระโดงหัวสวกับเขากระโดงเนี่ยจะถูกหยิบยกมาพูดถึงคู่กันเสมอนะฮะในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ครับพี่ประจักษ์อย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นเลยถึงทีของเขากระโดงบ้างแล้วหลังจากหัวสวยึดหัวหาดหน้าสื่อมา2สัปดาห์นะครับ
2: ครับที่จริงเขากระโดงนี่เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับลำพังทนายอั๋นเนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับคนตํารวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
1: ครับ
2: ซึ่งออกโรงเองครับไปสั่นสะเทือนบ้านใหญ่บุรีรัมย์มา2รอบแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับนี่กำลังกลายเป็นสัญญาณนะครับมาบองในเชิงบวกก็คือดีแล้วล่ะที่มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่การพิจารณาของชั้นศาลเพราะสามารถที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าใครถูกใครผิดกรณีของเขากระดูกนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญอย่างหนึ่งว่าแม้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาภายในกันเกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าคดีนี้ต้องจับมือกันสู้ศึกก่อนนะครับเพราะว่าทั้งนายกอนุทินทั้งคุณเนวินทั้งตระกูลชิดชอบนี่อยู่ในสถานการณ์ที่เดือดร้อนพอๆกันกรณีเขากระโดงนะครับ
1: เงินหมดเลยนะฮะ
2: นายกมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นด้วยนะคร
1: ับ
2: นี่เป็นประเด็นสำคัญนะเอาเป็นว่าไม่เพียงแค่จะเป็นคู่กรณีหรือเป็นคู่ความที่ต้องบอกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันอย่างยิ่งเลยนะครับ

ในสถานการณ์ปัจจุบันกรณีของคดีเขากระโดงครับระหว่างพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับนี่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกับคุณเนวินชิดชอบครับนี่เป็นครูใหญ่นะครับของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับว่ามีบารมีทางการเมืองมากที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่จะเป็นคู่กรณีเป็นคู่ความที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันเท่านั้นครับแต่ว่ากรณีความขัดแย้งจนนำมาสู่คดีความเนี่ยกำลังจะกลายเป็นกุญแจสำคัญครับที่จะนำไปไขความกระจ่างให้เกิดขึ้นกับกรณีเรื่องคดีที่ดินเขากระโดงครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปกำลังให้ความสนใจติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องครับเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับช่วงวันที่1มิถุนายน2569นี่แหละพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ครับบุกถ้ำเสือครับเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปแจ้งความกล่าวหาคุณเนวินชิดชอบและภรรยาพร้อมทั้งบุคคลอื่นๆครับที่บุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดงของการรถไฟที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไม่วายนะครับในการแวะไปจุดแรกก็คือบ้านใหญ่บุรีรัมย์ครับก็แวะไปที่นั่นก่อนครับมีการถ่ายพงถ่ายภาพเป็นสัญลักษณ์นะครับในการที่จะเดินหน้าสำหรับเรื่องนี้ครับหลังจากนั้นจึงค่อยเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับมีการมอบเอกสารพยานหลักฐานประกอบคำร้องรวมแล้ว10รายการรวมเอกสาร188หน้าแล้วก็มีซีดีอีก1แผ่นนะครับนี่คือการเปิดเกมรุกไปสั่นสะเทือนบ้านใหญ่ครั้งแรกต้นเดือนมิถุนายนขณะที่คุณเนวินเองนะครับก็มีการตอบโต้กลับนะครับตอบโต้กลับโดยการฟ้องหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จครับต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งเอกสารได้มีการเผยแพร่หมายของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์มีการโพสต์หมายศาลนี้เมื่อวันที่13กรกฎาคมครับคนที่เป็นโจทย์ไม่ใช่ใครที่ไหนครับไปดูในรายละเอียดก็จะเห็นชัดเจนนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาปรากฏมีข่าวคราวเกิดขึ้นอีกครับข่าวคราวบอกว่าศาลจังหวัดบุรีรัมย์นัดไกล่เกลี่ยครับนัดไกล่เกลี่ยคดีกี้คุณเนวินยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จครับมีการนัดหมายวันที่6สิงหาคมนะครับปรากฏว่าพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ออกมาโพสต์ข้อความครับยืนยันตนไม่ขอไกล่เกลี่ยด้วยครับบอกว่าต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏและก็ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของศาลแล้วนะครับนะฮะให้ไปเรียนต่อศาลนะครับผู้ที่รับผิดชอบคดีนี้บอกว่าตนไม่มีประสงค์ในการที่จะไปเจรจาไกล่เกลี่ยขอให้ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาครับนี่ฮะอันนี้ถือได้ว่าชัดเจนสำหรับท่าทีของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และยังมีการโพสต์ข้อความในทำนองที่บอกว่าขอถือโอกาสนี้ขอศาลออกหมายเรียกครับออกหมายเรียกเอกสารสิทธิ์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกแปลงครับที่เขากระโดงรวมไปจนกระทั่งถึงบริษัททั้งหมดนะฮะเอกสารเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการดำรงอยู่ของบริษัททั้งหมดเพื่อมาพิสูจน์กันในชั้นศาลครับว่ามีการบุกรุกพื้นที่เขากระโดงจริงหรือไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่โดยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมีการระบุชัดเจนว่าตนมีภาพถ่ายทางอากาศพร้อมสับพร้อมที่จะต่อสู้ในคดีนี้ครับและยังบอกด้วยนะครับบอกว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ติดตามทวงคืนที่ดินพระราชทานกลับคืนมาเป็นของแผ่นดินเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับนี่เท่ากับเป็นการประกาศศึกชักธงรบชัดเจนครับจากอดีตผบ.ตร.นะครับและเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยคนปัจจุบันแล้วก็นำไปสู่ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับไปสะเทือนบ้านใหญ่บุรีรัมย์อีกรอบครับเมื่อวานนี้ครับ30กรกฎาคมครับบุกไปที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกรอบนึงแล้วก็เช่นเดิมครับไม่วายที่จะแวะไปจุดแรกก็คือบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ของคนมากบารมีนั่นแหละครับนะฮะก่อนที่จะไปลุยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขากระโดงในหลายจุดเลยครับเมื่อวานนี้ถ้าไปดูจากข่าวครับเตรียมที่จะยื่นส่งสารในวันนี้ครับนะฮะนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ข้อความแซะไปถึง
นายกรัฐมนตรีคุณอนุ

ทินชาญวีรกูลด้วยนะครับว่านายกก็ยังมีทะเบียนบ้านอยู่ที่บ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ยังไม่ได้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเลยทั้งๆที่มีคำพิพากษาศาลถึง3ศาลก็ไปแล้วและยังมีการแซะครับเรื่องของการอนุมัติงบของรัฐ 4,000 ล้านบาทสำหรับการจัดแข่งขันMotoGPนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์ถามว่าเข้าข่ายชงเองกินเองหรือไม่อย่างไรนี่ก็เรียกได้ว่าเล่นแรงตามสไตล์ของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เลยนะครับที่สำคัญนี่ถือว่าเป็นการเปิดเกมนะครับชิงเปิดเกมรุกก่อนนะครับเพื่อความได้เปรียบตุนความได้เปรียบครับจุดกระแสเรื่องนี้ให้ปรากฏบนหน้าสื่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการแสดงถึงความพร้อมครับความพร้อมก่อนที่ศาลจะไต่สวนคดีนี้ในวันที่17สิงหาคมครับที่จะถึงนี้ครับนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับคดีมหากาพย์เขากระโดงครับต้องติดตามขณะที่ในซีของทางตระกูลชิดชอบครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนี่ก็ออกมาแสดงท่าทีครับบอกว่าไม่ติดใจไม่วิตกอะไรนะครับเพราะยังเชื่อมั่นในกระบวนการที่ถูกต้องทางกฎหมายขณะที่ตัวของคุณอนุทินครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาย้ำเรื่องนี้หลายรอบนะครับยืนยันว่าคดีเขากระโดงยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนะครับเมื่อศาลมีคำพิพากษาออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรือไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้แต่ก็ยืนยันว่ามหาดไทยและกรมที่ดินเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยืนยันนะครับบอกว่าคำพิพากษาของศาลผูกพันเป็นลายแปลงครับอันนี้เป็นผลจากอะไรเป็นผลจากชาวบ้านส่วนหนึ่งครับไปฟ้องการรถไฟนะครับให้ออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านที่ถือครองแต่ทางศาลเนี่ยปฏิเสธครับไม่ออกโฉนดครับแต่ในมุมของคุณอนุทินบอกว่านี่มันเป็นเพียงแค่กลุ่มชาวบ้านที่ไปยื่นฟ้องเท่านั้นเองจะมาทึกทักเอาว่าแปลงอื่นไม่ถูกต้องทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ครับการรถไฟต้องไปฟ้องเป็นลายแปลงซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนี่คือคำชี้แจงจากในส่วนของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นนี่มันจึงเป็นคดีความที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีแนวทางในการที่จะสู้คดีแต่แนวทางนั้นแตกต่างกันนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมีคนจำนวนหนึ่งครับมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองที่ถูกยึงโยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อกลายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแพ้กันไม่ได้ครับนะฮะขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะไปอ้างถึงข้อมูลหลักฐานเอกสารบันทึกถ้อยคำครับนี่เป็นเอกสารบันทึกถ้อยคำของอดีตประมุขบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณลุงชัยชิดชอบที่เคยระบุเอาไว้ว่าได้ทำสัญญาขอเช่าหรือขออาศัยที่ดินเขากระโดงบนเนื้อที่กว่า6ไร่ครับตั้งแต่ปี2516ครับโดยยอมรับว่ามีสถานะเป็นเพียงผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลอันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นครั้งแรกครับแต่กรณีนี้ทางกรมที่ดินก็ได้ออกมาแจกแจงอธิบายครับล่าสุดเนี่ยบอกว่าเนื้อที่6ไร่เศษเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายรวมถึงที่ดินแปลงอื่นซึ่งรวมเนื้อที่เขากระโดงที่มีข้อพิพาทกันอยู่ 5,083 ไร่จนถึงขณะนี้นะครับบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเหมารวมกับที่ดินแปลงอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถูกต้องที่สุดแล้วครับที่ต้องไปต่อสู้ไปจบกันที่ชั้นศาลเพราะทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะขออำนาจศาลในการที่จะขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆครับมาประกอบคำพิพากษานอกจากนี้ยังสามารถที่จะเรียกพยานนะครับมาให้ปากคำในชั้นศาลได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลจะนำไปสู่สิ่งที่เคลียร์สิ่งที่ชัดเจนผู้คนโดยทั่วไปจะไม่ค้างคาใจอีกครับสำหรับคดีมหากาพย์ซึ่งยืดเยื้อคาราคาซังมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้ออีกแค่ไหนอย่างไรครับอันนี้ก็คือรูปของคดีครับที่นับถึงขณะนี้ครับยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบคราวนี้ถ้าเรามากล่าวถึงตัวของคนที่เดินหน้านะครับในการที่จะเกาะติด

0: นี้ก็เปิดตัวเป็นคู่ความนะครับคนสำคัญก็คือพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาครับคนนี้เป็นนายตำรวจมือปราบนะครับมีประวัติโชคโชนนะครับก่อนหน้านี้เคยได้สมญาวีรบุรุษนาแก่ที่จังหวัดนครพนมตอนที่ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นั่นครับย้อนกลับไปในอดีตช่วงตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาครับการเข้ามาแทรกซึมของสมาชิกคอมมิวนิสต์กับพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกซึมในภูมิภาคแหลมทองรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับตอนนั้นเจ้าตัวไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดนครพนมอยู่ที่นาแก่ครับก็เรียกว่าต่อสู้ปราบปรามกับกลุ่มก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้นนะครับต่อมาเมื่อครั้งเป็นนายตำรวจใหญ่ครับอยู่ที่ภาค2ครับก็คือภาคตะวันออกนี่ก็สร้างผลงานกระฉ่อนเลยนะครับเพราะสามารถจับกุมและดำเนินคดีกำนันเปาะครับคุณสมชายคุณปลื้มในข้อหาการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะเขาไม่แก้วไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนี่เป็นคดีใหญ่นะครับเพราะว่าเท่ากับเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องกับผู้มีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในภาคตะวันออกนอกจากนี้ยังพิชิตคดีสังหารกำนันยูนครับกำนันยูนก็คือนายประยูนสิทธิโชตนี่เป็นกำนันคนดังอีกคนหนึ่งครับที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันครับสามารถรวบรวมพยานหลักฐานสาวไปถึงผู้จ้างวานครับก็คือระดับบิ๊กในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับนี่คือผลงานส่วนหนึ่งของพลตรีเสรีพิสุทธิ์ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่ไม่ใช่ว่าตัวของท่านไม่เคยมีผลงานที่สร้างความฮือฮาที่นั่นเช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี2538ครับตอนนั้นท่านนำพาเจ้าหน้าที่ครับบุกไปจับกุมการทุจริตการซื้อเสียงครับมีการแจกเงินเย็บติดใบปลิวรวม120บาทนำไปสู่การจับกุมหัวคะแนนได้พร้อมของกลางครับรวมแล้ว11ล้าน4แสนบาทไม่เพียงเท่านั้นครับนำไปสู่การตัดสินจำคุกหัวคะแนนในเวลาต่อมาครับนี่คือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใครไม่รู้ล่ะนะฮะไปติดตามดูเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครับครั้งนี้ก็เชื่อได้ว่าเจ้าตัวคงหวังที่จะทิ้งทวนแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านจะอายุครบ78ปีต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับจะเป็นการทิ้งทวนสำหรับการทำหน้าที่ของท่านนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาโชคโชนทั้งการเป็นนายตำรวจโชคโชนทั้งเส้นทางทางการเมืองรอดูครับเขากระโดงผลจอมาเป็นอย่างไรน่าลุ้นน่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับ
1: ครับนี่ขนาดว่าลุยเดี่ยวแทบจะไม่ได้มีพันธมิตรแบบพรรคการเมืองอื่นมาช่วยหนุนลุยด้วยพันธมิตรส่วนตัวล้วนๆอย่างขนาดนี้
0: คือด้วยชื่อเสียงด
1: ้
0: วยชื่อเสียงแล้วก็ต้นทุนของตัวท่านเองที่ยังมีอยู่อย่างเปี่ยมล้นนะครับและที่สำคัญเรื่องการไปเปิดศึกกับคนบ้านใหญ่บุรีรัมย์เนี่ยมันจะต้องอาศัยคนใจถึงครับ
1: ครับ
0: ตัวท่านเนี่ยใจถึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความรู้ด้านกฎหมายถ้าไม่มีความรู้ด้านกฎหมายท่านคงไม่กล้าขนาดนี
1: ้
0: แต่ว่าอดีตผบตรท่านนี้ครับความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายไม่ธรรมดาเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นศึกนี้ใหญ่หลวงแน่นอนครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับขอบคุณครับต้องบอกว่าปัญหาเยอะจริง
1: ๆของพรรคสีน้ำเงินของค่ายสีน้ำเงิน
2: นะครับทั้งเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องต่อสู้กัน
1: ครับ
2: ศึกนอกศึกในนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบริหารซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีหลายๆกระทรวงนะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตอนนี้ปัญหาเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องรีเซ็ตกันใหม่นะครับเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะมีการยกย้ายล็อตใหญ่เป็นบิ๊กล็อตของกระทรวงมหาดไทยในสิงหาคมนี้แหละ
1: ครับ
2: ตอนแรกเป็นเพียงแค่รายงานข่าวนะครับนักข่าวก็เลยเอาไปถามกับนายกเอาเรื่องจริงไม่ใช่
1: เตรียมจริง
2: จริงเรื่องจริงไม่ใช่แค่รายงานข่าวนะครับยกยอมรับว่าสิงหาคมนี้เนี่ยย้ายใหญ่แต่ว่าไม่อยากจะให้ใช้คำว่ารีเซ็ตเพราะอะไรถ้าใช้คำว่ารีเซ็ตเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีผลงานอะไรเลย
1: โอ้ยคิดมาก
2: แต่ว่าการยกย้ายครั้งนี้ยกย้ายใหญ่จริงๆฮะตั้งแต่รองปลัดกระทรวงเนี่ยเลื่อยลงไปเลยอธิบดีด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงด้วยใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะทุกตำแหน่งเลย
1: นี่เป็นการรีเซ็ตปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยด้วยป่ะ
2: ครับ
1: ว่าที่ผ่านมาเพียบเลยนะ
2: หนึ่งในเจตนาของการยกย้ายในครั้งนี
1: ้
2: เป็นเหตุผลสำคัญด้วยนะครับเรื่องของการเรื่องของปัญหาในกระทรวงที่จะต้องสะสางกันก็เลยต้องจัดระเบียบกันสักหน่อยนะครับนี่ไม่รับรวมเรื่องของการจัดวางองคาพยพเรื่องของการเมืองนะ
1: อ
2: ันนี้

0: ไม่ได้มองในมุมของการเมืองที่จะบอกว่าจัดวางตัวบุคคลของคนที่ไว้ใจได
1: ้
0: คือจริงๆแล้วการเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการยกย้ายข้าราชการกันนะครับแต่ว่านายกอ้างว่าการปรับยกย้ายครั้งนี้เนี่ยเพื่อประสิทธิภาพของงานมากกว่านะครับเพื่อที่จะสลายสิงจะเป็นสิงดำสิงแดงต่อไปนี้จะเป็นสิงเดียวแล้วนะครับ
1: คุ้นๆฮะประโยคนี้คุ้นๆเคยได้ยิน
0: มาตั้งแต่สมัยเป็นมอทหนึ่งหรือปะ
1: โอ้ยนานมาก
0: นู้นนะ
1: เหมือนคุณภูมิธรรมก็เคยพูดแบบนี้แหละ
0: ก็ต้องบอกว่าปัญหามันเยอะอย่างที่ได้บอกแล้วแหละก็คือทั้งเรื่องของกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นอันนี้ก็ปัญหาหนึ่งนะเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มนายทุนแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งปัญหาใหญ่เหมือนกันเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นประกอบธุรกิจแทนคนต่างชาติอันนี้ก็ไม่เล็กนะยังมีปัญหายิบย่อยทั้งเรื่องของปัญหาอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องของการค้ามนุษย์ก็เลยทำให้นายกอนุทินนะครับซึ่งอีกสถานะหนึ่งก็คือมท.1ด้วย
1: ครับ
0: นะครับรัฐมนตรีมหาดไทยตัดสินใจครับเดินหน้ารีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยกันครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยแหล่งข่าวในกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่นายกอนุทินเนี่ยเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะก็ตอนนั้นก็ย้ำถึงปัญหาเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นว่าทำให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตกต่ำแล้วก็ประกาศเลยบอกว่าไม่ต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยเรียกกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาไทย
1: ครับ
0: มหาไทย
1: มหาไทย
0: ไปรีดไถอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับนายกบอกว่าไม่อยากให้คนเนี่ยเรียกกระทรวงมหาดไทยเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องการที่จะใช้สถานะนายกรัฐมนตรีที่ควบมท.1ด้วยเนี่ยเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศให้มันเป็นผลเป็นรูปธรรมนะครับภารกิจแรกก็คือในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเรื่องของการปรับย้ายข้าราชการนี่แหละคุณอุรชัย
1: ครับ
0: เป็นข้าราชการระดับสูงเป็นการปรับย้ายต้องเรียกว่าเป็นการปรับใหญ่ที่บอกไปคือครอบคลุมทั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งอธิบดีทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมีผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยรวมไปถึงรองผู้ว่าอีกหลายจังหวัดเลยนะฮะ
1: ใหญ่จริงคุณผู้ชมมีข่าวกรอบนึงซึ่งเป็นข่าวที่อาจจะไม่ได้ถึงกับได้รับความสนใจเป็นวงกว้างสองวันที่แล้วคุณประกรณ์นินประพันธ์พูดคุยกับนักข่าวว่าอ๋อเนี่ยกำลังจะเสนอครม.นะเดี๋ยวจะปรับเอาพวกสาขาของกรมกองแต่ละกระทรวงที่เขาไปตั้งสาขาอยู่ตามต่างจังหวัดตามภูมิภาคเนี่ยเราจะตัดออกมันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานท้องที
0: ่
1: ซ้ำซ้อนกับจังหวัดอำเภอนะฮะซ้ำซ้อนกับตำบลตัดออกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องนึงในขาของการปฏิรูปโครงสร้างราชการเมื่อวานนี้ในรายการตอบโจทย์ผมคุยกับนักรัฐศาสตร์2ท่านอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวและอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าเกิดปรับโครงสร้างในลักษณะนี้เนี่ยภูมิใจไทยเขามีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายราชการมาตลอดตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลด้วยซ้ำเขาจะตัดหัวตัดหางหรือว่าจะเล่นไม้แข็งได้เหรอโดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยซึ่งเขาถนัดเขามีความสัมพันธ์อันดีทีนี้อาจารย์ให้ข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ถึงกับตัดตอนในกระทรวงมหาดไทยแต่ให้ดูเรื่องการกระชับอำนาจผมว่าสิ่งที่คุณอนุชาได้เล่าได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เรื่องของการโยกย้ายครั้งใหญ่เนี่ยจะโดนจับจ้องอีกครั้งนึงว่านี่เป็นการกระชับอำนาจด้วยหรือเปล่าน
0: ั่นแหละในมุมการเมืองอ่ะ
1: ใช่อย่าลืมว่าสิงทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนจะมีสิงแดงสิงขาวสิงดำอะไรเงี้ยสมัยนี้มันไม่ใช่สิงสถาบันศึกษาแล้วครับ
0: ครับ
1: สมัยนี้เป็นสิงพรรคการเมืองฮะสิงน้ำเงินสิงแดงสิงส้มแบบนี้ไปแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นการปรับเพื่อกระชับอำนาจหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่เหตุผลจริงๆที่นายกอ้างถึงก็คืออยากจะสลายขั้วสิงดำสิงแดงนะครับอยากจะให้ทุกกลุ่มทุกสีภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาเป็นศูนย์รวมเดียวกัน
1: คุณตอนคุณภูมิธรรมจะโยกย้ายอ่ะ
0: ก็แบบนี้ไหม
1: เขาก็พูดอย่างนี้แหละ
0: อยากจะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแม่อยากจะรับใช้ประชาชนนะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือการสลายแบ่งการแบ่งสีแบ่งกวนแล้วก็แบ่งสายการบริหารในกระทรวงนี้แหละอ่ะไปฟังเสียงนายกกันหน่อยฮะ
2: สิ่งที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับคนที่กำกับดูแลและทำให้มันเกิด ความกังวลความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนนะครับหน่วยงานที่อย่างกรณีสอบโกงข้อสอบราชการอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างก็เดินหน้าไปตามคันลอง

0: เดิมอะหลักเกณฑ์เดิมๆนะฮะโดยเฉพาะใครครับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสนับสนุนการประกอบธุรกิจเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยผู้ว่าเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดหัวเมืองที่บรรดากลุ่มการเมืองไปสั่งสมบารมีกันดูจะมีร่องรอยร้าวๆนะภูเก็ตนี่กลายเป็นแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์ของการกระชับอำนาจไปเลยในช่วงหนึ่ง
1: เขาบอกว่าตามรายงานเนี่ยบอกว่าปีนี้นะครับปี69จะมีข้าราชการระดับสูงนะระดับบริหารเนี่ย18คนที่จะเกษียณอายุราชการมีใครบ้างนะครับก็มีคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณพรพจน์เพ็ญพาดอันนี้อธิบดีกรมที่ดินมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับมีผู้ตรวจราชการคุณณัฐวัฒน์วิริยานภาพนะครับแล้วก็มีผู้ตรวจอีกหลายคนมีผู้ว่าอีกหลายคนนะครับเนี่ยฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เกษียณเหมือนกันผู้ว่าตากนะครับผู้ว่านครสวรรค์ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหลายๆท่านเหมือนกันก็เลยทำให้การปรับยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการปรับใหญ่นะครับมีฝ่ายบริหารมีตำแหน่งในทางบริหารระดับต้นว่างอีก24ตำแหน่งนะทั้งรองอธิบดีนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็รองผู้ว่าอีก23ตำแหน่งเดี๋ยวต้องรอดูละฮะว่าการประชุมครม.นะครับก็สัปดาห์หน้าก็เข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าจะทยอยปรับเป็นล็อตๆหรือว่าจะปรับทีบิ๊กล็อตเลยต้องรอดูจริงแล้วเรื่องของการยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมีข่าวมาได้ยินมาสักพักแล้วนะครับประมาณเดือน2เดือนทางได้พูดคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงนะในระดับอธิบดีนี่แหละแกบอกว่ามีสัญญาณเรื่องของการปรับใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็นช่วงเวลาไหนเดือนไหนนะครับมาประจวบเหมาะเวลาพอดีในเดือนสิงหาคมเพราะว่ามันใกล้จะเข้าสู่การเกษียณอายุราชการของใครหลายๆคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็เลยทำให้อธิบดีหลายๆกรมในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาหยุดงานบิ๊กโปรเจกต์เอาไว้ก่อนนะครับทำรูทีนไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเริ่มงานบิ๊กโปรเจกต์ในเวลานั้นเนี่ยเดือน2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาระเป็นปัญหาของอธิบดีคนใหม่ที่จะโยกย้ายมาสลับตำแหน่งกัน
0: ครับถ้าเกิดเอาเข้าที่ประชุมครม.เดือน8
1: ครับ
0: กว่าจะมีชื่ออะไรที่มันแบบ 100% อาจจะเดือนปลายเดือน8หรืออาจจะต้นเดือน9
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณอนุชาบอกว่านายกต้องการให้บรรดาผู้ว่าเหล่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเศรษฐกิจอะไรในจังหวัดให้ประชาชนดูแลเรื่องปากท้องว่าง่ายๆคือผมว่าเดือน8เดือน9เนี่ยมันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเพราะว่าโครงการนึงที่จะว่าสวัสดิการก็ไม่เชิงอ่ะนะฮะเพราะโดนจับจ้องเยอะเหลือเกินว่านี่โครงการแจกเงินที่อาจจะไม่ใช่สวัสดิการที่ได้กันทุกปีอย่างไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตอนนี้มันนับถอยหลังแล้ว
1: ครับ
0: คือตอนนี้2เดือนแล้วนะวันนี้2เดือนแล้วนะคุณผู้ชมหมดไป2เดือนอายุโครงการเนี่ย4เดือนแสดงว่าเรามากันครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นเราคุยกันเรื่องนี้ต่อเลยเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสที่จะไปสิ้นสุดเดือน9เนี่ยอาจจะเป็นช่วงสำคัญที่รัฐบาลต้องการฝ่ายปกครองที่มีความเข้มข้นในการดูแลสถานการณ์หลังจากนั้นด้วยนะครับแต่ว่าพอมาครึ่งทางแล้วเราก็พอจะมองเห็นได้ว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้แต่คำถามสำคัญที่รัฐบาลต้องตอบตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความคุ้มค่าแล้วครับอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับที่ถูกใช้ช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยตกลงมันช่วยได้มากอย่างที่ตั้งเป็นโจทย์ไว้จริงหรือเปล่าตกลงแล้วจะไปต่อหรือเปล่าจะต้านทานกับคำถามแล้วก็แรงวิจารณ์ที่มันถาโถมมาได้มากน้อยขนาดไหนคุณซอนย่าเราเตอร์นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปสำรวจพื้นที่ตลาดและร้านอาหารนะครับพูดคุยกับผู้ค้ารวมถึงประชาชนโดยรวมที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับ
2: ประมาณ20วันครับ
3: 3วันก็หมดแล้วครับ
4: ประมาณ2อาทิตย์แรกค่ะ
5: นี่คือคำตอบของผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อถูกถามว่าใช้เงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสหมดภายในกี่วันคำตอบที่พบสะท้อนว่าสิทธิ์ที่ได้รับหมดไปอย่างรวดเร็วผ่านการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคผู้เข้าร่วมโครงการหลายคนยอมรับว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระได้จริง แต่ความคิดเห็นของผู้ค้า

0: ที่เข้าร่วมโครงการยังมีคำตอบที่หลากหลายในประเด็นนี
1: ้โครงการไทยช่วยไทยทำให้ยอดขายร้านพี่เพิ่มขึ้นไหมคะมีลูกค้าเก่ามีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นบ้างไหม
2: ไม่ยอดขายเท่าเดิม
1: ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
2: เก่า
1: หลังจากจบโครงการนี้แล้วเหลืออีก2เดือนคุณแม่กังวลเรื่องยอดขายที่มันจะตกลงด้วยไหมคะ
3: มันก็น่าจะปกตินะลูกแต่ก่อนยังไม่มีก็ยังปกติอยู่มาลูกค้า
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้ออะค่ะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่คะหลังจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส
4: ก็รวมๆแต่ก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาบ้างปะปายค่ะ
1: หลังจบโครงการไปแล้วกังวลว่าเรื่องยอดขายจะตกลงด้วยบ้างไหมคะ
4: ก็น่าจะมีบ้างค่ะที่เหมือนถ้าไม่มีเหมือนของรัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีลดลงไปบ้างค่ะ
0: แม้เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนแต่ในมิติทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโครงการลักษณะนี้เป็นอีกหนึ่งความหวังในการเรียกความนิยมของรัฐบาลผลสำรวจจาก KPI Poll สถาบันพระปกเกล้าเผยแพร่เมื่อ24กรกฎาคมสะท้อนว่าไทยช่วยไทยพลัสคือโครงการที่กลุ่มตัวอย่างให้ความนิยมมากที่สุดนี่อาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นความนิยมในตัวรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีท่ามกลางสภาวะปัญหารุมเร้ารอบด้านแม้การสอบถามประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบางคนพบว่าพวกเขาแยกสิทธิ์ที่ได้รับออกจากความนิยมในตัวรัฐบาลอย่างชัดเจน
1: อันนี้ค่ะทำให้เรามีมุมมองที่บวกขึ้นกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยบ้างไหมคะ
5: มีนิดนึงครับผมไม่ขอพูดดีกว่าไม่ขอพูดดีกว่าเนาะ
1: กังวลเรื่องหนี้สินของประเทศที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายนี้ด้วยบ้างไหมคะ
6: คิดว่ากังวล
7: ก็มีส่วนค่ะ
0: ปุรวิทย์วัฒนสุขนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความคิดเห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแต่อาจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจประชาชนได้ประโยชน์เพียงชั่วคราวจนนำไปสู่มุมมองที่ว่านโยบายนี้อาจตอบโจทย์ในมิติเศรษฐกิจได้ไม่มากเท่ามิติทางการเมืองไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในผลงานที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยใช้เป็นจุดขายทางการเมืองตราบใดที่เศรษฐกิจยังซบเซานโยบายลักษณะนี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาน
8: อกจากเรื่องสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจด้วยผมคิดว่าภาวะทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเผชิญกับภาวะชะงักงันตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วตั้งแต่หลังโควิดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วผมว่าประเทศไทยก็ยังไม่ได้ฟื้นถึงจุดที่เคยเป็นก่อนหน้าโควิดแล้วมันมาถูกซ้ำเติมด้วยเนี่ยวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางแน่นอนว่าพอเศรษฐกิจมันไม่ดีคนก็ทำมาหากินได้ยากพอทำมาหากินได้ยากอะไรที่มันจะสามารถมาจุนเจือสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ1,000 บาทไม่ต้องแค่เรื่องไทยช่วยไทยหรอกเอาบัตรคนจนก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันคือ2ทางอ่ะที่มันเป็นอยู่นี่มันเลยทำให้ผมเชื่อว่าต่อให้มันครบเดือนกันยายนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเสียงเรียกร้องอีก
0: ที่มองข้ามไม่ได้คือค่านิยมของบรรดาผู้กุมอำนาจที่ออกแบบนโยบายเมื่อนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์คนนี้มองว่าการออกแบบโครงการใช้เงินอุดหนุนประชาชนอาจกลายเป็นสูตรสำเร็จที่มาพร้อมกับความเสี่ยงของประเทศ
8: เชิงลบเนี่ยนอมจะเป็นภาระทางงบประมาณเราต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันเราไม่สามารถแจกเงินได้ตลอดไปถูกไหมมาตรการการแจกเงินการเยียวยาเนี่ยมันต้องเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อพยุงให้คนตัวเล็กตัวน้อยไม่ต้องล้มอย่างน้อยที่สุดไม่ล้มนะครับให้สามารถกลับมายืนได้คำถามมันคือผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยมันทำมาหลายรอบแล้วไงมันเรากำลังทำให้มันเป็นเรื่องปกติในทางงบประมาณในทางนโยบายไปแล้วว่าไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องแจกในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าภาระทางงบประมาณมันก็จะเดือดร้อนประเทศอยู่ดี
0: โครงการนี้นับถอยหลังอีกเพียง2เดือนนี่คือจุดวัดใจว่ารัฐบาลจะพลิกฟื้นคืนเศรษฐกิจปากท้องในระยะเวลาที่เหลือหรือจะต่อเวลาด้วยโครงการใหม่เพื่อรักษาปากท้องประชาชนไปพร้อมกับความนิยมทางการเมืองสัญญาเราเตอร์ไทย PBS รายงาน
9: 2เดือนหลังจากนี้ครับเราก็นับถอยหลังไปอีกว่าจะหมดโครงการนี้คำถามสำคัญคือจะต่อหรือเปล่าเมื่อสักครู่คุยกับคุณอนุชาอยู่เลยถ้าจะต่อเนี่ย เอาเงินจากไหน
2: มันก็จะต้องเกลี่ยงบประมาณ

0: ได้นะครับ
1: เกียร์อีก
0: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะ
1: หมายถึงในแง่ของคนเข้าร่วมโครงการในแง่ของการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
0: ใช่แล้วก็เรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ความนิยมชมชอบของคนน่ะก็วัดจากผลสำรวจความคิดเห็นของหลายๆโพก็ชอบกันนะ
1: โอ้นี่ชัดเจนฮะคือในสถาบันโพไม่ใช่แค่สถาบันเดียวด้วยหลายสำนักโพทีเดียวนะครับที่ไปสำรวจเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็มันชัดเจนว่านโยบายไหนที่ประชาชนชื่นชอบอันนี้แหละฮะไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละคร
0: ับ
1: นะครับแทบจะเป็นนโยบายแทบจะเป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการที่ประคับประคองสถานการณ์ความนิยมของรัฐบาลในช่วงมรสุมเข้าเนี่ยเพราะว่าแค่ตั้งรัฐบาลมาก็เจอสงครามตะวันออกกลางแล
0: ้
1: วและสงครามตะวันออกกลางนี่แหละครับมันเป็นเหตุที่ทำให้เขาเป็นเหตุที่ทำให้เขาหยิบยกมาบอกว่ามันต้องกู้ละมันต้องกู้มาใช้ในโครงการนี้คนตอนนั้นฝ่ายค้านอะไรก็ท้วงกันไหนบอกไม่กู้ไงไหนยังอย่างงู้นอย่างนี้นะสุดท้ายก็กู้มาแต่ว่าโครงการที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเราย้อนไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเสียงประชาชนต่อไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งคุณผู้ชมได้ดูบางส่วนจากรายงานของคุณซอนย่าเราเตอร์เมื่อสักครู่นี
0: ้
1: แต่เอามาให้ดูแบบเต็มๆเขาตั้งโจทย์นะครับค่าครองชีพในระยะต่อไปเขาไปถามมา 2,000 คน 2,000 กลุ่มตัวอย่างปรากฏว่าครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นอยากให้เพิ่มวงเงินฮะคือถ้ารัฐบาลถ้าจะต่อเพิ่มวงเงินให้หน่อยนะครับ 56.1% ครับควรเพิ่มวงเงินช่วยเหลือต่อเดือนตอนนี้มันเท่าไหร่ 1,000 บาทต่อเดือน4เดือนก็รวม 4,000 บาท
0: ครับ
1: เขาให้ 1,000 บาทต่อเดือนใช้วันละไม่เกิน200บาทเมื่อสักครู่ที่นักข่าวไปสัมภาษณ์มาประมาณ2สัปดาห์ก็หมดละก็ไม่แปลกประมาณ2สัปดาห์ก็หมดละ 12.9% ของกลุ่มตัวอย่างต้องการให้ขยายจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธินี้ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขเน
0: า
1: ะ
0: มีข้อจำกัดแล้วก็มีการจำกัดสิทธิ์แล้วก็คือไม่ได้ทุกคนนั่นแหละ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ต้องเข้าเงื่อนไขของเขาถึงจะได้อีก 7% นะครับ 7% กว่าๆเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ปรับระบบลงทะเบียนแล้วก็การใช้งานให้มันง่ายขึ้นหน่
1: อ
0: ยนะครับก็อาจจะมองเห็นเรื่องของความยากความซับซ้อนของระบบลงทะเบียนแล้วก็การใช้งาน
1: มันยากเหรอคุณผู้ชมแสดงความเห็นหน่อยยากไหม
0: แต่ว่ามีแค่ 7.3% เท่านั้นเอง
1: อาจจะไม่ถึงกับมาก
0: ว่ายากครับ
1: อ
0: ีกประมาณ 5.3% อยากจะให้เพิ่มประเภทของร้านค้าแล้วก็การบริการที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขอยู่ ว่าสินค้าไหนร้านค้าไหนบริการไหนที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้บ้างนะครับและอีก 5.1% บอกว่าต้องการให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนจริง
1: ๆ
0: นะ
1: ครับ
0: ก็คืออยากจะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายก็คืออยากจะให้คนที่มันมีเขามีรายได้น้อยจริงๆแล้วก็อีก 1.6% เห็นว่าไม่ควรที่จะดำเนินโครงการในลักษณะนี้ต่อก็น่าจะมองเห็นเรื่องของภาระงบประมาณแล้วก็การเกลี่ยงบประมาณไปทำอย่างอื่นซะมากกว่านะคนกลุ่ม 1.6% นี้นะ
1: น้อยนะมีจำนวนน้อยทีเดียวถ้าเทียบเป็นสัดส่วนในกลุ่มตัวอย่างนะครับทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยทำให้สถาบันพระปกเกล้า KPI โพลเขาตีความว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างของโครงการนี้นะครับแต่ว่าต้องการเพิ่มความช่วยเหลือให้มีผลต่อรายจ่ายมากขึ้นก็เพิ่มวงเงินขยายสิทธิ์นะฮะคือมันเกี่ยวข้องกับภาระงบประมาณทั้งหมดแหละครับคุณผู้ชมอย่างที่ได้ยินเสียงอาจารย์ปรวิทย์วัฒนสุขรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้บอกมันเป็นภาระทางการคลังแล้วก็มันแทบจะกลายเป็นสูตรสำเร็จของบรรดารัฐบาลที่เข้ามารับช่วงในตอนนี้ไปแล้วนะครับที่น่าสนใจก็คือโครงการนี้ครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันกลายเป็นอย่างที่ผมบอกกลายเป็นโครงการที่คนชอบนะฮะในการสำรวจของ KPI โพลเนี่ยเขาบอกว่า 71.6%ชอบโครงการนี
0: ้
1: นี่ 71.6% ชอบโครงการส่วนเรื่องการลดราคาพลังงานค่าไฟคุมราคาน้ำมันเนี่ยตามมาแบบใช้คำว่าห่างๆยังเขินเพราะว่า 12.4% มันไกลลิฟเลย
0: ค
1: ือไทยช่วยไทยพลัสกลายเป็นโครงการที่เสาเข็มค้ำยันความนิยมของรัฐบาลในช่วงแรกเลยนะฮะ
0: ถือว่าเป็นความหวังของคนจำนวนไม่น้อยแล้วกัน
1: ค
0: นส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามอย่างน้อยๆนะแต่ผลสำรวจนี้มันก็มาพร้อมกับความคาดหวังอื่นๆก็คือ 58.6% เนี่ยเขาอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพด้วยนะครับ KPI โพของพระปกเกล้าเนี่ยเขาตีความว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยได้รับความสนใจจากประชาชนมากกว่างานด้านอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับแม้ไทยช่วยไทยพลัสจะมาเป็นโครงการที่คนชื่นชอบมากที่สุดแต่คนก็ยังมองว่าปัญหาค่าครองชีพเนี่ย จะต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มอีกนะครับมันก็สะท้อนได้ว่าโครงการช่วยบรรเทาภาระได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ายังมีคนอีกหลายๆคนเขากังวลใจเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ควรจะลดลงทั้งหมดไม่ใช่ว่านำเงินบางส่วนมาสนับสนุนนะครับซึ่งมันไม่ได้แก้คือแก้ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แก้เรื่องของภาระค่าครองชีพอื่นๆหรือว่าแก้ได้ไม่มากนั่นแหละมันแค่แก้ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคนมองแบบนี
1: ้เหมือนนี่เลยคุณอนุชาข้าวแกง40บาทของคุณสุภจี
0: ครับ
1: คือมีคนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคกับหลายคนที่มองว่าอยากให้แก้เรื่องต้นทุนน่ะ
0: ครับ
1: เรื่องต้นทุนวัตถุดิบมากกว่าจะได้ไม่ต้องมาทำโครงการในลักษณะนี
0: ้ครับ
1: คุณผู้ชมใน YouTube ครับคอมเมนต์หายไปแล้ว คุณเกรียงศักดิ์บอกว่าไม่ได้ชอบหรอกโครงการนี้แต่มันเงินเราไงก็ต้องใช้
0: ครับถือว่าเป็นสิทธิ
1: ์ถึงแม้คุณไม่ใช้ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
0: เ
1: พราะมันเงินกู้ใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้ชม
0: เ
1: ดี๋ยวคุยกันต่อครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมอยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันสุดท้ายของเดือน7แล้วนะคะแล้วก็ให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะหลากหลายแพลตฟอร์มของเรานะคะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS ร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคยค่ะซึ่งนอกจากพี่ต้อมกับยุ้ยแล้วนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณจุธามาสุทนวัฒนาเจริญด้วยค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับ

0: ครับหยุดยาวกันมาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้หลายๆคนกลับมาทำงาน
1: ใช่
0: นะมันเป็นช่วงแบบฟันหล่ออยู่นิดนึงพอดีไง
1: จริงๆรถเริ่มติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่ต๊อบเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยยุ้ยมีโอกาสไปเซ็นทรัลเวิลด์คุณผู้ชมปรากฏว่า1ชั่วโมงกว่าจะออกจากตัวห้างได
0: ้โอ้รถติดทุกที่นะอย่างผมเนี่ยไปทำงานที่สัตหีบชลบุรีคุณผู้ชมครับแถวบางเสร่เนี่ยนะครับที่ไปถ่ายงานเนี่ยช่วงนั้นคนเยอะมากระแวกนั้นน่ะคือไปไหนก็มีแต่คนเยอะไปหมดเลยตลาด
1: คึกคัก
0: ใช่เขาน่าจะไปใช้จ่ายเพื่อให้เคลียร์ไทยช่วยไทยพลัสไงเพราะพรุ่งนี้มาแล้ว
1: อ๋ออาใช่พรุ่งนี้วันที่1แล้วอ้าวคนดีเลยใช่พอเหลือ50บาทสุดท้ายเดี๋ยวต้องรีบใช้แล้ว
0: ดีมาก
1: นะคะเอาคุณผู้ชมคะพูดถึงในวันหยุดยาวนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วสิ่งนึงที่หลายคนทำนั่นหมายความว่าเราจะมีเวลานอนกันมากขึ้นมีเวลานอนนอนแล้วทำอะไรนี่ไงพี่ต๊อบไถฟีดดู Facebook ดู TikTok อะไรก็ว่ากันไป
0: แน่นอนนะครับ TikTok เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ความบันเทิงอย่างเดียวบางคนเนี่ยก็ซื้อสินค้าใช้บริการหลายๆอย่างเนี่ยนะครับได้จาก TikTok เค้ามีการทำวิจัยด้วยน
1: ะ
0: บอกว่าคนแต่ละเจนเนี่ยเขาจะมีการซื้อของหรือเสพสื่อต่างกันอย่างถ้าเกิดเป็นพวกคนรุ่นใหม่อย่างเจนซีเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ค่อยเสิร์ชข้อมูลในพวก Google ใน Search Engine ของไม่เสิร์ชเขาจะไปดูใน TikTok เลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าใน TikTok เนี่ยจะมีทั้งรีวิวจริงมีทั้งพิกัดร้านมีทั้งคนที่ไปใช้แล้วได้รับการบริการที่ดีไม่ถูกใจอย่างไรเนี่ยมันจะรีวิวในนั้นหมดเลย
1: อ๋อใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแน่นอนที่ไหนมีคนชุมนุมเยอะที่นั่นมักจะมีมิจฉาชีพกลอุบายของมิจฉาชีพเนี่ยมีเยอะแยะมากมายที่จะมาหลอกลวงประชาชนนะคะทีนี้จะสังเกตอย่างไรว่าเอ๊ะคนที่เราคุยด้วยเนี่ยปรากฏว่าเขาเป็นมิจฉาชีพติดตามได้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับแหมพูดถึงเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยถ้าเราคุยกับคนสักคนนึงชอบการเดทกันแล้วถูกหลอกเนี่ยมันก็แค่เสียใจเสียเวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดโดนมิจฉาชีพหลอกขึ้นมาโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มหลายๆอย่างอย่างเช่นใน TikTok เองเนี่ยก็มีหลายเคสหลายคนมีเกิดขึ้นนะน้องยุ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชักชวนให้ลงทุนนะฮะซื้อของแล้วของไม่ตรงกับปกก็มี
1: หรือบางทีจองที่พักไปปรากฏว่าอ้าวโอนเงินให้มิจฉาชีพซะอย่างนั้นนะคะไปถึงหน้างานไม่ได้เข้าพักจริงค่ะกลอุบายมีหลายอย่างมากๆหลากหลายวิธีในการเข้าหาเราทีนี้จะมีวิธีการสังเกตอย่างไรมีสัญญาณเตือนอะไรที่ไม่ควรมองข้ามกันบ้างนะคะรู้ทันกันได้วันนี้กับพันตำรวจโทวสุเทพใจอินค่ะรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะสวัสดีรองผู้กำกับเป็นไทยค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: อ่ะมาอีกแล้วมาเตือนกันหน่อยเพราะช่วงนี้วันหยุดมันเยอะมันมีช่องว่างแห่งการเข้ามาหลอกลวงของมิจฉาชีพครับปัจจุบันในช่วงนี้อัปเดตกันหน่อย TikTok ในแพลตฟอร์มที่คนชอบใช้กันเนี่ยมิจฉาชีพชอบมาในรูปแบบไหนมีอัปเดตเพิ่มเติมไหมครับ
2: ครับก็จริงๆใน TikTok เนี่ยยังเป็นรูปแบบคล้ายๆเดิมในเรื่องของการชักชวนให้ไปทั้งลงทุนทั้งซื้อของแล้วก็แม้กระทั่งมาสร้างสัมพันธ
0: ์
2: มาเป็นแบบเป็นเพื่อนกันโรแมนต์สแกมอันนี้เยอะมากๆเพราะเขาจะเริ่มจากการเริ่มชวนคุยกับเราก่อนครับอันนี้ที่ต้องระวังที่สุดนะคร
0: ับ แล้วช่วงนี้คนใจบางเยอะด้วยไงน้องยุ้ยอากาศมันชวนเหงามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้มิจฉาชีพมาเอาเปรียบเราเนี่ย
1: คุณใจบางได้ไหม
0: โอ้ยผมใจแข็งไม่มีใครทำอะไรผมได้ฮะ
1: โอเคโอเคเอากลับมาที่เรื่องนี้หน่อยมันมีความเสี่ยงในหลายรูปแบบที่มิจฉาชีพจะเข้าหาเราแต่ทีเนี้ยมันแฝงอยู่ในวิถีชีวิตปกติอ่ะรองภูมิกับคือบางทีเราก็ซื้อของใช้บริการพูดคุยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสังเกตยังไงล่ะคะทีเนี้ย
2: คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับTikTok เนี่ยจริงๆเขาสร้างมาเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเป็นเพื่อเอาไว้สื่อสารกันเอาไว้ให้เราอัพคลิปสั้นๆเพื่อแบบว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วก็จะมีคนมาติดตามใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณยุ้ยคุณท็อปเกริ่นไปแต่แรกเลยว่า TikTok คนใช้เยอะพอใช้เยอะเสร็จปุ๊บมิจฉาชีพก็เริ่มเข้ามาสิ่งที่มิจฉาชีพมันทำเนี่ยมันคือการแฝงตัวเข้ามาชวนคุยทักข้อความหาน ะครับทักข้อความหาแล้วก็คุยอยู่ทุกวัน
1: รับบทชาวบ้าน3เป็นปกติ
2: พอเสร็จปุ๊บสิ่งที่คนไม่รู้ครับวันแรกคุยก็อาจจะไม่อะไรแต่พอวันที่2วันที่3เริ่มเชื่อเริ่มสนิทใจคราวนี้ก็จะนำไปสู่การหลอกลวงเรื่องต่างๆที่เราเตือนภัยมาอยู่ตลอดซึ่งวิธีสังเกตสำคัญที่สุดครับต้องบอกว่า TikTok ก็มีระบบป้องกันที่เขาคอยลบแอคเคาท์พวกนี้ไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือมันจะเป็น TikTok เพิ่งสร้างใหม่
0: ที
2: ่เป็นช่องมิจฉาชีพ
0: ถ้ามาแล้วแบบชื่อแปลกๆหรือว่ามีคนตามแบบน้อยๆหรือเพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่วันเนี่ยอันตราย
2: ใช่แต่วิธีการดูนี่สิว่าจะดูยังไงว่าช่องนี้เพิ่งสร้าง
1: ใช่อย่างบางคนเพราะตอนนี้ TikTok กลายเป็นช่องทางที่หลายคนเอาไปสร้างตัวตนเอาฟอลมาฟอลกลับนะคะผู้ติดตามพันคนแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดให้ไลฟ์ได้นั่น
0: ปกติมันจะบอกไหมฮะท่านรองผู้กำกับครับว่าสมัครไว้เมื่อไหร่เป็นสมาชิก

0: ตั้งแต่ตอนไหน
1: ใน TikTok จะไม่มีเขียนว่าสมัครไว้เมื่อไหร่เป็นสมาชิกเมื่อไหร่เหมือนในอีกแพลตฟอร์มนึงเขาจะมีเขียนไว้ใช่ไหมครับซึ่งวิธีดูซึ่งวิธีสังเกตก็คือเลื่อนลงมาที่คลิปด้านล่างสุดที่เป็นคลิปแรกที่เขาโพสต์เราจะเห็นวันที่ครับมันจะมีวันที่กำกับว่าวันแรกเนี่ยโพสต์ไว้เดือนเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วมิจฉาชีพที่ทำนะครับวันเดียวเนี่ยมันจะโพสต์ประมาณ3 4 5คลิปชุดก็ต่างสถานที่กันแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยติดกันหลายๆวันถ้าลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่อ่ะเข้าข่ายมิจฉาชีพ
0: แล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาอาจจะเป็นยูเซอร์จริงๆแต่แค่รู้สึกว่าถ่ายสต็อกแล้วก็ลงทีเดียว
1: เป็นไปได้แต่ต้องดูพฤติกรรมประกอบคือถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วไปเขาจะไม่มาทักแชทหาเรา
0: ทำไมต้องมาทักกับเราเนาะคนมีเป็นร้อยเป็นพัน
1: เพราะ TikTok เพิ่งสร้างใหม่แล้วมาทักหาเราเพราะอะไรทำไมถึงต้องมาทักแชทหาเราอย่างเงี้ยอันนี้มันเขาเรียกว่ามีสัญญาณพฤติการที่ว่าเข้าข่ายจะเป็นมิจฉาชีพแล้วครับ
2: ถ้า Facebook มีเอารูปไปแอบอ้างอย่างที่ยุ้ยเคยโดนมาใน TikTok มีไหมคะดูคลิปแล้วเอาไปแอบอ้าง
1: มีเยอะมากแล้วก็โดนทุกคนผมเองทำช่องเตือนภัยผมยังโดนเลยครับ
0: โดนเอาไปเตือนภัยอีกทีนึง
1: โดนเอาไปทักแชทว่าจะช่วยเหลือให้โอนเงินมาเดี๋ยวจะช่วยเหลือให้ได้
0: ตอนนั้นเราก็เคยเผชิญไปแล้วครั้งนึงที่ไปพร้อมกันใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าจะมาดูเรื่องของการย้ายแพลตฟอร์มโอเคออกมาเตือนกันปุ๊บมันจะมีมุกของเค้าอ่ะฮะท่านรองผู้กับก็คือพยายามจะชวนเราย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นโดยเฉพาะ LINE มันมีเหตุผลอะไรมั้ยล่ะครับว่าทำไมก็ไม่คุยให้มันจบหรือถ้าจะหลอกฉันก็หลอกใน TikTok สิเข้ามาใน LINE ฉันทำไมอ่ะ
1: ก็อันนี้คืออีกพฤติการนึงเลยครับทักแชทเสร็จปุ๊บชวนเราคุยสักพักขอ LINE ขอ LINE เพราะว่าการใช้ LINE เนี่ยมันถ้าเราเคยเห็นห้องของสแกมเมอร์ครับมันสามารถเปิด LINE ได้หลายจ
2: ออ
1: ๋อแล้วก็สามารถกดโทรได้แชทได้
0: ทำงานง่ายกว่าของเขา
1: ทำงานง่ายกว่า TikTok เนี่ยถ้าเราเปิดหลายจอเนี่ยบางทีมันค้างแต่ LINE เนี่ยมันสามารถเปิดหลายจอได้ง่ายกว่ายิ่งในคอมพิวเตอร์เนี่ยยิ่งง่ายมาก
0: ๆโอเคนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันให้ย้ายพฤติการก็คือจะชอบชวนเราเฮ้ยไปคุย LINE กันป่ะ
1: สังเกตดูถ้าเป็น LINE ครับมันสามารถเปิดจอต่างหากได้ในคอมเพราะฉะนั้นมันจะชวนไปคุย LINE จะ
0: ไม่
1: ช
0: อ
1: บจะไม่ชอบคุยใน TikTok เพราะว่าใน TikTok มันช้า
2: ทีนี้หลายคนบอกว่ามาหน่อยไอ้เต้ากล้ามาเล่นกับใจเราจะสู้จิตใจเราแข็งแรงจิตใจเราแข็งแกร่งทีนี้มันมีอะไรครับบางคนรู้สึกว่าก็แค่คุยเฉยๆไม่เห็นมีอะไรทำไมสุดท้ายกลายไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได
1: ้โอ้ประเด็นนี้สำคัญครับต้องบอกว่าการที่มิจฉาชีพหลอกเราได้เนี่ยพอเขาได้สื่อสารกับเราคุณท็อปลองชูมือขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณท็อปทำไมครับ
0: อ้าว
1: เพราะว่าผมบอกถูกไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าพี่บอกผมอ่ะ
1: คือไม่รู้ว่าทำทำไมแต่ว่าทำเลย
0: อ
1: ันนี้คือสิ่ง
0: ที
1: ่มิจฉาชีพทำกับเราพอเราคุยกับเขาบ่อยๆนะครับ
0: บางคน
1: หลายคนที่เป็นเหยื่อบอกผมเสมอว่าก็รู้คิดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแต่ก็ยังโอนให้เข
2: า
1: เพราะว่าทางนู้นเขาบอกบางทีมันแค่นี้เลยครับดังนั้นการที่ไปเล่นกับใจคุยกับเขาทุกวันเชื่อไหมว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมันไปถึงขั้นว่ามันยอมแล้วว่ามันเป็นมิจฉาชีพ
0: เพื่อที
1: ่แต่มันไม่มีเงินช่วยโอนเงินไหมกินข้าวหน่อย
0: เอาความสงสาร
1: แล้วมีคนโอนให
2: ้
1: เพราะว่าก็เขาอุตส่าห์คุยกับเรามาตั้งนานทั้งที่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คืออีกวิธีการนึงของมัน
0: ต้องเหงาขนาดไหนในคนนั้นอ่ะ
1: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือพอเผลอไปคุยพอมีสัมพันธ์ได้สื่อสารกันแล้วเนี่ยเขาอ้อนหน่อยเขาขอหน่อยก็ให้เขา500 พันนึงให้
0: แล้วพื้นฐานคนไทยน้องยุ้ยคือเป็นคนใจดี
2: ที่
0: สงสารชอบคุยไงมันก็เลยเป็นโอกาสให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยทำมาได้มิจฉาชีพเองก็สงสารเราบ้างก็ดีนะ
2: เพราะฉะนั้นของแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับโง่ฉลาดจบมาขนาดนี้ทำไมถึงโดนแบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมมันเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่เขาสามารถที่จะเข้าหาในการตีสนิทกับเราได้เลย
0: ครับทีนี้ทางประชาชนเนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแหละก็คือถ้าเกิดมีภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ป้องกันได้ทีนี้เครื่องไม้เครื่องมือจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดเรื่องกับมิจฉาชีพตลอดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอะไรเพิ่มเติมที่จะมาดูแลความปลอดภัยเราไหมครับ
1: ตอนนี้เรามีเครื่องมือตรวจสอบนะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบเฉพาะคนที่เคยมีการแจ้งความไว้อย่างเช่นแอปไซเบอร์เช็คตรงนี้เราสามารถเอา TikTok นั้นน่ะไปเช็คได้เบื้องต้นว่า
0: เอายูสเซอร์ไปวาง
1: เคยมีคนแจ้งความไว้ไหมนะครับมี Police Care ที่เอาไว้เช็คพวกบัญชีมิจฉาชีพนะครับสามารถเอาเลขบัญชีที่เขาให้เราโอนเงินไปให้เนี่ยว่าเช็คว่าบัญชีนี้เคยมีการแจ้งความไหมแล้วก็มีแอปที่เป็นภาคเอกชนทำอย่างเช่น WhoCall เอาไว้เช็คเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม
2: ่
1: นะครับก็ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ไซเบอร์เช็ค Police Care แล้วก็ WhoCall เอาไว้ช่วยในการป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพครับ
2: แต่ทีนี้ถ้ามันไม่ทันแล้วค่ะส่งข้อมูลส่วนตัวไปตั้งก็เคยโอนให้ไปกดลุงกดลิงก์ก็ทำมาแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงต่อจากนั้นบ้างคะ
1: ถ้าเสียเงินไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกต้องจำเสมอว่า1441 ต้องรีบโทรไปเพื่ออายัดเงินแล้วไปสถานีตำรวจเท่านั้นนะครับระวังตำรวจปลอมใน TikTok เนี่ยทนายอาสาตำรวจปลอมผู้หวังดีปลอมว่าจะเอาเงินคืนให้เยอะมากๆเพราะฉะนั้นต้องจำเสมอโทร1441และไปสถานีตำรวจเท่านั้นแต่ถ้ายังไม่ได้เสียอะไรไปเสียแค่ข้อมูลหรือไปกดลิงก์อันเนี้ยต้องรู้ตัวเองว่าเฮ้ยข้อมูลเราอาจจะหลุด

0: ไปแล้วดังนั้นถ้าใครโทรมาหาเราแล้วมีข้อมูลเราเนี่ยเราอยากไปคุยกับเขาเราบอกว่าเอ๊ะมีอะไรเดี๋ยวเราไปติดต่อเอง
1: ตัดสายไปเลย
0: ตัดสายได้เลย
1: นอกจาก TikTok มีอะไรจะต้องระวังและอยากเตือนเป็นพิเศษในช่วงนี้อีกไหมครับ
0: จริงๆในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท TikTok ปัจจุบันโทรศัพท์หากันได้แล้วนะครับเพิ่งได้แค่ประมาณ2วันที่ผ่านมา
2: ใช่ๆ TikTok โทรได้แล้ว
0: โทรหาได้แล้วซึ่งผมเห็นปุ๊บ
1: เหมือนโทรไลน์อย่างเงี้ยเหรอฮะ
0: จะคล้ายๆกับโทรไลน์ต้องเป็นเพื่อนกันหลังจากเนี้ยจะมีมิจฉาชีพเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นอีกดังนั้นไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามครับผมจะบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ต่างประเทศสิ่งนึงที่เขาจะไม่ขยับให้เราคือเบอร์โทรศัพท์อย่าลืมขอเบอร์โทรศัพท์เขา
1: ถ้าเกิดเบอร์มาเลขแปลกๆเนี่ย
0: ถ้าไม่ให้เบอร์รู้เลยว่ามิจฉาชีพบอกว่าคุยในไลน์นี่แหละคุยใน TikTok นี่แหละแต่ถ้าให้เบอร์ม
1: า
0: โทรไม่ติดก็อาจจะเป็นมิจฉาชีพโทรติดก็ไม่เป็นไรโทรติดถือว่าเราสามารถที่จะเอาเบอร์เนี้ยไปสืบต่อได้
1: ว่าคือใคร
0: ว่าคือใคร
1: เพราะเบอร์มันถ้าเป็นเบอร์ไทยได้
0: มันต้องลงทะเบียนไว
1: ้ลงทะเบียนไว้
0: อย่างน้อยเรามีช่องทางติดต่อ
1: ถ้าให้เบอร์มาเป็นบวก46นั่นนู่นนี่นะแปลว่าแปลกๆแล้ว
0: และอีกอย่างนึงก็คือบัญชีธนาคารผมอยากให้ขอบัญชีธนาคารคนที่คุยด้วยยิ่งคนที่บอกว่าเป็นคนรักเป็นแฟนเอาบัญชีธนาคารเข้ามาครับกดทำท่าจะโอนเงินบาทนึง
2: ค่ะ
0: เข้าไปเราจะได้ชื่อและนามสกุลเข้ามา
1: แล้วถ้าเอามุกคอยในดีอ่ะพี่ปกติ
2: ทำเป็นกุศลบายไงว่าเดี๋ยวโอนตังค์ให้ไปสายเปอะไรอย่างงี้ได้มั้ยคะได้มั้ย
0: ได้ครับได้ก็คุยกับเขา
1: โอนให้
0: เพราะว่าเราจะรู้เลยว่าคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยชื่อนามสกุลอะไร
1: 1บาทโอนได้ใช่มั้ยฮะ
0: โอนได้ครับบาทเดียวก็โอนได้10บาทก็โอนได้ 0.1 สตางค์ผมยังเคยกดมาแล้ว
1: น้อยไงฉันอยากให้ของฝันเธอ
2: นี่ไงก็อย่างน้อยก็ได้หลอกขอบัญชีไงแต่ว่าจริงไม่แนะนำเนาะใช่มั้ยคะเราพูดกับเป็นไทยว่าหลายคนรู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยเอาวิธีร้องพุ่งกลับเป็นไทยอ่ะไปแบบเอาคืนจากมิจฉาชีพดีกว่า
0: อ๋อไม่ได้ครับอย่าไปคิดเอาเงินจากมิจฉาชีพเพราะมิจฉาชีพจะใช้เราเป็นบัญชีม้าจะเอาเงินคนอื่นโอนมาให้เราแล้วให้เราโอนต่อไปให้อีกคน
1: เป็นเรื่องของตำรวจ
2: เหยื่อกันซะอย่างนั้นอีก
0: แต่ว่าเราเอาไว้เช็คเขาอย่างเดียวเช็คเขาอย่างเดียวว่าเฮ้ยบัญชีเนี้ยใช่เขาไหมเพราะว่าเราเองจะไม่มีบัญชีคนอื่นเราจะมีบัญชีเราเองถ้ามิจฉาชีพเนี่ยเอาเบอร์คนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยเอาบัญชีใครก็ไม่รู้มาให้เราเยอะๆเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้
1: ไม่ใช่แหละ
0: มิจฉาชีพ
1: ชื่อไม่ตรงสุดท้ายครับให้ท่านรองผู้กำกับฝากถึง3เรื่อง3สัญญาณที่เราพูดกันไปแล้วแหละให้เน้นย้ำทิ้งท้ายคุณผู้ชมจะได้จำ3ข้อนี้ไปใช้วิธีสังเกตวิธีป้องกันและก็วิธีตรวจสอบครับ
0: ครับก็วิธีสังเกตครับ TikTok ถ้าเป็นช่องที่เพิ่งเปิดใหม่เราเลื่อนไปดูด้านล่างสุดคลิปแรกของเขาเราจะเห็นเลยว่าเขาสร้างเมื่อไหร่อันนี้คือสัญญาณว่าเป็น TikTok สร้างใหม่2ต้องบวกกันก็คือถ้าเขาทักแชทมาหาเรา TikTok สร้างใหม่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะทักแชทมาหาเราทักแชทมาหาเรามีเหตุผลอย่างเดียวคือต้องการอะไรสักอย่างจากเรานะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเขาชวนเราไปคุยในแอปพลิเคชันอื่นแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยอันนี้คือสัญญาณที่เข้าข่ายแล้วว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพดังนั้นต้องระวังตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองครับแม้จะรู้ทันเขาก็อย่าไปคุยกับเขาเพราะว่าการสื่อสารกับเขาเนี่ยมันจะนำไปสู่การถูกล้วงข้อมูลถูกชักชวนให้ทำอะไรต่างๆนานาสุดท้ายก็จะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับก็ต้องระวังกันเองด้วยนะครับ
2: นี่แหละคุณผู้ชม3สเต็ปจับผิดมิจฉาชีพใน TikTok โดยเฉพาะวันนี้ที่ถูกพัฒนาว่าสามารถโทรหากันได้แล้วยิ่งเปิดโอกาสให้กับมิจฉาชีพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใจแข็งเข้าไว้อย่าเพิ่งใจบางเดี๋ยวไม่งั้นเงินในกระเป๋าจะบางตามไปด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะพันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอบพระคุณรองผู้กำกับเป็นไทยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายดีหลายๆคนอาจจะเคยเจอปัญหาหาช่างทำบ้านหาผู้รับเหมาเนี่ยตอนปบปากรับคำสดิบดีกำหนดวันสั่งของสั่งสเปคของเรียบร้อยแล้วทิ้งงานหลายๆคนเคยเจอผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งปัญหาของคนสร้างบ้านครับผู้รับเหมาทิ้งงานจ่ายเงินไปแล้วตั้ง 400,000 บาทคุณผู้ชมได้มาแค่เลยรู้ไหมโครงเหล็กผู้เสียหายนั้นอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็นนทบุรีครับร้องเรียนผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตามความช่วยเหลือในเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีทั้งจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดระยองคนที่ทำเนี่ยคนละคนกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีข้อร้องเรียนมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นค่ะจะสามารถที่จะร้องเรียนด้านข้อกฎหมายได้ยังไงต้องติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: กเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ที่พี่เป็นไทยมาให้คำปรึกษาวันนี้นะคะหรือว่ามีข้อทุกข์ใจอื่นๆด้านข้อกฎหมายค่ะสามารถทำได้เลยนะคะโทรศัพท์มาเลยค่ะ027902111ค่ะอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่านไลน์ ID @ร้องทุกไทย PBS แอดมินอ้อมและแอดมินคนอื่นๆพร้อมตอบคำถามคุณผู้ชมอยู่ค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะเป็นปัญหาทุกข์ใจของคนอยากมีบ้านกว่าจะสร้างบ้านได้หลังนึงเนี่ยโหบางคนบอกว่านอนไม่หลับเลยนะรุ้นทุกวันว่าบ้านจะเสร็จไหมผู้รับเหมาจะทิ้งงานหรือเปล่าเหมือนคนนี้ค่ะผู้เสียหาย2ท่านนี้เขาไปว่าจ้างผู้รับเหมาไปว่าจ้างมาปรากฏว่าทั้งทิ้งงานบางส่วนคือมาให้รีโนเวทบ้านแล้วก็ทิ้งงานเหมือนกันไม่สามารถติดต่อได้ไม่รับผิดชอบด้วย2เคสที่จะเล่านี้คือคนละคนกันนะคะที่เป็นผู้รับเหมาแต่เขาเจอปัญหาเดียวกันมาร้องเรียนร้องทุกข์ลงป้ายนี้ให้ดูภาพก่อนค่ะว่าทิ้งงานแบบไหนนี่เลยจ่าย 400,000 แต่ได้แค่เสาเข็มแล้วก็เป็นหลุมค้างไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปค่ะจากผู้เสียหายจังหวัดระยองเขาส่งมาร้องเรียนผ่านไลน์แอสไซร้องทุกไทย PBS บอกว่าไปว่าจ้างผู้รับเหมาคนหนึ่งรับสร้างบ้านเนี่ยเห็นผ่าน Facebook รู้สึกชอบใจก็เลยติดต่อไปพูดคุยกันจนผ่านการเซ็นสัญญาออกแบบบ้านเป็นบ้านแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็แบ่งจ่ายเงิน8งวดรวมแล้วจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ย2ล้านบาทปรากฏว่าผู้เสียหายค่ะเขาจ่ายเงินไปงวดแรก 40,000 บาทผู้รับเหมาเนี่ยก็ส่งช่างมาทำงาน 2-3 คนแล้วก็มีการเบิกเงินค่าอุปกรณ์ต่างๆสุดท้ายคุณผู้ชมมาเบิกเงินมาทำบ้านไว้แป๊บเดียวเนี่ยได้แค่นี้ 400,000 อ่ะแล้วก็หายไปพอติดต่อไปก็รับสายบ้างไม่รับสายบ้างจนสุดท้ายค่ะไลน์มาบอกว่าไม่ทำต่อแล้วนะแล้วก็บอกจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้แต่สุดท้ายติดต่อไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งเคสค่ะนี่คือที่จังหวัดนนทบุรีต้องบอกคุณผู้ชมนะเน้นย้ำว่า2เคสนี้ผู้รับเหมาคนละคนกันแต่เขาเจอปัญหาแบบเดียวกันท่านนี้ค่ะนางสาวปิยนันตรีระจินดาอายุ37ปีเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าได้ว่าจ้างนายสุภาพคนที่โทรหานี่แหละเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างให้มารีโนเวทบ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปจ่ายเงิน 300,000 บาทเป็นแบบเหมาจ่ายผ่านมาแล้วปัจจุบันนะบ้านยังไม่แล้วเสร็จเลยคุณผู้ชมที่สั่งรีโนเวทเอาไว้ทวงถามความคืบหน้าก็ไม่มีให้นางสาวปิยนันท์ผู้เสียหายค่ะเขาบอกว่าพอไปตรวจสอบบ้านเนี่ยนะพบว่าประตูบ้านหายไป2บานมูลค่ารวมประมาณหลักหมื่นบาทก็เลยเชื่อเลยว่าเนี่ยกำลังถูกหลอกค่ะแล้วที่เจ็บใจไปมากกว่านั้นคือเธอตั้งใจให้ผู้รับเหมาเนี่ยมาทำบ้านก็คือให้คนงานน่ะมาอาศัยอยู่ในบ้านเธอเลยใช้น้ำใช้ไฟนอนห้องแอร์แบบสบายเธอและสามีเนี่ยซื้อข้าวซื้ออาหารไปให้กับผู้รับเหมาด้วยหวังว่าจะให้เขาเนี่ยตั้งใจทำให้สุดฝีมือแต่สุดท้ายค่ะบ้านไม่ไปถึงไหนเลยทิ้งค้างไว้แค่นี้คุณผู้ชมแล้วก็ไปตรวจสอบเพราะว่านายสุภาพแล้วก็พนักงานของเขาเนี่ยนะก็ไปรับงานในหมู่บ้านอีก 3-4 หลังแล้วก็ไปเจาะบ้านทำเบิกแบบนี้แล้วก็ไม่เสร็จเหมือนกันล่าสุดเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราค่ะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้ง2กรณีเรื่องนี้เรียกร้องอะไรได้บ้างพูดคุยกับท่านนี้ค่ะทนายบิ๊กค่ะทนายบิ๊กคุณรุ่งโรจน์สุวรรณศรีชนค่ะทนายความแล้วก็เป็นทนายความลอฟูลอินเซอร์ของสภาทนายความด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ทนายบิ๊กค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะให้ความรู้หน่อยหลายๆคนพอสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้รับเหมาทิ้งงานตกใจค่ะไม่รู้จะไปทางไหนต่อดีอยากให้พี่บิ๊กแนะนำก่อนค่ะว่าจุดเริ่มต้นควรที่จะไปแจ้งความตรงไหนอย่างไรคะ
1: ครับเคสเนี่ยครับเราต้องดูว่าสองเคสนี้มีความแตกต่างกันนะครับเราต้องดูที่สัญญาตัวที่เราทำเขาก่อนเป็นหลักจริงแล้วสัญญาเนี่ยถ้าเรามีทำกันไว้ครับ เรามีการควบคุมสัญญานะครับจากตัวกฎหมายนะครับว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยถูกควบคุมโดยการโดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยต้องดูถ้าเรามีสัญญากันนะครับอันนี้เราก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งไปคราวนี้ถ้าหาตำรวจเนี่ยแน่นอนว่าตำรวจอ่ะก็จะมองว่านี่คือคดีแพ่งแน่ๆแต่สิ่งที่จะไม่เป็นคดีแพ่งคืออย่างเคสที่2ที่บอกว่าประตูหายเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าปรากฏเหตุว่ามีการขโมยประตูไปอันนี้เข้าข่ายคดีอาญาแล้วเราก็ไปดำเนินคดีอาญาแต่คราวนี้ทั้ง2เคสนี้จะมีจุดต่างกันครับที่จะเป็นคดีอาญาได้คือ1เลยถ้าเราเห็นว่าผู้รับเหมาเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาจะสร้างบ้านให้เราตั้งแต่แรกคืออาศัยการเหมือนมาหลอกให้เราโอนเงินไปยอดนึงแล้วก็ส่งของเล็กน้อยแล้วก็หายไปเลยอย่าง อย่างนี้ครับถ้าเห็นเจตนาแต่แรกว่าไม่ได้มีเจตนาจะสร้างบ้านเราจริงอย่างนี้ก็เข้าข่ายช่อโกงได้เหมือนกันครับก็เป็นคดีอาญา
0: ค่ะโอ้มีคนคอมเมนต์มาใน TikTok เยอะมากคุณผู้ชมบอกว่าผู้รับเหมาหรือว่ามิจฉาชีพกันแน่แม้ว่าจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆแล้วแต่ก็ไม่เป็นเหมือนที่ตกลงกันไว้เอาล่ะทีนี้ค่ะคืออย่างที่พี่บิ๊กบอกไปว่าส่วนใหญ่ค่ะเขาจะมีการตีว่าเป็นความเสียหายด้านทางแพ่งนะคะแต่ถ้ามีผู้เสียหายหลายๆคนนี่จะรวมเป็นคดีอาญาได้ไหมคะ

0: ด้วยหลักเราจะไม่ดูที่จำนวนผู้เสียหายครับเราจะดูที่ตัวเจตนาของผู้รับเหมาถ้าแม้ว่าผู้เสียคนเดียวหรือผู้เสีย5คนถ้าเจตนาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาหลอกลวงทุกคนเลยนะครับหรือหลอกลวงเราแค่คนเดียวก็ตามถ้าเห็นเจตนาว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างบ้านเป็นการช่อโกงก็ไปดำเนินคดีทางอาญาได้เลยครับ
1: ค่ะแล้วค่ะพี่ทนายบิ๊กคะแล้วทีนี้เราจะมีการตรวจสอบอย่างไรก่อนทำสัญญาต้องมีอะไรที่มาร์กเอาไว้เลยไหมว่าเวลาคนที่จะสร้างบ้านต้องดูข้อนี้เป็นอย่างแรกค่ะ
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนเลยว่าเราทำเนี่ยครับอย่าตกลงเพียงแค่รับสร้างบ้านแล้วก็ตกลงจ่ายเงินครับเราทำสัญญาเป็นเอกสารสิ่งที่ต้องดูคือตัวเรื่องรายละเอียดครับวันเดือนปีทำสัญญาสถานที่ข้อมูลของผู้รับเหมาทั้งหมดครับเมื่อเป็นชื่อที่อยู่ต่างๆรายละเอียดของค่าก่อสร้างคือเช่นราคาวัสดุปริมาณวัสดุคุณภาพวัสดุต่างๆและก็ต้องมีกำหนดระยะเวลาว่าจะเสร็จเมื่อไหร่และที่สำคัญเลยคือเราต้องกำหนดเรื่องค่าปรับเวลาที่คุณทำไม่ตรงตามกำหนดอ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากนะครับและที่สำคัญเลยผมแนะนำเพิ่มเติมว่าเคสเหล่านี้ต่อให้เป็นคดีแพ่งนะครับกฎหมายเนี่ยมีการพิพากษาที่ให้ศาลพิพากษาลงโทษได้มากกว่าความเสียหายที่เราเสียหายจริงครับเขาเรียกว่าทางกฎหมายเรียกว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้เดือดร้อนหรือผู้เสียหายเนี่ยสามารถเรียกร้องเพิ่มเติมได้อีกถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะครับตรงนี้เราควรจะดูองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบไปด้วยกันครับ
1: ค่ะพี่ทนายบิ๊กคะแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยหลายๆเคสอย่าง2เคสนี้เนี่ยบ้านเนี่ยก็คือไม่ได้สร้างต่อแล้วต้องไปจ้างผู้รับเหมารายใหม่มาทำตรงนี้เรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมารายเก่าได้ด้วยไหมคะ
0: ได้ด้วยครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทิ้งงานของผู้รับคนเดิมนะครับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราเรียกเพิ่มเติมได้ด้วยครับ
1: โอ้ให้พี่บิ๊กทิ้งท้ายเลยค่ะก่อนจะจ้างผู้รับเหมาหรือว่าสร้างบ้านต้องทำอะไรบ้างคะ
0: ครับฝากถึงประชาชนทุกคนนะครับก่อนจะจ้างผู้รับเหมาเลย1เนี่ยเช็คประวัติการทำงานดูผลงานให้ดีก่อนว่าเขาเคยมีการสร้างบ้านเสร็จไหมรูปแบบเป็นยังไงแล้วต่อมาคือเรื่องสัญญาผมย้ำเลยครับเรื่องสัญญาสำคัญมากรายละเอียดต่างๆเรื่องความรับผิดต่างๆนะครับต้องระบุชัดเจนว่าผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบและข้อมูลต่างๆของบริษัทหรือของตัวผู้รับเหมาที่เป็นรายบุคคลเนี่ยก็ต้องใส่ให้ครบนะครับเพื่ออะไรบ้างเพื่อวันหนึ่งเกิดปัญหาเราจะได้ตามได้ว่าตามใครนะครับและที่สำคัญเลยคือตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้ดีในต้องอยู่ในสัญญานะต้องมีระบุในสัญญาเพราะนี่คือหลักที่ทุกคนควรจะดูนะครับแต่ส่วนว่าใครจะทิ้งงานไม่ทิ้งงานเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถในการหาข้อมูลก่อนจ้างเน้นที่ผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้อาจจะยอมจ่ายแพงกว่านิดนึงแต่ชัวร์ดีกว่ามีปัญหาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ทนายบิ๊กทนายรุ่งโรจน์สุวรรณศรีชนค่ะทนายความจากสภาทนายความแล้วก็ท่านยังเป็นทนายในโครงการ Law Influencer ด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ทนายบิ๊กมากค่ะคุณผู้ชมก่อนจะสร้างบ้านหรือว่าทำอะไรต้องตรวจสอบประวัติของคนที่รับเหมาให้ดีก่อนด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญคือตรวจเช็คสัญญาก่อนด้วยนะคะป่ะปิดท้ายกันที่ป้ายที่สองค่ะป้ายนี้เนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางเขาไปจับกลุ่มหนึ่งในขบวนการบัญชีม้าค่ะที่แอบอ้างว่าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเนี่ยมิเตอร์บ้านของคุณมีปัญหาแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีการรีฟันเงินคืนให้สุดท้ายค่ะผู้เสียหายเขาหลงเชื่อไปถูกสแกนหน้าโอนเงินไป1,600,000 บาทค่ะอ่านหมายจับให้ฟังชัดๆดังๆเลยค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะจับกลุ่มนางสาวกุลชยาผู้ต้องหาสวมเสื้อแดงคนนี้เนี่ยแหละในฐานความผิดเป็นบัญชีม้าตามหมายจับของจังหวัดนครสวรรค์ถามว่าบัญชีของนางสาวกุลชยาเนี่ยเขาไปเชื่อมโยงการเป็นบัญชีม้าได้ยังไงคือมีผู้เสียหายค่ะเมื่อวันที่12มีนาคมผู้เสียหายเขาได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพเนี่ยเขาทำเสียงคล้ายๆกับลูกเขยของผู้เสียหายมากโทรศัพท์มาบอกว่ามิเตอร์บ้านเนี่ยมีปัญหาเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการรีฟันเงินให้ปรากฏว่าพอคุยโทรศัพท์ก็มีทั้งพนักงานตัวปลอมนะที่เป็นเสียงทั้งผู้ชายผู้หญิงสลับกันรับสายทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาหลงเชื่ออ้างว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเปลี่ยนมิเตอร์ให้ในวันถัดไปแล้วก็จะได้รับสิทธิ์เงินประกันแล้วก็เงินมัดจำคืน 6,274.84 บาทแต่ทีนี้ก่อนจะได้เงินมัดจำตรงนี้คืนเนี่ยต้องมีการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็พอเพิ่มเพื่อนไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทีนี้ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงเพราะว่ามีสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี QR โค้ดต่างๆมีภาพแล้วก็มีชื่อของพนักงานทำให้ผู้เสียหายเขาหลงเชื่อปรากฏว่าพอหลังจากที่แอดไลน์ไปเสร็จปุ๊บเข้าทาง

0: ทางเลยค่ะไปสู่เรื่องของการวิดีโอคอลมิจฉาชีพวิดีโอคอลมาหาผู้เสียหายแล้วบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะได้เงินคืนนะคุณพี่ต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันธนาคารก่อนพอเข้าไปที่แอปพลิเคชันธนาคารก็ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทําให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ทราบเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมพอไปเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการทําให้โอนเงินด้วยการสแกน QR code แล้วก็สแกนใบหน้ากดยืนยันไป2ครั้งนั่นหมายความว่าเงินถูกโอนไปแล้ว2ครั้งมิจฉาชีพบอกว่าเอาล่ะบัญชีของคุณพี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาให้ปิดเครื่องปิดโทรศัพท์มือถือพอผู้เสียหายเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาปรากฏว่าแอปพลิเคชันธนาคารใช้ไม่ได้ก็เลยไปติดต่อที่ธนาคารก็เลยรู้เลยค่ะว่าตัวเองถูกมิจฉาชีพหลอกส่วนพอไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะคะที่อำเภอตากฟ้าปรากฏว่าไปเจอเจ้าหน้าที่นะเขามีตัวตนอยู่จริงแต่เขาถูกแอบอ้างถูกใช้ภาพถูกใช้ชื่อไลน์ก็ไม่ใช่ไลน์นั้นที่มีการคุยกับผู้เสียหายก็เลยรู้ค่ะว่าถูกหลอกโอนไป2ครั้งบัญชีแรกก็ชื่อนายธนวรรณส่วนบัญชีที่2ก็คือนางสาวกุญชยาเสื้อแดงเนี่ยแหละรวมความเสียหาย 1,640,000 บาทเบื้องต้นพอไปสอบถามนางสาวกุญชยาเขายอมรับเลยค่ะว่าถูกไปเปิดบัญชีม้าจริงๆผ่านนายหน้าคนหนึ่งชื่อว่าแปรก็ไปเปิดบัญชีธนาคารที่จังหวัดปราจีนบุรีมีการเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันธนาคารให้กับนายหน้าคนนี้ไปแล้วคุณผู้ชมคือที่น่าตกใจแล้วก็เรื่องนี้น่าจะยอมความไม่ได้แน่นอนล่ะคือเธอยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนไปสแกนหน้าเอาเงินส่วนนั้นออกมาจริงๆเพราะว่ายอดแรกที่มีการโอนเข้าไปนางบัญชีของนางสาวกุญชยาคือ 400,000 บาทและรอบที่2คือ 700,000 บาทเธอบอกว่าได้ค่าจ้างในการสแกนหน้าเนี่ยครั้งละ 4,000 บาทสแกนไป2ครั้งก็ได้ค่าจ้าง 8,000 บาทนี่แหละค่ะตอนแรกเธอก็บอกว่าไปสอบถามกับทางนายหน้าชื่อว่าแพรที่พาไปเปิดบัญชีธนาคารไปสแกนใบหน้าว่าเฮ้ยนี่เป็นบัญชีม้าหรือเปล่านายหน้าบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่บัญชีม้าเป็นบัญชีของทางบริษัทแล้วก็มาช่วยให้คุณกุญชยาเนี่ยเปิดบัญชีให้หน่อยแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็ถูกตำรวจจับในที่สุดนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เราก็เตือนภัยหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ชมว่าแม้ว่าจะสนิทกันแค่ไหนหรือว่าไม่รู้จักกันก็ตามก็ไม่สมควรที่จะให้บัญชีเพราะสุดท้ายก็จะตกเป็นบัญชีม้าแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแบบนี้นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้นะคะพี่ต่อพี่อุ้ยขาสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่บัญชีเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับกุมได้อยู่ดีนะคะสืบทราบไปแล้วสุดท้ายก็พบว่าเป็นหนึ่งในขบวนการบัญชีม้าแม้ว่าจะไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนนะคะแต่ยังไงก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอยู่ดีค่ะ
1: นะถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดไม่มีใครต้องเอาบัญชีของใครไปทำอะไรหรอกใช่ไหมดังนั้นการที่ยืนอยู่จะมาขอเงี้ยพี่ขอยุ้ยบางทีคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมถ้าจะให้เนี่ย
2: หมายถึงยุ้ยหรออ๋อถ้าเกิดเป็นพี่ต๊อบว่ายุ้ยให้อยู่แล้วแต่ว่าคิดดอกเบี้ยอัตราพิเศษค่ะ
1: น่ากลัวมากนะเอามาเตือนกันเนาะ
0: ค่ะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเอาบัญชีให้คนยืมเด็ดขาดเพราะว่ามีความผิดนะคะโทษเนี่ยจำคุก3ปีปรับ 300,000 บาทค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณน้องอ้อมนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จากร้องทุกข์ลงป้ายดีคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยครับ
1: คุณผู้ชมเห็นภาพที่อยู่ข้างหน้าเรานี้นะคะวันพรุ่งนี้1สิงหาคมตรงกับวันสตรีไทยค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นวันเชิดชูคุณค่าของสตรีไทยที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546แล้วนะคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันทั้งโลกทั่วโลกพลเรือนโลกก็มีความเท่าเทียมมีความหลากหลายทุกเพศทุกวัยมีความสำคัญกับประเทศของเราแล้วก็ชาติของเรามากที่สุดเหมือนกัน
1: อันนี้ถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็วันพรุ่งนี้แล้วนะสำหรับวันสตรีไทยนะคะเอาแต่ว่าสีสันวาไรตี้ของเราเรามีบรรยากาศของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะเอาไปดูบรรยากาศตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาสืบสานประเพณีที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะที่สิงห์บุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะคุณวราดิศรอ่อนนุชรวมถึงเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยนะคะคุณศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระครูปริยัติกิจจานุกูลค่ะเจ้าคณะตำบลบ้าน

0: ็นประธานสายสงฆ์เปิดงานสืบสานประเพณียายดอกไม้ค่ะหรือตักบาตรดอกไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่ตำบลบ้านแป้งนวจินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาและตักบาตรดอกไม้ของชาวลาเวียงตำบลบ้านแป้งเป็นงานบุญประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า144ปีซึ่งสะท้อนถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาเวียงทั้งพิธีกรรมอาหารการแต่งกายและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวิถีความเป็นอยู่และประเพณีเก่าแก่ที่ชาวตำบลบ้านแป้งถือปฏิบัติสืบเนื่องกันต่อมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วค่ะ
1: ประเพณีทำบุญเข้าพรรษาที่มีการนำดอกไม้ไปใส่บาตรพระเนี่ยเขาจะเรียกว่าประเพณียายดอกไม้เป็นประเพณีของท้องถิ่นของชาวเวียงจันทร์สปป.ลาวครับบรรพบุรุษของชาวชุมชนบ้านแป้งซึ่งได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์กันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3คำว่ายายที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนนะแต่เป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจากภาษาลาวครับจากคำว่ายายที่แปลว่าการแจกจ่ายหรือว่าการให้ดังนั้นคำว่ายายดอกไม้เนี่ยก็คือยายดอกไม้จึงหมายถึงการให้หรือว่าการถวายดอกไม้ให้แก่พระภิกษุเพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมการเข้าพรรษาที่น่าสนใจมากครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการทำบุญด้วยการเวียนเทียนหรือว่าเทียนหรือว่าหลอดไฟเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้งานในช่วงจำพรรษานี้แต่ด้วยความผสมผสานรวมกันของศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องชาวลาเวียงที่มีต่อพระพุทธศาสนาจึงทำให้เรามีอีกหนึ่งรูปแบบครับของการน้อมถวายพุทธบูชาที่งดงามเป็นอย่างที่เห็นนี้แหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะประเพณียายดอกไม้หรือว่าตักบาตรดอกไม้นะคะ
1: ยายใช่ไหมเพี้ยนมาจากคำว่ายายนะครับเอาจากสิงห์บุรีครับคุณผู้ชมครับที่สุรินทร์เองเขาก็จัดงานใหญ่เหมือนกันนะครับทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาที่นั่นมีการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็มีช้างถึง30เชือกในงานไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยครับจัดแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันเลยครับของเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2569นะครับประจำปีนี้เนี่ยเขาบอกว่างานนั้นยิ่งใหญ่น้องยุ้ยคุณผู้ชมงานจัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับอย่างที่เห็นนี้ครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์เขาคุณสุริยะร่วมพัฒนาครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เขาร่วมกันประกอบพิธีแล้วก็นำขบวนแห่เทียนพรรษาโดยคุณสุริยะพร้อมคณะผู้บริหารนั้นได้นั่งบนหลังช้างนำริ้วขบวนเคลื่อนตัวออกจากสนามหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพมุ่งหน้าไปสู่วัดโพทองบ้านกระโพระยะทางทั้งหมด2กิโลเมตรครึ่งครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและก็ความคึกคัก
0: ใช่แล้วค่ะไฮไลท์สำคัญปีนี้เป็นขบวนช้างแสนรู้ช้างงางามและช้างแฟนซีที่ได้รับการประดับตกแต่งอย่างงดงามตระการตากว่า30เชือกเดินเคียงขบวนเทียนพรรษาอย่างสง่างามสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองช้างได้อย่างโดดเด่นกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและดึงดูดสายตาผู้ร่วมงานตลอดเส้นทางค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีขบวนฟ้อนรำอันอ่อนช้อยที่สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและคุณค่าของการทำความดียังมีขบวนรถแห่สร้างสีสันและความสนุกสนานส่งดนตรีคลึกครื้นให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมนะคะร้องรำทำเพลงด้วยรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจตลอดเส้นทางจนถึงวัดโพทองบรรยากาศตลอดงานเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมทำบุญชมความงดงามของขบวนช้างและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าท้องถิ่นด้วยค่ะ
1: การจัดงานในครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแสดงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตอันผูกพันระหว่างคนกับช้างของชาวตำบลกระโพที่ท่าตูมสุรินทร์แล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ในฐานะเมืองช้างที่ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างงดงามอย่างที่เห็นนี้ครับ
0: โอ้โหแค่เห็นขบวนช้างก็อลังการแล้วนะพี่ท็อปน
1: ี
0: ่นะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเราดูบรรยากาศจากสิงห์บุรีแล้วจากสุรินทร์แล้วไปดูแมวกันบ้างค่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยพูดถึงแมวไทยอย่างแมววิเชียรมาศนั้นนะคะหลายคนก็จะนึกถึงแมวไทยโบราณที่ขึ้นชื่อเรื่องความสง่างามแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของแมววิเชียรมาศนั้นมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ด้วยนะคะและเป็นประวัติศาสตร์ในการเดินเรือที่มาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาและต่อเนื่องถึงรัชกาลที่5ค่ะการค้าทางเรือระหว่างสยามกับชาติตะวันตกเฟื่องฟูผู้คนสินค้าและวัฒนธรรมต่างข้ามน้ำข้ามทะเลเช่นเดียวกันกับแมววิเชียรมาศที่เชื่อกันว่าเคยถูกนำออกจากสยามจนกลายเป็นที่รู้จักในต่างประเทศก่อนที่จะได้รับความนิยมในฐานะแมวไทยสายพันธุ์มงคลมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: เรื่องราวของวิเชียรมาศไม่ได้ปรากฏเพียงในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้น

0: ุณผู้ชมครับแต่ยังถูกถ่ายทอดผ่านศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างการแสดงรำฉุยฉายนางวิรานะครับที่หยิบเอาเอกลักษณ์ของแมวไทยนั้นเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นงานนาฏศิลป์ถ่ายทอดทั้งความอ่อนช้อยความสง่างามและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งสถานที่ที่เชื่อมโยงเรื่องราวแห่งนี้ครับก็คือหมู่บ้านฮอลันดาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตชุมชนของชาวดัตช์และศูนย์กลางการค้าทางเรือในอดีตที่สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์มีมาอย่างยาวนานกว่าที่หลายคนคิดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนสินค้ารวมถึงวัฒนธรรมเริ่มเดินทางออกไปสู่สายตาชาวโลกครับ
1: โดยเหตุนี้วิเชียรมาจึงไม่ได้เป็นเพียงแมวไทยสายพันธุ์โบราณแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยในหลายโอกาสแล้วก็เป็นหนึ่งมาสคอตที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยของสายการบินอย่างการบินไทยด้วยนะคะเพื่อบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในการเดินทางที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวิเชียรมาศคุณผู้ชมสีขนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะพี่ท็อปเขาบอกว่าสีขนจะสีเข้มขึ้นในหน้าหนาวและจะสีอ่อนลงในหน้าร้อนค่ะ
0: นะดูสิน
1: ี่อย่างนี้หน้าร้อน
0: น
1: ะอันนี้หน้าร้อน
0: มันมีตัวหนึ่งคุณผู้ชมผมตามใน Instagram ตัวหนึ่งชื่อเมิร์ฟเป็นหาวิเชียรมาศแบบไทยแท้ๆเลยว่าถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศมันฉลาดมากนะ
1: คนเขาคุณเมิร์ฟเขาอินเตอร์นะ
0: เมิร์ฟชื่อเมิร์ฟนะฮะมันจะพูดสวนกับทุกคำอย่างผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไม่เคยเลี้ยงนะฮะแต่เคยไปเล่นแมวของเพื่อนหรือว่าร้านตามคาเฟ่เนี่ยรู้สึกว่าวิเชียรมาศเนี่ยมันจะรู้เรื่องภาษาไทยเหมือนมันฟังคนไทยรู้เรื่องบอกไม่รู
1: ้ค่ะ
0: มันฉลาดอ่ะ
1: เขาเถียงคุณหรือเปล่า
0: ไม่
1: บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แบบว่าเฟรนลี่กับคนก็ได้นะเขาอาจจะร้องใส่ว่าอย่ามายุ่งออกไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได
0: ้แต่ของที่บ้านที่มีอยู่เนี่ยตัวเหมือนแรคคูนคุณผู้ชมเป็นแมวที่ตัวเหมือนแรคคูนที่เข้าเมา
1: ไม่คุณจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุณก็เลี้ยงอ้วนหมดเพราะคุณชอบ
0: และชอบเหวี่ยงด้วยนะฮะอ่ะนี่คือความเป็นมานะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวนะครับก็ดูแลพวกมันให้เต็มที่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พาคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของการทำงานหรือแม้กระทั่งการเปิดที่พักที่โรงแรมเมืองไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่หลายครั้งนะครับเราไปบางที่คนปกติเดินบางทียังสะดุดหรือบางคนที่มีปัญหานะครับหรือว่ามีเงื่อนไขในการเดินเหินเนี่ยอย่างคนที่ต้องใช้วีลแชร์หรือผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างออกไปทีนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเขาได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการเนี่ยได้มาจำลองให้ตัวเองนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยหรือว่าบางคนเป็นผู้ที่พิการได้เลยเพราะว่าจะได้ลองใช้ทางแล้วก็ออกแบบทางให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประกอบกับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นครับทำให้แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนหรือ Tourism for All นั้นกลายเป็นอีกประเด็นที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญเพราะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วที่พักเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญครับที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของนักเดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเขาร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียมหรือ ATIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่พักเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรมโฮมสเตย์และโฮมลอดจ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบแล้วก็ให้บริการที่รองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ใช้วีลแชร์ผู้พิการทางการมองเห็นรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆด้วยครับ
1: สิ่งที่แตกต่างจากการอบรมทั่วไปคือผู้เข้าร่วมไม่ได้เพียงแค่นั่งฟังการบรรยายแต่ได้ลงมือทดลองด้วยตนเองทั้งการนั่งวีลแชร์เพื่อสัมผัสอุปสรรคที่อาจพบในพื้นที่จริงการเรียนรู้วิธีพาผู้พิการทางสายตาเดินอย่างถูกต้องตลอดจนการฝึกสื่อสารและอำนวยความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจข้อจำกัดที่ผู้ใช้บริการต้องเผชิญและสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ระหว่างการฝึกผู้เข้าร่วมหลายคนสะท้อนว่าสิ่งที่เคยมองว่าเป็นรายละเอียดเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นความกว้างของทางเดินระดับพื้นต่างระดับตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งการใช้คำพูดขณะให้บริการล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความสะดวกและความมั่นใจของผู้เข้าพักมากกว่าที่คิดค่ะ
0: อีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกเอามาใช้ในการอบรมครับก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Generative AI เพื่อช่วยวางแผนธุรกิจและการสื่อสารกับลูกค้าตั้งแต่การออกแบบข้อมูลประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยวไปจนถึงการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาวและผู้ที่มีข้อจำกัดในด้านการเดินทางซึ่งสะท้อนว่าเทคโนโลยีน่าอาจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้นะครับแนวคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆจากการใช้ชีวิตภายใต้เงื่อนไขนะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เอาไปปรับเพิ่มในที่พักของพวกเขาและให้ทุกคนนั้นเข้าถึงและเที่ยวอย่างมีความสุขได้อย่างเท่าเทียมครับ
1: ชมัยพรเคยไปลองเป็นผู้พิการคุณผู้ชมขนาดเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วลองใช้ชีวิตนะจากคนที่คล่องแคล่วทำอะไรว่องไวกลายเป็นทุกอย่างต้องช้าแล้วต้องตรวจสอบทุกอย่างรอบตัวหมดเลยพี่ต๊อ
0: บ
1: บางทีอย่างเงี้ยก่อนที่จะปิดตายูรู้สึกว่าก้อนหินข้างหน้าฉันจำได้ฉันไม่สะดุดถลอกพอถึงเวลาจริงอะค
0: ่
1: ะสะดุดอยู่ดี
0: แต่ทุกท่านเนี่ยคือเขาเก่งนะอย่างคนที่พิการทางการมองเห็นอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือเขาจะมีเซนส์บางอย่างเพิ่มขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมอย่างเราอาจจะใช้สายตาใช้หูเยอะเกินไปจนมันไม่ได้ไปใช้เซนส์นั้นเนี่ยแต่

0: นั้นก็ต้องออกแบบให้ปลอดภัยแหละขนาดเราสายตาดีบางทียังเดินสะดุดได
1: ้ถูกต้องการออกแบบให้ปลอดภัยจริงๆอ่ะมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอยู่แล้วที่เราทุกคนควรจะได้รับนะคะเอาคุณผู้ชมคะพูดถึงการอนุรักษ์ป่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เท่านั้นค่ะแต่ยังคงเป็นการสร้าง

0: ุดเริ่มต้นของการอาบป่าที่ชุมชนนี้นะครับที่ชุมชนเขาดูแลป่าป่ามีความสวยงามอุดมสมบูรณ์ทำให้ความต้องการที่อยากจะอวดป่าป่าชุมชนทำอะไรได้บ้างมันมีความสวยงามมีสถานที่ร่มรื่นสมควรที่จะมาจัดการอาบป่าการจัดการป่าชุมชนโดยชุมชนเป็นของชุมชนและเพื่อชุมชนโดยเฉพาะทางสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีเห็นความสำคัญของป่าชุมชนมีความสวยงามมีความพร้อมก็เลยจัดกิจกรรมอาบป่าเพราะเรานำเรื่องกิจกรรมอาบป่ามาจากต่างประเทศเราก็มาจัดในป่าชุมชนของเราการอาบป่าช่วยในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอากาศความสดชื่นที่ต้นไม้ธรรมชาติเขาให้กับเราเพราะฉะนั้นทำให้สุขภาพเราดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพอารมณ์โดยเฉพาะในป่าชุมชนเนี่ยจะมีอาหารแต่ก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมีภูมิอากาศที่ช่วยผ่อนคลายการอาบป่าไปสอดคล้องสมเด็จพระพันปีหลวงพระพันปีหลวงให้ประชาชนดูแลป่าทำให้ชุมชนมีการดูแลป่ารักษาป่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการที่สมเด็จพระพันปีหลวงให้แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาป่าเป็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าทำให้ชาวบ้านทำให้ชุมชนเขามีการดูแลป่าให้อุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ในการอาบป่าได้การอาบป่ามีการสร้างเศรษฐกิจหรือรายได้ให้กับชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีการแบ่งปันกันแล้วก็บำรุงป่าไปด้วยชุมชนเขามีความสุขภูมิใจและเป็นเจ้าของป่าและทำให้ป่ายั่งยืนได้
1: ชุมชนเองนะคะตอนนี้เราก็มีนักอาบป่านักอาบป่าจริงๆเนี่ยเป็นผู้นำพาผู้คนนะคะที่มาเยี่ยมป่าชุมชนของเราเนี่ยปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะเขาได้มาสัมผัสธรรมชาตินะคะแล้วก็สมัยนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพเนาะเป็นอะไรที่ผู้คนได้ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆนะคะการที่ผู้คนได้มาสัมผัสต้นไม้หรือว่าแหล่งน้ำที่เรามีอยู่นะคะเขาก็รู้สึกว่าต้นไม้ได้มีคุณค่าต้นไม้สามารถฮีลใจของเขาได้ด้วยเขารู้สึกผ่อนคลายเขาก็เห็นความสำคัญว่าป่าไม้มีประโยชน์นอกจากในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มีส่วนด้วยค่ะเนื่องจากกิจกรรมอาบป่าเนี่ยเราจัดขึ้นที่ป่าชุมชนของเรานะคะป่าชุมชนเนี่ยดูแลโดยจิตอาสาไม่ได้มีรายได้นะคะการอาบป่าเนี่ยก็คือก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนแล้วเขาก็ตระหนักรู้ว่ามีป่าอยู่เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้ด้วยนะคะชุมชนก็มีจิตใจอยากจะช่วยกันดูแลค่ะ
0: SCG มาร่วมกับงานป่าชุมชนตั้งแต่แรกตั้งแต่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์มาแล้วทำให้ป่าชุมชนทำงานร่วมมาตลอดเช่นการดูแลป่าชุมชนทั้งจังหวัดดูแลกิจกรรมการท่องเที่ยวดูแลสมาชิกต้องขอบคุณ SCG ที่มาเป็นแรงขับเคลื่อนพร้อมๆกับเราในป่าชุมชน
2: อาชีพนักอาบป่าที่เกิดขึ้นนะครับจากกิจกรรมในพื้นที่ของป่าชุมชนเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในส่วนของชุมชนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำเรื่องของการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมอาบป่าเป็นตัวนำมันก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ให้กับชุมชนในบริเวณรอบๆป่าชุมชนจะได้เกิดอาชีพมีรายได้จากการดูแลรักษาป่าเหล่านี้มาเมื่อเขามีรายได้เขาก็จะรู้สึกเห็นคุณค่าจากป่าที่เขาพยายามอนุรักษ์หรือสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นผู้เริ่มต้นในการนำพื้นที่ของป่าชุมชนต่างๆเหล่านี้ออกมาสู่ระบบในเรื่องของการท่องเที่ยวให้รู้จักอย่างมากขึ้นครับกิจกรรมอาป่านะครับมันจะสามารถขยายไปยังชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนอื่นได้เรามองเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยมีป่าชุมชนค่อนข้างเยอะนะครับ30กว่าถึง40ป่าชุมชนเหล่านี้สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์และให้เกิดรายได้กับชุมชนได้เรื่องของศักยภาพของป่าเนี่ยมันอาจจะต้องดูหลายบริบทนะครับบางป่าอาจจะมีความพร้อมแต่ไม่ปลอดภัยเรื่องของสัตว์ป่าหรือว่าพื้นที่ทำกิจกรรมหรือบรรยากาศของการอาป่าเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีองค์ประกอบของลำธารน้ำเสียงน้ำมีองค์ประกอบในการที่จะ

องเปิดประสาทสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นหลังจาก 4-5 แห่งที่เราลองทำร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวแล้วหรือกับชมรมนักอ่านป่าของจังหวัดสระบุรีแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้เรื่องของนักท่องเที่ยวหรือเกิดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับป่าชุมชนในพื้นที่อื่นๆหรือว่าป่าอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ให้กับป่าชุมชนตัวเองการอาบป่ามันเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าโดยการอาบป่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของการลดคาร์บอนหรือคาร์บอนฟุตพริ้นต่างๆเนี่ยคือกิจกรรมอาบป่าเนี่ยจะไปเจาะตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วก็มันจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวให้คนที่มาท่องเที่ยวป่าเนี่ยได้เรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่ทำลายป่าเพื่อให้ป่าตรงนี้คงอยู่แล้วก็สามารถตอบโจทย์กิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไปได้

0: จำได้หรือเปล่าที่ที่แล้วเนี่ยสั่งสองที่ที่แล้วเนี่ยมีแต่คนวุ่นวายปิ่นโตมาให้เราไง
1: ใช่ยุ้ยก็ได้กระแสปิ่นโตปริศนานี่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่าเอ๊ยยังไงเนี่ยเราจะมีอะไรหรือเปล่าคือมีแต่คำใบ้ไงข้างในปิ่นโตอ่ะวันนี้ได้เวลาเฉลยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าในปิ่นโตนี้มีอะไรเอาเตรียมเปิดศึกได้เลยนะคะกับศึกรายการความอร่อยไม่ได้แค่วัดรสชาตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังเป็นการสร้างโอกาสเพื่อชุมชนด้วยรายการนี้รายการใหม่จากไทย PBS ค่ะกับสมรภูมิปิ่นโตพาไปเปิดครัวพื้นบ้านพร้อมตามหาสุดยอดเมนูท้องถิ่นจากทั่วประเทศประเดิมตอนแรกที่ชุมชนบ้านทะเลน้อยจังหวัดระยองค่ะเมื่อคุณปออนพและคุณฝนนรินทร์ทิพย์นะคะพาไปชมการประชันฝีมือของ2แม่ครัวตัวแทนชุมชนอย่างป้าสำเริงและพี่เก๋ค่ะเขาขนเมนูพื้นถิ่นรสเด็ดอย่างแกงกะทิปลาดุกลูกชิ้นปลาแกงส้มผักกระชับกุ้งยำผักกระชับและปลากระเบนขี้เมามาดวลกันผ่านปิ่นโต3ชั้นเพื่อเฟ้นหาตัวแทนการคว้าเงินรางวัลไปต่อยอดและสนับสนุนชุมชนค่ะ
0: ภาพป้าสำเริงเมื่อกี้คือแบบขึงขังตึงตังมากนี่พี่เก๋นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากเห็นความสนุกในสมรภูมิปิ่นโตนั้นไปเจอกันได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก1สิงหาคมนี้ทางไทย PBS นะครับห้ามพลาดก็น่าจะเป็นการรวบรวมเอาของดีอาหารท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยมาประชันกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เห็นความหลากหลายและความอร่อย
1: ถูกต้องค่ะก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบแม่ครัวตัวแทนชุมชน
0: แม่ครัวตัวแทนชาวบ้าน
1: เพราะว่ามันเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะ
0: เป็นสังกุงเหรอ
1: เออ
0: สังกุง
1: ใช่ไหม
0: เออสังกุงห้องเครื่องไง
1: คุณเข้าใจสร้างสรรค์คำพูดมาก
0: เออเนี่ยคุณปอไปใช้ได้นะเดี๋ยววันนี้สังกุงชุมชนไหนสังกุงชุมชนนี้ชุมชนนั้นมีอะไรอะไรเงี้ยนะ
1: นี่แหละนี่แหละน่าสนใจมากฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมติดตามกันได้ทุกวันเสาร์17:05 น.เริ่มตอนแรกพรุ่งนี้แล้ว1สิงหาคมทางไทย PBS ค่ะ
0: 5โมงเย็นวันเสาร์ก็เปิดทีวีรอไว้ได้เลยเปิดไทย PBS รอได้เลยนะครับแนะนำให้อย่าเพิ่งกินอะไรถ้าอยากจะเจริญอาหารดูแล้วจะหิวกินหลังดู
1: ไม่งั้นก็ข้าวไข่เจียวก่อนเลยแล้วก็นั่งดูหน้าจอไปด้วยกัน
0: เฮ้ยวันที่1ไทยช่วยไทยพัดเข้าแล้วนี่นา
1: ค่ะใช่ดูเสร็จก็ไปหากับข้าวกินเลย
0: ถูกเนี่ยไปใช้กันเลยนะครับ
1: ไทยช่วยไทยพัดเนี่ยเดือนเนี้ยกรกฎาคมเนี่ยคุณหมดตั้งแต่กี่วัน
0: วันที่8
1: โอ้คุณหมดตั้งวันที่8
0: ใช่
1: ยังดีดิฉันอยู่ถึงวันที่31ในวันนี
0: ้
1: กินข้าวเสร็จแล้วว
0: ิ่งกันหน่อยดีกว่าเรา
1: ไปวิ่งกันต่อค่ะคุณกระต๊อบ
0: คือหลายๆคนนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาฮิตวิ่งกันอาจจะด้วยอากาศที่ไม่ร้อนมากนะครับฝนตกพอแบบสิมๆเขาเรียกมันก็ยังพอจะวิ่งได้แต่ไม่ดีนะครับจะเป็นหวัดกันชวนผู้ชมมาร่วมกิจกรรมที่ไทยเวสจัดขึ้นหน่อยดีกว่าครับกิจกรรมไทยเวสKingbridge Run 2026นะครับเป็นงานเดินวิ่งครับเพื่อการกุศลครั้งแรกบนเส้นทางแห่งความหมายที่พาคุณพิชิต2สะพานแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นอยู่นี้ท่ามกลางวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามครับงานนี้ครับต้องยุ้ยคุณผู้ชมมูลนิธิไทย PBS เขาร่วมกับมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาแล้วก็ไทย PBS เนี่ยจัดกิจกรรมไทย PBS Kingbridge Run 2026ครับภายใต้แนวคิดวิ่ง2สะพานสืบสานพระราชปณิธานสานฝันเด็กไทยศึกษาเท่าเทียมเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ระดมทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆนั่นเอง
1: ความพิเศษของงานในครั้งนี้คือการได้วิ่งบนเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ที่ทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดมุมมองแบบพาโนราม่า360องศาที่ให้นักวิ่งได้สัมผัสกับบรรยากาศยามเช้าพร้อมชมความงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกลายเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับนักวิ่งมือใหม่แล้วก็นักวิ่งสายแข่งขันด้วยนะคะ
0: แน่นอนครับมี3ระยะแต่เดี๋ยวผมจะเพิ่มระยะที่4ไปให้มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง1ครับฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรอันนี้คุณยุ้ยลง
1: ไม่ใช่
0: นะ
1: ฮาล์ฟ
0: มาราธอน
1: อาจจะยัง
0: เหรอ
1: ค่ะ
0: งั้นเป็นซูเปอร์มินิมาราธอนหลัก13กิโลเมตรได้ไหม
1: ก็อาจจะยังเหมือนกัน
0: แล้วฟันรันละ5กิโลเมตร
1: ดิฉันว่าเหมาะสมที่สุด

0: พราะตอนนี้กำลังซ้อมวิ่ง5กิโลอยู
1: ่ผมจะคุยกับผู้บริหารแล้วขอเพิ่มเป็นซิกลัน
0: ฮะ
1: ซิกลันที่แปลว่าป่วยครับขอ300เมตรพอ
0: เดี๋ยวนะอันนี้คือระยะที่4ที่คุณบอก
1: เน้นเข้าสังคมทำคอนเทนต
0: ์ดิฉันมีความรู้สึกว่าระยะที่4คือระยะสุดท้ายยังไงชอบก
1: ดผมว่าถ้าเกิดมีใครเปิดอ่ะผมว่าคนจะลงเยอะเพราะมันมีคนวิ่งไม่เก่งเหมือนผมไงคุณ
0: มันวิ่งเดินได้คูณ5กิโล
1: มี3ระยะนะครับคุณผู้ชมพูดเล่นนะฮะมีฮาล์ฟมาราธอนซูเปอร์มินิฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ฟันรันนะครับท่องง่ายๆ21 13แล้วก็5
0: ใช่แล้วค่ะนะคะอีก1ไฮไลท์ของที่ลึกในงานนี้ค่ะเซอร์วิ่งที่ออกแบบเป็นพิเศษบีทประจำตัวนักวิ่งเหรียญฟินิชเชอร์สำหรับผู้พิชิตเส้นชัยที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และกิจกรรมและความหมายของการวิ่งบนเส้นทางแห่งการให้ได้อย่างลงตัวคุณผู้ชมอันนี้พูดตรงๆนะปกติสะพานเขาไว้ให้รถวิ่งมันมีไม่กี่ครั้งหรอกที่จะเปิดโอกาสให้พวกเราได้วิ่งกัน
1: ซึ่งเรา2คนไปไหมไปนะแต่ว่าไปดูกันว่าจะเดินหรือวิ่งหรือจะคลาน
0: เดี๋ยวคุณนึกว่าคุณจะประกาศเอานอกจากสัมผัสการวิ่งที่สวยงามแล้วนะคะนี่เสื้อสวยนะคุณผู้ชมเหรียญด้วยนะคะอ๋อ
1: ระยะเขาแบ่งสีไปเลยใช่ไหม
0: ถูกต้องอยู่แล้วคุณบิ๊บสีบิ๊บก็แยกด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่าคุณค่าการออกกำลังกายค่ะรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะนำไปมอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS ค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในการให้โอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
1: นอกจากนี้ก็ยังเป็นการน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตครับใครสนใจครับเขามีค่าสมัครเข้าถึงกันได้และทำบุญกันด้วยสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้หรือจนกว่าจะครบจำนวน 5,000 คนครับค่าสมัครแบ่งเป็นฟันรัน5กิโลเอาท่องง่ายๆ5กิโล599 13กิโล799และ21กิโล999ครับ
0: เปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ1สิงหาคมถึง15ตุลาคมกิจกรรมคุณผู้ชมล็อกไว้เลยวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ค่ะณ King Square Community Mall ถนนพระราม3รัชดาภิเษกจุดปล่อยตัวของงานที่จะพานักวิ่งออกไปสัมผัสหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดของกรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กไทยค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th/kingbridgerun 2026 LINE @thaipbs หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0989456568ค่ะปลายปีนี้มาร่วมเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้เป็นก้าวแห่งการแบ่งปันเพราะว่าทุกการสมัครไม่เพียงแต่พาคุณไปสู่เส้นชัยแต่ยังช่วยต่อเติมความฝันแล้วก็โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยอีกหลายชีวิตเลยเจอกัน6ธันวาคมนี้นะคะไทย PBS Kingbridgerun 2026และสมัครพรุ่งนี้วันแรก
1: ผมว่าอีกไม่กี่วันก็เต็มแล้ว 5,000 คนเนี่ยเอาจริงนะไม่น่าจะถึงหรอก
0: ก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนไปถึง15ตุลาคมค
1: ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยคุณผู้ชมครับกับพื้นที่ว่าง3งานแต่สามารถสร้างรายได้แล้วก็เติมความสวยกับคนได้นะครับคุณผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดพะเยานะครับจะพาไปดูเกษตรแบบพอเพียงกันหน่อยว่าเขาใช้พื้นที่3งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรครับที่บ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับคุณครูนิตยาชัยวุฒิครับท่านเป็นครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาท่านใช้เวลาว่างจากการหยุดสอนตลอด 5-4 ปี 4-5 ปีที่ผ่านมาพลิกฟื้นพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยที่มีอยู่3งานทำการเกษตรแบบผสมผสานครับปลูกมันม่วงผักเชียงดาผักระกำบวบน้ำเต้าและพืชตามฤดูกาลอีกหลายชนิดรวมถึงบัวดินด้วยครับไม้ประดับที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งสามารถขายได้ทั้งต้นหัวพันธุ์เมล็ดพันธุ์และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับ
0: โดยคุณครูนิตยาเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่รับราชการครูใช้เวลาว่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ดูแลแปลงเกษตรด้วยตนเองนอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่รักแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลายจากการทำงานปัจจุบันผลผลิตจากแปลงเกษตรได้รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความต้องการสูงเลยค่ะไม่พอต่อความต้องการเลยส่วนหนึ่งจำหน่ายผ่านออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าหลายรายมารับซื้อถึงสวนเพราะอะไรผลผลิตทุกอย่างเป็นแบบอินทรีย์ไม่มีสารเคมีมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยอีกทั้งยังแบ่งผลผลิตบางส่วนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เปิดเป็นแปลงเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่อยากจะมาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็นำแนวคิดเกษตรพอเพียงไปใช้ประยุกต์สร้างอาชีพแล้วก็รายได้ได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเตรียมความพร้อมก่อนจะเกษียณนะครับด้วยการนำพื้นที่ว่างเพียง3งานมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรสร้างรายได้ควบคู่การเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจแล้วก็ยังเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ส่งต่อความยั่งยืนด้วยล่ะครับ
0: ค่ะนะคะเอาช่วงท้ายรายการทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณประเสริฐศักดิ์คุณอัชราปิ่นทองคุณนพดลคุณรณกรน้องมุกนิรานะคะคุณศศิธรนะคะบอกว่าอยากเห็นเชฟใหญ่ท็อปกับสังกุงยุ้ยควงตะหลิวประชันรถฝีมือ

0: ือกันค่ะ
1: โอ้ยคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นคุณยุ้ยชมัยพร
0: อะไร
1: ทำอาหารเหรอฮะคือตอนนั้นอะ
0: คือชมัยพรเนี่ยถ้าเป็นงานผจญภัยเนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมด
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเป็นงานทำกับข้าวงานฝีมือคุณใช้คำนี้เหรอ
1: เสียของคุณเอาผมพูดจริงมันจะไม่ได้กินเอาแล้วมันจะหงุดหงิดเพราะแบบโมโหหิวไงมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะ
0: บางคนมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำทุกอย่างคุณผู้ชมอย่างคุณกระต๊อบอ่ะคุณกระต๊อบให้เขาไปโหนสลิงไปลุยเขาก็กลัวความสูง
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะเห็นไหม
1: ดีแต่ปากนั่งพูดได้อย่างเดียวแต่ที่คุณบอกว่าที่ผมจะกลัวนะคุณเนี่ยผมทำมาให้คุณหมดแล้วนะ
0: จริงจริงคุณบินไปแล้วนี่คุณขับเครื่องบินไปแล้วนี่น้องมุกแซวว่าพี่ต๊อบไปวิ่ง21กิโลไม่ใช่พี่ต๊อบไปเดินเล่นใช่คือเรียกว่าเป็นแฟนมิทติ้งดีกว่า
1: น้องมุกพูดอะไรอ
0: ่
1: ะน้องมุกไปด้วยกันไหมไปไหมถ้ามุกลง21พี่ก็ลงด้วยอ
0: ่
1: ะแต่ว่าพี่วิ่งแค่กิโลเดียวนะ20โลพี่ขี่หลังมุกได้ไหมอ่ะ
0: ใจร้ายมากเขาให้เดินกับวิ่งคุณเอา5กิโลก็ได้เริ่มต้นกัน
1: โอเคอ่ะอย่าลืมนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมมีหลายกิจกรรมที่เริ่มต้นแล้วก็ฝากติดตามสมรภูมิปิ่นโตด้วยนะวันเสาร์นี้5โมง5นาทีนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ขอโทษที่ต้องให้คุณหลวงรอนานนะครับ
1: คุณหลวงเสนีบริรักษ์เล่าเจ้าคุณจองจำไว้หรือ
0: กระผมก็ดูแลให้สมแก่ฐานะของท่านแล้วท่านไม่ต้องห่วงดอกสามคนนั่นเป็นข้าราชการในกรมนครบาลนี่แหละเขามาเป็นพยานให้ครูคงแปะว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าชายคนนั้นแต่เป็นเหตุการณ์ป้องกันตัวและแม้แต่อาวุธก็เป็นมีดของชายคนนั้นอีก
1: ได้ยินว่าเหตุเกิดในร้านสุราและมีหญิงงามเมืองเป็นเหตุความจริงเป็นเช่นไรเกิดวิวาทเหตุเพราะแย่งชิงหญิงผู้นั้นกันหรือ
0: มิได้ขอรับชายผู้ตายทำร้ายหญิงนั้นและคนนครบาลสามคนนั้นก็เข้ามาช่วยหญิงนั้นเช่นกันแต่เข้าถึงตัวไม่ได้เพราะชายนั้นมีมีดพอดีหญิงนั้นหนีไปขอให้กลุ่มช่างเขียนช่วยและคงแปะคงต้องเผชิญหน้ากับผู้ตายโดยปัจจุบันทันด่วนจวนแจท่านถึงได้พลั้งมือฆ่าแทงมันจนถึงกับความตายจนที่สุด
1: ไม่น่าเลยโทษทันนี้เท่าที่ทราบหนักหนาอยู่

กูครับก็ผมสร้างความเดือดร้อนให้ครูแท้ๆ

0: จ้าหุ่นข้าฟังเจ้าเพ้อรำพันซ้ำซากมาถึงคืนแล้วเจ้าหุ่นเงียบเงียบข้าอยากฟังดนตรีเพราะ
1: รอกับเพลงกล่อมหอบ้านใกล้ๆนี้จะแต่งงานหรือ

0: บ้านข้างๆดอกท่านเจ้าคุณอะไรกำลังจะแต่งงานวงดนตรีผู้หญิงของท่านซ้อมเพลงกล่อมหอนั่งทัดเธออะไรก็ไม่รู้เรียกไปซ้อมแล้วหน้าตั้งแต่ไกลยังไม่ถันสำหรับได้ในท่านเจ้าคุณฟัง
1: ทำราวกับเจ้ากับนาย
2: เองพูดอันใดตาตาเขารับระวังปากเองไว้ด้วย
3: เจ้าพุทธท่านเจ้าคุณเป็นผู้มีบารมีสนับสนุนงานศิลปะหลายด้านแม้กระทั่งงานเราตามวัดวาต่างๆท่านก็เป็นเจ้าภาพคนสำคัญหลายครั้งจำไว้ด้วยนะฝากกราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าหลวงเสนีบริลักษ์ฝากแสดงมุทิตาจิตด้วย
2: เอ็งเป็นใคร
0: ไอ้โชคใครใครมันเข้ามา
2: ออกไปจะถ่ายหนักถ่ายเบาหรือไม่คุณหลวง
3: ไปสิ
2: ป้าแจ

0: ท่านเจ้าคุณ
1: ท่านครูคง
2: ทราบว่าท่านเจ้าคุณกำลังจะแต่งงาน
1: ขอรับท่านครูคง
2: ขอให้ท่านเจ้าคุณถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะขอรับ
1: สมกับเป็นท่านครูจริงๆนะจิตใจฮึกเหิมดีแท้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใด
2: ขอรับขอให้กระผมไปถ่ายหนักถ่ายเบาเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ว่าจะลงโทษทันสถานใดขอให้ถ่ายท้องเสียก่อนเพื่อจะโดนนำตัวไปตัดหัวคั่วแห้งจะได้ไม่ขี้เยี่ยวราดให้สะอิดสะเอียนจนเกินไป
1: ท่านครูนี่นะคือว่าเวลานี้เนี่ยมีท่านผู้ใหญ่หลายท่านกำลังเร่งเข้าไปถวายฎีกาเป็นการด่วนเรื่องคดีนี้กระผมเนี่ยก็เป็นเพียงผู้รักษากฎหมายหากในหลวงเนี่ยท่านทรงมีพระราชโองการเช่นไรกระผมก็คงต้องทำตามทั้งนั้นเพียงแต่กระผมอยากจะมาบอกท่านโดยตนเองว่าท่านก็อย่าเพิ่งร้อนใจไปแต่ก็ดูเหมือนกับท่านเนี่ยไม่ได้ร้อนใจอยู่แล้วเช่นนั้นแล้วก็เชิญท่านตามสบายเถิดเชิญเชิญ
2: ขอบใจท่านเจ้าคุณ
1: ขอรับ
2: เจ้าสาวสวยไหม
1: สวยงามฉลาดเฉลียวมากเป็นลูกคนเล็กของนายโรงสุนกับนางจำปาเมียลาวงามเพียงไรก็ลองคิดเอาเองดูเถิด

ในศูนย์เชิญมารับเครื่องสมาลาโทษหน่อยเถอะแม่นอบด้วยนะอ่ะแม่จำปามากรุงนี้มาให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเถอะมาเชิญจัดเชิญเชิญอ่ะพนพเนตรเชิญจ้ะเชิญเชิญจ้ะ

ท่านเจ้าคุณให้ฉันมาทำหน้าที่แทนท่านท่านติดคดีสำคัญกำลังรอพระราชองค์การจะให้ประหารหรือไม่ประหารชีวิตนักโทษฆ่าคนตายอะไรนี่แหละจึงไม่อาจมาขอสมาลาโทษต่อในสุนและคุณนายนอบด้วยตัวเองได้ท่านละอายมากจริงๆที่ได้กระทำรุ่มร่ามบูมบามข้ามหน้าข้ามตาไปหน่อยในวันนั้นด้วยเหตุที่ท่านมีจิตปฏิพัทธ์ในตัวแม่ลำจวนอย่างสุดใจจึงอยากจะเลี้ยงดูเป็นเมียออกหน้าออกตาให้อยู่บนเรือนใหญ่ต่อไปมีทายาทท่านก็จะมอบทรัพย์สินมรดกให้ตามสมควรเช่นเดียวกับเมียแต่งและเมียรองอื่นๆมิใช่เป็นเพียงนางบำเรอดังนั้นจึงขอให้ในสุนคุณนายนอบและแม่จำปาจงรับคำสมาลาโทษในครั้งนี้ด้วย

ส่วนนี้ท่านเจ้าคุณได้มอบของมั่นให้แก่บิดามารดาของแม่ลำจวน

ส่วนที่เป็นแหวนมั่นสำหรับแม่ลำจวนขอมอบให้แม่ลำจวนสวมใส่ติดตัวไว้เลยนะจ๊ะ

0: สบายกรองฝีมือเช่นนี้พี่เฝ้าขอประทานมาจากหม่อมใหญ่ท่านไว้ให้ลำจวนห่มวันเดินทางไปเข้าหอ
1: จะไม่เป็นการแต่งกายเกินฐานะไปหรือหม่อม
0: เห็นผู้คนที่เรือนนั้นแต่งกายแข่งขันราวกับวงดนตรีผู้หญิงในวังลำจวนจะได้ไม่หน่อยหน้าผู้ใด
2: นวลก็ให้บ่าวมาบอกว่าที่แพรมีซ้อมเพลงซ้อมละครต้อนรับเจ้ากันเออกระเริกในลำจวนท่านรักใคร่หลงไหลเจ้ามากนะเสมือนดั่งอีเหนามองเห็นบุษบาครั้งแรกนั่นแล
1: เจ้าใส่สีนี้แลเมื่อนั่งเรือไปวันพรุ่งจักงามจนคนต้องลือกันไปอีกนาน
0: ลำจวนรู้ไหมผู้ฝรั่งเวลาแต่งงานเจ้าสาวจักถือดอกไม้สดช่อใหญ่เช่นนี้ติดตัว
2: จริงหรือลูกไม่เห็นจากไหน
0: จริงค่ะภาพวาดในบัตรแผ่นภาพสีสวยๆและในกล่องสบู่จากเมืองสหปารีรัตค่ะ
1: สบู่จากเมืองสหปารีรัตคนในวังคุณน้อยเขานิยมใช้กันหรือคะ
0: เขาเรียกภาพเปอร์สการ์ดโปสการ์ดอันใดนี่แหละ ในวังมีกันคนละไม่กี่ใบแต่เห็นว่าคุณพุ่มบุษบาท่าเรือจ้างนั่นแหละที่สะสมมาเป็นสำรับเพราะแต่ก่อนเธอได้รับของขวัญจากเมืองสหปาริรัตอยู่บ่อย
2: จะเป็นผู้ได้คนที่เป็นผู้ส่งก็คือคนที่คบค้าฝรั่งอยู่ในวังทั้งมากทั้งมายนั่นแหละ
0: แม่อย่าอึ้งไปสิคะ
1: เรื่องขนมนานแล้วอย่าไปนินทาเธอเลยค่ะ
0: ไม่ได้นินทาค่ะลูกชื่นชมเธอเธอไม่อะไรในอดีตใดๆไม่มีลูกกวนตัวผัวกวนใจอยู่เป็นสาวหน้าขาวนวลใหญ่อยู่ที่แพท่าพาผู้เดียวอย่างไม่เกรงกริ่งผู้ใดและไม่มีใครกล้ามาแหลมกับเธอ
3: ผู้หญิงเช่นนั้นพี่ไอ้พุทโธด้วยดอก
4: ผู้หญิงอะไร
3: รับจ้างคัดลอกสมุดหนังสือเอกสารราชการวันๆผู้ชายเดินขึ้นเดินลงแพกันให้คึกคึกที่เขาเรียกว่าบุษบาท่าเรือจ้างเขามีนัยยะหาได้ชมไหมคิดว่าที่เขาจ้างแกเพราะเขียนหนังสือสวยงั้นหรือหาไม่ได้ที่เขามาจ้างก็จะเข้าไปเชยชมใกล้ๆมากกว่าถ้ามีลูกมีหลานผู้หญิงอย่าให้เห็นพฤติกรรมแบบนี้กันเที่ยว
1: อย่าไปนินทาเธอเลยค่ะ
2: เบอร์สกาดนี่มันคืออะไรนะลูก
0: เป็นแผ่นภาพนะจ๊ะแม
5: ่นู่นมากันนู่นแล้วพวกเรานั่งกันให้เรียบร้อย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งว่าเหตุที่หลวงเสนีบริรักษ์แทงคนตายนั้นถือเป็นการป้องกันตัวมิได้เป็นเหตุผิดอันใดทรงพระราชทานอภัยโทษจบพระราชโองการ

0: ประเดี๋ยวกับผมจะต้องขอตัวไปราชการต่อกับหลวงสิทธิ์ที่ปลายคลองเดี๋ยวทนายพจน์เนี่ยจะเป็นผู้ดูแลพวกท่านต่อขอตัวก่อนนะครับทนายพจน์ฝากดูแลพวกท่านด้วยนะ
1: ได้ขอรับ
2: สมกับที่เขาลือท่านเจ้าคุณโอ้อากว้างขวางบริวารพรั่งพร้อมความเป็นอยู่รุ่งรวยทั้งศาสตร์และศิลป์แท้
3: ๆท่านนิยมสร้างและบูรณะวัดวาอารามเก่าถือว่าเป็นอุบาสกที่ทำบุญทำกุศลอย่างยิ่งใหญ่เกินผู้ใดส่วนเรื่องนิยมดนตรีละครวรรณคดีหนังสือหนังหาการสำราญบันเทิงต่างๆก็มีได้น้อยหน้าผู้ใด
2: กระผมต้องกราบขอบใจคุณหลวงอย่างยิ่งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการถวายฎีกาครั้งนี้
3: ไม่ได้สิหากมีทองอยู่แต่ไม่มีคงแปะโลกนี้จะเป็นโลกที่สมบูรณ์ได้อย่างไรไปเขียนรูปวัดใดหากไม่ได้กั้นผ้าขาวประชันฝีมือกับครูคงแปะครูทองอยู่ผู้นี้คงไม่มีแรงวาดรูปดอก
4: นายหลวงท่านทรงเมตตายิ่งนักขอรับยิ่งทราบเหตุการณ์โดยละเอียดยิ่งเสียดายเหลือเกินที่ช่างเขียนใหญ่เช่นนี้ถูกจองจำเพราะพังมือฆ่าคนตายโดยปราศจากเจตนาต้องการช่วยคนและเป็นการป้องกันตัวอีกด้วย
1: คุณหลวงวิจิตรก็เขียนฎีกาได้ดีนะครับว่าคุณหลวงยังต้องเขียนพระอารามอีกมากมายที่ยังค้างคาอยู่ก็คือวัดแจ้งที่ยังไม่แล้วเสร็จและยังมีวัดพระเชตุพนอีกทั้งวัดอื่นอีกหลายแห่งเพื่อให้เป็นทรัพย์สำหรับแผ่นดินสยามให้ชั่วลูกชั่วหลานพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอ่านแล้วก็และเห็นด้วยทุกประการ
4: แต่อย่างไรก็ดีคุณหลวงควรมาเข้าเฝ้านะครับให้ทรงตักเตือนสักหน่อยประเดี๋ยวไปอาบน้ำผัดผ้าที่ทีมดาบกับหลวงสิทธิ์ก่อนนะครับ
2: ท่านจะดูด่าเคี่ยนตีตัดหัวกระผมเยี่ยงไรกระผมก็ถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตครับ
3: ดีเข้าเฝ้าเสร็จจะพาไปรดน้ำมนต์ล้างสวยที่วัดโพแล้วก็อย่าได้ไปอีกทีเดียวไอสถานที่อัควจรที่เต็มไปด้วยคนถอยเชื่อหรือยังล่ะว่ามันจะนำพาความเสื่อมมาให้
5: สาธุ
1: สำหรับเรียบร้อยแล้วเชิญทางนี้ดีกว่าครับ

0: ทนายพศเรื่องที่กระผมฝากฝังหลวงสิทธิ์ทันไหมขอรับ
1: ท่านบอกว่ายินดีรับถ้าเป็นคนของคุณหลวงเสนีบริลักษ์เชื่อว่าไว้ใจได้ครับ
0: เจ้าพุทธเอาความไปบอกเจ้าหุ่นมันจะได้ดีใจ
2: ขอรับท่านครูเจ้าหุ่นมันนั่งกินข้าวอยู่กับพวกเด็กๆทางด้านนู้นนะขอรับ

ตอนก่อนที่ผู้ใหญ่ท่านจะกินข้าวท่านครูคงแปะได้มีโอกาสพูดคุยกับทนายพศฝากฝังให้เองได้ทำงานกับหลวงสิทธิ์ทนายพศท่านตอบว่าหลวงสิทธิ์ยินดีรับเองเข้าทำงานที่บางคอแหลมแล้ว

0: ท่านครูคงทราบดีกระมังขอรับหากกระผมยังอยู่ที่นี่ต่อไปคงจะเป็นอันตรายแน
1: ่สำหรับข้าวอยู่ทางด้านนู้นไปกินข้าว
0: ครูไปก่อนเถิดขอรับเดี๋ยวกระผมตามไป
1: ตามมานะ
2: อ้าวมัดดีๆระวังลงน้ำไปหมดล่ะ
3: ดูอย่าให้ลืมบอกนะ
2: อ้าวมาด้วยหรือลำจวน
4: จ้ะพ่อไม่ไปให้ฉันไปแทนอย่างไรเล่า
2: แน่หรือโรงละครในบ่อนท่าเรือโปเสงที่ตักลากี้สมควรที่ผู้หญิงยิงเรือดีๆจะเข้าไปแต่เมื่อใดกัน
4: ฉันก็ไปช่วยจัดเครื่องช่วยแต่งตัวประเดี๋ยวก็กลับ
5: ลุงก็แต่งกันเองทุกทีต้องให้เต้าแต่งให้สิเมื่อไหร
3: ่ขับไปเถอะอย่าไปเลยขับเถอะเดี๋ยวพ่อมาเห็น
4: ไปไปไปรีบไปเร็วๆสายแล้ว
6: เห็นนางลำจวนมันลงเรือนมาไวๆ

0: มันมาแถวนี้หรือไม่แล้วนู่นล่ะนางลำจวนขึ้นมาบัดเดี๋ยวนี้
1: มีอันใดพ่อเนตรคณะละครจะรีบไป
0: คุณพ่อไม่ไปด้วยหรือ
1: สองสามวันนี้ว่าจะหยุดสักหน่อยให้พี่แดงแกไปคุมแทนน่ะ
0: คุณพ่อได้ส่งลูกสาวคนเล็กแทนตัวไปหรือไม่เล่า
1: จะว่าอะไร
0: นางลำจวนมาเสนอหน้าอยู่ในเรือนู้นแล้ว
1: ฮะเป็นความสัตย์จริงอยู่หรือ
2: ลุงแดงฉันวางของไว้กลางเรือนแล้วนะจ๊ะกระเป๋าเครื่องนะหากลับอย่าลืมเอากลับมานะจ๊ะตามที่เรานัดกันไว้นะ
3: ไม่ต้องห่วงดอกลำจวน
1: ผู้ใดใช้เจ้ายุ่งเหยิงกับเครื่องละคร
2: ไม่มีผู้ใดใช้หรอกจ้าเขาลืมกันไว้บนเรือนฉันก็หยิบลงมาให้จ้ะ
0: แหมช่างน้ำใจงามหนักหนาเจ้า
2: ฉันทำสิ่งใดได้ฉันก็ทำไม่ทอดทุระมือไม่พายเอาตีนราน้ำดอก
4: คุณลำจวนเผลอแผลบเดียวเล่นมาถึงนี่ทีเหรอ
0: แม่ทิมเกือบไปแล้ว
1: เกือบไปกับเรือที่ท่าโปใส่ของเจ้าสัวจ่าละสิ
4: ฮ้ายคุณหนูจะลงเรือไปเก็บรังนกถึงปากใต้ลือ
0: ชอบนักที่ที่มีกุลีชั้นต่ำอยู่น่ะ
4: ไปเจ้ากันไป
0: เฝ้ากันไว้ให้ดีเถอะแม่ทิมอย่าให้น้องสาวฉันหายไม่งั้นหวายจะลงหลังตัวเองนะ
4: เจ้าค่ะ

0: ไปพ่อหมอไปไปดีแล้วไปไปไปมึงเลยมึงเลยมึงเลยเร็วๆไปเร็วๆที่
1: ครูไปเตรียมเรียบร้อย
0: จะไปดูไ
2: หมเฮ้ยตาตุ่นหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยวะเฮ้ย
3: นั่นน่ะสิวะเฮ้ยหน้าซิ่วหน้าขวานหน้าขวานี่อันก่อนเอง
4: ไอ้สุน

0: ประเดี๋ยวกูจะถีบ
1: เฮ้ยหนักเฮ้ยให้ตกเรือ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: ไม่ได้เอาหุ่นกับพวกท่านคงเหล่าซื้อป่านนี้ฉันคงตายไปแล้วหรือไม่ก็ต้องไปเป็นคนของเจ้าสัวจางถูกกระทำย่ำยีไม่เป็นผู้เป็นคน
3: แต่ยามเนี่ยพวกอาหุ่นจะต้องระบินบ้านระบินเมืองประการใดหรือไม่
2: ฉันก็ไม่รู้ได้แต่ไม่ว่าอย่างใดฉันจักมาบอกกงว่าฉันจะขอรับใช้ตอบแทนอาหุนดูแลกงให้เป็นอย่างดี
3: เอ้ยเอาตัวให้รอดปากเหี่ยวปากกล้าให้ได้ก่อนเถิด
2: อัวคงไม่มีผู้ใดมาข่มเหงคะเนงร้ายอีกแล้วศพไอ้ผัวสามเขาก็เอาไปทิ้งไว้ป่าชาววัดสะเกดนั่นแหละสมน้ำหน้ามันแล้วขอให้มันตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
3: แล้วสัวจ่างเล่าเขาเสียอัดค่าจ่ายตัวหรือหลายอยู่หรือไม่ใช่
2: หากมีคนดีคนกล้ามาคุ้มครองฉันแทนอาชัยฉันจะรีบหาเงินไปชดใช้เจ้าสัวจ่างให้เร็วที่สุดเองขอเพียงมีผู้ชายที่ทำให้เจ้าสัวจ่างยำเยงมาเป็นร่มเงาให้ฉันก็พออ
3: าเหมยหรือต้องพึ่งพาคนรวยรวยและมีอำนาจบารมี
2: ผู้ใดเล่าจักประเสริฐเท่าอาหุนกงจ๋ากงรับฉันเป็นหลานสะใภ้เธอถือว่าสงสารลุงหนกลูกกาตาดำๆไม่มีที่พึ่งพาที่ไหนอีกแล้ว

0: อากงนี่ครูพุทธเป็นทั้งครูและศิษย์พี่ของวัว
1: กรรมเสียกรรมเสียขอรับ เป็นพระคุณเหลือที่ช่วยอบรมสั่งสอนอาหุนอ้าวแล้วอากงแปลเล่าซื้อเล่าเป็นอย่างไรบ้าง

0: คงแปลได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วอะกง
1: ท่านครูมิได้เจตนาตั้งใจฆ่าคนตายมิได้รู้จักมักจีกันเลยด้วยซ้ำหากเป็นการป้องกันชีวิตตนเองด้วยสุดวิสัยและทรงเห็นว่าท่านครูเป็นช่างเขียนที่จะทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอีกมาก
2: แล้วอาหุนจะต้องโทษเนื่องด้วยร่วมวิวาทใดๆหรือไม
0: ่อากงอัวไม่ต้องโทษอันใด
1: เพียงแต่ว่าม
2: ีอันใด
1: ท่านครูคงแปลเห็นว่าอาหุนกำลังดวงชะตาตกอาจจะมีเคราะห์ร้ายท่านครูอยากให้อาหุนย้ายที่อยู่ให้ไปอยู่ไกลๆจากละแวกบ้านย่านนี้สักหน่อยให้มันหายตัวไปอยู่ไกลๆสักพักหนึ่งน่าจะดี
2: นั่นปลาไหลว่าว่าแล้วดีแล้วดีแล้ว
3: ดีแล้วอันใดเรือกง
2: อ้วก็เห็นด้วยเช่นนั้นอาหุนเรือกำลังดวงตกผู้หญิงจะนำเคราะห์กรรมมาให
1: ้ฮะอากงอากงก็ยังรู้ดวงชะตาโชคเคราะห์เหล่านี้ด้วยหรือ
3: นั่นสิ อากงไปเอามาจากไหน
2: อ้าวก่อแล้วไม่จริงหรือพาครูคงแปะไปมีเรื่องมีราวร้ายแรงขนาดนี้ก็ไม่ใช่เพราะสตรีดอกหรือแล้วถ้าเผื่อว่าไม่จัดการสิ่งใดจะตามมาอีกอ้วเห็นหรือช่วงนี้กระสับกระส่ายร้อนร้อนลนลนมาตั้งหลายวันแล้วคงแปลเล่าสื่อพูดถูกนะถ้าลือเนี่ยย้ายที่อยู่ไปสักพักก็น่าจะดีอ้าวขนมท่านเจ้าสัวโตท่านจุนเจือของลีดีมาให้หิวไหมหิวไหมล่ะ
4: หากอยากจะไปให้ไกลก็ไปต่อเรือรบที่จันทบุรีเอาไม่เล่าเจ้าเองก็เคยต่อเรือสำเภามาแล้วเรือรบก็ไม่ได้ต่างกันมาก
0: เรื่องงานกระผมไม่เลือกให้ทำสิ่งใดกระผมไม่เกี่ยงขอรับเพียงแต่จันทบุรีออกจากไกลโขเกินไปกระผมเป็นห่วงอากงนะขอรับอย่างไรก็ยังอยากไปมาหาสู่ดูแลท่านได
5: ้ไม่ต้องนั่งลงไปเช่นนั้น
4: เจ้าหุนลุกขึ้นมา
0: ครับ
5: อยู่อู่เรือสำเภาของท่านเจ้าสัวโตมาก็หลายปีเชื่อได้ว่าเก่งเพราะเรือสำเภาของท่านโตนั้นดียิ่งนักและยังเป็นช่างเขียนในคนเดียวกันอีกด้วยถือว่าหาตัวจับได้ยากต่อไปการค้าขายกับฝรั่งคงเข้ามาแทนจีนผู้คนชั้นสูงจะเดินทางไปมาหาสู่กันเรือของเราจะต้องไม่เพียงแข็งแรงเท่านั้นจะต้องปราณีตสวยงามด้วยคนดีมีฝีมือรู้งานอาร์ตต่างๆเช่นนั้นให้ไปต่อเรือกำปั่นที่อู่บางคอแหลมเถิดนะเจ้าพศ
4: ขอรับกับผมนายน้อยดีเหมือนกันที่อู่บางคอแหลมก็มีเรือขึ้นคานมาซ่อมจำนวนมากคนงานก็มีจำนวนไม่พอเจ้าเองก็มีฝีมือในการดัดกระดูกงูเรือคงจะช่วยงานได้ไม่น้อย
6: จะทำอะไรเจ้าคะจะคิดสั้นผูกคอตายหรือเจ้าคะไม่ได้หรือเจ้าคะ
7: ฉันคิดดีถ่องแท้แล้วทิมผืนนี้แหละหงบอยทิมต้องช่วยฉันมิฉะนั้นฉันจักต้องตายทั้งเป็น
6: ช่วยอย่างไร
7: ไปที่วัดแจ้งที่พระอุโบสถที่เขากำลังเขียนผ้าฝาผนังกันอยู่ตามหานายหุ่นช่างเขียนเอาสบายนี้ให้เขา หากเขียนได้ฉันจะเขียนเป็นจดหมายให้หล่อนเอาไปยื่นแต่นี่เพราะเขียนไม่เป็น

0: หนู
1: หากทิมไม่ช่วยฉันจะแช่งให้ทิมต้องตายด้วยคมหอกคมดาบอย่างทรมาน
2: คุณชำนาญการงานช่างที่วิจิตรปราณีตช่างเขียนช่างสีช่างกาวและประดับตกแต่งวาดรูปร่างภาพต่างๆ
3: จริงหรือขอรับคุณทนายพจน์ดีๆคนจีนผูกปี้เนี่ยหาได้ยากยิ่งนัก
2: เขาเป็นกำพร้าเติบโตมากับคนอู่เรือสำเภาของเจ้าสัวโตแปลเป็นช่างเขียนศิษย์คุณหลวงเสนีภริรักษ
3: ์อืมอ้อ
2: ก็ผมก็ขอฝากให้คุณแมเนเจอร์รับไปใช้งานด้วยแล้วกันนะขอรับ

0: จะกินข้าวที่นี้หรือลูก
1: จ้ะแม่ลูกทำห่อหมกให้แม่ด้วยนะจ๊ะ
0: จะอร่อยหรือแม่ทำให้ไหม
1: ลองชิมฝีมือลูกดูก่อน
0: หอมเชียวลูก แม่ชิมสิอร่อยลูกแม่เก่งจริงๆมัวแต่ยิ้มไม่กินแล้วลูกอ่ะมาแม่ตักให้

0: แล้วทิมล่ะจ๊ะแม
1: ่ไม่รู้มันไปไหนก็ไม่บอกไม่กล่าวสงสัยจะไปเยี่ยมญาติเห็นว่าญาติเขาป่วยอยู่กินสิลูก
0: ห่อหมกเจ้านี้พี่จะบอกอร่อยดีไม่หยอกบ่อมูสาค่อยไม่พูดปดรสโอชารีบมาคว้าก่อนข้าหายหน้าไปจ้ะ
1: มัวแต่ว่ากลอนะเรากินข้าวลูก

0: ขออวนังด้วยคนนะชื่ออะไรชื่ออะไรวะชื่อลิมกิมฮุน
1: หวงตาชัง
2: ลีเลียงแช่
0: แช่แช่
3: เล่าตรง
0: ไห่อ๋อไห่มาจากที่ใดเด้อ
1: จางโจวจางผู
3: เสี่ยเหมิง
0: ต่างคนต่างมาคนละที่ดีดีดี
3: แล้วเรื่อง
0: ว่าเกิดบนเรือ

0: จากเสี่ยเหมิน
1: โอ้เป็นคงเสี่ยเหมิงเหมิงกัง
0: เป็นคนที่ไหนไม่รู้พ่อแม่อัวขึ้นเรือที่เสี่ยเหมินแล้วก็มาลงเรือที่นี่แต่อัวเกิดบนเรือ
1: แล้วเรือไม่ถามพ่อแม่รือวะว่าลากเง่ามาจากที่ใดพ่อแม่อยู่ด้วยกันพ้องหน้าพ้องตาดีจริง
0: ๆเปล่าพ่อแม่อัวตายแล้วพอลงเรือมาก็เป็นไข้ตายผมไม่รู้เลย
2: เจ๊เออมีน้ำใจนะ
3: อ้วเอามาปวดพวกเลือดด้วยอ่ะ
2: โอ้โหอ้วกินเยอะเลย

0: เจอสบายแล้วขอรับ
1: ใช่ของลำจวนหรือไม่
2: ใช่คนจีนผมเปียผูกปี้ที่อยู่กับครูไปไหนเชล่าขอรับ
1: ที่ลำจวนมันคิดสั้นก็เพราะพวกคุณที่บังคับให้มันแต่งงานใครๆก็รู้อยู่แก่ใจ
3: คุณหนูลำจวนโดดน้ำตายหนีการวิวาห์กับเจ้าคุณท่านหนึ่ง

0: ังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มุยยูเรียบาลาไดที่จะรู้เพียงบาลาเปลี่ยนท่าเจ้ามาเพียมินดมินดบาจิชูบีเจนแน่วันเหมียวเลยเมลูเหมียวเล่นเจ้ามาเพีย
2: เจ้าพี่ว่าอย่างไรเพคะจะให้เขาทำการแสดงไหมเพคะ
3: ข้ากลับมาแล้วตามสัญญาอีเป็นเอ๋ย
4: คุณประกรณ์

0: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
1: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
0: ต่างวัย I Will รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS

0: This is the Buddha image associated with the day of birth of Her Royal Highness Princess Pacharakitiyapha Narendra Thepayawadi. And the Buddha image is associated with Her Royal Highness days of birth corresponding to Thursday, depicting the Buddha seated cross-legged in the meditation posture. Officially, we now invite His Holiness to present the Buddhist precepts.
1: Ti saranena saha pancha sila ni yajama thuktiyampi mayang pante visung visung rakhanathaya Ti saranena saha pancha sila ni yajama ตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ

ทีเดนะทุกขติยันติทีเดนะโภคสัมปทาทีเดนะนิพพติยันติตัตมา

ริภูเรนติสาวะลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะเมจาตุสัพเพภูเรนโตตังปปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

ปฏิเลกาวัตตะตังจีวัตตุปฏิเลกาวัตตะตังจีวัตตุปฏิเลกาวัตตะตัง

0: ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: Following the offering of the seven robes by His Majesty the King, the congregation of monks responded by chanting the Sadapakon verses. Their Majesties the King and Queen then poured the lustre water as a gesture of disseminating merit made to the deceased. The monks then chanted Anumotana and Adirek or benedictions. As the first monk descends from the monk's platform,The court officials of the Royal Regalia will sound the ceremonial conches and trumpets. The second ceremonial fanfare will be performed, and the bipart ensemble will render the second performance of Krao Ram. Court officials will now be inviting 11 monks from among the 47 monks designated to perform the Sadapakon rite in accordance with the age of Her Royal Highness Princess Pattirakittiyapha.นเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะรังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมาราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมาราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมหากริตพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: Following the offering of the seven robes by His Majesty the King to the congregation of monks, the monks chanted the verses of Sadappakon. Their Majesties the King and Queen poured the lustral water as gesture of disseminating merit made to the deceased.

0: As I've mentioned, the 47 honorific monks come from various parts of the country. Bangkok, นครราชสีมา101ปทุมธานีนนทบุรีหนองบัวลำภูราชบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการ to name but a few.
1: อะยาวะตัสสังฆารา

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพิตั้งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์และคุณวิรศักดิ์ขอบเขตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: และผู้บัญชาการภาคภาษาอังกฤษนะครับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
0: ตอนนี้หลายจังหวัดเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงรายริมแม่น้ำสายค่ะแม่น้ำสายบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะแต่ว่ายังต่ำกว่าระดับพนังป้องกันอยู่มากสาเหตุเนื่องจากฝนที่ตกหนักในเขตประเทศเมียนมาข้อมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าจุดวัดน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมามีฝนตกสะสม80มม.นายวรายุทธ์ข้อมบุญนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าตอนนี้ได้เร่งสำรวจแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวพบว่าบางจุดมีน้ำซึมตามแนวป้องกันโดยเฉพาะอาคารที่รอรื้อถอนบริเวณถนนเกาะทรายติดแม่น้ำทรายก็ต้องเร่งปิดบิ๊กแบ็คและแนวป้องกันนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายระบุว่าจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องซึ่งน้ำจากเมียนมาจะใช้เวลาเดินทางมาประมาณ5ชั่วโมงถึงพื้นที่อำเภอแม่สายดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงและคลี่คลายค่ะส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อช่วงค่ำวันนี้เทศบาลเมืองหล่มสักติดธงเตือนภัยสีเหลืองหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นเจ้าหน้าที่เร่งเชื่อมเหล็กเสริมความแข็งแรงของแท่งบาริเออร์

0: ริเวณตรงข้ามสวนสุขภาพดงตันและวางแนวกระสอบทรายบริเวณสะพานสีสะอาดป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนน้ำป่าจากเทศบาลขออภัยค่ะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาไหลทะลักรุนแรงช่วงเย็นวันนี้พัดหญิงคนหนึ่งไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ขับฝ่ากระแสน้ำไปติดกับต้นไม้ข้างทางและกำลังจมลงทำให้มีแต่ว่าในช่วงนั้นค่ะมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือซึ่งสามารถช่วยตัวหญิงสาวมาได้ปลอดภัยนะคะแต่ว่ารถจักรยานยนต์จมน้ำส่วนที่จังหวัดยะโสธรปริมาณน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางส่วนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทางเขื่อนยะโสธรพนมไพรก็ต้องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากลำน้ำยังและลำน้ำชีตอนบนเจ้าหน้าที่ยกบานประตูระบายน้ำทั้ง8บานสูง40เซนติเมตรปัจจุบันปริมาณการเก็บกักน้ำหน้าเขื่อนก็อยู่ที่ร้อยละ81ของความจุค่ะ
1: เมื่อคืนมีรายงานว่าสามารถควบคุมตัว2ผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับที่เกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียนะคะแต่ล่าสุดเช้านี้รายงานข่าวล่าสุดนั้นยังไม่สามารถควบคุมตัวได้ค่ะพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ไปติดตามความคืบหน้าของคดีการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียไดเอน่าและโรมันในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่รวมถึงวางแผนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ2คนคือในป๋องและในทงแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีและการสืบสวนทางนางสาวเอมมี่ตัวแทนแม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียพบกับพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหายตัวไปของทั้ง2คนขณะนี้แม่อยู่ในภาวะเครียดอย่างหนักหวังว่าจะได้พบลูกทั้ง2คนอีกครั้งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำนายโหยและนายผาง2ผู้ต้องสงสัยซึ่งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหานะคะยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นการเชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อซักถามข้อสงสัยต่างๆญาติของในป๋องได้ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่าคืนวันที่27ในป๋องเดินทางมาช่วยซ่อมระบบไฟฟ้าที่บ้านแต่ทำยังไม่เสร็จแล้วก็ได้รับโทรศัพท์จากนั้นรีบออกจากบ้านบอกว่าจะไปหาลูกที่จันทบุรีค่ะ
2: มาเมื่อวานคืนนี้เองมาทำไฟ
3: กี่โมง
2: เนี่ยประมาณนี้แหละมาทำไฟทำไฟไม่เสร็จบอกว่าแม่ทำไม่เสร็จหรอกไฟก็นอนร้อนอยู่2คืนนี่คนอื่นเขามาทำนะเมื่อคืนนี่ถึงได้นอนมีไฟ
3: มาช่วงนี้เลยมาทำไฟให้แล้วก
2: ็มาทำไฟนะที่นี่มีคนโทรศัพท์มาหาเขาเขาบอกว่าแม่จะไปจันแล้วลูกไม่สบายเมียโทรมาไม่รู้เมียหรือไม่เมียก็ไม่รู้เขาบอกเมียกับเมียก็เขาเนาะ
3: ไปจัน
2: เขาบอกว่าไปจัน
3: ไปจันบุรีแล้ว
2: เมื่อวานซืนนี่เองไอ้คนทำไฟมันมาทำเมื่อคืนนี่มันมากินเหล้าอยู่นี่ซื้อเหล้าให้มันกิน
1: ตลอดช่วงบ่ายเมื่อวานตำรวจฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงหน่วยกู้ภัยพร้อมกับสุนัขเคนายและโดรนตำรวจใช้กำลังค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมพื้นที่ต้องสงสัยและขยายรัศมีการค้นหากว้างกว่าเดิมนะคะส่วนญาติของผู้สูญหายได้ประกอบพิธีเปิดป่าตามความเชื่อพร้อมกับพาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบริเวณโดยรอบจุดที่พบซากรถจักรยานยนต์ค่ะ
0: ครอบครัวของยูทูบเบอร์สายแบกเป้ท่องเที่ยวตอนนี้เตรียมเอกสารเพื่อที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอนะคะขอรับศพกลับจากต่างประเทศมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านซึ่งที่กาฬสินธุ์ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีกันแล้วค่ะเต็นท์โต๊ะเก้าอี้น้ำดื่มทั้งครอบครัวและญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนบ้านจัดเตรียมไว้รองรับประชาชนไปจนถึงอินฟลูเอนเซอร์และหน่วยงานราชการที่เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยสายแบกเป้ท่องเที่ยวรอบโลกเป็นชาวบ้านสี่แยกตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังจากที่สถานทูตไทยยืนยันว่าฮลุนโซโลเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองเทเบลิซีประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมา ด้านทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแนะนำญาติถึงขั้นตอนการติดต่อขอรับศพผ่านสถานทูตซึ่งวันนี้ทางครอบครัวของหลุนจะไปยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอสมเด็จเพื่อนำศพกลับมายังบ้านเกิดเบื้องต้นครอบครัวมีความประสงค์จะนำศพมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีส่วนค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพเบื้องต้นทราบว่ามีทั้งแฟนคลับภาคเอกชนไปจนถึงผู้นำ

ท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะร่วมออกค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนศพจากประเทศจอร์เจียมาถึงบ้านเกิดนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทางบริษัทประกันที่ได้ทำไว้ก่อนเดินทางก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนการรับบริจาคเดี๋ยวจะมีการแจ้งบัญชีอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันมิจฉาชีพค่ะ

จนถึงวันนี้ก็ผ่านมาร่วม1เดือนแล้วนะคะทั้งฝ่ายข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองที่ขับเคลื่อนปัญหานับเป็น10แอคชั่นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นติดตามกับคุณสวรรค์ลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ่ามกลางข้อกล่าวหาลอยตัวและล่าช้าปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจับกุมดำเนินคดีได้แต่แค่ปลาซิวปลาส้อยหยิบชื่อฝ่ายการเมืองและข้าราชการระดับสูงออกรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลฟังแล้วปรี๊ดค่ะถึงกับร่ายยาวทำไปแล้วแอคชั่นไปแล้วตั้งหลายเรื่องค่ะ
1: ตอนนี้แอคชั่นถึงตอนนี้น้องติดตามข่าวบ้างหรือเปล่านะแอคชั่นแรกมีการย้ายผู้บริหารกรมท้องถิ่นไปประจำสำนักงานปลัดกระทรวงใช่ไหมครับแอคชั่น2มีการตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่ามีไอ้ใบประกาศผลกับใบคะแนนสอบของบุคคลคนเดียวกันไม่ตรงกันใช่ไหมครับแอคชั่น3ก็มีการดำเนินอะไรอ่ะตั้งสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแอคชั่น4ตั้งท่านกรรมท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลการทุจริตครั้งนี้แอคชั่น5ให้ความร่วมมือปปช.ตำรวจนะครับติดตามออกหมายจับออกหมายเรียกจับกลุ่มนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับจำไม่ได้3รายหรือ5รายขณะนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวเลยแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับแอคชั่น6เห็นว่าทางกสทก็ได้ประชุม2รอบแล้วก็มีมติว่าจะมีการยกเลิกการประกาศผลแล้วก็แจ้งไปยังจังหวัดให้ดำเนินการตามกฎหมายแอคชั่น6คอยดูเดี๋ยวก็จะมีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ที่จากการสอบสวนพาดพิงไปโดนพบทั้งเส้นเงินพบทั้งการกระทำพบทั้งการติดต่อเชื่อมโยงทำไมบอกไม่ทำอะไรอ่ะ
0: ฟังนายกบอกเล่า 7-8 แอคชั่น2นาทีเศษว่าแล้วก็เยอะอยู่ค่ะแต่ร่วมเดือนยังไม่เพิกถอนยังไม่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านในแบบสุจริตแต่ก็ร่ายยาวก่อนจะย้ำเขาว่าผมท้วงติงไปแล้วก็บอกกันเองว่าใช้ดุลยพินิจไม่เกี่ยวกับผมสุดท้ายเป็นไงล่ะซึ่งนายกน่าจะหมายถึงการใช้อำนาจกกลางในการเพิกถอนชื่อผู้สอบผ่านและบรรจุไปแล้วโดยที่นายกบอกเขาว่าไม่ได้มีการท้วงติงในวงประชุมกกลางคือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เพิกถอนการบรรจุซึ่งคณะนี้มีมท.1เป็นประธานแต่กสท.คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายวันชัยจันพรผู้ว่าราชการนครพนมเป็นประธานจึงเป็นข้อทักท้วงข้อครหาจนถึงทุกวันนี้แต่สุดท้ายเมื่อมีข้อเท็จจริงหลายอย่างออกมาก็ต้องไปดูกันซึ่งก็เลี่ยงไม่ได้ว่าท้ายสุดผลออกมาอย่างไรกกลางนี่แหละที่จะต้องรับผิดชอบแต่นายกหรือมท.1ไม่ได้พูดทั้งหมดออกมาหรือเปล่าค่ะเมื่อวานนี้มท.4วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ยืนยันเขาว่าสัปดาห์หน้าทุกอย่างจะชัดเจนแล้วก็ลั่นวาจาค่ะว่าเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่การเพิกถอนข้าราชการทุจริตไม่ได้ล่าช้าการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบได้จะเกิดขึ้นโดยเร็วสอดรับกับรักษาราชการแทนอธิบดีสท.ที่บอกว่าแอค8 90จะกำลังเร่งมืออยู่ค่ะ
2: แอคชั่นที่9ที่ท่านนายกบอกให้มาถามผมเนี่ยก็คือเราจะเรียกประชุมกสท.อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มหมายความว่ากลุ่มที่

0: สอบได้อยู่แล้วแล้วบัญชีที่ประกาศใหม่ไม่กระเทือนจะให้ทำอย่างไรกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือจากไม่เคยจากที่คะแนนต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแล้วบรรจุไปแล้ว 5,000 กว่าคนเนี่ยจะทำอย่างไร ก็จะมีวิธีแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆครับหรือกลุ่มที่3ที่มีการแก้คะแนนทั้งที่ไม่จำเป็นต้องแก้เราจะทำอย่างไร ก็กสทก็จะไปทำเป็นแอคชั่นที่9ช้านิดนะครับอาจจะไม่ได้ทันใจคนที่เร่งแต่ว่ามันเดินมาสู่จุดที่ถูกต้องนะครับผมจะแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดให้ดีที่สุดครับ
1: รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำในแอคชั่นที่8จากนายกรัฐมนตรีและกำลังเร่งมือแอคชั่น9และ10เพื่อปิดจบปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยแอคที่9นี้ใช้เวลา10วันสำหรับการสอบทานคะแนนของผู้สอบโดยสุจริตซึ่งไม่ได้หมายถึงการตรวจคะแนนคำตอบใหม่แต่หมายถึงการนับคะแนนที่มีตัวเลขดิจิตอลsignature ที่มีวันและเวลาแจ้งเอาไว้ชัดเจนมาสอบทานเพื่อเลื่อนลำดับด้วยการตรวจสอบแล้วในจำนวน 50,064 คนมีผู้สอบโดยสุจริต 49,268 คนล่าสุดรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุเขาว่าประธานกสทได้ลงนามแล้วหลังจากแอค9เรียบร้อยก็จะเรียกประชุมกสทที่จะเป็นแอค10ปิดจบในสัปดาห์หน้าสอดคล้องกับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ที่ย้ำเขาว่าข้อมูลเสร็จหมดแล้วรอแค่กสทประชุมลงมติตามหลักการในสัปดาห์หน้าเท่านั้นค่ะ
2: ความคืบหน้าของตรวจวินัยร้ายแรงของมท.ใช่ไหมครับก็กำลังทำอยู่ครับกำลังทำอยู่แต่เรื่องนี้ก็เราเองไม่ได้เข้าไปวุ่นวายเข้าไปก้าวก่ายอะไรก็ให้เป็นอำนาจของเขาไปนะครับในส่วนของตำรวจเองก็ทราบว่ามีการออกหมายไปแล้วด้วยนะครับแต่ละคณะก็ทำหน้าที่แตกต่างออกไป
3: แล้วจะมีการขึ้นแบล็คลิสต์ไหมคะกับคนที่ทำ TOR แล้วแบบทิ้งงานไปอย่างเง
2: ี้
3: ยค
2: ่
3: ะ
2: TOR แล้วทิ้งงานไปก็เดี๋ยวต้องให้ท่านอธิบดีดูตรงนี้ว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยตามข้อตกลงตามสัญญาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เรียบร้อยในเรื่องของการจ่ายหรือว่าการเรียกเงินคืนอะไรก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกระบวนการอีกทีนึงว่าตรงตามข้อกฎหมายหรือไม่ครับ
4: นั่นหมายความว่าสัปดาห์หน้านี้คือจะชัดเจนทุกอย่างเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
4: เรื่องของการประกาศรับรองแล้วก็เพิกถอนอะไรต่างๆเพราะว่า
2: ใช่ใช
4: ่ยังคงกังวลว่ามันอาจจะเป็นมวยล้มหรือเปล่า
2: ไม่ล้มฮะไม่ล้มแน่นอนนะครับอย่าว่าแต่สัปดาห์หน้าเลยตอนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยทุกอย่างก็นิ่งแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกเป็นตัวประกาศไปเพราะว่ายังมีกระบวนการบางอย่างที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นอยู่ฮะ
1: เรียกว่ายังค่ะยังไม่มีใครพูดนะคะว่ากระบวนการที่ต้องทำให้เสร็จสิ้นปิดจบปมปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจะต้องประชุมกกลางที่มีนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.1เป็นประธานจะต้องพิจารณารับทราบเห็นชอบเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ที่ต้องถูกครหาว่าลอยตัวจนถึงทุกวันนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่ารอลุ้นกับแอคที่11หมายถึงการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีของมหาดไทยที่ว่ากันว่าจะปรับใหญ่ด้วยค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณสอน
6: ค
5: ่ะ
6: ขอบคุณค่ะผู้ชมทำเลทองใจกลางเมืองอย่างท่าเรือกรุงเทพหรือว่าที่เราเรียกกันคุ้นปากก็คือท่าเรือคลองเตยเนี่ยค่ะอยู่ในแผนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่แต่ตอนนี้หลายฝ่ายก็ประเมินเหมือนกันว่าการที่จะย้ายคนออกมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้องประเมินผลดีผลเสียให้รอบด้านติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: าจจะไม่ใช่แค่การย้ายท่าเรือจากที่เดิมไปที่ใหม่นะครับแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างการขนส่งโลจิสติกของประเทศทำให้การย้ายท่าเรือกรุงเทพมีการประเมินนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณมากกว่า5ปีต้องมีทั้งการวางแผนการเชื่อมโยงระบบขนส่งการจ้างงานและผลกระทบเกี่ยวกับชุมชนโดยรอบครับปัจจัยหลักที่กระทรวงคมนาคมวางแผนย้ายท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือแหลมฉบังก็เพื่อต้องการบริหารจัดการท่าเรือหลักเพียงท่าเดียวนะครับลดทั้งงบประมาณบุคลากรลดปัญหาการจราจรจากปัญหารถบรรทุกเข้าเมืองขณะที่เรือขนาดใหญ่เข้ามาใช้ท่าเรือกรุงเทพลดลงนะครับและประเด็นสำคัญก็คือการนำพื้นที่กว่า 2,300 ไร่ไปเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ Entertainment Complex ครับ
1: และที่สำคัญ

0: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรือใหญ่ที่จะวิ่งเข้ามาสู่ท่าเรือกรุงเทพตอนนี้ก็ลดน้อยถอยลงโดยหลักใหญ่ความสะดวกมันควรจะอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังมากกว่าซึ่งไม่ต้องวิ่งมาจากแหลมฉบังแล้ววิ่งเข้ามาถึงปากอ่าวแล้ววิ่งเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็เป็นการใช้ระยะเวลาพอสมควรและบางครั้งก็จะเป็นการลักษณะของการบริหารการขนถ่าย2ครั้งผมคิดว่าเป็นการสิ้นเปลือง
1: หากเปรียบเทียบศักยภาพท่าเรือในไทยนะครับการย้ายท่าเรือกรุงเทพไปรวมกับท่าเรือแหลมฉบังถือว่าสามารถรองรับได้ครับโดยท่าเรือกรุงเทพมีปริมาณตู้สินค้าเข้าออกประมาณ 1,500,000 TEU ต่อปีนะครับหลักๆเป็นการขนส่งทางถนนเข้ามาสู่ท่าเรือประมาณ 1,200,000 TEU ขณะที่เหลือเป็นการขนส่งจากท่าเรือเอกชนใกล้เคียงประมาณ 300,000 TEU นะครับรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกว่า 31,000 โรงงานขณะเดียวกันครับศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังสามารถรองรับปริมาณตู้เข้าออกได้ประมาณ11ล้าน TEU ต่อปีนะครับและอยู่ระหว่างการขยายท่าเรือในเฟสที่3ครับมีมุมมองจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่ระบุว่าการย้ายท่าเรือกรุงเทพออกไปจะมีส่วนช่วยลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ชั้นในการนำท่าเรือเดิมไปพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจได้มากขึ้นนะครับแต่กังวลว่าการปิดท่าเรือกรุงเทพอาจทำให้ต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขึ้น 4,000 ถึง 5,000 บาทต่อเที่ยวหรือกว่า 7,000 ล้านบาทต่อปีนะครับขณะที่การขนส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังแม้ว่าจะสามารถรองรับได้นะครับแต่ยังมีปัญหาคอขวดในการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้าสู่ท่าเรือครับ
2: เนื่องจากว่าระบบโลจิสติกมันคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการย้ายตัวท่าเรือกรุงเทพเพราะถ้าย้ายไปแล้วแหลมฉบังมีศักยภาพที่เพียงพอคมนาคมสามารถที่ออกแบบดีไซน์ระบบโลจิสติกให้มีเรื่องของโครงข่ายนะครับที่มีประสิทธิภาพรองรับได้โดยที่ต้นทุนเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากนักเรายังสามารถจะแข่งขันได้อยู่ประชาชนไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของตัวสินค้าอุปโภคหรือบริโภคที่เราต้องนำเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพเนี่ยนะครับต้นทุนตรงนี้ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยการย้ายอาจจะเป็นคำตอบในระยะยาวก็ได
1: ้ขณะเดียวกันการปิดท่าเรือกรุงเทพยังอาจกระทบต่อโรงงานกลุ่มซัพพลายเออร์ที่จะต้องย้ายฐานการผลิตไปสู่พื้นที่ใกล้ท่าเรือนะครับซึ่งมีจำนวนการจ้างงานกว่า 1,300,000 คนรวมไปถึงการจ้างงานในท่าเรือกรุงเทพเองที่มีกว่า 3,000 คนที่จะต้องวางแผนเพื่อรองรับเอาไว้ครับการปิดหรือย้ายท่าเรือกรุงเทพกระทรวงคมนาคมย้ำนะครับว่ายังต้องศึกษาผลกระทบให้รอบด้านเพราะว่านอกจากการแก้ปัญหาเรื่องของการขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าหน้าท่าแล้วนะครับคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับยังมีปัญหาเรื่องของพื้นที่โดยรอบท่าเรือโดยเฉพาะการจัดการชุมชนคลองเตยที่อาจจะต้องวางแผนในการบริหารจัดการแล้วก็ลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ครับ
3: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบุญเก่ากับญาติเตรียมติดต่อขอนำร่างหลุนโซโล่กลับไทยวันนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีขณะยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและการประสานแจ้งเหตุล่าช้าด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงกรณีคลิป YouTube ของหลุนมีลิขสิทธิ์ทายาทสามารถรับสิทธิ์ต่อได้ชวนมองสิทธิ์การรักษาพยาบาลจะกระทบหรือไม่เมื่อ1สิงหาคมนี้โรงพยาบาลบางแห่งจะเริ่มเก็บเงินผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินแต่เข้ารับบริการทางการแพทย์หลังเวลาราชการครั้งละ 150-300 บาทให้เหตุผลเพื่อลดความแออัดในห้องฉุกเฉินผู้ชมครับแม้เวลานี้จะยังไม่มีความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของหลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตภายในโรงแรมของเมืองหลวงจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคม

กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแต่ว่าจนถึงเวลานี้มีหลายฝ่ายครับที่ประสานความช่วยเหลือให้กับครอบครัวพาร่างของฮาลุนกลับมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับขณะที่บ้านเกิดของฮาลุนที่จังหวัดกาฬสินธุ์เวลานี้ก็ได้จัดเตรียมสถานที่นะครับสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศเช้าวันนี้ยังมีประชาชนอินฟลูเอนเซอร์และหน่วยงานต่างๆเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยสายแบกเป้เที่ยวรอบโลกกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันนี้ทางครอบครัวได้จัดที่นั่งน้ำดื่มไว้เพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางมาที่บ้านในตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะที่ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวพร้อมกับให้คำแนะนำถึงขั้นตอนในการติดต่อขอรับศพผ่านสถานทูตนะครับซึ่งในวันนี้ทางครอบครัวของฮาลุนจะไปยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนเพื่อนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่บ้านเกิดครับส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางย้ายศพเบื้องต้นทราบว่ามีทั้งแฟนคลับภาคเอกชนรวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านทีมสหวิชาชีพก็ยังคงเข้าให้การดูแลสอบถามสภาพจิตใจแก่นางสมเป็งสุขย่าของฮาลุนนะครับที่ยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพี่ชายของฮาลุนก็ได้อัปเดตผ่าน Facebook ส่วนตัวครับว่าคุณย่าแทบจะไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากจะขอความกรุณาสื่อต่างๆรวมถึงผู้ที่รักในฮาลุนให้เวลาครอบครัวได้อยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนพร้อมกับขอบคุณต่อความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดนะครับส่วนประเด็นที่ครอบครัวครับคุณผู้ชมยังติดใจก็คือเรื่องของการแจ้งเหตุเสียชีวิตของฮาลุนก่อนหน้านี้ครับว่านฉัยหรือว่านายอคินวงเซงหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ช่วยตามหาฮาลุนให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสครับโดยอ้างข้อมูลจากตำรวจจอร์เจียที่ยืนยันว่าพบร่างของฮาลุนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีชื่อและนามสกุลตรงกับพาสปอร์ตสภาพศพเบื้องต้นไม่มีบาดแผลภายนอกครับไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายและลักษณะเหมือนคนที่นอนหลับไปเฉยขณะนี้นะครับร่างก็ถูกส่งไปเก็บรักษาที่สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์เลวานซัมคาอัวลีเพื่อรอการชันสูตรครับจากข้อมูลเบื้องต้นก็ทำให้มีคำถามตามมาด้วยเหมือนกันว่าทำไมจึงไม่มีการประสานหลังจากการพบศพตั้งแต่แรกข้อแรกนะครับก็คือทำไมตำรวจจอร์เจียจึงไม่แจ้งสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีการแจ้งไปแล้วแต่หน่วยงานที่รับเรื่องติดขั้นตอนติดเรื่องของธุรการหรือไม่จึงไม่มีการประสานมายังทางการไทยซึ่งก็มีรายงานนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยเตรียมที่จะแถลงรายละเอียดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตตำรวจจอร์เจียกำลังสืบสวนสอบสวนครับเบื้องต้นผลการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของโรงแรมไม่พบการบุกรุกจากบุคคลภายนอกโดยตำรวจจอร์เจียและสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาตุรกีนะครับได้ยืนยันตรงกันว่าไม่มีทรัพย์สินที่สูญหายขณะที่รายงานของสำนักงานท้องถิ่นจอร์เจียครับก็ได้อ้างถึงตำรวจท้องถิ่นเปิดสืบสวนสอบสวนคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115แห่งประเทศจอร์เจียนะครับสาระสำคัญของมาตรานี้บัญญัติเรื่องของการยุยงให้ฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาอธิบายว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสันนิษฐานตามกฎหมายของทางการจอร์เจียไม่ใช่ข้อสรุปในขั้นสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับจอร์เจียถือว่าเป็นประเทศแนวแปลกใหม่หรือว่าเอกโซติกที่คนไทยนิยมเดินทางตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด-19 ครับเพราะว่ามีเที่ยวบินตรงและไม่ต้องขอวีซ่านานถึง365วันแต่ว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวลดลงหลังจากโควิดครับที่เที่ยวบินตรงยกเลิกเส้นทางดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยวหรือว่า TTAA ออกมาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะกระทบคนไทยทำให้ชะลอตัดสินใจเที่ยวจอร์เจียแบบเดินทางเองและหันมาใช้บริการบริษัททัวร์มากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าการท่องเที่ยวในจอร์เจียไม่ใช่ประเทศอันตรายทั้งหมดแต่ไม่เหมาะสมกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองโดยหลายๆพื้นที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นและจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับรายงานคนไทยยกเลิกทัวร์จอร์เจียนะครับอีกประเด็นที่ต่อเนื่องจากการเสียชีวิตของคุณฮาลุนโซโล่นะครับเรื่องนี้ทำให้มีการตั้งคำถามถึงลิขสิทธิ์นะครับในคลิปวิดีโอ

และรายได้จากช่อง YouTube ครับโดยตามกฎหมายไทยลิขสิทธิ์สามารถตกทอดเป็นมรดกได้นะครับทั้งผ่านพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมครับผู้ใดที่ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายครับคุณผู้ชมครับฮารุนโซโลเป็นครีเอเตอร์เจ้าของช่องฮารุนโซโลบน YouTube นะครับซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 900,000 คนและผู้ติดตามบนแฟนเพจ Facebook นะครับกว่า 2.5 ล้านคนเนื่องจากเขาเสียชีวิตโดยอาจจะไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือมอบหมายสิทธิ์ทางการเงินไว้ให้แก่ผู้ใดครอบครัวจึงเสี่ยงที่จะสูญเสียสิทธิ์ในช่องทางแล้วก็รายได้ค่าใช้จ่ายนะครับหากไม่เร่งดำเนินการตามนโยบายของแพลตฟอร์มรวมถึงอาจมีผู้นำคลิปของเขาไปเผยแพร่ในช่องทางของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กับโดยระบุว่าคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บน YouTube ถือเป็นงานโสดทัศนวัสดุผู้สร้างผลงานจึงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันทีที่สร้างสรรค์งานนะครับและมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์หรือการดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นะครับโดยกฎหมายนะครับกำหนดอายุความคุ้มครองเอาไว้50ปีนับตั้งแต่วันที่สร้างสรรค์ผลงานหรือหากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ให้นับ50ปีนับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกนะครับเมื่อเจ้าของเสียชีวิตลิขสิทธิ์ตกทอดเป็นมรดกเช่นเดียวกับทรัพย์สินประเภทอื่นๆซื้อขายโอนสิทธิ์หรือว่าส่งต่อเป็นมรดกได้เช่นเดียวกับบ้านรถยนต์เงินฝากหรือว่าที่ดินนะครับซึ่งหากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตและมีการทำพินัยกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะตกแก่ผู้รับพินัยกรรมตามที่กำหนดไว้แต่หากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับซึ่งผู้รับมรดกต้องรวบรวมเอกสารของผู้ที่เสียชีวิตและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งแล้วจึงสามารถนำคำสั่งดังกล่าวไปติดต่อกับ YouTube เพื่อดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลบัญชีการจัดการช่องทางและบริหารรายได้ที่เกิดขึ้นจากผลงานลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่นายกฤษดาบุญเรืองได้ขอความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมและสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเข้าช่วยเหลือและประสานอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวของฮารุนโซโลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับ

0: ู้ชมครับทราบหรือยังครับว่าวันที่1สิงหาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้ครับมีอย่างน้อย2โรงพยาบาลที่จะเริ่มเก็บเงินผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน150ถึง300บาทต่อครั้งนะครับเมื่อมารับบริการหลังเวลาราชการนั่นก็คือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กับโรงพยาบาลสมุทรปราการครับเป้าหมายเพื่อที่จะต้องการสื่อสารเรื่องการลดภาระห้องฉุกเฉินและจัดทรัพยากรให้กับผู้ที่ป่วยฉุกเฉินจริงๆนะครับเรื่องนี้คงต้องคุยกันต่อกับคุณวชิรวิทย์นะครับว่าจากคำประกาศนี้นะครับมีอย่างน้อย2โรงพยาบาลและที่เริ่มแนวทางนี้เนี่ยจะกระทบกับสิทธิผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการด้วยหรือเปล่าครับ
1: คำตอบก็คือไม่ได้กระทบโดยตรงนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยยังไงก็ได้รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะต้องรอคอยนะครับให้คุณหมอเนี่ยดูแลเคสที่ฉุกเฉินเนี่ยให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะมารับให้บริการกับกลุ่มที่ป่วยไม่ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะคงต้องมาดูนะครับว่าผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยคือกลุ่มไหนยังไงบ้างแล้วผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินเนี่ยคือใครบ้างนะครับอย่างที่คุณนุ่งโรจน์บอกไปว่ามีอย่างน้อย2โรงพยาบาลที่เขาจะเริ่มเก็บเงินผู้ป่วยที่จะไปใช้ห้องฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายโรงพยาบาลที่เริ่มเก็บเงินผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินที่ไปใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินกันไปบ้างแล้วนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าประเด็นเรื่องที่หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณหมอกับผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินกันอยู่เรื่อยๆนะครับคุณหมอก็อาจจะกำลังดูแลผู้ป่วยหนักท่านอื่นอยู่แต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยที่ไปรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินก็รู้สึกว่าทำไมยังไม่ได้เข้าไปรับการรักษาสักทีรอมานานแล้วอะไรแบบนี้ครับเหตุการณ์แบบนี้ครับเกิดขึ้นอย่างน้อย2เหตุการณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใน2โรงพยาบาลมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างกรณีแรกนะครับคือที่โรงพยาบาลแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับถึงกับต้องออกแถลงการระบุว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาห้องฉุกเฉินช่วงเวลาประมาณ 1:30 ของวันที่15กรกฎาคมด้วยอาการปวดท้องไม่

0: มีไข้สัญญาณชีพปกติแล้วก็ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจเบื้องต้นพยาบาลก็เลยประเมินว่าสามารถจะรักษาตามแนวทางมาตรฐานด้วยการจ่ายยาบรรเทาอาการแล้วก็แนะนำให้กลับมาพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นแต่ว่าผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาแล้วก็ประสงค์ที่จะขอรับใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปลางานในวันรุ่งขึ้นนะครับโรงพยาบาลก็เลยแนะนำให้มาติดต่อรับนัดในวันถัดไปก่อนที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจไปใช้บริการอื่นแต่แน่นอนครับกรณีนี้เนี่ยผู้ป่วยก็มีการโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็เลยทำให้โรงพยาบาลต้องมาออกแถลงการชี้แจงแบบนี้ครับทีนี้อีกโรงพยาบาลนึงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้ก็คือที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่16กรกฎาคมครับผู้ป่วยรายนึงถูกคัดแยกว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนขณะที่ห้องฉุกเฉินก็มีผู้ป่วยวิกฤตจำนวนมากต้องให้การรักษาผู้ป่วยสีแดงก่อนโดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ป่วยวิกฤตเช่นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและมีผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดสมองถึง6คนขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีชมพูมีประมาณ19คนนะครับสีเหลืองอีก27คนและสีเขียวมี17คนโรงพยาบาลก็ระบุว่าได้แจ้งผู้รับบริการเป็นระยะถึงความล่าช้าและเมื่อเรียกชื่อผู้ป่วยในเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งก็ไม่พบตัวผู้ป่วยไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไปโพสต์ลง Facebookแบบนี้ครับทั้ง2โรงพยาบาลก็ย้ำว่าการจัดลำดับการรักษาในห้องฉุกเฉินนั้นต้องยึดหลักความเร่งด่วนทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยมีภาวะคุกคามต่อชีวิตได้รับการรักษาก่อนแล้วก็ยืนยันว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยขอความเข้าใจจากประชาชนต่อระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลแล้วนะครับที่มีการเก็บเงินผู้ป่วยนะครับผมรวบรวมมาให้ดูเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือตอนนี้มี2โรงพยาบาลที่จะเก็บเงินผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินที่ไม่ฉุกเฉินเนี่ยในวันพรุ่งนี้ก็คือโรงพยาบาลสมุทรปราการนะครับเก็บ150บาทต่อครั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเก็บ300บาทต่อครั้งในขณะที่ผมไปเจอข้อมูลมาโรงพยาบาลกันทรลักษณ์นะครับจะเก็บ100บาทต่อครั้งก็อาจจะเริ่มเก็บวันที่1เช่นเดียวกันแต่ว่าอีก 3-4 โรงพยาบาลที่อยู่บรรทัดล่างเนี่ยโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์นราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็โพธารามที่ผมเห็นในโซเชียลนี่อันนี้เก็บมาตั้งแต่ปี2568แล้วนะครับการเก็บเงินผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินที่เข้าไปใช้บริการห้องฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแล้วหรือไม่นะครับผมเคยมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปสำรวจห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแก้งเคราะห์ที่จังหวัดชัยภูมิก็พบตัวอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับว่าการมาที่ห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มสีเขียวหรือสีขาวที่อาจจะไม่ใช่สีแดงเนี่ยเขาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างลองไปติดตามกันดูครับ
1: เมื่อพ้นเวลาราชการผู้ป่วยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยที่อาการไม่ฉุกเฉินต่างต้องมารับบริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิเพราะทั้งอำเภอมีโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวและไม่มีคลินิกหรือสถานพยาบาลอื่นเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืนเช่นเดียวกับหญิงคนนี้ที่พาหลานชายวัย2ขวบซึ่งมีอาการอาเจียนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายมาที่ห้องฉุกเฉินแม้อาการจะยังไม่เข้าข่ายผู้ป่วยวิกฤตตามหลักการแพทย์แต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้รอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นได
2: ้รอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วเนาะ
3: ไม่ถึงไม่ได้ค่ะต้องวันนี้ค่ะ
2: หัวอกคนเป็นแม่มันเป็นยังไง
3: ไม่ไหวแล้วค่ะแต่เห็นอาการน้องกับหน้าน้องกับไม่ไหวแล้วค่ะต้องพามา
2: แถวนี้มันไม่มีโรงพยาบาลหรือไม่มีคลินิกอื่นๆให้ไปเลยหรอ
3: ไม่มีแล้วค่ะ
2: อำเภอนี้ต้องมาที่นี่ที่เดียว
3: ใช่ค่ะ
1: ภาพที่เกิดขึ้นเช่นนี้ทำให้ห้องฉุกเฉินไม่ได้รองรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นแต่ยังต้องดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษานอกเวลาราชการส่งผลให้ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ GP ที่เข้าเวรห้องฉุกเฉินต้องทำงานต่อเนื่องตลอดทั้งคืนรับมือทั้งผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยทั่วไปก่อนจะต้องขึ้นตรวจผู้ป่วยนอกในช่วงเช้าตามเวลาราชการโดยแทบไม่มีเวลาพัก
4: ให้ผมสวมหัวเป็นผู้บริหารผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันในการจัดการเรื่องแบบนี้แต่เท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็คือทนไปก่อนนะครับทนทำไปก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกครับสงสารน้องแล้วก็สงสารคนไข้เวลาเขามารอครับถ้ามีคนมาอยู่เวรมากกว่านี้ ไม่ใช่เฉพาะเวรครับเฉพาะในเวลามันก็จะถูก

0: เกลี่ยคนไข้แล้วก็เกลี่ยเวลาการทํางานให้มันได้ดูคนไข้คนนึงได้นานขึ้นนะครับ
1: ผู้ป่วยทุกคนที่เดินเข้าห้องฉุกเฉินจะไม่ได้รักษาตามลําดับการมาก่อนมาหลังแต่จะผ่านระบบคัดแยกผู้ป่วยตามระดับสีเพื่อประเมินว่าใครเสี่ยงเสียชีวิตมากที่สุดสีแดงคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องรักษาทันทีเช่นหมดสติหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นหรืออยู่ในภาวะช็อกสีชมพูคือผู้ป่วยฉุกเฉินหนักแม้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเจ็บหน้าอกเฉียบพลันสงสัยหัวใจขาดเลือดอ่อนแรงครึ่งซีกหรือมีอาการสับสนผิดปกติกลุ่มนี้ต้องได้รับการตรวจภายใน10นาทีสีเหลืองคือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหากปล่อยไว้อาจแย่ลงเช่นปวดท้องรุนแรงไส้ติ่งอักเสบแผลชะกันกระดูกหรือข้อเคลื่อนแขนขาผิดรูปต้องได้รับการประเมินภายใน30นาทีสีเขียวคือผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงเช่นไข้หวัดปวดศีรษะไม่มากปัสสาวะแสบขัดหรือแผลเล็กน้อยสามารถรอรับการรักษาได้โดยมีเป้าหมายภายใน60นาทีส่วนสีขาวคือผู้ป่วยทั่วไปไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินเช่นมาล้างแผลรับยาต่อเนื่องฉีดยาตามนัดหรือขอใบรับรองแพทย์ซึ่งตามหลักควรเข้ารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือ OPD ในเวลาราชการสำหรับโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งที่เป็นสถานพยาบาลเพียงแห่งเดียวของอำเภอแม้ผู้ป่วยสีขาวและเขียวจะไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินแต่เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาก็ยังคงต้องเดินเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินและกลายเป็นภารกิจที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลควบคู่ไปกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตนอกเวลาราชการ
2: ถ้าจะมีการเก็บเงินในวันรุ่งขึ้นอย่างที่บอกว่าอย่างน้อย2โรงพยาบาลแล้วก็มีอีกหลายโรงพยาบาลที่เริ่มเก็บไปแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวกับสีขาวเนี่ยเขาถือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยไม่ได้วิกฤตฉุกเฉินที่ต้องได้รับการช่วยชีวิตทันทีเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะขอเก็บเงินเวลาเข้าไปใช้บริการในห้องฉุกเฉินนอกเวลาครับ
3: ครับอันนั้นก็เป็นในมุมของคุณหมอแต่ว่าถ้ามองในมุมของผู้ที่เข้ารับบริการหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าตัวเองรู้สึกว่าโหอันนี้อาการมันเข้าขั้นวิกฤตนะแต่ว่าคุณหมออาจจะวินิจฉัยอีกแบบนึงอย่างกรณีที่เกิดขึ้นของคุณครูที่คุณหมอวินิจฉัยว่าไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวใจอยากจะเข้ารับการสแกนให้เรียบร้อยแต่คุณหมอก็อาจจะบอกว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ภาวะวิกฤตขนาดนั้นแล้วก็ให้กลับบ้านไปสุดท้ายก็เสียชีวิตแบบนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยในกรณีของการวินิจฉัยเราจะมั่นใจได้ยังไงฮะว่าคุณหมอหน้างานเนี่ยวินิจฉัยแยกสีได้อย่างถูกต้องนะครับ
2: อย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยเวลาโรงพยาบาลบอกว่าจะเก็บเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ป่วยรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลคุณหมอยังย้ำนะครับว่าถ้ามีความรู้สึกว่ามันฉุกเฉินแล้วต้องไปเนี่ยก็ไปเถอะต่อไอ้เรื่องเงินเนี่ยเอาไว้ที่หลังก็คือไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินมากแต่ว่าถ้าฉุกเฉินจริงๆไงก็ได้รับการบริการโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ในกรณีนี้ก็มีคุณหมอเล่าให้ฟังว่ามันจะมีกรณีเช่นมาล้างแผลนอกเวลาซึ่งจริงๆอันนี้ก็มาตอนเช้าก็ได
3: ้
2: หรือจะมีบางกลุ่มที่มาขอใบรับรองแพทย์ซึ่งกลุ่มลักษณะแบบนี้ครับอันนี้มันยังมีอยู
3: ่
2: ถึงแม้ว่ามันอาจจะเริ่มน้อยลงแต่อาจจะเป็นเรื่องที่จังต้องทำความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอที่เป็นตัวแทนของคุณหมอที่ทำงานหน้าห้องฉุกเฉินว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเก็บเงินในผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินที่เวลามาห้องฉุกเฉินเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นห้องฉุกเฉินได้อย่างไรลองไปฟังคุณหมอแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับ
4: จะมีกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มสีเขียวไม่ได้เร่งด่วนที่จะมาห้องฉุกเฉินแต่ความรู้สึกเขาเร่งด่วนกลุ่มนี้มีปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆบางแห่งรู้ไหมคะ2ใน3จะเป็นกลุ่มสีเขียวแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างเงี้ยค่ะฝั่งประชาชนคนไข้ที่มารับบริการจะยังไงคะคนเยอะไปไงคะรอคอยนานนะคะความคาดหวังก็สูงคิดว่ามาห้องฉุกเฉินเหมือนผู้ป่วยนอกเวลาก็จะได้รับการพบแพทย์เฉพาะทางได้รับการตรวจจนถึงได้รับคำตอบสุดทั้งที่นิยามของห้องฉุกเฉินคือประเด็นสำคัญคือเราจะดูคนไข้ในกลุ่มที่มีอันตรายหรือว่าเรียกว่ามีภาวะคุกคาม
2: ในละแวกโดยรอบไม่มีคลินิกเลยอย่างเงี้ยครับตรงนี้เราจะออกแบบยังไงอาจารย์ในกลุ่มเนี้ยที่ในบางสถานที่ที่ไม่มีที่ให้เขาไปนะครับ
4: หมอเชื่อว่าอย่างนี้ค่ะความยืดหยุ่นของโดยเฉพาะกล้าพูดได้เลยได้โรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยนะคะพร้อมรับทุกคน พร้อมรับในทุกสภาวะแม้กระทั่งเมื่อกี้เรียกว่ากลุ่มเขียวกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงแต่เราจะจัดลำดับความสำคัญแค่นั้นเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่กลุ่มเขียวที่ชัดเจนอยู่แล้วมีหลายกรณีมากเลยนะคะที่คนไข้รู้ตัวเขาเลี่ยงที่จะไม่มากับกลุ่มที่อาจจะอยู่ในเหลืองหรือไม่แน่ใจอย่างที่คุณวชิรวิทย์ยกตัวอย่างเนี่ยเข้ามาหมอว่าตรงนี้จะไม่มีประเด็นปัญหาประเด็นปัญหาที่พูดถึงคือกลุ่มที่เขียวแน่ๆเช่นเป็นกลุ่มที่มารับยาตาม2เดือนที3เดือนทีมาวันนี้อยากได้ใบรับรองแพทย์นะคะ
5: มีกลุ่มแบบนี้เหรอฮะ
4: คู่
2: เลยก
4: ็
2: ได้ครับคู่เลยเนี่ยครับคุณหมอก็พยายามจะบอกว่าบรรยากาศในห้องฉุกเฉินในทุกคนเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นสีเขียวสีขาวเนี่ยบางโรงพยาบาลถ้าเกือบ 70% เนี่ยเป็นกลุ่มเนี้ยซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ของห้องฉุกเฉินเนี่ยครับ
3: แล้วแบบนี้อย่างผมถ้าผมจะไปใช้บริการนอกเวลาราชการแบบนี้ฮะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเข้ารับบริการฉุกเฉินหรืออาจจะถูกประเมินเป็นเขียวเป็นเหลืองแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันสีแดงแน่ๆเนี่ยแบบนี้คุณหมอจะต้องแจ้งสิทธิ์ก่อนมั้ยครับ
2: เรื่องแบบนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเลขครับเช่นเวลาคุณลุงโรจน์ไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินนอกเวลาเนี่ยสิ่งแรกที่โรงพยาบาลจะให้ทำก็คือวัดความดันกับวัดไข้ก่อนอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการวัดสัญญาณชีพก็จะพอรู้แล้วว่าคุณลุงโรจน์เนี่ยถึงจุดที่จะเสียชีวิตหรือยัง
3: วิกฤตหรือเปล่า
2: วิกฤตหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอย่างผมยกตัวอย่างเร็วๆนี้เลยก็คือเมื่อวันหยุด3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็กลับบ้านคุณย่าเนี่ยเป็นแผลที่ตรงต้นขาเป็นฝีก็แน่นอนมันเป็นวันหยุดราชการเนาะจริงๆก็โรงพยาบาลก็ปิดแต่ว่าสิ่งที่โรงพยาบาลเปิดอยู่ก็คือห้องฉุกเฉินนอกเวลาผมก็พาย่าไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปให้คุณหมอเนี่ยบีบหนองออกจริงๆเราก็แอบบีบให้แกไปละแต่ว่าก็อยากจะให้หมอดูเพราะเราไม่รู้ว่าคนอายุมากเนี่ยแผลแบบนี้มันจะติดเชื้อหรือเปล่า
3: ให้มั่นใจหน่อย
2: ใช่แล้วก็
3: มือหมอแล้ว
2: ใช่แล้วก็จะเอาแกไปโรงพยาบาลก็คือต่อให้มันเราก็ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการติดผู้ป่วยแยกกลุ่มสีอย่างที่ในสกู๊ปได้บอกอะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: แล้วทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องมาหาหมอเนี่ยแล้วก็เขากังวลเรื่องแผลเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้ป่วยทั่วไปแล้วผมก็ต้องอธิบายกับย่าว่าเนี่ยประตูหน้าประตูห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาแปะไว้เลยว่ามันมีผู้ป่วยกี่กลุ่มสีอย่างตัวคุณย่าเนี่ยย่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีขาวเพราะ1ไม่มีไข้วันนี้พยาบาลวัดความดันให้แล้วไม่มีไข้ความดันพยาบาลก็บอกว่ามันยังควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องฉุกเฉินเนี่ยที่ย่ายังไม่เข้ายังหมอยังไม่ให้เข้าไปหาเนี่ยเพราะเขาอาจจะมีผู้ป่วยหนักอยู่งั้นคุณย่าต้องรอแป๊บนึง
3: นี่แสดงว่ามีคุณวชิรวิทย์ที
2: ่
3: ด
2: ู
3: เรื่องนี้ไปด้ว
2: ย
3: แต่ถ้าเกิดว่ามีคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีคนที่มีความรู้หรือว่าเข้าใจว่านโยบายนี้เนี่ยการสื่อสารกับคนในชุมชนหรือว่าคนที่มารับบริการก่อนรับบริการก็สำคัญนะ
2: ก็ต้องให้คนในโรงพยาบาลอธิบายเนาะอธิบายอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่มันจะลดความที่จะไม่ให้เขาเกิดถกเถียงกันน่ะคืออธิบายกันดี
3: ๆ
2: หรือไม่ก็จัดที่รอคอยให้ดีๆคือก็ต้องบอกว่ามันคงห้ามยากที่จะไม่ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมาแต่ที่โรงพยาบาลที่ไปเนี่ยโรงพยาบาลท่าเรือที่อยุธยาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้เก็บ100บาทแต่ถ้าเก็บก็จ่ายแต่ว่าถ้ามันหยุด3วันนะเนาะมันหยุด3วันแล้วจะรอไปทำแผลอีกวันนึงคงไม่ไหวคงไม่ได
3: ้
2: อะก็ต้องไปอยู่ดีทีนี้ผมก็เนี่ยแหละก็เลยต้องถามมันเป็นปัญหาที่ท้าทายก็เลยดูว่าข้อมูลหรือว่าเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาให้โรงพยาบาลเก็บสามารถจะเก็บค่าบริการนอกเวลาแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่ามันมี3เหตุผลที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถจะอนุญาตให้โรงพยาบาลเก็บได้นะครับการเก็บเงินก็อย่างแรกเลยก็คือลดความแออัดในห้องฉุกเฉินครับอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับที่จะต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายผู้ป่วยที่มาใช้บริการนอกเวลาอย่างที่2ก็คือที่ต้องเก็บก็เพราะว่านำไปถูกใช้เป็นค่าจ้างบุคลากรที่ทำงานเพิ่มเติมนอกเวลาครับอันนี้ต้องจ่าย OT ให้กับบุคลากรที่เขาทำงานเพราะว่าเงินหลวงเนี่ยอาจจะไม่ได้พอจ่ายเพียงพอนะครับก็เป็นเหตุผลที่บางโรงพยาบาลจะต้องจัดเก็บเงินเนี่ยไปชดเชยส่วนนี้อีกส่วนนึงก็คือขยายทางเลือกให้กับประชาชนได้ไปใช้คลินิกนอกเวลาเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเพิ่งกลับงานทำงานกลับมาบางโรงพยาบาลก็จะมีคลินิกนอกเวลาที่เปิดช่วงประมาณ ที่เปิดช่วงตั้งแต่4โมงไปจนถึง2ทุ่มแต่ว่าหลังคลินิกนอกเวลาปิดไปแล้วเนี่ยหลัง2ทุ่มไปถ้ามาโรงพยาบาลก็ต้องไปเข้าห้องฉุกเฉินอยู่ดีทีนี้มันก็เลยต้องมาดูนะครับว่าพอถึงหลังจากที่หมดช่วงคลินิกนอกเวลาไปแล้วผู้ป่วยต้องไปเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องมาคัดกรองกันว่าเป็นผู้ป่วยที่ฉุกเฉินหรือว่าไม่ฉุกเฉินถ้าเป็นผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินก็อาจจะต้องขอเก็บเงินเพิ่มลองไปฟังคุณหมอทั้งคุณหมอที่เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดสมองเลยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นอดีตนายกแพทยสภาเนี่ยช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราหน่อยว่ามันจะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่อย่างไรครับ
5: อันดับแรกเลยประชาชนทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเรารู้สึกว่าฉุกเฉินต้องไปโรงพยาบาล นะครับไม่ว่าหมอหรือพยาบาลจะบอกว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินจริงก็ตามแต่ถ้าเรามีอาการที่รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความฉุกเฉินของเราเนี่ยผมสนับสนุนให้ไปโรงพยาบาลก่อนนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยอย่างที่เกิดเหตุการณ์มาไม่กี่วันนี้ใช่ไหมที่คุณหมอบอกว่าแพนิคแต่ปรากฏว่าจริงแล้วเป็นโรคต่อเนื่องหัวใจตีบตันเป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆเราญาติเนี่ยมองว่าฉุกเฉินนะแต่หมอก็มีโอกาสที่จะมองผิดได้เหมือนกันอันนี้เป็นจุดที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเอาความปลอดภัยของเราเป็นหลักอย่าไปกลัวการเสียเงิน100บาท150บาทหรือ300บาทนะครับอันนั้นว่ากันทีหลังนะคร
2: ับมันมีอะไรที่อาจารย์มองว่าต้องทำในระดับนโยบายไหมครับ
6: มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนใหญ่ที่ในด่านพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานในระบบเสียงความเข้าใจของประชาชนแล้วก็ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบที่จะส่งข้อมูลมิตรหรือคอนเฟิร์มซึ่งมันก็ติดขัดซึ่งมันจะโยงเชื่อมโยงกันไปในหลายระบบมากครับไม่ใช่แก้ที่ห้องฉุกเฉินอย่างเดียวจะได
2: ้
6: เป็นระบบสาธารณสุขของประเทศที่จะต้องแก้ไขกันค่อนข้างเยอะละจากที่เป็นแนวทางหนึ่งฉะนั้นในเรื่องของการเก็บเงินมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดในเรื่องปริมาณคนไข้ที่จะมาครับลดลงส่วนหนึ่ง
2: อาจารย์วีรพันธ์ครับมองทางออกเรื่องนี้ยังไงฮะถ้าอาจารย์ให้อาจารย์เสนอว่าโอเคตอนนี้โรงพยาบาลก็จัดการกันเองอยู่แต่ว่าในระดับข้างบนเนี่ยต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
5: คือในความคิดผมนะครับคือตอนนี้ข้างบนไม่ห้ามเนี่ยก็โอเคละคือแสดงว่าเขาอาจจะแซนด์บ็อกซ์คือผมเข้าใจว่าเขาอาจจะลองดูซิว่าแล้วผลกระทบเนี่ยมันจะแค่ไหนจริงๆผมบอกหมอกนี้ว่า100บาท150บาทเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่เยอะสำหรับคนทั่วไปเนาะแต่แน่นอนกลุ่มเปราะบางสำคัญนะครับยังไงก็ตามกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ
2: พออาจารย์พูดถึงเรื่องกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะมีผลกระทบอีกด้านนึงมั้ยครับที่พอเรียกเก็บแบบนี้มันจะให้คนกลุ่มนึงอ่ะไม่กล้ามาอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์
5: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่าอย่าลังเลคืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านฉุกเฉินจริงเนี่ยถ้าท่านรู้สึกว่าฉุกเฉินนะมาก่อนเพราะว่าถ้าฉุกเฉินจริงเนี่ยท่านได้รับการดูแลแน่ๆอยู่แล้วใช่มั้ยครับส่วน100 150บาทเนี่ยเอาจริงๆบางคนเนี่ยค่ารถมาก็เกินนะจริงๆมาให้ลงไปหน่อยถือว่าทำบุญก็ได้คือคิดอย่างนี้กันนะแต่ว่าอาจจะโดนฟอสนิดนึงแต่ว่าผมว่ายังไงก็ตามครับสังคมไทยเนี่ยนะครับถ้าเราบอกหมอว่าเราไม่มีนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเป็นช่องทางให้ทำกันทั่วไปนะฮะแต่ผมพูดถึงความเป็นจริงว่าในสังคมไทยเนี่ยโหถ้าเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วเราบอกหมอผมไม่มีร้อยนึงเนี่ยผมว่าโรงพยาบาลไม่เก็บครับ
2: แต่มันกลับไปที่อาจารย์พูดว่าเขามาเนี่ยคือเขารู้สึกมันฉุกเฉินจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ต้องคิดแล้วใช่ไหมฮะตอนนั้นอ่ะ
5: คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉุกเฉินหรือเปล่าวะหรือว่ามันก็เหมือนเดิมเขาอาจจะไม่มาผมคิดว่ากลุ่มนี้อาจจะหายไปซึ่งในตัวเลขในใจผมคิดว่าพอสมควรเลยนะหายไปเนี่ยหายไปผมว่าอย่างน้อยๆเกือบครึ่งจะเคลียร์ ER ได้พอสมควรในเดียวนะครับแต่คนที่คิดว่าตัวเองฉุกเฉินมาเถอะครับแล้วผมว่าสังคมไทยไม่แรงน้ำใจขนาดนั้น
2: คือมันถึงจุดวันในวันที่โรงพยาบาลต้องหานวัตกรรมจริงๆการเก็บเงินนี่อาจจะเป็นนวัตกรรมการแก้ปัญหาหน้าห้องฉุกเฉินก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เจอปัญหาว่าคนที่ไม่ใช่คนฉุกเฉินเนี่ยมาถึง 70% แล้วพอมันมาออกกันอยู่หน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยมันทำให้ไปกระทบกับการช่วยชีวิตคนที่เขาอาจจะซีเรียสมากกว่าเงี้ยครับ
3: ครับแต่อย่างที่หลายๆท่านบอกไปนะฮะว่าเรื่องของกฎหมายกับจริยธรรมทางการแพทย์เนี่ยอาจจะต้องเอามาใช้ประกอบร่วมกันนะครับที่สำคัญก็คืออย่ากลัวนะที่จะไปโรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดว่าพบว่าอาการเราเนี่ยมันวิกฤตแล้วอ่ะ150บาทถึง300บาทเนี่ยเดี๋ยวยังไงคุยกันได้ที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึง
2: ตอนจ่ายเงินหน้าเขาก็ยังไงเขาก็เดี๋ยวไปคุยกันว่าอันนี้มันมีความจำเป็นจริงๆเขาก็ไม่นั่นแหละครับแต่ว่าไอ้ที่เก็บเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นกลุ่มสีเขียวสีขาวที่แบบผมไม่จำเป็นจริงแบบไม่น่ามาจริงๆอย่างเงี้ยฮะ
3: รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆอาจจะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่าเก็บเมื่อไหร่แล้วก็เก็บไปทำไมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวัชรวิทย์มากนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคุณวชิรวิทย์และทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะทีมข่าวไทย PBS เกาะติดพื้นที่อำเภอผู่ผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงค่ะก็มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทที่ดินที่ไปทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่ทำกินกับเขตป่ารวมถึงการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านกว่า 4,000 ไร่นะคะคุณกัญญารัตน์ดิบอำนวยลาภเกาะติดและรายงานสดเรื่องนี้จากศูนย์ข่าวภาคอีสานไทย PBS ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณกัญญารัตน์คะ
1: คุณอัศนีคุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านก็ไม่ได้แตกต่างจากปัญหาในพื้นที่อื่นๆนะคะซึ่งปัญหานี้เองก็ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีเช่นกันค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางชาวบ้านเองก็พยายามเรียกร้องนะคะให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะชาวบ้านในตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาที่ทำกินนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเกือบ300คนถูกระบุว่าพวกเขานั้นทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านมานานหลายปีค่ะบางส่วนนะคะอ้างว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานและทำกินต่อค่ะจนกระทั่งประมาณ20ปีก่อนมีการออกเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 นะคะให้ชาวบ้านที่ครอบครองที่ทำกินนะคะแต่กลับพบว่าเป็นการออกทับเขตอุทยานกว่า 4,000 ไร่ค่ะชาวบ้านพาทีมข่าวไทย PBS เข้าไปสำรวจแนวเขตป่าที่ติดกับสวนยางพาราในพื้นที่นะคะก็มีการปักเสาแล้วก็ล้อมรั้วลวดหนามแล้วก็ป้ายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งพวกเขาก็เข้าใจมาตลอดนะคะว่านี่คือแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านและเชื่อว่าที่ทำกินนั้นไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานก่อนจะมาทราบจากเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะว่านี่เป็นเพียงแนวเขตป้องกันการบุกรุกเท่านั้นแต่ว่าเส้นแนวเขตจริงๆนั้นได้ขีดลากทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านด้วยทำให้พวกเขานั้นยากที่จะยอมรับค่ะ
2: เดี๋ยวนี้รัฐะบุกลุก ประชาชนออกที่ดินแล้วสปก.แล้วกับมาเขตแนวขยายแนวเขตทับสปก.ตกลงแล้วที่แปลงเดียวมีอยู่ 3-4 เจ้าเดี๋ยวนี้อุทยานยังสิออกอส.12เขามาทับอีกอส.12นี่คือให้สิทธิ์ว่าซั่นให้สิทธิ์เพื่อผู้ที่ครอบครองสปก.นี่มาอีกใบนึงเด้เดี๋ยวนี้ปวดหัวเลยครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าผู้ใดบ่เฮ็ดกินก็สิเอาป่าไม้มาปลูกนี่คือปัญหา
3: อำนาจของสปก.ใช่มั้ยสปก.อนุญาต
1: แม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยทำกินในที่ดินที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานจะไม่ได้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือนะคะแต่ก็มีที่ดินอีก1แปลงค่ะที่ผู้ครอบครองคนปัจจุบันนะคะมาครอบครองต่อจากเจ้าของเดิมตามเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เนื้อที่ประมาณ60กว่าไร่นะคะเขายืนยันว่านำเครื่องจักรมาปรับที่ดินทำการเกษตรไม่ได้ทำรีสอร์ทค่ะแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหาฐานบุกรุกป่าประมาณ30ไร่เขาจึงเดินหน้าต่อสู้คดีแล้วก็เชื่อนะคะว่าที่ดินทั้งแปลงนี้มีการออกเอกสารสิทธิ์เขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายและยังไม่มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์สปก.รวมทั้งไม่มีแนวเขตอุทยานที่เห็นชัดเจนในที่ดินที่เขาครอบครองค่ะ
4: ก็คือวันที่เข้ามาจับกลุ่มอุทยานแจ้งกับผมว่าอุทยานได้ทำการเพิกถอนไปแล้วแต่ครั้งนี้พวกผมก็เลยทำหนังสือไปที่สปก.สปก.ก็ออกหนังสือยืนยันกลับมาว่าไม่ได้มีการเพิกถอนก็ยังมีสิทธิ์ทำกินในที่ดินแปลงนี้ได้ไปตลอดครับ
5: แสดงว่าส่วนที่ทับซ้อนส่วนที่อุทยานบอกว่าเป็นเขตเขามีแนวเขตชัดเจนไหม
4: แนวเขตมันไม่ชัดเจนครับแนวเขตก็คือเป็นแนวเขตในเขตเส้นสีดำนี่ครับเส้นสีดำนี้ที่อุทยานแจ้งว่าที่ดินเราไปอยู่ในเขตของอุทยานมันเป็นแนวเส้นใหม
5: ่ยิ่งหนักพอเขาเรียกว่าระหว่าง
1: ขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภู

0: ผาม่านยืนยันนะคะว่าแนวเขตอุทยานและแนวเขตสปกไม่มีการทับซ้อนกันค่ะแต่มีการออกเอกสารสิทธิ์สปก 4-01 เข้ามาในเขตอุทยานกว่า 4,000 ไร่ส่วนแนวเขตที่ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นแนวเขตอุทยานนั้นเป็นเพียงแนวเขตในอดีตที่ทำขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเพิ่มและชาวบ้านที่อาศัยทำกินในเขตอุทยานนะคะยังสามารถทำกินได้ตามปกติส่วนการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านตอนนี้ก็ที่อยู่ระหว่างการสรุปผลรับฟังความคิดเห็นนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างแน่นอนค่ะ
1: แต่ด้วยบุคคลที่ครอบครองทำประโยชน์อยู่ตรงจุดนี้นะครับคิดว่าตัวเองยังไงก็เสียอยู่แล้วก็เลยขายที่ให้กับบุคคลอื่นซึ่งนำเอกสารสปก.ซึ่งออกนอกเขตพระราชกิจการของปฏิรูปที่ดินตรงนั้นเนี่ยมาซื้อขายกันนะครับการดำเนินคดีนะครับก็เนื่องจากว่าหลักเกณฑ์หลักๆคือไม่ว่าจะสปก.หรืออุทยานแปลงนี้เป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีมีแค่คดีเดียวเองแค่นั้นนอกนั้นราษฎรทั่วไปก็อยู่เป็นปกตินะครับไม่ได้ไปรบกวนรบกวนสิทธิ์หรือการประกอบอาชีพของชาวบ้านแต่อย่างใด
0: ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านระหว่างชาวบ้านที่อยากได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินตามระเบียบของสปก.ก็เพื่อความมั่นคงในอาชีพแล้วก็อนาคตของลูกหลานนะคะกับการดำเนินคดีตามกฎหมายของอุทยานที่ยืนยันว่าจะให้สิทธิ์ชาวบ้านได้ทำกินหรือได้เอกสารอส.12ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการอยู่อาศัยและทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ก็ถือว่าเป็น2แนวทางที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปในการแก้ปัญหาที่แน่ชัดซึ่งชาวบ้านเองก็จะเดินหน้าเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาค่ะคุณออนสินีคุณผู้ชมคะปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าที่ชาวบ้านออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ปัญหาในช่วงนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เองนะคะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในการขยายแนวเขตอุทยานทั้งในพื้นที่อำเภอสีชมพูแล้วก็อำเภอชุมแพอีกประมาณ 25,000 ไร่ค่ะซึ่งก็เป็นการออกสำรวจความคิดเห็นนะคะเพื่อเพิ่มพื้นป่าอนุรักษ์ค่ะทำให้ชาวบ้านนะคะที่ตอนนี้ก็ยังคงกังวลทั้งเรื่องสิทธิ์ในที่ทำกินแล้วก็ผลกระทบจากปัญหาช้างป่าจึงได้รวมตัวกันออกมาคัดค้านการขยายแนวเขตพร้อมเรียกร้องนะคะให้ภาครัฐนั้นเร่งแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ก่อนที่อยากจะมีการขยายแนวเขตคุณพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: การอนุรักษ์คุ้มครองผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ประโยชน์ที่จะได้คือกับชุมชนไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านใดๆเลยมีแต่มีได้รับความคุ้มครองแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นเกิดการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไฟป่าหรือจะเป็นพนักงานของเจ้าหน้าที่อันนี้คือเงินก็จะเข้ากับชุมชน
2: เดี๋ยวนี้คนนี่เห็นสร้างกับย่านนะครับเห็นตะห้อยเสียกับย่านแล้วกับเข้าบ้านแล้วแต่ว่าเพิ่นเห็นคนเพิ่นบ่ย่านเด้อเพิ่นเข้ามาฮอดบ้านคนนี่มาเฮ็ดคนเสียชีวิตอยู่ในฮอดบ้านนี่นะครับทางเสียเพิ่นก็ย่างไปนี่แล้วครับนี่แม่นฝั่งนี้ก็ไปนี่ครับป้ากล้วยไปนี่
3: ชาวบ้านในตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นยังคงแวะเวียนมาสอบถามและให้กำลังใจนางสุปันบุญล่าที่สูญเสียสามีจากเหตุช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตในบ้านพักเธอยังคงหวาดกลัวและกังวลว่าช้างจะมาทำร้ายคนในบ้านซ้ำเพราะอาศัยอยู่กับลูกสาวที่พิการทางสมองบ้านของนางสุปันและชาวบ้านในตำบลดงลานที่อยู่ใกล้แนวเขตป่าซึ่งจะมีการพิจารณาผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านในพื้นที่อำเภอสีชมพูและอำเภอชุมแพเหนือที่กว่า 25,000 ไร่ซึ่งพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1และ2มีทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่การรับฟังความเห็นในช่วงที่มีเหตุช้างป่าทำร้ายคนเสียชีวิตยิ่งทำให้ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาช้างป่าให้ได้ก่อนที่จะขยายเขตอุทยานและเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่ยังล่าช้ามากว่า1ปีแล้ว
4: ในกรณีที่ว่าถ้ามันยังไงต้องเอาเป็นอุทยานให้ได้นะครับอันนี้ก็คุณต้องทำให้ชัดเจนแล้วพี่น้องประชาชนเขาได้อะไรยังไงนะครับมีการชดเชยเยียวยาในส่วนที่พี่น้องเสียโอกาสไปไหมประมาณนั้นครับสำหรับเรื่องช้างเนี่ยในส่วนลึกของผมนะผมมองว่าพี่น้องที่อยู่แนวกันชนในป่าเนี่ยได้รับความเสียหายมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาศัยหรือพืชผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยแปลงที่ติดแนวป่าที่ช้างออกมาบ่อยๆนะทำการชดเชยให้เขาเป็นรายปีได้ไหมหรือแปลงเหล่านี้คุณไม่ต้องปลูกอ้อยขายโรงงานหรอกคุณปลูกอ้อยหรืออะไรที่ช้างกินได้คุณปลูกแล้วคุณให้ทางอุทยานซื้อได้ไหม
3: แต่ดูเหมือนว่าความกังวลของชาวบ้านจะสวนทางกับแนวทางการปฏิบัติของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเจ้าหน้าที่มองว่าหากสามารถขยายแนวเขตอุทยานจะสามารถเพิ่มกำลังคนและงบประมาณเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่าซึ่งแนวทางยังเป็นการเฝ้าระวังและผลักดันไม่ให้ช้างเข้ามายังพื้นที่การเกษตรและเขตชุมชนเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน
1: คือด้วยชุมชนกับพื้นป่าอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ช้างเขาใช้เป็นประจำนะครับโดยพฤติกรรมของช้างนะครับมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ป่าเราควบคุมไม่ได้นะครับถ้าเกิดช้างจะเข้าใกล้ชุมชนเจ้าหน้าที่ก็จะไปผลักดันให้เขากลับเข้าป่านะครับข้อกังวลใจก็ตรงนี้แหละครับที่เป็นเส้นทางเที่ยวของเขาเนี่ยครับด้วยพฤติกรรมของสัตว์ป่าเขาได้กินอาหารจากชุมชนตรงนี้เขาก็มีโอกาสที่จะแวะไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในอนาคตถ้าเกิดประกาศเป็นอุทยานเราจะต้องมีอาจจะมีไซเรนหรือมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะแจ้งเตือนให้กับประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น
5: ประมาณสักเกือบ100ไร่แหละตรงนี้นะครับ
3: สำหรับการพิจารณาขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านดำเนินการพร้อมกันกับอุทยานแห่งชาติอีกหลายแห่งทั่วประเทศตั้งแต่ปี2559ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ25ของประเทศเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าหายากป้องกันภัยธรรมชาติแต่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเคยหยุดชะงักก่อนที่จะมาเริ่มเปิดรับฟังความเห็นในปี2569ซึ่งหลังจากนี้ต้องมีการสรุปข้อมูลจากการเปิดเวทีที่มีเหตุผลทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายคัดค้านเพื่อสรุปเสนอความเห็นไปยังคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดก่อนที่กรมอุทยานแห่งชาติจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท้ายที่สุดคือการออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ระหว่างนี้คาดว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องแก้ปัญหาพิพาทที่ดินในเขตอุทยานและเรียกร้องแก้ปัญหาช้างป่าจะมีอย่างต่อเนื่องพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
6: คุณกัญญารัตน์คะปัญหาที่มันยืดเยื้อมานานก็คือความคลุมเครือของแนวเขตและการออกเอกสารสิทธิ์ในอดีตเนี่ยมันทำให้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไม่จบสักทีนะคะแบบนี้รัฐจะมีแนวทางยังไงคะในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติไปพร้อมๆกับการรักษาสิทธิ์ในที่ดินทำกินของชาวบ้านนะคะ
0: ค่ะคุณออสินีคุณผู้ชมคะสำหรับโจทย์ของรัฐนะคะคงไม่ใช่การเลือกระหว่างคนกับป่านะคะแต่คือการจะทำอย่างไรให้กฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงนั้นตรงกันค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานเองก็ใช้ข้อมูลกันคนละชุดซึ่งก็แน่นอนว่าผลของมันก็คือการที่ความคิดเห็นนั้นไม่ตรงกันค่ะสิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะคะก็คือความชัดเจนแล้วก็ความมั่นคงในที่ดินทำกินค่ะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเองนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาพื้นป่าซึ่งก็ทำให้การแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐการสร้างความชัดเจนด้านกฎหมายแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าด้วยนะคะคุณออนซินีคะ
6: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะจะเห็นนะคะว่าภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นกำลังจะพัฒนาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวยังมีอีกหลายมิติที่ต้องแก้ไขค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะเมืองที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นจังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวก็คือที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็มีความท้าทายหนึ่งที่รออยู่นั่นก็คือการเข้ามาของทุนต่างชาติค่ะถ้าเป็นทุนต่างชาติที่เข้ามาด้วยเจตนาดีไม่น่าจะมีปัญหา

ไรนะคะแต่เป็นการเข้ามาของทุนต่างชาตินอกระบบกับการใช้คนไทยเป็นโนมินีค่ะทำให้ผู้ประกอบการ SME รวมถึงร้านค้าท้องถิ่นกำลังได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะในนี้อาจจะทำให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนนั้นล่มสลายได้ในอนาคตค่ะในช่วงปีที่

0: ขึ้นกำลังส่งผลกระทบหนักกับ SME และผู้ประกอบการท้องถิ่นมีการตัดราคาและการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมโดยกลุ่มทุนต่างชาติที่มีศักยภาพทางการเงินสูงก็สามารถทุ่มตลาดตั้งราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนของคนในท้องถิ่นได้ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสูญเสียฐานลูกค้าที่ผ่านมาก็มักจะมีไกด์เถื่อนจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมต่างชาติแล้วก็รับประทานร้านที่เป็นของกลุ่มทุนต่างชาติทำให้รายได้ไปไม่ถึงมือของคนในท้องถิ่นอย่างที่ควรจะเป็นนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงของเชียงใหม่มองว่าเชียงใหม่จำเป็นต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบเมืองให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นไปตามความต้องการของประชากรแฝง
1: คือสิ่งแรกก็ต้องสร้างความมีส่วนร่วมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะอันที่สองคือเรื่องของยุทธศาสตร์ต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะเพราะว่าถ้าเราไม่มียุทธศาสตร์การวางแผนที่มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเบี้ยหัวแตกนะฮะถ้าเราวางยุทธศาสตร์เนี่ยเราต้องมองว่าเมืองเราเป็นอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็เดินไปจุดนั้นนะฮะร่วมกันคิดให้มันไปถึงจุดนั้นได้เราอย่าไปว่าทำไมวางแผนยังไงแล้วให้มันดีทุกอย่างทุกมิติ
0: จริงอยู่นะคะว่าการเข้ามาของทุนต่างชาติเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้แต่หากขาดการควบคุมรวมถึงการจัดระเบียบที่ถูกต้องก็อาจจะทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากของเชียงใหม่ชาวบ้านและคนในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมทั้งออกมาตรการส่งเสริมและปกป้องผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะพูดถึงเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะตอนนี้ก็ยังมีท่าทีที่น่าเป็นห่วงนะคะหลังจากมีการปิดด่านมากว่า1ปีแล้วค่ะมีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการรวมถึงผู้ค้าในชุมชนทางด้านชายแดนตะวันออกนะคะสะท้อนว่าการค้าที่หยุดชะงักไปหนี้สินก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันค่ะพวกเขาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำหนดทิศทางพร้อมกับหามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วด้วยห้องพักรายเดือนกว่า100ห้องของนางสาวชวีวรรณไกรจบกผู้ประกอบการหอพักย่านตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ววันนี้เหลือผู้พักอาศัยไม่ถึง20ห้องค่ะสถานการณ์น่าเป็นห่วงเป็นแบบนี้มานานเกือบ2ปีทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะแม้ว่าขณะนี้การสู้รบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจแนวชายแดนและพื้นที่ไม่ได้ฟื้นคืนเลยผู้ประกอบการหอพักบอกว่าเดิมลูกค้าที่เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาปากีสถานแล้วก็คนไทยแต่ว่าปัจจุบันหายไปกว่า80%ทุกวันนี้คนชายแดนทำมาหากินลำบากค่ะและที่สำคัญคือยังไม่มีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐอีกด้วย
2: ก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ยิงนะคะตึกเราตลาดเรา 100% ที่ลูกค้าอยู่แต่หลังจากที่เกิดสงครามแล้วลดไปประมาณ 80% ค่ะทั้งรายได้แล้วก็ผู้เช่าเขาก็ไปฝั่งนู้นเลยกลับโดยที่ว่าทางนี้ขายของไม่ได้กลับไปอยู่บ้านแต่บางคนก็กลับอยู่บ้านไม่มีทำมาหากินเหมือนกันก็ดิ้นรนที่จะกลับมาฝั่งไทยเพื่อจะขายของทำมาหากินกัน
0: เช่นเดียวกับนางสมบูรณ์ทองศรีซึ่งทุกวันนี้ต้องตระเวนไปขายอินทผลัมตามชุมชนต่างๆรอบตลาดโรงเกลือแทนการขายที่หน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องยอมรับกับรายได้ที่ลดลงค่ะจากเดิมขายได้กิโลกรัมละ400-500บาทต้องลดราคาแล้วเหลือกิโลกรัมละ60บาทขนาดลดไปหลายเท่าตัวแล้วก็ยังแทบขายไม่ได้เลย
3: คือเมื่อก่อนนี้มันก็จะมีคนมาสัญจรมาเที่ยวลงเกลือว่างั้นเถอะก็เราก็ขายของได้ถึงว่าจะขายอยู่หน้าสวนแต่มันก็มีรถมาเที่ยวลงเกลือเยอะเขาก็แวะซื้อช่วงนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้คนก็ไม่ค่อยมาเที่ยวก็ไม่มีรถสัญจรก็ขายของไม่ค่อยได้
0: ขณะที่ถนนสีเพ็ญหน้าตลาดโรงเกลือเองค่ะแม้ว่าจะยังเห็นภาพประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของแต่ว่าจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ากำลังซื้อของลูกค้าเนี่ยลดลงไปมากระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นผู้ค้าบางส่วนปิดหน้าร้านปรับรูปแบบไปขายออนไลน์แทนบางส่วนปิดกิจการค่ะเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่แม้ว่าเจ้าของตลาดจะลดราคาให้ก็ตามไม่ต่างจากบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากเดิมเคยเป็นย่านเศรษฐกิจหลักคึกคักมีทั้งผู้คนนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามแดนมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าบรรยากาศซบเซาตั้งแต่มีการปิดด่านไปกว่า1ปีธุรกิจต่างๆทั้งโรงแรมร้านค้าและตลาดชายแดนรายได้เป็นศูนย์ไปแล้วผู้ประกอบการจำนวนมากไม่มีเงินทุนมาหมุนเวียน

0: ไปชำระเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ยที่กู้จากธนาคารบางคนตัดสินใจขายกิจการเพราะว่าไร้ทางออกอย่างนายสมเกียรติศรีขจรกิจผู้ประกอบการห้องพักก็บอกว่าลงทุนสร้างห้องพักไปกว่า50ห้องแต่ธุรกิจหยุดชะงักไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเลยแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนงานยังต้องจ่ายออกอยู่จนเงินเก็บก้อนสุดท้ายใกล้จะหมดแล้วล่าสุดเขาประกาศขายกิจการค่ะแต่ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาลงทุนซื้อเพราะว่ายังไร้ความชัดเจนเรื่องของการเปิดด่านและยังไร้การเยียวยาจากภาครัฐด้วย
1: ขอให้ลงมาดูในความเป็นจริงว่าเราเดือดร้อนจริง
2: ครับ
1: เราตัวเงินไม่มีจะรายจ่ายเรามีทุกวันยังอยู่ในตัวเมืองผลกระทบไม่มีอยู่แล้วเลยไม่รับรู้ปัญหาของเรา
2: ก็คืออาจจะมีบ้างในจันทบุรีแต่ว่าต่างจังหวัดที่
1: ในตัวอย่างในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆที่ห่างไกลกับ
2: แนวชายแดน
1: จะไม่มีผลกระทบแต่ของเราเนี่ยกระทบเยอะใครสายป่านตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้ว
2: ใกล้จะหมดแล้ว
1: เพราะเป็นปีแล้วอ่ะปีกว่าแล้วที่ปิดด่าน
2: ก็อยากจะขอความเห็นใจ
1: ใช่ทำไงให้มันเด็ดขาดสักอย่าง
2: จะเปิดหรือไม่เปิดจะปิดเราก็จะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อใช่ไหมฮะ
0: ชาวบ้านและผู้ประกอบการชายแดนภาคตะวันออกต้องการให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมกับกำหนดทิศทางที่ชัดเจนโดยเร็วค่ะเพราะว่าตอนนี้ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นหลายครอบครัวเริ่มทนไม่ไหวและอาจจำใจทิ้งถิ่นฐานย้ายไปทำมาหากินที่อื่นหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าทุเรียนปีนี้เนี่ยออกสู่ตลาดมากนะคะแต่ว่าสำหรับชาวสวนราคาขายในประเทศเนี่ยอาจจะยังต่ำไปค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้มีความพยายามทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนี่แหละค่ะสามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเพิ่มเตรียมที่จะเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในหลายจังหวัดของภาคใต้รวม35ชีวิตถูกคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตร Academy ทุเรียนสู่อนาคตปั้นเกษตรกรชาวทุเรียนสู่การผลิตทุเรียนคุณภาพมีความปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อส่งผลผลิตสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องค่ะรองประธานเกษตรกรปาดเปลืองจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นในหนึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่บอกว่าท่ามกลางการแข่งขันของตลาดสำหรับผู้ผลิตต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเกษตรกรยุคใหม่หลายๆคนมีต้นทุนที่ดินต้นทุนสวนที่บรรพบุรุษพ่อแม่ส่งต่อพื้นที่เกษตรกรรมเหล่านี้มาให้นะคะดังนั้นการยกระดับจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการการเกษตรอย่างเต็มตัวนี่เป็นทางรอดสำหรับคนรุ่นใหม
3: ่ผมมองว่าสมบัติที่บรรพบุรุษหรือว่าพ่อแม่เราทำไว้ให้นะครับเขามีอยู่แล้วต้นทุนเดิมเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการอบรมครั้งนี้ทำให้เรายกระดับนะครับจากเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรนะครับคำว่าผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องอยู่ได้ในทุกสภาวะนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่มาตรฐานนะครับที่เป็นสากลเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะครับเรื่องของการจดบันทึกการทำ GAP ซึ่งผมมองว่าในการอบรมครั้งนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์
0: นักวิจัยทุเรียนและหัวหน้าหลักสูตรระบุว่าปัจจุบันชาวสวนทุเรียนในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันสูงขึ้นจากประเทศคู่แข่งอย่างเช่นเวียดนามค่ะทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องเร่งใช้สารเคมีจนเกิดปัญหาต้นทุนพุ่งสูงกำไรลดลงหลักสูตรนี้ภายใต้การสนับสนุนจากกรมการส่งเสริมการเกษตรถึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
4: ฉะนั้นเนี่ยครับในโครงการนี้เราจะพยายามนะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะวางแผนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่วิทยากรนะครับที่เราคัดสรรมาเนี่ยครับมาช่วยแนะนำให้กับเกษตรกรเอาไปใช้อย่างง่ายได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับIoT ต่างๆนะครับที่เราจะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยครับลดต้นทุนลดเวลานะครับที่จะดูแลในส่วนของแปลงตรงนี้นะครับจะสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของต้นทุนของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
0: นายสุรพลคุณโลกเกษตรกรอาวุโสเจ้าของสวนทุเรียนที่ยกระดับการผลิตอย่างเป็นระบบและเป็นพื้นที่วิจัยทุกกระบวนการบอกว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแปลงทุเรียนแบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทำให้เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนเกรดพรีเมียมมีต้นทุนต่ำลงค่ะแต่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก
5: ดูให้ได้นะครับเน้นการวิเคราะห์ดินการไข่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและลดต้นทุนและต้องทำคุณภาพให้ได้เพราะว่าตลาดเดี๋ยวนี้ถึงในตลาดของเวียดนามเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องแคดเมียม

0: แล้วก็เรื่อง BY2 และตอนนี้เราต้องตีตลาดในภาพรวมให้ได้นะครับประเทศไทยเรายังมีศักยภาพอยู่ไม่ว่านักวิชาการตัวเกษตรกรเองและภาพรวมโดยองค์กรเพราะฉะนั้นการไขหาความรู้ในการพัฒนาตัวเองพัฒนาสวนเพื่อลดต้นทุนและทำคุณภาพตรงนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดียิ่งครับ
1: การจัดระเบียบตัวเองของเกษตรกรจะนำไปสู่ความแม่นยำในการจัดการผลผลิตทุเรียนทุกต้นที่มีทะเบียนประจำสวนมีการจดบันทึกการให้น้ำให้สารอาหารปุ๋ยและการวิเคราะห์ดินอย่างแม่นยำค่ะวันนี้ดอกเริ่มบานมีการกำหนดวันเก็บเกี่ยวแล้วและที่สำคัญจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตจนสามารถไปสู่การแข่งขันในวงจรทุเรียนคุณภาพได้และได้ราคาดีขึ้นค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะไปด้วยความสดชื่นของทะเลหมอกที่ผาชนะใดในพื้นที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งในวันยาวที่ผ่านมาค่ะนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มปอดและทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้ดิฉันอสินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

มีตำนานหนึ่งที่เริ่มจากเด็กผู้ชายผู้เกิดมาพร้อมร่างกายที่แตกต่างและคำดูแคลนจากผู้คนรอบข้างตำนานนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้ถูกเลือกหากเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่เคยถูกยอมรับจนกว่าจะลุกขึ้นพิสูจน์คุณค่าของตนเอง

ชายคนหนึ่งกำลังร่วงลงสู่ก้นเหวไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงสายตาที่นิ่งเรากับเขาเคยเจอสิ่งนี้มาก่อน

ด้านบนหน้าผาเงาของชาย6คนยืนมองลงมาไม่มีใครยื่นมือช่วยมีเพียงหนึ่งประโยคที่ลอยลงมาคนแบบเจ้าไม่ควรกลับไปร่างนั้นหายไปในความมืด

0: ก่อนที่เขาจะถูกผลักลงเหวเขาเคยถูกผลักออกจากโลกมาแล้วครั้งหนึ่งณเมืองปัญจานครนครที่รุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความคาดหวังท้าวกุศราชกษัตริย์ผู้มีทุกสิ่งยกเว้นทายาทที่สมบูรณ์แบบคืนหนึ่งเสียงสวดในราชวังดังยาวจนถึงรุ่งสางโอรสองค์หนึ่งถือกำเนิดมาพร้อมธนูและพระขันข้างกายในวังเดียวกันเด็กบางคนถูกเรียกว่าพรจากฟ้าและเด็กบางคนถูกเรียกว่ากาลกินีเสียงซุบซิบนินทาเริ่มเดินทางเร็วกว่าเหตุผลเด็กคนนี้จะนำหายนะมาให้เมืองคำกระซิบกลายเป็นเสียงเสียงกลายเป็นคำตัดสิน
1: ขับออกไป
0: แม่และลูกที่ไม่ถูกต้องตามสายตาโลกต้องออกจากเมืองไม่มีพิธีส่งไม่มีคำอำลา

ในวันนั้นไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ถูกขับไล่ออกไปไม่ใช่ต้นเหตุของหายนะแต่คือผู้ที่จะกลับมาเปลี่ยนชะตาของเมือง

การเวลาผ่านไปเด็กที่เคยถูกขับไล่เติบโตขึ้นในป่าโดยไม่มีราชบัลลังก์ไม่มีครูมีเพียงโลกที่โหดร้ายพอจะสอนทุกอย่าง

ขาเรียนรู้จากบาดแผลจากการเอาชีวิตรอดในวันที่ไม่มีใครช่วยป้าไม่เคยถามว่าเขาเกิดมาแปลกแค่ไหนมันเพียงทดสอบว่าเขาอยู่รอดได้หรือไม่

ในเมืองที่เคยขับไล่พวกเขาปัญหาเริ่มก่อตัวนางเกศรสุมนทาน้องสาวของกษัตริย์ถูกยักษ์กุมภกรรณลักพาตัวไป

สุดท้ายชื่อที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงกลับเป็นชื่อเดียวที่เหลืออยู่สังสินชัย

ป่าที่ไม่มีทางไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงบางอย่างที่เหมือนกำลังเฝ้ามองทันทีที่เขาก้าวพลาด

ังไม่ทำตั้งตัวพื้นดินทั้งผืนขยับมันไม่ใช่ป่ามันคือสิ่งมีชีวิต

ทันใดนั้นด้วยสัญชาตญาณที่เฉียบคมเขาสังเกตเห็นบางอย่างจึงเล็งธนูไปตรงจุดที่ดูไม่ปกตินั้น

ลางป่าที่เงียบเกินจริงกลิ่นหอมดอกไม้ลอยอบอวลเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังแว่ว

0: หญิงสาวกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงด้วยอันตรายว่า
1: ท่านเหนื่อยหรือไม
0: ่ท่านใดนั้นภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปกลายเป็นบ้านกลายเป็นความอบอุ่นที่เขาไม่เคยมีแม่ของเขายืนอยู่ตรงนั้น
1: กลับมาเถอะ

พียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะหลับตาแล้วปล่อยลูกศรลูกศรพุ่งผ่านภาพลวงตาเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นทุกอย่างแตกสลาย

าไม่หันกลับไปมองและแล้วก็ถึงเวลาที่เขาต้องเผชิญหน้ากับยักษ์กุมภกันร่างสูงเท่าภูเขาเสียงหัวเราะของมันทำให้พื้นดินสั่นไหวแต่จิตใจของสังสินชัยนั้นไม่ไหวหวั่นยักษ์กุมภกันเหวี่ยงกระบองไปในอากาศไปมาและการต่อสู้ก็เริ่มขึ้น

สังสินชัยหลบได้แต่แรงกระแทกยังทำให้ร่างเขากระเด็นจนบาดเจ็บขึ้นช้าแต่มั่นคง

ลูกธนูทำอะไรยักษ์ไม่ได้ยักษ์กุมภกันร้องคำรามก่อนวิ่งเข้าหาสังสินชัยไม่ถอยเขาวิ่งเข้าหาเช่นกัน

ูกจับคว้าตัวได้ก่อนจะถูกบีบด้วยพลังมหาศาลแต่ด้วยไหวพริบและความว่องไวจึงหนีออกมาได้ทันเขาใช้พระขันโจมตีที่หัวก่อนถูกสะบัดออกไปรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อปิดฉากผมวิ่งอย่างรวดเร็วกว่าทุกครั้งก่อนที่จะง้างดาบครั้งสุดท้าย

ขาทำสำเร็จแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือสิ่งที่รออยู่นับจากนี้ภารกิจสำเร็จทุกอย่างควรจบลงตรงนี้แต่ในโลกของมนุษย์ความสำเร็จไม่ได้เป็นของทุกคนไม่มีคำเตือนไม่มีการต่อสู้มีเพียงแรงผลักและในชั่วขณะนั้นเขาถูกผลักอีกครั้ง

แต่เขาไม่ตายโลกอาจไม่ยุติธรรมแต่บางสิ่งยังคงเฝ้ามองรุกขเทวดายื่นมือเข้ามาไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนชะตาแต่เพื่อให้โอกาสกับคนที่ไม่เคยมีมัน

ในเมืองปัญจานครเรื่องเล่าถูกบิดเบือนผู้ทรยศกลายเป็นวีรบุรุษแต่ความจริงไม่เคยหายไปมันเพียงรอเวลาคนที่ควรตายไปแล้วเดินกลับมาพร้อมความจริงทั้งเมืองเงียบลงเมื่อความจริงถูกเปิดเผยการตัดสินเกิดขึ้นผู้ทรยศถูกลงโทษไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะกรรมของตัวเองบางครั้งผู้ที่เหมาะสมกับอำนาจที่สุดไม่ใช่คนที่เกิดมาพร้อมมันแต่คือคนที่เคยอยู่โดยไม่มีมันและรู้ว่ามันควรถูกใช้อย่างไร

ังสินชัยคือภาพสะท้อนของสังคมทุกยุคที่ผู้คนยังถูกตัดสินจากรูปลักษณ์ฐานะหรือความแตกต่างตำนานนี้เตือนเราว่าสังคมที่ยุติธรรมไม่ใช่สังคมที่ทุกคนเหมือนกันแต่คือสังคมที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้พิสูจน์คุณค่าของตนเองอย่างเท่าเทียมและบางครั้งผู้ที่มีความยุติธรรมมากที่สุดอาจเป็นคนที่เคยถูกผลักให้อยู่ชายขอบของโลกมาก่อน

ุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

0: ทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2 สิงหาคมนี้

0: ห้างไทย PBS
1: มาตามคำเรียกร้องครับมาตามคอมเมนต์กับกุ้งจอมวัตถุดิบกุ้งน้ำจืดหมักดองจากบุรีรัมย์ที่หลายคนขอกันเข้ามาครับมาแพ็คคู่เลยพร้อมกับเรื่องราวของเคยฉลูจังหวัดสตูลติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับ
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์ 10 โมงเช้าทาง Thai PBS
3: เตรียมรองเท้ากันให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งกันที่จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยอย่างสมุทรสงครามทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนเก่าริมแม่น้ำก่อนออกวิ่งสำรวจแลนด์มาร์คสุดฮิตอย่างตลาดล่มหุบ
4: ก็ใกล้มาจ้า
3: ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามไปด้วยกันRunning Day เพราะถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
5: ทริปนี้เราจะพาไปบุกฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศจีนพาไปดูกันค่ะว่าประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคนเนี่ยเขาจะยกระดับภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร
6: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
7: ่คือคนที่นี่กินก็จะเป็นนมเนื้อแพะแกะหรือว่าวัวอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
6: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพลสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
8: ตัดน้องอันท้าค่ะแล้วก็ตอนเสร็จมันก็จะมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยล่ะก็คือเอามาเก็บไว้แล้วก็ถ้าเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเลือดตรงเนี้ยไปให้แกะดื่ม
6: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
9: C Influencer ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด QT Oppa View Point of View Mint I Roam Alone และอูนชนิสราพาเราเปิดมุมมองผ่านบทเรียนชีวิตที่แตกต่างจากชื่อเสียงความสำเร็จการเดินทางการเรียนรู้และการทำธุรกิจสู่คำถามสำคัญว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้11:30 น.ทางไทย PBS

0: หนึ่งในผีไทยที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าผีตัวอื่นๆแต่กลับมีปากที่เล็กร่างกายสู้ผอมขัดแย้งกับทองที่ใหญ่ที่เหมือนจะกินไม่รู้จักอิ่ม
1: ประมาณตีสองเนี่ยมันมีเสียงดังพี่ก็นึกว่ารถดับเพลิงหรือกู้ภัยมันวิ่งผ่านหน้าวัดอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่สนใจก็นอนฟังไปเรื่อยเสียงมันลากยาว
2: แล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่พี่ก็จะไปหาพ่อแม่พี่ก็เห็นยืนคู่กันเลย
3: หัวเบลอใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก

สวัสดีครับพบกับผมเคงณัฐวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคน

แนวคิดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในศาสนาพุทธทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าเมื่อเราทำชั่วเราตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรตชวนให้สงสัยครับว่าเปรตคืออะไรแล้วทำไมเมื่อเราทำชั่วเราจึงกลายเป็นเปรตวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ

เรื่องเล่าของเปรตเรื่องแรกเกิดขึ้นที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกที่เข้ามาอาศัยนอนอยู่ในวัดเขาทำอะไรเปรตจึงมาปรากฏตัว

0: จะเล่าเรื่องของเป็ดก๊อดม่วง20ปีมาแล้วนะครับซึ่งทางวัดได้จ้างช่างที่จะมาปราบนกพิราบซึ่งขี้เลื่อนลาดตามโบสถ์ตามวิหารแก้วสารากัมปะเรียงหรือกุฏิพระซึ่งช่างก็ต้องมาค้างคืนเกือบเป็นอาทิตย์คืนหนึ่งเขานอนแล้วก็เกิดประมาณเกือบตีสองหัวเบลเลอร์ใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มากโผล่เข้าไปที่ถ้ำเขาก็กลัวตัวสั่นก็มาถามว่ามีเป็ดจริงหรือโอ้มาแล้วน่ากลัวจังผมก็บอกไปทำยังไงล่ะเขาบอกว่าก็เน้นมาหาตอนกลางคืนเอามือโผล่มาแล้วหัวโผล่มาผมก็บอกคุณไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในวัดมั้งผมก็บอกค่อยขอสมาลาโทษ
1: เป็ดในทางศาสนาพุทธเนี่ยมันก็จะมีรูปลักษณ์ที่ตัวสูงยาวผอมแห้งท้องขนาดใหญ่ก็เป็นสัญลักษณ์ว่ากินเหมือนกับเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ร่างกายก็จะดูเหมือนกับซากศพมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเป็ดก็คือปากที่มีขนาดเล็กจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยบอกแค่ว่าเปรตมีปากขนาดเล็กนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าปากเท่ารูเข็มแต่ปากเท่ารูเข็มเนี่ยมันเป็นมุมมองแบบไทยนะครับคือมันมีการตีความคือตำนานเรื่องผีตัวสูงมันมีในหลายสังคมหลายประเทศเวลาเราพูดถึงผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยใช่ไหมครับก็คือคนที่ตายไปแล้วเวลาจะแทนรูปกายของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีวิธีการเนาะหลายอย่างในการแทนรูปกายเช่นการใช้รูปกายของตัวเงาสะท้อนลักษณะของผีบรรพบุรุษเราก็จะเห็นได้ว่าภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมักจะมีลักษณะรูปกายที่ผิดสัดส่วนคือตัวยาวๆตัวสูงๆเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งมันแสดงสภาวะไงว่านั่นไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ว่าคือบางสิ่งบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์

0: ด้วยความเชื่อที่ว่าเปรตมักจะขอส่วนบุญจากผู้คนและสถานที่ที่ผู้คนมักจะไปทำบุญนั่นก็คือวัดและเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปรตอยู่ไม่น้อยผมจึงมาอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดสุทัศน์หนึ่งในวัดที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเปรตที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีคำที่ได้ยินจนชินหูครับพระอาจารย์แรงวัดสระเกศเปรตวัดสุทัศน์มีที่มาที่ไปยังไงครับ
1: สมัยรัชกาลที่สองตอนนั้นเนี่ยเกิดโรคระบาดขึ้นในเมืองก็คือในกรุงเทพคืออหิวาตกโรคคนตายเป็นจำนวนมากคนจึงเอาศพไปเผาที่วัดสระเกศแต่วัดสระเกศเนี่ยมีเมนเดียวเผาไม่ทันนะเพราะฉะนั้นบางทีวางไว้ก็เป็นเหยื่อของแล้งออกไปไม่ทันอยู่ในเมืองก็เอาไว้ที่ไหนก็มาวางไว้แถบเสาทิ้งช้านะแถบวัดที่กำลังสร้างคือวัดสุทัศน
0: ์ค
1: ือบริเวณนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมีศพมันก็ต้องมีผีมีเปรตคนก็เลยแบบอาจจะเห็นบ้างอะไรบ้างมีความเชื่อว่าโอ้เนี่ยเปรตมันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเพราะตรงนี้มีศพนอนเต็มเลยนะเพื่อจะรอลำเลียงไปที่วัดสระเกศ
2: ภายในพระอุโบสถเนี่ยมีภาพจิตรกรรมภาพติดตาจากตัวเปรตตัวเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ทำให้คนในสมัยนั้นเนี่ยกล่าวฟันหนึ่งจิตรกรรมที่วัดสุทัศน์กัน
1: เปรตตัวนี้มีชื่อว่ากาลกันทิกาสูงเปรตนะมีร่างกายใหญ่โตเปรตตัวนี้มักจะหิวน้ำไม่เคยได้กินน้ำแม้แต่หยดเดียวเขาบอกว่าเปรตตัวนี้เมื่อเห็นแหล่งน้ำลงไปจะกินน้ำในแม่น้ำน้ำก็จะแห้งนะเขาถึงบอกไงเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่อาจจะหวงน้ำนะคนหิวน้ำคนที่จะขาดน้ำตายมาขอน้ำกินอาจจะไม่ให้ทางท่านเองมีน้ำเหลือเฟือนะจิตอันประกอบด้วยความโลภจึงส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรต
0: ภาพวาดจิตรกรรมของวัดสุทัศน์เนี่ยครับมีความหมายยังไงบ้างครับ
2: ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมันเป็นช่วงที่สังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเกิดคนรวยเกิดเศรษฐี
0: ครับ
2: เกิดกระดุมพีขึ้นมากมายซึ่งปัญหาคือว่าเศรษฐีเนี่ยนะมีความตนีทีเหนียวไม่เอื้อเฟื้อแบ่งปันเอารัดเอาเปรียบใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นจิตรกรรมที่วัดสุทัศน์เนี่ยมันคือกระบวนการอย่างหนึ่งนะในการสั่งสอนคนในสังคมว่าเนี่ยถ้าคุณตนีทีเหนียวไม่รู้จักการบริจาคการให้ทานคุณจะกลายเป็นเปรตนะวัดเนี่ยเป็นวัดหลวงตั้งอยู่กลางเมืองมันยิ่งมีเรียก impact นะกับคนในสังคม
0: ครับ
2: เศรษฐีอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่คำติฉินนินทาจากชาวบ้านเนี่ยมันมีพลังนะในการที่จะทำให้คนที่แบบมีอำนาจเนี่ยต้องยอมเปลี่ยนแปลง
3: วันนี้ถ้าเราพูดถึงวัดสุทัศน์เนี่ยสิ่งที่มีความโดดเด่นมากเลยก็คือเสาชิงช้าเวลาเราพูดถึงเสาชิงช้าเนี่ยแน่นอนสูงนะฮะสูงมากถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันแทบไม่มีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างไหนเลยครับที่จะมีความสูงในระดับแบบนี้นะครับพอตอนกลางคืนครับชาวบ้านเนี่ยบางทีมองออกมานอกหน้าต่างใช่ไหมครับก็อาจจะเห็นเหมือนกับเป็นเสาแล้วก็เป็นเงาดูดำดำดำดำอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับที่วัดสุทัศน์เนี่ยมีภาพวาดที่เป็นเปรตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้สองสิ่งเนี่ยครับมาผนวกกันแล้วก็เกิดจินตนาการนะว่าเนี่ยวัดสุทัศน์เนี่ยมีเปรตนะสูงใหญ่ทั้งจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่เงาอะครับ
0: พอสภาพบ้านเมืองรอบวัดเปลี่ยนไปเรื่องดำลือถึงการพบเห็นเปรตก็จางหายแต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลความจอแจของเมืองใหญ่ก็ยังมีผู้พบเห็นร่องรอยของเปรตอยู
4: ่ประมาณตีสองนั่นแหละมันมีเสียงดังพี่ก็นึกว่ารถดับเพลิงหรือกู้ภัยมันวิ่งผ่านหน้าวัดอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้สนใจก็นอนฟังไปเรื่อยๆ

ก็เลยเดินออกมาหยิบโทรศัพท์มาด้วยก็เลยถ่ายคลิปไว้แต่ก็ไม่เคยให้ใครดูนะเก็บเอาไว้จนมาสักพักมาถามเจ้าอาวาสว่าเสียงนี้มันคือเสียงอะไรเราอาจจะไม่เห็นหรอกแต่ว่าเสียงที่เราสัมผัสได้อ่ะมันบ่งบอกว่าวิญญาณมันมีอยู่จริงครับ

0: ที่เส้นไหว้ให้เป็ดตรงนี้เพราะอะไรครับผู้ใหญ
1: ่ก็ประมาณว่าเป็ดนี่ตัวสูงสูงหมดการที่จะเอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้ที่ต่ำๆเนี่ยการกินก็จะลำบากเขาก็เลยต่อเป็นสามขาขึ้นมาให้สูง
0: คร
1: ับ แล้วก็ของมันเส้นไหว้เพื่ออาจจะได้ก้มกินได้บ้างอะไรประมาณนั้น

0: คิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอยู่ดีถึงมีเปรต
1: ถ้าความรู้สึกผมนะผมว่าพระท่านก็บวชมาก็หลายองค์หลายรูปที่ว่าไม่เคยเจอแต่พระองค์ที่ท่านเห็นเนี่ยท่านมีการปฏิบัตินั่งสมาธิอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จิตเขาจะสื่อถึงกันหรือเปล่าพระท่านป่วยอยู่ท่านฟอกไตท่านเลยจะนั่งสมาธิเงี้ยเหมือนกับว่ารักษาตัวเองด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้พอจิตท่านเริ่มมีญาณอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ทางผู้ลี้ลับเนี่ยอาจจะสื่อได้อะไรได้ก็คงจะมาขอส่วนบุญประมาณนั้น
2: คำว่าภพภูมิเนี่ยก็คือเป็นอีกมิตินึงนะอีกโลกนึงอีกมิตินึงซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรานี่แหละแต่เราไม่สามารถที่จะรับรู้หรือมองเห็นได้เพราะเราไม่ใช่เป็นคนของภพภูมินั้นเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่ามิติคู่ขนานเนาะนะมันอาจจะอยู่ด้วยกันแต่มองไม่เห็นกัน
0: ครับ
2: นะต้องคนที่เหมาะที่จะอยู่ในที่นั้นเท่านั้นจึงจะมองเห็นได
0: ้ครับ
2: แต่ถ้าบางคนเนี่ยทำกรรมชั่วแต่ก็มีกรรมดีผสมกันไปมันยังไม่หนักถึงขนาดนั้นก็จะได้เป็นเปรตนะซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่านรกก็คือเป็นโลกของเปรตโดยเฉพาะแต่บางคนที่เรียกว่ามีความดีมีบุญอาจจะมีบุญมากหรือมีกรรมที่เบาบางลงไปแล้วก็จะได้อยู่กับมนุษย์นะอาจจะเพ่นพ่านอยู่แถวเนี้ยแต่เรามองไม่เห็นก็จะเรียกเปรตวิสัยเหมือนกันแต่เป็นภูมิที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด
3: ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแม่ก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะหรือคนที่ทำกรรมไม่ดีใช่ไหม
0: ครับ
3: เสร็จแล้วก็ตกไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอบายภูมิซึ่งเราเรียกกันว่าเปตภูมินะ
0: ครับ
3: แต่ว่าในความเชื่อแบบสังคมไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างเขามองเปรตในฐานะที่เป็นผีชนิดหนึ่งนะซึ่งเกิดจากการที่คนตอนที่มีชีวิตทำกรรมชั่วเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตในรูปลักษณ์ต่างเปรตในความเชื่อสังคมไทยเนี่ยยังทำร้ายคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเลยทำให้ความเป็นเปรตในสังคมไทยเนี่ยมันเท่ากับผีซึ่งมีความน่ากลัวและอันตราย
4: ถ้าเปรตไม่ใช่ผีแล้วเปรตคืออะไรเป็นอสุรกายหรือสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างสูงใหญ
2: ่คำว่าเปรตมาจากคำว่าเปตะซึ่งเป็นภาษาบาลีแล้วก็เปรตะนะซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตนะฉะนั้นในเปตวัตถุที่พระเจ้าเทศเกี่ยวกับเปรตเนี่ยมันจะมีความหมาย2 อย่างอย่างแรกก็คือผู้ล่วงลับอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นสัตว์ที่เกิดในจำพวกของผู้ได้รับทุกทรมานเรียกว่าเปรตซึ่งเกิดในเปตวิสัยนะเปรตในที่นี้ในความหมายเนี่ยโดยมากมักจะหมายถึงบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วสังเกตได้จากไหนฮะสังเกตได้จากเอาเช่นบทกุหลาบน้ำภาคก็จะสวดว่ายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติแต่เพราะฉะนั้นคำว่าเปตานังตัวเนี้ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเปรตที่รับทุกข์ทรมานแต่หมายความว่าเป็นผู้ล่วงลับ
4: น้อยคนนักที่จะพบเห็นเปรตในขณะที่บางคนกลับพบเจอเปรตในละแวกที่อยู่อาศัยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราเห็นเปรตคลื่นจิตที่ตรงกันหรือการลุกล้ำเข้าไปในอาณาบริเวณของเปรตกันแน
0: ่พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนครับผู้ใหญ
5: ่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นวัดที่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมรอบบริเวณเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตรงหลังวัดเนี่ยก็จะเป็นแนวต้นสนแล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่พี่เขาเดินมาเนี่ยเขาเดินจากบ้านเพราะบ้านพี่อยู่ข้างหลังแล้วก็จะไปหาพ่อแม่พี่ก็เลยไปตาม

แม่พี่ก็เห็นยืนคู่กันเลยเป็นพุงโตแล้วก็เหมือนกับตาแดงแล้วก็เหมือนกับร้องเหมือนกับวีดๆอย่างเงี้ย

0: นว่าเปรตจะมีสถานะที่มากกว่าผีตัวสูงๆที่เดินอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอย่างในงานศาสตร์เดือน10ที่นับว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของทางภาคใต้มีการหยิบยกเปรตเข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญสำคัญนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปตามเรื่องราวของเปรตที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันครับ
1: ในช่วงวันแรมค่ำจนถึงวันแรมถึงว่าค่ำเนี่ยโยมบาลซึ่งเป็นผู้ดูแลนรกภูมิจะอนุญาตให้บรรพบุรุษที่ร่วงลับแล้วก็ไปตกนรกภูมิสามารถที่จะกลับขึ้นมาเยี่ยมเยียนลูกหลานเหลนหลนของตัวเองได้เป็นเวลา15วันเอาญาติพี่น้องทั้งหลายร่วมกันจัดปรับก็เอาไปถวายวัด
2: แต่พอตอนทำบุญเนี่ยแหละครับก็เกิดระลึกขึ้นมาได้ว่าอาจจะมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วไม่มีลูกหลานมาทำบุญมันก็เลยเกิดประเพณีขึ้นมาประเพณีเราเรียกว่าประเพณีตั้งเปรตนะครับหมายว่าทำบุญเสร็จแล้วก็เก็บของส่วนหนึ่งเอาไปนอกกำแพงวัดแล้วก็วางอุทิศเป็นเปตพลีก็คืออุทิศให้กับเปรตซึ่งเราเชื่อว่าเปรตเนี่ยพอเข้ามาสู่ในพื้นที่วัดเป็นพื้นที่บุญเนี่ยจะร้อนไม่กล้าเข้าแล้วเราก็ไปวางไว้ข้างนอกตั้งเปรตเท่านั้นไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ทำบุญให้กับพระแล้วพระก็แจกแล้วทุกคนก็เอาไปแล้วนะแล้วก็มีของเหลืออีกอ่ะพระท่านก็บอกว่าเอ้างั้นเรามาชิงเปรตกันดีกว่าก็เลยเอาของที่มาทำบุญทั้งหลายเนี่ยจัดวางแล้วก็ใครอยากได้ก็มาชิงกัน
0: ในศาสนาพุทธมีการบันทึกเรื่องเปรตไว้ในพระไตรปิฎกนั่นหมายความว่าความเชื่อเรื่องเปรตย่อมกระจายอยู่ในประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาพุทธเช่นกัน
3: จริงๆแล้วความเชื่อเรื่องเปรตเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยแต่มีในอีกหลายประเทศที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธไปด้วยไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาพม่ากัมพูชาลาวแต่ด้วยความเป็นท้องถิ่นนะครับในแต่ละที่มันก็จะมีลักษณะของเปรตที่แตกต่างกันที่ยังคงรักษาความดั้งเดิมของรูปลักษณ์ของเปรตได้มากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นศรีลังกา

0: ความเชื่อเรื่องเปรตก็เหมือนแบบตีพ่อด่าแม่อะไรอย่างครับก็เลยแบบก็เหมือนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งไม่ทำให้เด็กทำร้ายพ่อแม่อะไรอย่างครับแต่ถ้าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ก็ไม่เจอดีกว่า
1: เขาก็น่าสงสารนะตัวแบบผอมๆแห้งๆถ้าอยู่ในสมัยนั้นอาจจะไม่มีข้าวกินหรือเปล่าสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นมันก็น่าจะดีต่อแบบคนที่เขามาดูแล้วเขาจะได้รับมากกว่า
2: ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นความพิกลพิการในเรื่องรูปลักษณ์แต่ว่าสิ่งที่เป็นเนื้อแท้อีกอย่างนึงก็คือการพิกลพิการเหล่านี้เป็นเรื่องของบาปที่ติดตัวมาเมื่อเวลาตายก็ทำให้ตนเองได้รับความทุกข์ความทรมานจึงเป็นคติสอนใจสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันว่าสมควรที่จะประกอบกรรมดี
3: ถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนที่โลภไม่รู้จักพอก็เหมือนกับเปรตบางคนบอกถ้าทำบาปทำกรรมจะโลกหน้าแต่ความจริงไม่ต้องโลกหน้าหรอกสภาพชีวิตทุกวันนี้ถ้าเราคิดแบบนี้คือโลภต้องการไม่รู้จักพอเราก็มีสภาพจิตที่โหยหาและต้องการตลอดเวลาก็เหมือนกับเปรต
4: แม้เรื่องเล่าของเปรตจะเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวแต่ในช่วงการท่องเที่ยวท้องถิ่นเฟื่องฟูหลายวัดดังได้จัดการเที่ยวชมเมืองนรกสวรรค์พบคู่ของเปรตได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ

0: และด้วยรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ของเปรตทำให้เปรตถูกนำมาปรับใช้ในการออกแบบคาแรคเตอร์
1: เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาด้วยครับ

0: ที่ผ่านมาเลยก็คือวัดเราเนี่ยได้ทำรูปจำลองของเปรตแต่ไม่ได้แบบน่าเกลียดน่ากลัวสังเกตดูว่าคนมาเซลฟี่มาถ่ายรูปกันเยอะเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยบทบาทของเปรตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าคติสอนใจเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานั้นทำความดี
2: เพราะฉะนั้นการเข้าใจเรื่องเปรตคุณจะรับรู้ในแง่มุมแบบผีก็ดีในแง่มุมของความน่ากลัวอะไรก็ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแก่นหรือหัวใจสำคัญนะคือว่าเปรตกำลังทำให้ทุกคนเป็นคนดีเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนเปรต
1: เปรตในตำนานคือเรื่องของผลกรรมไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าจากภพภูมิหลังความตายเท่านั้นเตือนพวกเราว่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยปล่อยให้ความอยากนำทางไม่รู้จักให้ไม่รู้จักอิ่มเราอาจจะไม่ต้องรอถึงโลกหน้าเพราะสุดท้ายแล้วผีที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวของเราเองในวันที่เราไม่รู้จักพอและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเปรตและวิถีคนในวันนี้ครับ

0: านักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
1: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
2: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
3: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
4: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
5: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
6: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
1: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนฮิดเด้นพาราไดซ
7: ์ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
8: มาพบการยกระดับ12น้ำพริกที่ผ่านเข้าสู่การประชันในรอบต่อไปงานนี้ทีมน้ำพริกต้องผนึกกำลังกับเชฟพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนารสชาติการนำเสนอหรือเครื่องเคียงให้น่าสนใจกว่าเดิมสัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรณ์น้ำชุบมหาดและน้ำพริกลำแผนมาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เสาร์ที่1สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย

0: สลับขั้วร้องสลับเพลงเต้นจัดจ้านสมฉายาบีมอนเซ่เจอรุ่นแม่เสียงหวานวัลภาอัฏฐานัยฟังแล้วทึ่งไม่เคยหลบเสียงตัวมัมสองเจนเส้นทางนักร้องเพศหลากหลายสร้างผลงานยังไงให้เป็นที่ยอมรับเจอแม่วัลภาและม่อนวรวิทย์เสาร์ที่1สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลันทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: วินาทีชี้ชะตาเพื่อคว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยและอันดับหนึ่งได้แก่ Street Master ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
2: มุยยูเรียบาลาไดตีจาซูเพียงบาลาเปลี่ยนท่าเจ้ามาเพียมินดมินดบาจิชูบีเจนแน่วันเหมียวเล่นเมลุเหมียวเล่นเจ้ามาเพีย
3: จุพี่ว่าอย่างไรเพคะจะให้เขาทำการแสดงไหมเพคะ
4: ข้ากลับมาแล้วตามสัญญาอีเป็นเอ๋ย
5: คุณประกรณ์

0: ื้อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: Runners, get ready. This December 6th, Thai PBS Kingbridge Run 2026. Registration opens August 1st at thaipbs.or.th/KingbridgeRun2026.

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษามศวเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นค่ะนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาอื่นรวม7ข้อหาอันเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นปี2568นะคะพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำจากนั้นก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและปล่อยตัวโดยไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวชั่วคราวนอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบเข้ารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเข้ามาแล้ว4คนจากจำนวนทั้งหมด11คนค่ะซึ่งในกลุ่มนี้จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันอ้างยี่และอื่นๆรวมทั้งหมด6ข้อหาค่ะนางอังคณานีลภัยจิตเข้าแจ้งความหลังถูกพาดพิงและคุกคามเกี่ยวกับเหตุการณ์ทหารพรานถูกยิงเสียชีวิต5คนนะคะทั้งที่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ค่ะนางอังคณานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือกรณีถูกเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุยิงทหารพรานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานางอังคณายืนยันว่าไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่กลับมีข้อความเท็จเผยแพร่และส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์และบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงก็นำไปเผยแพร่ต่อนอกจากจะเป็นข้อมูลเท็จแล้วยังนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นในลักษณะคุกคามถึงชีวิตนะคะจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเอาผิดในข้อหานำข้อความเท็จอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และทำให้เสียชื่อเสียงสร้างความเกลียดชังพร้อมตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐค่ะว่าเหตุใดจึงไม่สามารถป้องกันหรือหยุดยั้งการคุกคามทางออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคคลได้อย่างทันท่วงทีโดยจากนี้จะติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงเข้าพบกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อทวงถามถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยค่ะกลุ่มฮามาสยอมรับแผนการปลดอาวุธตามกระบวนการหยุดยิงที่ผู้นำสหรัฐผลักดันอยู่เบื้องหลังนะคะหลังจากเพิ่งถูกอิสราเอลโจมตีทางอากาศอีกระลอกเมื่อวานนี้บรรยากาศภายในโรงพยาบาลนัสเซอร์เมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อครอบครัวของเด็กหญิงวัย9ปีจัดพิธีศพให้แก่เธอและลุงที่เสียชีวิตจากการถูกโจมตีทางอากาศของอิสราเอลขณะกำลังนอนหลับในกาซาซิตี้ประชาชนผู้พลัดถิ่นต้องตื่นขึ้นมาพบกับความพังพินาศนะคะหลังเกิดเสียงระเบิดจากการโจมตีของอิสราเอลแรงระเบิดทำลายค่ายพักพิงเต็นท์ที่อยู่อาศัยกว่า35หลังถูกฝังอยู่ใต้ซากอิฐทั้งหมดกลายเป็นคนไร้บ้านในทันทีด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศมีเป้าหมายเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ชุมชนความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในกาซาแล้วซึ่งอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากเขตกาซาเมื่อการปลดอาวุธเสร็จสมบูรณ์ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสเปิดเผยว่าทางกลุ่มตกลงยอมรับแผนปลดอาวุธและจะออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายทองสุกปราซิโกอายุ52ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวศีรษะล้านมีอาการทางสมองหายจากหมู่ที่6พัทยากลางตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่13ธันวาคม2568ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว14นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

จ้างก็ถอนตำแหน่งชุดประกันโรงเรียนนะครับที่เราถูกเพิกถอนประกันสังคมไปเป็นระยะเวลากว่า2ปีก็ประมาณแล้วเรายังไม่มีความคืบหน้าของการดูแลช่วยเหลือและก็แก้ไขเลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสถานีประชาชนทางไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นแบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะชมกันยาวๆไปเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เดี๋ยวไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องสาวค่ะน้องแป้งสวัสดีค่ะลูก
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะอย่างที่เด่นเคยบอกนะคะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมอยากได้ทางออกไม่รู้จะปรึกษาใครอยากได้วิธีการแก้ไขคุณผู้ชมติดต่อมาได้นะคะช่องทางการติดต่อค่ะ
1: 2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์027902111บอกทุกวันอยากให้จำเบอร์นี้เอาไว้เลยนะคะเวลาคุณมีปัญหารีบโทรมาหาเราค่ะอีก1ช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE ID @ร้องทุกไทย PBS ช่องทางนี้ส่งได้ทั้งรูปภาพคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนได้เลยนะคะ
0: สำหรับรายการวันนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะอย่ามองว่านี่คือความเดือดร้อนของคนเฉพาะกลุ่มแต่จริงๆแล้วมันก็ทั้งประเทศนะคะน้องแป้งลองเล่าซิเธอไปค้นคว้าเรื่องราวอะไรคะเดือดร้อนขนาดไหนถึงต้องมาอยู่ในสถานีประชาชนคะ
1: อาจารย์คะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมายาวนานหลายปีมากๆแล้วนะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่า
1: คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยมาออกรายการสถานีประชาชนนี่เป็นครั้งที่3แล้วอาจารย์คะ
0: ทั้ง3ครั้งรายการของเรายังช่วยอะไรไม่ได้และยังต้องทำต่ออีกเหรอคะ
1: แต่วันนี้อาจารย์น่าจะช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันต้องผ่านหลายภาคส่วนที่ว่านี่คือมีลูกจ้าง 22,000 คนค่ะจากสังกัดสปท.ค่ะกลุ่มนี้คือใครค่ะคือพานโรงธุรการใครเรียนตอนเด็กเนาะจันเนาะโรงเรียนตามปฐมตามสปท.ต่างๆเนี่ยต้องเจออยู่แล้วนะคะบุคลากรเหล่านี้ปรากฏว่าปัจจุบันล่าสุดถูกเลิกจ้างค่ะตอนแรกเนี่ยที่เขาจ้างกันเป็นลูกจ้างชั่วคราวปีต่อปีอาจารย์คะแต่คำว่าเลิกจ้างณปัจจุบันคือเหมาบริการเหมาบริการจะทำสัญญาเดือนต่อเดือนซึ่งตามมาด้วยความไม่มั่นคงในอาชีพจะไปกู้ธนาคารใช้เดือนต่อเดือนไปกู้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ลำบากมากๆแล้วพี่ๆเหล่านี้เขาบอกว่าเงินเดือนของพวกเขาก็น้อยนิดอยู่แล้วทำงานทุกวันนี้ได้รับเงินเดือนก็จริงแต่คล้ายกับจิตอาสาที่อยู่ตามโรงเรียนอาจารย์ปัจจุบันพอเปลี่ยนการจ้างแบบนี้เป็นเหมาบริการมาตรา33ที่เคยได้ใช้สิทธิ์กันเนี่ยลาคลอดก็ได้เงินดูแลบุตรก็ได้เงินรวมถึงการรักษาพยาบาลมันต้องถูกตัดจุ๊บขาดหายไปค่ะวันนี้ก็เลยอยากเรียกร้องว่าอยากได้มาตรา33เหมือนเดิมนะคะ
0: อ๋อมาเรียกร้องอยากได้มาตรา33เดี๋ยวก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันในวันนี้มันจะสำลิดผลหรือเปล่าเพราะพูดกันมา2ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่3อ่ะเราลองสรุปกันอีก1ครั้งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายและเกิดผลประโยชน์กับคนกลุ่มนี้นะคะน้ำแป้งเชิญใครมาบ้างคะ
1: ด้านขวามือของดิฉันค่ะคุณชูเกียรติจีนาภักค่ะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีกท่านนึงค่ะดร.สังคมจันทร์วิเศษค่ะท่านรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะท่านค่ะค่ะทางฝั่งของเด่นนะคะคุณผู้ชมคะด้านซ้ายมือนะคะคุณเฟาซียะสมุดิงค่ะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณวรวิทย์อัคคลพิชาติค่ะโฆษกสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทยค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณวรวิทย์นะคะ
1: อาจารย์ขามีธุรการวันนี้ค่ะเขาหลากหลายจังหวัดมาจากทั่วประเทศนั่งอยู่ในห้องส่งด้วยนะคะ
0: ทักทั้งซ้ายขวาเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะคำว่าธุรการนี่คือหน้าที่ยังไงคะใครตอบเด่นได้บ้างคะ
1: ท่านนี้
3: ก็เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการศึกษาครับอาจารย์ก็คือทำงานสารบัญงานสารสนเทศงานจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุการเงินต่างๆที่สนับสนุนฝ่ายการศึกษาเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้มีเวลากลับไปปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มตามศักยภาพนะครับ
1: ตำแหน่งนี้ก็ดูสำคัญมากๆในโรงเรียนทำไมจู่ๆถูกลดความสำคัญเป็นจ้างเดือนต่อเดือน
3: ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นของการเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทุกการโรงเรียนเจ้าหน้าที่ทุกการโรงเรียนเราเนี่ยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นะครับเราเริ่มเป็นจากโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยวิธีการสอบคัดเลือกเข้ามานะครับเมื่อสอบคัดเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเราสอบตามคุณวุฒิตามคุณสมบัติที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดทุกประเด็นเลยนะครับเมื่อประกาศแต่ละสำนักงานเขตประกาศรับสมัครเราสมัครเสร็จปุ๊บเมื่อเราผ่านเกณฑ์การสมัครเราจะต้องไปอบรมการพัฒนาตำในการพัฒนาในประเด็นที่ในตำแหน่งเนี่ยอยู่20วันพอพ้นจาก20วันแล้วเนี่ยก็ต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาจริงเนี่ยเป็นระยะเวลา15วันพอ15วันในช่วงที่เราปฏิบัติหน้าที่ การทดลองงานเนี่ยในปีนั้นเราจะได้รับเงินเดือน 4,800 บาทในปี52นะครับ 4,800 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเมื่อเราพ้นการประเมิน3เดือนแล้วเนี่ยเราถึงจะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี 7,940 บาทพร้อมเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา33ร้อยละ5
0: ค่ะทำไม 7,940 บาทปริญญาตรีที่ไหนทำไมให้เงินเท่านี้
3: เป็นคุณวุฒิปริญญาตรีในปีพุทธศักราชนั้นครับ
0: ปีโน้น
3: ตามนโยบายรัฐบาลใน
0: และปัจจุบันต้องเป็นเท่าไหร่คะ
3: ปัจจุบันนี้ปริญญาตรี 15,000 บาทครับ
0: แล้วทุกคนก็ได้ปรับเป็น 15,000 มั้ยคะ
3: ได้ปรับตามระยะเวลาตามที่จะนำเรียนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับในข้อที่2เนี่ยเมื่อสิทธิประโยชน์การเข้าสู่ตำแหน่งแล้วตอนนั้นเราได้เงินเดือน 7,900 พุทธศักราช2554เนี่ยได้รับการปรับฐานเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาลเป็นจาก 1,940 เนี่ยเป็น 9,140 บาทจาก 7,940 เป็น 9,140 ในปี54นะครับหลังจากนั้นปี55นโยบายรัฐบาลชูนโยบายปริญญาตรี 15,000 บาทนะครับก็ได้รับอานิสงส์ได้ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรีเมื่อปี2555เนี่ยเป็นเงินเดือน 15,000 บาท
0: แล้วก็ปริญญาตรีกันทุกคนไหมคะ
3: ปริญญาตรีทุกคนครับแล้วก็เราได้รับปริญญาตรี 15,000 บาทจนถึงปัจจุบัน14ปี
0: ไม่ขึ้นสักกระบาท
3: ไม่เคยเลยได้รับเลื่อนเงินเดือนเลย
0: สาเหตุที่ไม่ขึ้นเพราะ
3: ว่าถ้าเกิดว่านโยบายรัฐบาลปรับฐานข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาทั้งระบบเราจะได้อานิสงส์ไปด้วยแต่เผอิญก่อนที่เราจะได้อานิสงส์ตรงนี้พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง60หน่วยงานภาครัฐเนี่ยบังคับใช้1ตุลา2567ก็คือต้นปีก็ประมาณ68ก็ใช้บังคับใช้พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง2560กับลูกจ้างพวกเราเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี52รายเดิมจากเดิมเราเป็นลูกจ้างชั่วคราวสัญญาปีต่อปีได้รับเงินเดือน 15,000 บาทพอเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาบริการปุ๊บเนี่ยเราไม่มีสัญญาปีต่อปีครับมันกลายเป็นจ้างทำของไป
1: เป็นเดือนต่อเดือน
0: เดียนถามคุณชูเกียรติใช่ไหมคะ
2: คุณวรวิทย์
0: คุณวรวิทย์
2: ครับคุณวรวิทย์เดียนขอประทานโทษ
0: พอดูออกไหมคะทำไมเขาเปลี่ยนรูปแบบการจ้างเขาจะเลิกใช่ไหมคะหรือเขาไม่มีสตังค์
3: เขาบังคับใช้พรบจัดซื้อจัดจ้างครับอาจารย์
0: ก็พรบก็คือพรบเดียนเข้าใจก็คือไม่มีสตังค์จะจ้างต่อสพท.ไม่มีเงินใช่ไหมหรือยังไง
3: น่าจะต้องถาม
0: ตรงความจริงก็คือความจริงเด่นก็ถามตรงๆนะ
3: อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ทำให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างชั่วคราว
0: ใน
3: ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแล้วก็กลุ่มนักการพันโรงเนี่ยโดนเพิกถอนไปผมมีผลกระทบของการถูกเพิกถอนเนี่ยมาชี้แจงให้กับท่านอาจารย์กับท่านพิธีกร4ประเด็นนะครับประเด็นที่1สั้นๆครับประเด็นที่1เนี่ยเราพอถูกปรับเปลี่ยนวิธีการจ้างปุ๊บเนี่ยเป็นจ้างเหมาบริการเนี่ยเราถูกเพิกถอนสิทธิประกันสังคมตามมาตรา33ทุกกรณีครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งสิทธิประกันสังคมเนี่ยมันเป็นสิทธิ์เดียวที่ลูกจ้างเราเนี่ยเป็นพนักพิงหลังในบั้นปลายชีวิตครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์ลาคลอดสิทธิ์สงเคราะห์บุตรนะครับสิทธิทุพพลภาพสิทธิชราภาพรวมไปถึงสิทธิ์การว่างงานแล้วก็เงินออมประกันสังคมที่เราออมในทุกๆเดือนที่มันจะเป็นเงินบำนาญในบั้นปลายชีวิตพอเราหลังจากอายุ 55-60 เนี่ยเราจะได้เงินออมของประกันสังคมอย่างผมเนี่ยส่งมาแล้ว192งวดได้เงินประกันสังคมที่เป็นเงินออมบำนาญรายเดือนเนี่ย 3,400 บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยังมีอายุราชการอยู่อีก10กว่าปีถ้าผมยังสะสมเนี่ยกว่าผมจะ60ผมก็จะมีเงินบำนาญประมาณ 8,000 กว่าบาทซึ่งสามารถประคองดำเนินชีวิตในบั้นปลายชีวิตได้
1: ขอโทษนะคะแล้วทำไมไม่ต่อมาตรา39
0: เหตุผลอะไร
3: ในกรณีของการไม่ต่อมาตรา39เนี่ยเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมีการคิดเรทของการคำนวณใหม่ของลูกจ้างประกันสังคมที่มีบำนาญรายเดือนเกิน180งวดอย่างผมเนี่ยผมเอาเรทของผมไปคิดของผมได้ 3,400 กว่าบาทถ้าเกิดว่าผมไปคิดไปเข้ามาตรา39และไปคิดในเรทใหม่ของประกันสังคมเนี่ยประกันสังคมรายเดือนที่เป็นบำนาญผมจะเหลือ 1,600 กว่าบาทครับอาจารย
1: ์
3: มันคิดเรทใหม่เงินมันจะหายไปกว่าครึ่งหนึ่งก็เลยไม่เข้า
1: เดี๋ยวฟังมาถึงตรงนี้ขออนุญาตช่วยอธิบายเพิ่มหากเข้าใจผิดนะต้องรีบแจ้งนะคะคุณผู้ชมดูมาถึงตรงนี้เอ๊ะพี่เขาเรียกร้องทำไมถึงอยากได้นู่นอยากได้นี่คือไม่ใช่แบบนั้นคุณผู้ชมค่ะถึงมันจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็จริงแต่กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ค่อยๆไต่ระดับฐานเงินเดือนเข้ามาพี่กำลังจะสื่อสารแบบนั้นถูกต้องไหมคะณปัจจุบันยังถูกตัดสิทธิ์อีกแต่มันก็มีอีกมุมนึงเหมือนกันว่าถ้าหากมาตรา33ที่พี่ส่งมาที่บอกว่าเกิน180เดือนหรือ15ปีพี่เว้นไว้ก่อนแล้วก็พออายุ50 65แล้วค่อยไปรับเงินบำนาญชราภาพแบบนั้น
3: ใช่ครับ
1: เราไม่เอา
3: เราไม่เอาเราอยากได้ประกันสังคมคืนเพื่อที่จะได้สิทธิ์ประกันสังคมกลับคืนมาก็คือสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์คลอดบุตรสิทธิ์ทุพพลภาพหรือแม้กระทั่งสิทธิ์เงินออมของเราเราจะได้สิทธิ์กลับคืนมา
1: อาจารย์คะแต่ตามหลักกฎหมายอาจารย์มาตรา33เนี่ยมันต้องต่อเลยนะคะถ้าสมมติถ้าหากมันจะเปลี่ยนแก๊ปมีคนที่สมัครใจเป็นมาตรา39เนี่ยภายใน6เดือน

0: าจารย
1: ์แต่วันนี้เราคุยกันแล้วมันขาดมาเป็นปีทีนี้สิ่งหนึ่งที่เด่นต้องการอยากจะทราบถ้าเกิดสมมติเขาให้ก็จะต้องการย้อนหลังย้อนหลังกันอีกมันก็จะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเด่นถามคำถามหนึ่งสิคะตอนที่ไปเข้าทำงานนะคะที่สพท.ตั้งแต่ 4,800 7,900 แล้วก็ขึ้นมาเป็น 15,000 ตอนนั้นเนี่ยเราไม่เอาของเขาเลยแล้วเราไปทำประกันสังคมเลยได้มั้ยคะ
2: ก็ตอนนั้นเป็นประกันสังคมอยู่ 100%
1: อ่ะ100อยู่ 100% พอเขาเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกเพราะมันนอกกฎของประกันสังคมเงินคุณได้มากกว่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
2: ก็คือเงินบำนาญเนี่ยได้มากกว่าครับอาจารย์แต่ถ้า
1: ก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้นั่นได้เยอะไอ้นี่ก็จะเอาเรียนคิดเองนะคะ
2: ถ้าเราไปเข้าเรทของมาตรา39เงินประกันสังคมที่เป็นเงินรายเดือนของเราเนี่ยมันจะถูกลดลงจากปกติครับอาจารย
0: ์
2: มันจะถูกลดลงจากปกติจากที่ผมเปรียบเทียบว่าตัวผมเองเนี่ยได้เงินประกันสังคมเป็นเงินบำนาญเนี่ย 3,400 บาทเพราะว่าผมส่งไปแล้ว190กว่างวดแต่ถ้าผมย้ายไปเป็นมาตรา39เนี่ยเงินประกันสังคมผมเนี่ยจาก 3,400 มันจะลดไปเหลือ 1,600 กว่าบาท
0: ก็มีอีกทางเลือกนึงถ้าพี่ต้องรอบำนาญชราภาพตอนอยู่55แต่ระหว่างนี้ที่เขาถูกเปลี่ยนสัญญาเนี่ยคือต้องกลับเข้าไปสิทธิ์30บาทรักษาในโรงพยาบาลรัฐซึ่งบางคนมีบุตรอันนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เงินทดแทน
2: ไม่ได้ทดแทนนะครับ
0: โอเค
2: ทุพพลภาพต่างๆเขาไม่ได้
0: สิทธิ์หายไปในช่วงเวลานี้ค่ะที่เปลี่ยนสัญญาค่ะอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาเรียกร้องตกลงสิ่งที่ต้องการคืออะไรคะจะเอาประกันสังคมแบบเก่า
2: ขออนุญาตอีกประเด็นหนึ่งในส่วนของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
2: นะครับเดิมทีเนี่ยเราเคยได้เบี้ยเสี่ยงภัยเบี้ยเสี่ยงภัยเดือนละ 2,500 บาทต่อเดือนของพี่น้องเราที่อยู่ในพื้นที่สีแดงแต่ตอนนี้พอปรับเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาบริการเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ในประเด็นของเบี้ยเสี่ยงภัยเนี่ยถูกตัดไปด้วยในส่วนนี้ก็อยากจะให้พี่สุริยะได้นำเสนอ
1: ได้ตะกอนจะถามตะนะคะตกลงเรายังเสี่ยงภัยอยู่ไหมคะประเทศไทยสงบสุขไม่มีเสี่ยงยังจะเอา 2,500 เหรอคะอันนี้เดี๋ยวถามเฉยๆค่ะกะว่าไงคะ
3: ค่ะเสียงปืนที่คุ้นชินกับชีวิตที่ไร้หลักประกันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะเสียงปืน
1: ยังมีเสียงปืนเหรอคะ
3: มีทุกวันค่ะ
1: เหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: คือเกิดจากอะไรคะผู้ก่อการหรือว่ายังไงมันไม่มีผู้ก่อการแล้วนี่ที่เห็นก็ประกาศประเทศเราไม่มีเสียงของปืนจากผู้ก่อการร้ายนะคะ
3: มีค่ะมีทุกวันใช่ค่ะเหตุการณ์ล่าสุดอยู่ที่หนูอยู่ที่โรงเรียนอยู่บ้านสมหออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะเป็นพื้นที่สีแดงอำเภอมายอล่าสุดก็คือนายอำเภอโดนเองค่ะแต่ว่าปลอดภัยดีแค่เสียงแค่หูอื้อนะคะถ้าสมมติว่าสิ่งที่จะได้กับประกันสังคมก็คือสิทธิ์ตรงนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์คือเป็นจ้างเหมาใช่ไหมคะเกิดเสียชีวิตค่าปลงศพไม่มี
2: ไม่ได้เลย
3: แต่ถ้าเจ็บนิดหน่อยถูกสะเก็ดไปโรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์ไม่ได้แต่ถ้าพิการทุพพลภาพก็ใช้ไม่ได้นี่ค่ะสิทธิ์ที่จะต้องได้ตรงนี้ส่วนเงินเสี่ยงภัยอ่ะมันเป็นส่วนที่ช่วยให้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตที่อยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจข้างอีกชิ้นหนึ่งเองค่ะ
1: เดี๋ยวเราถามรายละเอียดในสิ่งที่ไม่ได้เด้นแหมท่านดร.สังคมท่านนั่งยิ้มอยู่เด้นอยากทราบได้ไหมคะท่านพอมีข้อมูลไหมคะทำไมอยู่เปลี่ยนจากประกันสังคมไปเป็นแบบเหมาอะไรเนี่ยทำไมเราไปทำกับเขาโดยที่เขายังได้สิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ลดลงคะท่านพอทราบไหมคะ
4: ครับขอบคุณครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้โอกาสได้มาสื่อสารทำความเข้าใจไปยังพี่น้องเราทั่วประเทศด้วยทั้งสองตำแหน่งนี้นะครับทั้งธุรการและก็นักการพันโรงเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนราชการกับการศึกษาเรามากเลยนะครับและที่สำคัญก็คือสพท.เราไม่ได้เป็นผู้ที่ยกเลิกครับถ้ามีระเบียบอะไรต่างๆที่รองรับเนี่ยเราพร้อมเพราะว่าถือเป็นครอบคนในครอบครัวของเราและทำงานให้กับโรงเรียนของเราโดยเฉพาะ
1: ใครยกเลิกอ่ะ
4: เนี่ยครับตรงนี้แหละสำคัญครับเพราะว่าเราต้องดำเนินการตามมติของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐหรือคปร.
1: ยุคไหนคะคปร.
4: ก็คืออย่างเรียนเนี่ยครับว่าในแต่ละส่วนราชการเนี่ยก็จะมีของมิติของภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการที่แตกต่างกันแต่ลืมไปว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยทุกภาคส่วนทุกองค์กรต้องเข้ามาดูแลให้ความสำคัญเพราะว่าอย่างน้องธุรการเนี่ยนอกแม้ว่าเราปัจจุบันจะมี e-filing e-office อะไรต่างๆแต่น้องก็ต้องมาดูแลมาดำเนินการแทนเพื่อลดภาระของคุณครูพี่จะได้มีเวลามีโอกาสได้มาพ ุ่มเทการเรียนการสอนมากขึ้น
1: อย่างนั้นครูต้องมาล้างส้วม
4: ใช่ครับ
1: ครูต้องมานั่งทำบัญชีผอ.ทำกับข้าว
4: ครับแล้วก็มิติของน้องนักการพาโรงก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้เพียงแค่มิติของปิดเปิดไฟเหมือนกับนักการพาโรงออฟฟิศอื่นๆนะครับ
1: เป็นทั้ง
4: ช่างไฟช่างปูนช่างไม
1: ้
4: ช่
1: าง ประ ปา
4: โทรศัพท์ทุกอย่างครับ
1: ออก้าก็ปีหลังคาเขาเหรอ
3: ไม่ได
4: ้ทำพาโรงนี่ทำทุกอย่างทำซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนต่างๆนะครับดูแลและที่สำคัญก็คือในมิติของชุมชนด้วยนักการพาโรงก็เป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วได้รั้วบ้านได้อะไรมาดูแลเนี่ยสปทจะไม่ใช่เป็นปลายน้ำนะครับ
1: ท่านดร.สังคมคาเด้นเรียนถามหน่อยสิคะการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผู้ปรับสั่งการเลยหรือว่าเขาได้รู้ตัวกันล่วงหน้าไหมคะหรือยังไงคะ
3: ไม่ทราบ
4: ครับโดตามนโยบายเนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่ปี52นะครับเป็น52และสิ้นสุดโครงการเนี่ยในปี55
1: เขารู้ตัวไหมคะว่าจ้าง52หมด55รู้ตัวไหมเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะทำไงล่ะคะ
4: นี่แหละผมถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาสื่อสารว่าตามโครงการเนี่ย52ถึง55และสิ้นสุดโครงการแต่ทางสปทก็เจียดจ่ายงบประมาณทางผู้บริหารระดับสูงสปทเล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ก็เจียดจ่ายงบประมาณตรงโน้นตรงนี้มาเพื่อจ้างต่อนะครับจ้างต่อเรื่อยมา
1: จ้างต่อมีเอกสารไหมเขาว่าจะจ้างต่ออีกกี่ปี
4: อันนี้จ้างต่อตั้งแต่52 55ที่สิ้นสุดโครงการแล้วก็มาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้ยังจ้างต่ออีกโดยพฤติไหนก็คือรับผิดชอบจ่ายเขาแต่เปลี่ยนประเภทที่เขาจะได้รับผลตอบแทนถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: จริงๆพวกคุณไม่รู้เหรอเขาจ้างแค่ปี55น่ะ
3: ไม่ทราบค่ะ
1: ถ้าตอนนั้นเขาให้ออกสักก็หมดเรื่องแล้วไหมคะเราคิดจริงๆตรงนี้ใช่ไหมคะ
4: เป็นคนในครอบครัวของเราไม่ได้ใจหมายเสด็จกรรมที่จะ
1: ถูกต้องค่ะแต่บังเอิญโดยพฤตินัยเนี่ยก็คืออลุ้มอล่วยแต่นิตินัยไม่ได้มีเอกสารและไม่ได้จัดประเภทหมวดหมู่ของการประเภทของคนทำงานอย่างถูกต้องยุคนั้นท่านปลัดยุคไหนคร
4: ับ ครับคือท่านผู้บริหารเรานะครับให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ดูแลมาตลอด
1: ไม่บอก
4: น้องๆ
1: ต้องหาเอง
4: น้องๆทั้งสองตำแหน่งนี้ครับท่านขออนุญาตว่าเมื่อมีคุณสมบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นจบปตรีมีใบอนุญาตเนี่ยสามารถมีเส้นทางความก้าวหน้าไปสอบบรรจุเป็นคุณครูกรณีพิเศษได้นะครับว16ว17เดิมปัจจุบันเป็นว6ว7ของภาคใต้นะครับแล้วมีโอกาสสอบว14สอบแข่งขันคุณครูผู้ช่วยได
0: ้
4: สามารถเปลี่ยนเวเปลี่ยนเส้นทางความก้าวหน้
0: า
4: ที่เราดูแลอยู่ครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะพออาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามว่าสปทเนี่ยสรุปได้เลิกจ้างเองไหมท่านบอกว่าเป็นของคปร.ถูกต้องนะคะคปร.มีคำชี้แจงมาอาจารย์ค่ะให้หนูอ่านเลยนะ
1: อ่านเลยค่ะอ่านเลยค่ะ
0: คำชี้แจงจากคปร.ค่ะทางรายการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านให้คำตอบวันนี้กับนักข่าวของเราว่าไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเรียกร้องเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อยุติเลยเพราะว่ามีกลไกที่ต้องพิจารณาผลกระทบเรื่องของงบประมาณนี้ต้องมีคณะกรรมการร่วมกันหลายฝ่ายอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นสำนักงบประมาณต้องมาค่ะ
1: ค
0: ปร.ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรวมถึงกระทรวงการคลังด้วยตอนประชุมกรรมธิการการศึกษาล่าสุดทางกพ.ไปในฐานะฝ่ายเลขาร่วมเท่านั้นหากฟังแบบนี้มาออกรายการ3ครั้งแล้วความคืบหน้ายังเหมือนวนกลับไปที่เดิมอาจารย
1: ์ก็คือ
0: ขอพิจารณาใหม่ขอประชุมก่อน
1: แล้วจริงๆแล้วเรื่องราวที่เรานั่งคุยกันในวันนี้เด้งก็มีความรู้สึกว่าเด้งคงต้องเรียนนะคะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือท่านใดก็ตามที่รับผิดชอบเรื่องนี้เห็นเราดำเนินรายการทางไทย PBS ในรายการของเด้งแล้วก็อย่าบอกว่าพวกเรากำลังจะมากดดันหรือมากระทุ้งเรื่องนี้ให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเพราะทั้งหมด on processคำนี้ก็ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการก็คงจะไม่ได้ทอดทิ้งก็คงกำลังทำเรื่องอยู่แต่ยังไม่มีมติออกมาซึ่งเราจะไปถามว่าแล้วเมื่อไหร่อีกกี่ปีกี่ชาติจะตอบคนที่นี่เขาจะได้รู้เรื่องเรื่องก็จะไปถามแบบนี้ก็ไม่ได้อาท่านว่ายังไงท่านด็อกเตอร
4: ์ครับครับขอบคุณครับก็คือเหมือนที่ท่านอาจารย์นำเรียนก็คือว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการที่เราขอมาที่คปร.นะครับขอเราขอทุกปีอย่างของปี70เราก็ต้องขอล่วงหน้าไว้3เดือนนะครับเราก็ขอไปส่วนการจะรับอนุมัติก็อยู่ที่มติครับของคณะทำงานชุดนั้น
0: ค่ะท่านอาจารย์ฉันสงสัยนิดนึงมันเป็นสิ่งที่คาใจพนักงานที่มานั่งในวันนี้ด้วยงบที่มันมาท่านมันมาเป็นก้อนแล้วท่านมาเฉลี่ยหรือว่ามาเป็นรูปแบบไหนคะคืออยากถามถึงเพื่อความมั่นคงอะ
4: ปกติงบเนี่ยจะมาเป็นรายไตรมาสใช่ไหมครับ3เดือน3เดือนเนี่ยครบปั๊บ เนี่ยแล้วก็จะมาแล้วเราก็มาเจียดจ่ายนะครับมาจำแนกตามตำแหน่งครับ
0: เขาระบุเลยใช่ไหมคะว่างบพวกนี้มาจ้างสำหรับธุรการและพันธ
4: ุ์อันนี้เป็นงบดำเนินงานนะครับที่เราใช้ตรงนี้นะครับ
1: ก็คือเจียดจากงบอื่นเอามาใช้จ่ายสำหรับคนกลุ่มนี้เพื่อถนอมเขาไว้แล้วก็เป็นความจำเป็นที่ต้องมีท่านเหล่านี้ในหน่วยงานการศึกษาใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ม
4: ีครบทุกโรง
1: แขกของเธอไม่ได้พูดอีกหนึ่งคน
0: คุณชูเกียรติ
1: ใช่ท่านนั่งเงียบเลยเดียนเห็นท่านท่านอยากพูดอะไรท่านก็กระซิบได้เลยนะคะเดียนอยากให้พูดบ้างค่ะ
5: ก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าในที่ประชุมกรรมาธิการการศึกษาเนี่ยครับก็มีข้อสรุปมาว่าให้ทางสวทเนี่ยศึกษาข้อมูลทั้งหมดของผู้ที่รับผลกระทบในการเปลี่ยนสัญญาจ้างชั่วคราวเป็นสัญญาจ้างเหมาบริการเนี่ยครับว่าใครได้รับผลกระทบบ้างก็ตอนนี้ทางสวทน่าจะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วและนำข้อมูลพวกเนี้ยไปคุยกับคปล.ครับเพื่อหาแนวทางในการพูดคุยกันเข้ามาเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาติดตามว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วจากที่ประชุมกันที่กรรมาธิการการศึกษาไปคราวที่แล้วครับ
1: ค่ะทีนี้เรียนกลับไปถามท่านดร.นิดหนึ่งนะคะทำไมตั้งแต่ตอนแรกที่มีการจ้างนักการขึ้นมาเข้าไปในสพท.ทำไมไม่ระบุตำแหน่งเขาไปเสลยให้ชัดเจนในกพ.หรือในอะไรถึงได้จัดจ้างมันเข้าไปทำไมอยู่ๆรีบเอาเข้าไปก่อนแล้วก็เนี่ยอีหลักอีเหลือทำอะไรต่อไม่รอดเพราะเป็นตำแหน่งลอยเค้งเต้งเหมือนจอกแหนแบบนี้ค่ะเรียนถามท่านเรียนพูดตรงไหมเนี่ย
4: ดีแล้วครับ
1: ทำไมไม่ระบุเขาไปเสลยว่าเป็นข้าราชการมีสิทธิ์เป็นซีโน่นซีนี้ถ้าไม่คิดจะทำก็ไม่ต้องไปรับเขาตั้งแต่ต้นหรือไม่ก็ไปบอกเขาเลยลูกจ้างรายวันกะรับรู้นะเธอพรุ่งนี้ไม่มาเธอก็ต้องออกทันทีเธอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องก็ต้องบอกเขาไปให้หมดไหมคะเดียนคิดอย่างนี้ค่ะ
4: ครับขอบคุณครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ชี้แจงเพราะว่าเนื่องจากนโยบายนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างงานด้วยนะครับเราก็เลยจ้างเข้ามาแต่ในสัญญาจ้างก็มีระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อสัญญาปีต่อปีแล้วต้องมีการประเมินด้วย
0: ค่ะ
4: นะครับ
0: แต่ยังไงดิฉันก็อยากรู้ไม่ได้ถามเพื่อถนอมน้ำใจพี่ๆนะแต่ถามเพื่อที่จะได้รู้ข้อเท็จจริงเลยโอกาสสูงไหมคะที่ตำแหน่งนี้จะไม่มีในสพท.
4: ก็คือต้องเราเสนอไปทุกปีก็ต้องรอดูว่าอนุมัติ
1: ถ้าเขาไม่อนุมัติก็คือปีหน้าไม่ต้องมาจบเลยตัวใครตัวมันใช่ไหมคะอ๋อเราก็น่าจะรู้นะชะตาชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนเลยอะกะคะยังไงดีคะ
3: ย
1: ัง
3: ไงดี
1: ทุกท่านทราบไหมคะว่าตัวเองนั่งทำงานอยู่บนพื้นฐานของการเป็นลูกจ้างชั่วคราวค่อนข้างลูกจ้างชั่วคราวไหม
3: เป็นจ้างเหมา
1: แล้วจ้างเหมาจ้างเหมารู้ไหมคะว่าเราไม่มีความมั่นคงอยู่แล้ว
2: นี่แหละครับ
1: รู้ใช่ไหมคะ
2: จากเดิมทีที่เราเป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ย
1: ก็ลูกจ้างชั่วคราวแค่ในปีนั้นตามสัญญา
2: ก็ยังมีความนั้นคงอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับเราทำธุรกรรมต่างๆได้แต่พอไปจ้างเหมาบริการเนี่ยมันเหมือนกับว่าวันที่เราได้ทำเดือนหน้าเราจะโดนออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าจ้างเหมาบริการเนี่ยตามระเบียบของจะจ้างพรบ60เนี่ยเขาระบุเลยว่าจ้างทำของจ้างทำของเป็นภารกิจจบเรื่องก็จบกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพรบตัวนี้บังคับใช้กับผู้ที่ปฏิบัติงานมีการเข้าเวลามีนายจ้างตามคำสั่งนายจ้างมีการออกเวลาซึ่งปกติมันต้องสอดคล้องกับ 4.1 ของกฎหมายแรงงานอยู่แล้วแต่ตอนนี้สปสชก็พยายามทำทุกอย่างให้เลี่ยงกฎหมายแรงงานได้
1: ไม่เป็นไรประธานโทษแล้วคุณเสียภาษีอะไรไหมคะ
2: เสียคร
1: ับรับเต็ม
2: เสีย
1: ยังไงคะ
2: ก็หักภาษีร้อยละหนึ่งครับทุกเดือน
0: ก็เหมือนบุคคลทั่วไปที่มีรายได
2: ้
0: อาจารย์ขาแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินจากคุณชูเกียรติเนี่ยคุณชูเกียรติบอกว่าการช่วยเหลือเรื่องนี้ลักษณะของการเยียวยาแต่พี่ๆที่มาในวันนี้คืออยากกลับเข้าสู่มาตรา33อ่ะเยียวยากับมาตรา33นี่คุณไปพร้อมกันได้ไหมคะหรือมันคือคนละเรื่องเลย
5: ตอนนี้มันต้องแยกก่อนครับว่าตามข้อกฎหมายของผมตอนนี้มันจะกลับไปใช้
1: ไม่ได้
5: มันไม่ได้ครับมันเลยต้องหาทางกรรมาธิการทุกคนเนี่ยก็เลยปรึกษาหารือกันว่าจะหาทางยังไงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพราะว่าอย่างที่คุยกันปัญหาตรงนี้ความมั่นคงของชีวิตครอบครัวลูกหลานครับเมื่อวานเนี่ยผมเจอมากับตัวมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผมก็ขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณมากๆครับที่เป็นตัวแทนคุณพ่อผมเข้ามาพูดคุยนำปัญหาเรื่องพนักงานพันโรงธุรการโรงเรียน พราะตอนนี้พ่อผมแย่มากครับแล้วเราก็เลยถามแล้วหนูมาทำอะไรที่นี่ผมมารับจ้างครับ

0: หาเงินช่วยครอบครัวโอ้เนี่ยครับ
1: เน้นคิดอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าวันคือเรื่องราวเนี่ยดำเนินผ่านมาความสูญเสียมันมีมาเยอะสิ่งที่พึงมีพึงได้เราก็ไม่ได้ถ้าเราเอามากองรวมกันจากสิ่งที่เดินผ่านมามันก็อาจจะเป็นก้อนใหญ่เกินไปกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็ภาระของรัฐบาลเดียนว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตัดสินใจชักช้าอันนี้เดียนมีความคิดเองเขียนเองบนโต๊ะนี้ท่านด็อกเตอร์แล้วก็ทุกท่านอาจจะมีความเห็นแบบเดียนหรือเปล่าเดียนไม่รู้ถ้านับหนึ่งใหม่จากวันนี้เข้าประกันสังคมตั้งแต่วันนี้แต่ของเก่าตามที่เขาจะพิจารณามันคงลากมาแล้วเอาเสร็จถอยหลังกลับไปเป็นปีๆเดียนว่ายาก
2: อ
1: ันนี้เดียนคิดเองนะคะถอยแค่คนละก้าวเรียนว่าไหมคะว่าที่ผ่านมามันคือความไม่ชัดเจนของการทำงานของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาแล้วก็มีการเปลี่ยนประหลาดเปลี่ยนรัฐมนตรีผุบเข้าผุบออกชักขย้อกันแบบนี้ละค่ะมันถึงได้เกิดรอยต่อรอยรักคนมาใหม่ก็ไม่อยากขอโทษนะคะพูดหยาบหยาบฉันก็ไม่อยากรับขี้ของคนเก่าพูดหยาบหยาบนะคะแต่เป็นความจริงค่ะมันถูกต้องคนมาใหม่ก็ไม่อยากรับของเก่าคนเก่าทำอะไรว่าฉันก็ต้องไปมีความผิดด้วยเขี่ยกันไปก็เขี่ยกันมาถ้าวันนี้พวกเราพร้อมใจกันอยากให้มีตัวแทนเดี๋ยวไม่แน่ใจทางคุณจะเป็นตัวแทนไหมทำเรื่องขึ้นมาใหม่เดี๋ยวว่าน่าจะดีกว่าไหมคะน้องแป้งคิดยังไงลูก
2: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์พี่ๆที่เข้ามาในวันนี้เขามองว่าเขาเนี่ยคือกลุ่มพนักงานเดิมเป็นรุ่นพี่รุ่นเก่ารุ่นเก่ามากๆการจะปรับสัญญาควรจะปรับรุ่นน้องรุ่นน้องที่เข้ามาเติมตำแหน่งนี้ใหม่ควรจะใช้หลักเกณฑ์นี้เป็นเดือนต่อเดือนแต่คงพวกเขาไว้จนกว่าจะเกษียณอายุดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะคะ
1: ยากกระต่ายหมายจันใครก็จะยอมแม้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เดี๋ยวคิดเองนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการความมั่นคงเรามั่นคงตั้งแต่วันนี
2: ้
1: รุ่นนี้รวมกันค่ะไม่มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่เดี๋ยวคิดเองนะคะสิ่งที่เดี๋ยวพูดก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางการนับหนึ่งที่ดีกว่าไหมเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้คุณว่าไงคะ
3: ในส่วนของผู้แทนลูกจ้างแล้วกัน
1: ค่ะ
3: ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกการโรงเรียนแล้วก็พี่ๆนักการพันโลงเนี่ยผมอยากจะเป็นสารส่งต่อไปถึงคอปลอนะคร
1: ับ
3: คอปลอคือหน่วยงานที่เป็นองค์คณะที่จะพิจารณากรอบให้กับทางสปทเนี่ยได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวตามข้อตกลงกับกระทรวงการคลังข้อที่4ซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยมีการจ้างแค่3ข้อผมไปยื่นหนังสือร้องเรียนจนได้ข้อที่4มาแล้วครับ
1: ค่ะ
3: ได้ข้อที่4มาแล้วอยากจะวิงวอนไปถึงคอปลอว่าอย่างน้อยท่านน่าจะเอากรอบของคนเดิมคนที่ได้รับสิทธิผลกระทบจริงๆเนี่ยให้เอาขึ้นมาพิจารณาหน่อยให้มานั่งคุยกันว่าเนี่ยคนเดิมเนี่ยเขามีกรอบอยู่ 17,000 กว่าคนนะเนี่ยพวกนี้เขาได้สิทธิ์มาก่อนถ้าคืนก็ต้องคืนสิทธิ์เขาท่านไปคืน7588ที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีโควิดรายใหม่ที่แปะเข้ามาเป็นจ้างเหมาบริการน่ะแต่ท่านคืนให้เขาได้รับเงินเดือน19,000เนี้ยเพราะสปทไม่เคยรายงานข้อมูลจริงไป
1: โอ้ย
2: ท่านสปท
3: ผมมีตัวเลขของลูกจ้างปี68อะลูกจ้างธุรการ15,000ที่เป็นรายเดิมเนี่ย 8,500 กว่าคนแต่พอปีงบประมาณ69สปทประกาศมา 9,600 มาจากไหนอีก 1,000 กว่าคน
2: งั้นเดี๋ยวให้ท่านชี้แจงไหมคะเพื่อความเป็นธรรมท่านอยู่ตรงนี้แล้วท่านชี้แจงหน่อยค่ะ
1: โอ้ยเ
2: จ
1: ๊งหนุ่มเป็น
3: คนถ้าท่านรายงานถ้าท่านรายงานตัวเลขข้อที่จริงไปคอปลอผมว่าป่านเนี้ยพวกผมที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะได้1กรอบการพิจารณากลับมาแล้ว
1: โอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นท่านดร.คัดเรียนเชิญค่ะ
0: ครับต้องนำเรียนนี้ครับว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะที่ได้รับผลกระทบเรามีลูกจ้างแบบประเภทเดียวกันถึง22ตำแหน่งนะครับถึง22ตำแหน่งไม่ใช่น้อยนะครับ
1: ยอดเงินเป็นเท่าไหร่ล่ะ
0: 6,000 กว่าล้านครับเฉพาะกลุ่มเหล่านี้นะครับที่สำคัญก็คือปฏิคอปรลูกจ้างประจำซึ่งเราเคยมีเมื่อก่อนเนี่ยพอว่างปั๊บก็ปิดเลยครับไม่ได้รับจัดสรรคืนนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเรามีลูกจ้างประจำเป็นนักการพะโลงเป็นตำแหน่ง
1: เอาตังค์ที่ไหนอะ
0: นะครับนี่ก็นึกถึงว่าเราก็ต้องเป็น
1: ภาระของทั้งหมดกระทรวงศึกษาธิการได้งบเยอะไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงบของบทเงินเดือนครับงบลงทุนงบอย่างอื่นไม่มีเราก็พยายามบริหารจัดการ
1: ใช่เด
0: ี๋ย
1: วนี้อีเวนต์เกี่ยวกับการศึกษาก็เลิกหมดรถชงรถโชว์ก็ไม่มีการศึกษานี่ง่อยเงียบเชียวไม่มีสตังค์กันเลยเหรอใช่ไหมเหลือแต่จ่ายเงินเดือนครูเหรอคะอันนี้เรียนถามตรง
0: ก็ต้องปรับ

0: จากออนไซต์เป็นออนไลน์เป็นอะไรต่างๆ
1: ต้องปรับกันใช่ไหมคะ
2: จะไปกระทบหลายกระทรวงอาจารย์ขาเดี๋ยวขออนุญาตช่วยคำนวณให้หน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าถ้าหากรัฐยังคงจ้างพี่ๆต่อแล้วก็อยู่ในมาตรา33รัฐต้องสมทบ 5% ป่ะคะ
3: 5%
2: หนูขออนุญาตช่วยคำนวณหนูอยากรู้ว่ารัฐจะเสียเงินให้พวกพี่เนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้พี่ๆมีกี่คนคะ
3: ถ้าเป็นอัตราธุรการตำแหน่งธุรการโรงเรียนอย่างเดียวผมอิงข้อมูลของสปท.นะคร
2: ับรวมพันโรงไปด้วยเลยค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
3: ถ้าเป็นรวมพันโรงอยู่ที่ประมาณ 22,000 กลม
2: ๆ 22,000 ต้องคูณกับอะไรคะ
1: 22,000
3: ต้องแยกเป็นแบบนี้ครับเป็นธุรการโรงเรียนเงินเดือน 15,000 เนี่ย 9,600
1: 15,000 คูณ 9,000 เท่าไหร
3: ่
1: เอา 9,000 กลมๆไปก่อน
3: 9,656 คน
1: 9,656
3: อันนี้ข้อมูลนะปีงบประมาณ69ของสปท.
1: ยอดเท่าไหร่คะ
3: 750ครับต่อเดือน
2: คูณ750เท่ากับ 7,242,000 ค่ะอันนี้ต่อเลยค่ะ
1: ไม่ใช่ผิด15,000 บาทคูณด้วย 9,650
3: ไม่ใช่ครับอาจารย์ครับเขาจะสมทบแค่ร้อยละ5ก็คือ750บาทต่อเดือน
2: ต้อง750คูณด้วย
3: 96ครับอันนี้ส่วนของธุรการ
2: 7ล้านกว่าบาทค่ะ
1: 7ล้าน
3: ส่วนของธุรการโรงเรียน
1: โอเคแล้วอีกคนหนึ่ง 22,000 อ่ะ
3: ที่เหลือประมาณ 11,000 เศษ 11,000
4: ไปถึง 22,000 ลบไป 9,000
1: อ๋อโอเค
3: นะครับก็จะเป็นของนักการพันโรงที่เงินเดือน 9,000 บาท
1: 9,000 บาท
3: 9,000 บาทก็หัก325
1: 325จำนวนเท่าไหร่
3: ใช่ป่ะ325
1: 5,945 300กี่พันกี่คน450บาทกี่คนอ
3: ยู่ที่ประมาณ 11,000 คน
1: 11,000 คน
4: คูณ450ก็4
3: ตัวเลขมันจะประมาณ
2: 4ล้านค่ะ
3: ตัวเลขมันจะอยู่ที่ประมาณ 21,000 กว่าคน
1: ขอโทษนะคะทั้งหมดมันแค่11ล้านเองนะ
2: ใช่ค่ะประมาณ11ล้าน
1: 11ล้านเองทำไมมันแค่นี้เองล่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นั้นเฉพาะส่วนที่ต้องจ่าย
1: ของเขา
0: ใช่
1: แต่เป็นงบเองทั้งประเทศอ่ะ
0: ภาระของที่เราต้องจ่ายตลอดปีงบประมาณนะครับต้องคิดตรงนั้นค่าจ้างไงค่าจ้างนะครับอย่างธุรการเนี่ย 22,448 คนเนี่ยธุรการเนี่ยนะครับถ้าเป็นงบนะครับ 9,000 เนี่ยก็708ล้านเข้าไปแล้วนะครับธุรการอีกน
1: ัก
0: จัดอีกนะครับคาดว่าเนี่ย 6,326 ล้านตัวเลขกลมๆนะครับที่ต้องจ่ายทุกปี
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการพยายามเป็นกระเบียดกระเสียนไปหามาให้เพื่อถนอมตรงส่วนนี้เอาไว
0: ้
1: โดยที่ยังไม่ได้มีกฤษฎีกาหรือไม่ได้มีครม.ลงมติอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งนี้เลยใช่ไหมคะท่านด็อกเตอร
0: ์เราก็เสนอไปครับตามกรอบของในปี70ที่จะใช้อ๋อ
1: ท่านเสนอปี70เหรอคะ
0: ไม่ครับเราเสนอแล้วก็ใช้งบอย่างนี้มาตลอดนะฮะ
1: ไม่แล้วก็ขอประธานโทษตำแหน่งนี้ได้มีการพูดคุยหรือเคลียร์กันในลักษณะของทางครม.ไปไหมคะให้พิจารณาไม่มีเก็บกันไว้ตลอด
0: ไม่ครับเราเสนอผ่านไปทางรัฐบาลอยู่แล้วเพราะเป็นมติครม.คร
1: ับ แล้วก็ไม่มีคำตอบใดๆออกมาม
0: ีในช่วงของครั้งที่แล้วนะครับที่สมัยพลเอกเพิ่มพูนชื่นชอบเป็นรัฐมนตรีเนี่ยที่ทำให้เราได้นักการพลงครบทุกโรงเรียนแล้วก็ธุรการด้วย
1: ตอนแรกขอโทษเอามาแบบไหนคะเอามาเป็นแบบเหมาจ้างแบบนี้ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
3: จ้างเหมาเลยครับ
1: จ้างเหมาเนี่ยเหรอคะอ๋อท่านเพิ่มพูนให้มาก็จ้างเหมาอีก
0: แต่เมื่อก่อนไม่ได้เลยนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับ
1: ไม่มีนักการ
0: ไม่มีครับ
2: ก็คือมีตำแหน่งเพิ่มอาจารย์ก็คือเขาอาจจะมองว่าจ้างดีกว่าไม่จ้างถูกต้องไหมคะเพราะถ้าหากไม่จ้างจำนวนแรงงานที่จะตกงานในระบบสังคมนี่ก็จะมีมากขึ้นปัจจุบันก็มี 400,000 คนอาจารย์แต่ถ้าหากกลุ่มนี้ไม่ไปต่อ 20,000 คนป่ะคะก็เป็น 400,200
1: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันท่าน
3: ท่าน
1: ทราบเรื่องนี้ไหมคะเคย
3: ทางสมาพันธ์เจ้าหน้าที่การโรงเรียนแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังส
1: ือ
3: ไปพบที่พรรคเพื่อไทยมาแล้วครับแล้วก
1: ็
3: นำเรียนปัญหาโดยรูปแบบของหนังสือราชการเนี่ยให้ท่านทราบแล้วแล้วก็ได้ปรารภด้วยวาจาแล้วด้วย
1: แล้วท่านมีความคิดเห็นเป็น
3: ท่านก็รับปากว่าท่านจะดูแลให้ครับแต่ก็ยัง
1: ไปยื่นเมื่อไหร่คะ
3: ไปยื่นตั้งแต่โปรดเกล้า
1: ราคาก็ไม่กี่เดือนเอง3-4เดือนท่านเพิ่งนั่งแพร่ใจเย็นอยู่ตั้ง4ปีนะคะ
2: พี่วรวิทย์คะดิฉันขออนุญาตถามตามตรงไปแบบตรงมาเลยวันนี้พี่มาเรียกร้องเอามาตรา33อย่างเดียวหรือพี่เรียกร้องอยากให้สัญญาเป็นปีต่อปี
3: คือผมขอสรุปเป็น2ประเด็นหลักๆนะครับในข้อเรียกร้องของสมาพันธ์เจ้าหน้าที่การโรงเรียนแห่งประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายนักการพันโรงเนี่ยที่เรามีพี่น้องกว่า 20,000 กว่าคนเนี่ยข้อที่1คือเราขอกลับมาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามมาตรา33
2: คือปีต่อปีใช่ไหม
3: เสียประกันสังคมร้อยละ5เนี่ยเหมือนเดิมกลับมาให้เป็นลูกจ้าง
1: ก่อนนี่เข้าใจแต่ว่าเป็นสัญญาจ้างปีต่อป
3: ีไม่เอาจ้างเหมาบริการ
1: ปีต่อปี
3: ครับ

0: แล้วถ้าเกิดปีหน้าเขาให้ตรงนี้แล้วปีหน้ายกเลิกออกหมดตกงานต้องไปประกันตัวเองนะ
1: แล้ว
0: ฉันพูดก่อนแล้วฉันก็อ๋อก็มันก็ชัวร์อยู่แล้วก็ไม่มีเงินจะจ้างของทั้งประเทศแล้วน่ะ
1: ก็เดี๋ยวนำเรียนอาจารย์เพิ่มเติม
0: เดี๋ยว
1: ให้อาจารย์ให้ดร.ถึงคมนำเรียนก็ได้นะครับเพราะว่าสปส.ตั้งครบเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะยังไงถ้าเราจะเลิกจ้างเขาต้องตั้งห่วงรออยู่แล้วในงบประมาณต่อไป
0: เขาจะมาบอกเราเลย
2: สื่อสารกันประจำคร
1: ับ สื่อสารแต่ในส่วนของ
0: รู้กันละสิ
1: ในส่วนของในส่วนอีก2ข้อแล้วกันนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือพวกเราเนี่ยได้รับเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาลมาเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555เรากินเงินเดือน 15,000 มาเป็นปัจจุบันเนี่ยระยะเวลากว่า14ปีครับอาจารย์เราไม่เคยได้รับการปรับฐานเงินเดือนเลยแล้วก็รัฐบาลได้ปรับฐานเงินเดือนตามนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสิ้นสุดไปเมื่อพฤษภาคม68ข้าราชการพลเรือนปรับฐานเงินเดือนระดับบนระดับล่างก็สิ้นสุดไปแล้วเมื่อพฤษภาคม68ตอนนี้เข้าปีงบประมาณ69แล้วเราถ้าเรายังเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิมสิทธิ์ที่เขาปรับกันเราได้ด้วยแต่ตอนนี้เราเป็นจ้างเหมาบริการเราก็เลยโดนตัดตรงนี้ไปด้วยไม่ได้รับสิทธิ์ปรับเงินเดือนด้วยก็อยากจะถ้าได้ประกันสังคมคืนมาก็ขอให้เมตตาปรับฐานเงินเดือนให้พวกเราด้วยครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากได้
1: 14ปีเราไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนเลยครับ
3: 15,000 ตลอด
0: แต่เรียน
3: ยาวๆ
0: เรียนพูดในฐานะที่เรียนก็เป็นครูได้ไหมคะ
1: ครับ
0: เรียนเป็นครูนะคะแล้วเรียนก็เรียนจบครูด้วยเรียนมีความรู้สึกว่าพวกเราอย่าโกรธนะคะถ้าเรียนจะพูดในฐานะที่เรียนเป็นครูในวัย70กว่าเรียนว่าเป็นยุคนี้เป็นยุคที่ต่ำสุดของอาชีพครู
3: ทำไมคะอาจารย์
0: แล้วเรียนก็กำลังมองว่าอาชีพครูกำลังจะถูกเปลี่ยนไปในอนาคตเรียนไม่แน่ใจคำว่าครูจะมีอีกไหมในระยะเวลาอนาคตข้างหน้าเพราะการเรียนรู้ของผู้คนไม่น่าจะต้องเรียนรู้ผ่านจากตัวบุคคลสักเท่าไหร่ถึงอาจจะแบบคุณอาจจะพูดนะคะว่าคุณธรรมจริยธรรมสอนไม่ได้ด้วยหุ่นยนต์หรือ AIแต่เดียนก็คิดว่าก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะผลิต AI ที่จะมาสอนในสิ่งเหล่านี้แล้วพ่อแม่ก็จะต้องหันกลับมารับผิดชอบมากขึ้นเกี่ยวกับลูกเต้าของตัวเองผู้คนถึงไม่กล้ามีลูกไม่กล้าส่งลูกไปโรงเรียนระบบการศึกษากำลังลดลง เดียนไม่อยากจะพูดนะคะเดียนอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าถ้าเป็นตัวเดียนเองนะคะป้าอย่าโกรธนะลุง คือเงินเดือนก็เท่านี้สวัสดิการอะไรก็ไม่ได้ก็นั่งทนกันมาได้ตั้งหลายปีบางทีเราก็ต้องคิดแล้วนะความไม่ยั่งยืนเนี่ยเขากล้าแสดงความไม่ยั่งยืนกับคนเป็นหมื่นๆคนเนี่ยแสดงเขาต้องไม่มีปัญญาไหมคะอันนี้เรียนคิดดิ้นรนเอาตัวเองออกไปสู่นอกระบบแล้วไปหางานอย่างอื่นทำอันนี้เรียนคิดเองนะคะอาจจะดูไม่ดีเราคงต้องมองหาโอกาสแล้วค่ะความไม่แน่นอนมันมี
1: ในส่วนของสมาพันธ์เราเนี่ยเรามีพี่น้องทั่วประเทศเรามีการจุดประชุมสามัญประจำปีในทุกๆปีเราก็จะเอาข้อทุกอย่างในการขับเคลื่อนงานราชการมาคุยกันซึ่ง 108-90% เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยที่เรายังรักในอาชีพเนี่ยเพราะเราอยู่ใกล้บ้านอาจารย์ครับเราอยู่ใกล้บ้านเราได้ดูแลพ่อแม่เราได้ดูแลครอบครัวบางคนเนี่ยยอมทิ้งเงินเดือน 3-4 หมื่นที่อยู่บริษัทใหญ่ๆ
0: ไปใกล้บ้านทำงานโรงเรียนแล้วลูกก็เรียนหลานก็เรียน
1: แล้วก็ดูแลครอบครัว
0: ท่านประเสริฐเจ้าค่ะ
1: 80-90% ของเราหมื่นกว่าคน 20,000 กว่าคนเนี่ยส่วนมากเป็นประเด็นนี้ทั้งหมดครับทุกคนเลยทุ่มเทเสียสละทั้งแรงงานแรงกายก็ตามเนี่ยทุ่มเทสนับสนุนฝ่ายการศึกษาตลอด
3: อาจารย์คะแต่มันก็เคยมีข่าวดังๆหลายครั้งเหมือนกันนะคะว่าที่คุณครูเนี่ยเขาต้องเข้ามาทำงานวันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่นักการพันโรงเป็นสิ่งสำคัญบางโรงเรียนพันโรงไม่มีมีคนร้ายเข้ามาบุกทำร้ายคุณครูก็มีด้วยเสาร์อาทิตย์ต่างๆขโมยขจรก็เยอะคือทางสปท.จะไปขอความร่วมมือจากตำรวจให้มาเฝ้าที่โรงเรียนตำรวจก็น้อยเหลือเกินฉะนั้นตำแหน่งนี้จึงสำคัญ
1: ถูกต้องไหมคะอาจารย์ได้ดูข่าวล่าสุดไหมครับที่นักเรียนคว้ามีดพระไล่ฟันครูมีแต่คนไปสงสารครูไว้ครูย้ายกันเลยพิเศษไม่มีใครเชิญชมนักการพันลงเลย
0: ที่
1: โดดตัวกันนี่อ่ะ
0: เด้งก็
1: ไม่เห็นมีใครพูดถึงเลย
0: ในช่วงโควิดที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกคนก็ต่างกลับไปบ้านดูแลตัวเองครอบครัวเด้งก็ยังเห็นมีนักการนะคะที่นั่งเฝ้าอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนแทบจะล้างแล้วก็ไม่มีมนุษย์แต่นักการก็เฝ้าทุกสิ่งทุกอย่างไว้พอเหตุการณ์สงบเสร็จนักการพันลงก็ยังกลับมาน
1: ี่แหละครับ
0: นะคะ
1: เด้งที่นำเรียนให้ทราบเมื่อกี้นะ
3: ด้านหลังอยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมคะตำแหน่งอะไรกันคะขออนุญาตใช้ไมค์นะคะ
4: ครับผมสาธันแซงนะครับได้รับเกียรติจากท่านชูเกียรตินะครับเป็นอนุกรรมการการศึกษานะครับของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยอยากจะพูดณเวทีตรงนี้ว่าการศึกษาเราเนี่ย

ผมเนี่ยเป็นครูมาทั้งชีวิตนะครับเกือบ50ปีแล้วเป็นหลังเกษียณแล้วก็อยู่ในแวดวงการศึกษามาตลอดแต่เหตุฉะไหนว่ารัฐบาลเราเนี่ยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยกับการพัฒนาชีวิตคนเนี่ย

0: ีในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับชี้แจงเมื่อไหร่ก็เป็นเงินเดือนเงินพัฒนาเนี่ยน้อยค่ามากแต่ขณะที่เรามีงบประมาณอื่นๆเนี่ยเอาไปลงพื้นที่เอาไปทำสิ่งที่มันเกิดผลกระทบในเชิงบวกเนี่ยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยฉะนั้นผมเข้าใจดีว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นยักษ์ตัวใหญ่นะครับที่รับภาระเนี่ยเยอะมากและมีคนอยู่ในมือเนี่ยมาสารแต่ว่ากระบวนการจัดการเหล่านี้เราผูกยึดกับระบบการเมืองเนี่ยมานานฉะนั้นการศึกษาเนี่ยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันและช่วยเหลือทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนเนี่ยอยากให้ช่วยเคสนี้เป็นเคสเล็กๆจาก20กว่าหรืออีกหลายจำนวนประเภทของการจ้างในการบรรจุเนี่ยมันมากมายเหลือเกินฉะนั้นวันนี้เนี่ยเสียงตรงนี้จะต้องเป็นเสียงที่ดังพอที่จะให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองเนี่ยผมอยากให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายในบ้านเมืองเนี่ยกลับมาทบทวนกลับมายกร่างหรือกลับมาทำอะไรที่มันแตกต่างจากวิธีเดิมๆนะครับที่วิ่งหาตำแหน่งแล้วก็เกษียณกันไปนะครับไม่ได้ส่งผลตอบโจทย์ต่อความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยเลยขอขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากท่านพูดชัดเจนเหมือนกำลังท่านจะตัดทอต่อว่าอาชีพครูไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะครูต่างจังหวัดครูสพท.เดียนก็กำลังอยากจะพูดว่าเดียนบอกกับเดียนแล้วเดียนเป็นครูเดียนก็ไม่เห็นอาชีพครูจะเจริญเลยก็บอกเป็นครูไส้แห้งเป็นแจวเรือจ้างไม่มีอะไรดีเลยกับอาชีพครูเดียนถึงบอกนะคะว่าถ้าหากอาชีพครูไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยก็จะเอาสติปัญญาที่ไหนคะมาสอนเยาวชนให้ฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็ทัดเทียมคนอื่นเรามัวแต่ลงทุนกับเรื่องของทรัพยากรกับเรื่องอาคารสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางรถไฟฟ้าแต่ไม่เคยพัฒนาคนที่มีอาชีพครูเลยอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาแล้วตอนนี้ก็กลับมาถึงอาชีพครูอาชีพที่สนับสนุนครูก็พลอยไปด้วยแล้วนะคะเฝ้าโรงเรียนล้างส้วมปิดประตูเปิดประตูก็ทอดทิ้งพวกเขากันอีกเดียนก็มีความรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องส่งเสียงดังๆไปถึงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองละค่ะน้องแป้งว่าโอเคไหมคะ
2: ก็จริงค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่ระบบการศึกษาเด็กๆก็ไม่ควรได้รับผลกระทบด้วยหากสองตำแหน่งนวดนี้ที่มาร้องเรียนค่ะอาจารย์ค่ะเขาได้รับผลกระทบแน่นอนว่าครูอาจจะสอนประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่าเดิมเพราะฝ่ายซัพพอร์ตมันหายไปเด็กๆที่เรียนรู้อยู่ก็จะได้รับผลกระทบเป็นผลพวงไปด้วยต้องฝากสพท.ด้วยใช่ไหมคะท่านมีโอกาสที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมในฐานะที่เป็นครูมาก่อนเป็นเรียกว่าเป็นครูมาทั้งชีวิตนะครับบรรจุอยู่พื้นที่ที่กำลังสู้รบกันอยู่ทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์ผมก็อยู่มาหมดแล้วในชายแดนนะครับก็ตอนนั้นเห็นภาพไม่ต้องห่วงทีนี้ผมอยากจะสื่อสารไปยังส่วนราชการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงในผู้ที่มีบทบาทนะครับผมเห็นคลิปของญี่ปุ่นใช่ไหมครับที่นักเรียนหญิงคนเดียวรถไฟวิ่งอยู่สายเดียวเพื่อรับส่งน้องเด็กผู้หญิงคนนี้จนจบแล้วน้องไปเรียนต่อรถไฟถึงได้เลิกหยุดกิจการนั่นคือต่างประเทศที่เขาให้ความสำคัญไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังระบบของการจัดการศึกษาในบ้านเรานะครับนำเรียนว่าไม่ใช่เหมือนระบบโรงงานเป็นสายพานการผลิตทุกตำแหน่งโดยเฉพาะคุณครูที่ท่านอาจารย์ได้นำเรียนเนี่ยจึงมีความสำคัญไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะมาทดแทนคุณครูได้เพราะคุณครูให้ทั้งจิตวิญญาณการลงทุนกับเด็ก1คนเนี่ยนะครับเด็กเติบโตขึ้นมาในอนาคตไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรมานั่งอยู่ตรงนี้หรือส่วนไหนที่อยู่ในจุดสำคัญเพราะตำแหน่งที่สนับสนุนนะครับโดยเฉพาะนโยบายของท่านรัฐมนตรีเนี่ย คืนเวลาให้คุณครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กตรงนี้สำคัญเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านประเสริฐจันทร์ดวงทองในปัจจุบันซึ่งตรงนี้แหละตำแหน่ง2ตำแหน่งเหล่านี้นะครับจะมาช่วยสนับสนุนให้คุณครูได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่และให้ถือว่าทุกส่วนนะครับ all for education ท่านให้นโยบายไว้อย่างนี้ว่าต้องมาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนการศึกษาไม่ใช่ระบบสายพันธุ์การผิดตก QC ก็ว่ากันไปแต่เด็กต้องเติบโตด้วยจิตวิญญาณและองค์ความรู้ครับ
1: ค่ะโอ้ชัดเจนแต่เด่นก็ยังไม่รู้นะคะมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้อีกเมื่อไหร่จะเกิดเด่นก็มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนั้นก็เบิกได้อะไรก็เบิกไม่ได้ต้องดูแลตัวเองอันนี้เป็นคำถามที่ไม่อยากถามแต่เด่นต้องถามอะค่ะถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องไม่เป็นผลแล้วเขาก็อาจจะเลิกจ้างหมดเลยทั้งเหมาทั้งอะไรก็ไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าเขาต้องประหยัดงบราชการเด่นถามพวกเราเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือเปล่าคะกะเงียบเลย
4: ไม่ได้เตรียมตัวเลยค่ะ
1: หรอคะ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าโรงเรียนนี่คือเป็นบ้านจริงๆก็อยู่มากกว่าที่บ้าน8ชั่วโมงแล้วก็

0: นักเรียนที่เข้ามาคือรู้จักกันหมดลูกเต้าเราใครคือรู้จักกันหมดอะค่ะเพราะมันเหมือนเสมือนบ้านจริงๆนะคะมันอยู่ด้วยความผูกพันแล้วก็รักด้วยค่ะ
1: ใช่ใช่ตรงนี้แหละค่ะอาจารย์คือที่บอกว่ามาแล้วเนี่ยคือมาแล้วมันรักโรงเรียนรักท้องถิ่นรักการศึกษาเด็กๆเนี่ยวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยคือคนที่อยู่ในโรงเรียนของเราเราเรียกครูหมดนี่เราเรียกครูนะครับเรียกครูเพราะฉะนั้นความผูกพันต่างๆตรงนี้แหละที่จะช่วยเหมือนกับเยียวยาจิตใจตรงนี้ต้องเราก็ให้ความสำคัญถึงได้สปทถึงได้เจียดจ่ายงบประมาณมาดูแล
2: เข้าใจค่ะสปทเจียดจ่ายมาแต่ก็เกินอำนาจสปทใช่ไหมคะที่ว่าจะต้องทำให้เขาเหล่านี้ได้มีศักดิ์ศรีมีการรับรองแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงเหมือนกับคนในอาชีพอื่นๆใช่ไหมคะทีนี้จะทำยังไงคะท่านนั่งเงียบเชียว
3: ฟังมาก็หนักใจเรื่องผมยังติดอยู่ตรงที่ว่าที่กรรมธิการมีมติมาเรื่องที่ว่าติดตามเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยว่ามีการพูดคุยกันยังไงบ้างระหว่างสปท.คปล.ว่าจะมีการเยียวยากันเมื่อไหร่มีเรื่องระยะเวลานี้เมื่อไหร่พอจะตอบได้ไหม
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวให้น้องผู้รับผิดชอบนะครับว่าเราได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้วนะครับในตำแหน่งที่เราได้ไปประชุมวันนั้นนะครับท่านให้สกรีนออกมาว่าตำแหน่งคนเดิมเป็นยังไงคนใหม่เป็นยังไงเชิญครับ
2: ค่ะเชิญพูดได้เลยค่ะ
4: ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับรับผิดชอบงานลูกจ้างโดยตรงนะครับจากที่ไปประชุมกรรมธิการแล้วนะครับและให้รวบรวมข้อมูลโดยแยกกลุ่มประเภทจากรายเดิมที่เคยได้รับประกันสังคมกับรายใหม่ทีนี้ขอตอบคำถามนะครับว่าแต่เดิมมี 8,000 อัตราแต่ทำไมมันเพิ่มขึ้นมา 9,000 อัตราได้นี่เป็นนโยบายตอนปี62ครับที่ให้มีธุรการโรงเรียนครบทุกโรงนะครับส่วนรายเดิมที่ได้รับ 15,000ถ้าลาออกเราไม่มีการยุบตำแหน่งครับตอนนั้นแล้วมีการรับสมัครใหม่เข้ามานะครับประกอบด้วยปี62เช่นเดียวกันเราจึงมีธุรการนะครับในอัตรา 9,000 ขึ้นมาเป็นนโยบายที่ว่าให้มีธุรการครบทุกโรงนะครับแต่ตอนนั้นเราใช้งบประมาณของสปท.เองนะครับทีนี้ถามว่าการที่เราปรับเป็นจ้างเหมาเนี่ยสปท.ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบครับตามระเบียบของคปร.นะครับ66-70 กำหนดว่าห้ามมิให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณนะครับ
2: ห้ามให้ของเงิน
4: ยกเว้นลูกจ้าง4ประเภท1คือลูกจ้างชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้าง2ลูกจ้างในสถานที่ราชการในต่างประเทศ
5: ค่ะ
4: 3อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับและ4ลูกจ้างชั่วคราวที่มีข้อตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลังซึ่งจุดนี้แหละครับที่เราพยายามนะครับพยายามขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังนะครับที่จะขอปรับสถานภาพของกลุ่มลูกจ้างกลุ่มนี
5: ้
4: ซึ่งตามระเบียบแล้วต้องขอปีต่อปีและอนุมัติปีต่อปีนะครับซึ่งตามความจริงแล้วสปท.เนี่ยมีความตระหนักมากสปท.มีกลุ่มลูกจ้างทั้งหมด22ตำแหน่ง22ตำแหน่งปีที่แล้วเราขอทำความตกลงกระทรวงการคลังไปใช้งบประมาณนะครับ 12,000 ล้าน
5: ค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคำถามของคุณชูเกียรติคืออยากรู้ว่าสปท.กับคปร.ได้มีการคุยเรื่องกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือพวกเขาไหมคะหรือถ้าหากคุยแล้วเนี่ยจะแจ้งไทม์ไลน์2กลุ่มนี้ยังไงคะ
4: ตอนนี้เท่าที่คุยคปร.นะครับตอนนี้เราจะทำข้อมูลเข้าไปนะครับเราทำข้อมูลโครงการแล้วก็ทำข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่คปร.แต่คปร.ยังไม่ได้กำหนดวันประชุมให้เรานะครับ
2: ไม่มีนิวแยวอะไรเลยขอโทษนะคะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆที่ต้องถามทางสมาพันธ์ละค่ะข้อมูลที่เมื่อกี้พูดทางนี้ตรงหมดไหมคะ
6: ในส่วนของผมขออนุญาตถามในส่วนประเด็นของตำแหน่งผมแล้วกันนะครับจากที่พี่ทางสปท.ได้ตอบว่าอัตรากำลังที่1คน1โรงเรียนเนี่ยตอนนี้สปท.เรียกคืนอัตราว่างใช่ไหมครับ
4: ตอนนี้นะครับนโยบายตอนนี้นะครับคือตอนนี้เรามีธุรการอยู่ทั้งหมด 22,000 นะครับ2262อัตรานะครับ 22,000 ทีนี้นโยบายตอนนี้คือถ้าว่างลงเราให้จัดสรรให้สรรหาได้เลยครับเราขออนุมัติอัตรามา1ปีนะครับ
2: โอเคคร
6: ับตอนนี้ผมยังทำควบ2โรงเรียนอยู่ครับท่านสังคม
2: ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เดนต้องกราบ
6: ควบ2โรงเรียนอยู่
2: ตอนนี้เดนกราบขอประทานโทษทั้งทุกท่านที่มานั่งในรายการเดนวันนี้นะคะเวลาของเรามีจำกัด เดี๋ยวไม่อยากให้คุณผู้ชมที่นั่งชมรายการอยู่ฟังพวกเราออกความคิดเห็นเสร็จแล้วหาบทสรุปไม่ได้แล้วทุกท่านก็เดินทางมากะก็มาจากใต้วันนี้กลับไปตัวเปล่าๆกะก็จะบอกคุยแล้ว

0: ไม่เห็นได้อะไรเลยเราสรุปเป็นเรื่องเป็นราวกันนิดนึงได้ไหมคะเน้นฝากค่ะทางสพท.คิดว่ากำลังดำเนินการอะไรอยู่เพื่อให้พวกเขาสบายใจคะ
1: ครับขอบคุณครับตอนนี้จากที่เราไปประชุมกรรมาธิการมานะครับก็คือเราก็สำรวจแล้วก็จำแนกนะครับ
0: แล้วก็ส่งเรื่องเข้าไปหมดแล้ว
1: ไปส่งเพื่อรอดูว่าท่านประชุมแล้วท่านต้องการข้อมูลอะไรที่จะมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่หรืออะไรที่ทดแทนเพราะว่า
0: ค
1: ปร.เนี่ยต้องการให้เราที่จะไม่ว่าจะเป็นจ้างเอาท์ซอร์สนะครับนิติบุคคลหรือการโอนโรงเรียนหรือการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กเราเนี่ย 53% 15,000 โรงเนี่ยจาก 29,000 เนี่ยก็เป็นโรงเรียนไซส์เล็ก
0: ก็เดี๋ยวก็จะยุบลงไปเรื่อยๆเท่าที่เรียนทราบใช่มั้ยคะโยกย้ายก็ไปทํางานในหน่วยงานอื่นสพท.ทําได้ใช่มั้ยคะ
1: ก็เราก็มีมาตรการในการควบรวมแล้วก็พัฒนาคุณภาพ
0: เรียนฝากค่ะพอดีจะหมดเวลานะคะยังไงก็ตามนะคะเรียนขอเป็นกำลังใจให้อดทนมาได้นานเป็นปีแล้วเราก็คงต้องอดทนกันต่อในฐานะที่เรียนเองก็เป็นครูนะคะก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะคะคุณผู้ชมคะอาชีพครูเป็นอาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะครูคือคุณแม่คนที่สองนะคะพ่อแม่บังเกิด9ถัดจากแม่บังเกิด9ก็เป็นครูค่ะเรียนขอฝากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะช่วยดูแลอาชีพอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยนะคะเรียนกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ค
0: ุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะวันนี้พวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาหลุนโซโล่ยื่นเอกสารยืนยันตัวตนถึงกระทรวงการต่างประเทศผ่านในอำเภอนะคะเพื่อเร่งพาร่างของฮาหลุนกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในไทยค่ะพี่สาวและญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาหลุนโซโล่เข้าพบกับนายวิรัตราชาลีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารยืนยันตัวบุคคลของฮาหลุนโดยฝ่ายทะเบียนอำเภอได้จัดทำแบบฟอร์มตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดพร้อมลงนามรับรองโดยนายอำเภอและจัดส่งผ่านทางออนไลน์ไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อมอบอำนาจประสานงานเคลื่อนย้ายร่างกลับไทยเบื้องต้นทางญาติทราบว่าทางการจอร์เจียยังไม่ได้ชันสูตรพลิกศพนะคะเพราะต้องรอเอกสารสำคัญดังกล่าวก่อนนายสมพงษ์เป็งสุขลุงของฮาหลุนบอกว่าหากผลชันสูตรออกมาไม่ชัดเจนญาติอาจจะพิจารณาให้มีการผ่าชันสูตรซ้ำอีกครั้งในประเทศไทยส่วนกรณีที่มีแฟนคลับและผู้ใจบุญต้องการร่วมช่วยเหลือทางญาติย้ำว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้รอการจัดการเรื่องศพและพูดคุยกันภายในครอบครัวก่อนค่ะศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องกรณีบริษัทเอกชนแบนพาราคอตและคอไพริฟอสนะคะโดยศาลชี้ว่าเป็นประกาศที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วและเป็นการใช้ดุลพินิจเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนค่ะศาลปกครองกลางนัดฟังคำพิพากษาคดีบริษัทซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นจำกัดบริษัทผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและมูลนิธิชีววิถีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำหนดให้สารพาราคอตและคอไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ห้ามผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลมาตั้งแต่ปี2563นะคะและผลของคำพิพากษาของศาลในวันนี้คือการยกฟ้องส่งผลให้การแบนพาราคอตและคอไพริฟอสยังมีผลบังคับใช้ต่อไปส่วนอีกคดีศาลมองว่าคำสั่งของกรมวิชาการเกษตรที่บังคับให้เอกชนต้องเรียกคืนและทำลายสารพาราคอตนั้นเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน

116ล้านบาทให้แก่บริษัทเอกชนผู้ฟ้องคดีจากเหตุดังกล่าวค่ะอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับหิ้วของและถูกจับที่สนามบินในข้อหานำยาเสพติดเข้าประเทศนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างประสานตัวกลับไทยค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นจากทางอัยการประเทศญี่ปุ่นว่าสั่งไม่ฟ้องนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีที่รับจ้างหิ้วของไปญี่ปุ่นแล้วถูกจับในคดีนำยาเสพติดเข้าประเทศเมื่อวันที่12กรกฎาคมหลังพบไอซ์บรรจุอยู่ในซองกาแฟที่รับจ้างหิ้วนะคะขณะนี้อัยการจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการผลักดันนางสาวจุฑาทิพย์กลับไทยค่ะโดยเหตุผลสั่งไม่ฟ้องยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนนะคะแต่คาดว่ามาจากกรณีที่นางสาวจุฑาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของยาเสพติดประกอบกับให้การที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นส่วนเรื่องการเดินทางกลับไทยต้องรอขั้นตอนเอกสารของตม.และทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะซึ่งเวลาเร็วกว่าไทยอยู่2ชั่วโมงรวมถึงต้องประสานเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยในการช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศส่วนการขยายผลในไทยพบความเชื่อมโยงว่าไอซ์ล็อตนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชาวเวียดนามที่ซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่ตำรวจสน.บางยี่ขันจับกุมไว้ได้ก่อนหน้านี้ค่ะทั้งหมดนี้คือทันข่าว15นาฬิกานะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา16นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ในแต่ละวันค่ะเราใช้ร่างกายไปกับการรับประทานอาหารการทำงานรวมถึงการพักผ่อนนะคะถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะใช้เวลาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและพักผ่อนอย่างเพียงพอแต่เคยสังเกตไหมคะบางคนร่างกายยังส่งสัญญาณของความเหนื่อยล้าออกมาอยู่เลยนั่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราทำอะไรเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมแต่หมายถึงว่าต้องทำเวลาไหนด้วยเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะมีนาฬิกาชีวภาพ24ชั่วโมงแต่ละช่วงเวลาเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานแตกต่างกันค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำให้เกิดสมดุลของการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้นะคะวันนี้รายการคนสู้โลกเดลี่ค่ะพาไปติดตามกิจกรรมการอบรมรู้จักเวลาทองของร่างกายเพื่อสุขภาพที่สมดุลนะคะที่จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจค่ะรวมถึงเชิญชวนผู้เข้าร่วมมาลงมือปฏิบัติจริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไปติดตามกันค่ะแต่ช่วงเช้าประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปที่สนใจการดูแลสุขภาพแม้แต่ละคนจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือความตั้งใจที่จะเรียนรู้ดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะหัวใจสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้คือการทำให้เรื่องที่หลายคนคิดว่ายากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายค่ะผ่านการอธิบายถึงเวลาทองของร่างกายซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตประจำวันเข้ากับการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย
1: คือรู้จักเวลาทองของร่างกายเพื่อที่จะให้สุขภาพของเราได้เกิดการสมดุลใช่ไหมคะจริงๆก็ใช้คอนเซปต์ของนาฬิกาชีวิตเข้ามาค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคค่ะในโครงการนี้ที่เรานำความรู้เรื่องนาฬิกาชีวิตมาให้ผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็จะเป็นการให้ความรู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาผู้สูงอายุควรจะปฏิบัติตัวแบบไหนเพราะว่าบางท่านเขาอาจจะไม่รู้ว่านาฬิกาชีวิตคืออะไรควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเวลาไหนใช่ไหมคะพอเราได้ให้ความรู้ไปแล้วผู้สูงอายุท่านก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับนาฬิกาชีวิตเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดได้นั่นเองค่ะช่วงเวลาสำคัญนะคะที่หมอมองว่าสำคัญมากที่สุดคือช่วงเวลาของตับค่ะก็คือช่วงเวลาตีหนึ่งจนถึงตีสามเป็นเวลาของตับเขาทำงานนะคะซึ่งเวลานี้ค่ะควรจะหลับให้สนิทเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเกิดการรักษาซ่อมแซมและฟื้นฟูนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้นอนหลับในช่วงเวลานี้หรือบางท่านอาจจะรักการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุบางท่านใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าดื่มแอลกอฮอล์และไม่ได้หลับในช่วงเวลานี้ค่ะก็จะยิ่งทำร้ายสุขภาพตับเป็นอย่างมากค่ะถ้าหลักๆเลยค่ะจริงๆเป็นห่วงเรื่องของกลุ่มวัยทำงานค่ะเพราะว่ากลุ่มวัยทำงานเนี่ยค่ะเขาจะมุ่งเป้าในการทำงานใช่ไหมคะจนบางทีอาจจะมีการแอบละเลยเรื่องของดูแลสุขภาพนิดนึงอาจจะไม่ได้ทานอาหารทานข้าวได้ตรงเวลาใช่ไหมคะบางทีมื้อเที่ยงไปทานบ่ายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพออย่างที่บรรยายไปเมื่อสักครู่พอถึงเวลาบ่ายแล้วก็เป็นการทำงานของอีกวัยอวัยวะนึงแล้วซึ่งก็เกิดการเสียสมดุลได้ค่ะสิ่งที่หมอคาดหวังในการบรรยายวันนี้ใช่ไหมคะก็คืออยากให้ผู้ที่ฟังบรรยายในวันนี้ค่ะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนำนาฬิกาชีวิตหรือว่าเวลาทองของร่างกายอันนี้ค่ะไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะอย่างน้อยท่านที่นำไปปรับใช้ก็จะไม่ได้เกิดโรคที่ร้ายแรงในอนาคตค่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวใช่ไหมคะก็เขาจะมีคุณหมอประจำตัวดูแลอยู่แล้วซึ่งสามารถอิงตามคุณหมอประจำตัวได้เลยเพราะว่าบางท่านอาจจะทานอันนี้ไม่ได้ทานแป้งเยอะไม่ได้ก็ให้ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอประจำตัวแนะนำได้เลยค่ะ
0: แม้นาฬิกาช ชีวภาพจะเป็นกลไกที่ทำงานตามธรรมชาติแต่ในปัจจุบันพฤติกรรมของคนจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาหรือพักผ่อนไม่เพียงพอล้วนทำให้จังหวะการทำงานของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของร่างกายจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันค่ะคำถามต่อมาก็คือเราจะนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะภายในห้องอบรมผู้เข้าร่วมเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่ฟังเท่านั้นแต่ยังมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำปัญหาสุขภาพของตัวเองที่พบในชีวิตประจำวันค่ะมาแลกเปลี่ยนด้วยสะท้อนว่าแม้จะเคยได้ยินคำแนะนำเรื่องการนอนให้เพียงพอหรือการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะแต่เพิ่งเข้าใจในวันนี้ว่าเวลาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการทำงานของร่างกาย
2: ประทับใจมากเลยค่ะที่มาวันนี้ได้สิ่งที่ดีๆไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเพราะเรามาดูนาฬิกาชีวิตโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองคือดีมากถ้ามีอีกให้ชวนมาอีกนะคะ
3: ประโยชน์มากครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับของผู้สูงอายุเองแล้วก็สามารถไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือคนในครอบครัวได้นะครับทั้งนาฬิกาชีวิตแล้วก็ตอนช่วงท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องของการนำสมุนไพรแช่มือแช่เท้านะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้สุขภาพคือโดยภาพรวมแล้วคือสุขภาพกายดีขึ้นแต่ว่าเมื่อสุขภาพกายดีขึ้นสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยคือพอมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับมีคุณค่ารู้สึกมีศักดิ์ศรีที่จะอยู่ต่อไปอย่างดีครับไม่รู้สึกว่าเป็นภาระของคนอื่นนะครับเพราะเมื่อสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีครับช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเนี่ยจะมีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าร
4: ู้สึกดีใจที่มาโครงการของเทศบาลสุรศักดิ์ค่ะก็

0: ครงการอย่างนี้มาบ่อยๆเพื่อให้เราดูแลสุขภาพในวัยอายุที่เราสูงสูงกันขึ้นๆแล้วเนาะหลังกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้จากคุณหมอเนาะนาฬิกาชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะการออกกำลังกายก็จะเอาไปใช้ได้จ้ะในชีวิตประจำวันได้เลยจ้ะก็ดีใจที่ทางเทศบาลมีโครงการแบบนี้มาสอนบ่อยๆทั้งแผนจีนและแผนไทยปีนึงก็มีสักประมาณ3ครั้งก็ยังดีเพราะว่าเราจะมีประชุมกันบ่อยๆอยู่แล้วเนาะถ้าคนไหนที่ได้ดูได้อยากรู้ก็มาที่ตามเทศบาลที่เขาจัดได้เลยจ้ะโครงการทุกตัวที่ทางเทศบาลขนมาจัดมาให้เนาะมันก็มีแต่สิ่งดีๆมาให้จ้ะ
1: ภาคทฤษฎีแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านเวิร์กช็อปการทำถุงแช่มือแช่เท้าสมุนไพรเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและสามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้

0: ียนรู้ตั้งแต่การเลือกสมุนไพรการผสมส่วนประกอบการบรรจุลงในถุงผ้าไปจนถึงการใช้วิธีการใช้งานที่ถูกต้องกิจกรรมเล็กๆนี้ไม่เพียงสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันแต่ยังช่วยให้ทุกคนเห็นว่าการดูแลสุขภาพสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวค่ะ
1: ถุงแช่มือแช่เท้าใช่ไหมคะหลักการของเราก็คืออยากให้ผู้เข้าร่วมผู้นำไปใช้ค่ะนำไปแช่มือแช่เท้าเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเราแนะนำให้ใช้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาของซานเจียวคือช่วงเวลา3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มในการแช่เท้าเพราะว่าเวลานี้จะทำให้เลือดลมไหลเวียนความอบอุ่นที่ได้จากการแช่มือแช่เท้าก็จะไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่นๆค่ะวันนี้สมุนไพรที่เรานำมาใช้ค่ะจะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4 ตัวค่ะใน2 ตัวจะอยู่ในกลุ่มที่ช่วยในการนอนหลับค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่นอนหลับยากสามารถใช้สมุนไพร2 ตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายมีกลิ่นหอมช่วยในเรื่องการผ่อนคลายค่ะส่วนอีกตัวนึงค่ะจะเป็นตัวสมุนไพรที่สำคัญมากๆคืออาเยตัวนี้จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเพิ่มการไหลเวียนให้กับร่างกายนั่นเองค่ะกิจกรรมถุงแช่เท้าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะหมอรู้สึกว่าประชาชนเขาได้เข้าถึงความรู้และก็ได้รู้ว่าทำไปแล้วเกิดประโยชน์อะไรอ๋อเขาต้องดูแลชีวิตประจำวันของเขาแบบนี้นะก็ตอนนี้วันนี้บรรยายไปแล้วก็น่าจะทุกท่านน่าจะเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักสมุนไพรที่นำมาใช้ในวันนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: สูงอายุการมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปบอกต่อให้กับคนในชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที
2: ่คือก็ถ้าทำเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีชีวิตสุขภาพที่ดีสามารถอยู่ในครอบครัวในสังคมได้แบบช่วยตัวเองได้ดีที่สุดมากที่สุดแล้วก็อยู่อย่างรู้สึกว่ามีคุณค่าที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็มีศักดิ์ศรีที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใส่ใครมากช่วยตัวเองได้มากโดยนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็คืออยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้ออกจากบ้านนะครับมาพบปะเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันมารับความรู้ที่ทางเทศบาลเนี่ยจัดให้ครับหรือเผยแพร่หรือว่าบางทีก็ออกไปตามชุมชนอะไรเงี้ยเพื่อให้เขามีความสุขครับมีความสุขในวัยอันสมควรไม่ซึมเศร้าไม่รู้สึกว่าหดหู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานของโรงพยาบาลหัวเฉียวที่ได้มาให้ความรู้ได้มาแนะนำนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้นำกลับไปใช้ได้ในการพัฒนาตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนฝูงรอบข้างแล้วก็คนในครอบครัวด้วยครับ

สริมสุขภาพที่ดีของประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวค่ะแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมกันผลักดันกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ออกกิจกรรมนี้มันก็มีประโยชน์อะเนาะในเรื่องของผู้สูงอายุเราก็ได้ทำกิจกรรมนี้มานานแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างและประชาชนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยมากในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เนี่ย 276.98 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรแสนประมาณ 160,000 คนเศษถามว่ามาจากไหนมาจากทุกภาคของประเทศไทยเฉพาะเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เนี่ยมีภาษาไทยแต่หลายสำเนียงเท่าที่สัมผัสอยู่เนาะแล้วก็ลูกหลานมาทำงานแถวนี้ฐานะมั่นคงขึ้นได้มีกิจการมากขึ้นก็ไปรับเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วยเพราะนั้นย้อนหลังไป30ปีที่แล้วที่ผมเข้ามาทำงานเนี่ยผู้สูงอายุเหล่านั้นน่ะก็เกิดเหมือนกับคนเกษียณอายุแล้วเราก็ไปเยี่ยมตามบ้านก็ไปเจอคนที่อยู่แบบเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรอ่ะบางคนก็ซึมเศร้าบางคนก็เหม่อลอยบางคนก็ไม่มีอะไรทำก็ตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาพอตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาเราก็ประชาสัมพันธ์ให้เขาได้มาสมัครเราก็ได้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเนี่ยคิดทำโครงการขึ้นมาทำโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆทุกวันนี้ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นน่ะไม่อยู่ติดบ้านพอรู้ว่ามีกิจกรรมก็จะออกมาหนึ่งอบรมโภชนาการอาหารอบรมการออกกำลังกายอบรมหลายๆอย่างในเรื่องของการอบรมเชิงวิชาการบ้างสันทนาการบ้างประมาณนี้ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นอะลืมไปว่าฉันแก่แล้วลืมไปก็มีการเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุมีครูมาสอนนะมีอาจารย์เราก็เชิญมาว่าใครมีฝีมือดีมาสอนเรื่องสันทนาการทำให้เขาเนี่ยมีการขยับร่างกายออกกำลังกายบ้างประมาณนั้นทำให้เขาได้มีชีวิตเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งโภชนาการอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะตั้งแต่ย้อนหลังไปเนี่ยนะเขาเป็นสาวๆเป็นหนุ่มเขาบริโภคอาหารยังไงเขาก็เดิมเขาก็บริโภคอาหารอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตับไตไส้พุงที่เขาบริโภคไปเนี่ยมันโอเคไหมแต่พอมาบ้านปลายชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะไปกินอย่างเดิมเนี่ยไม่ได้ก็มีนักโภชนาการอาหารเนี่ยปรับอบรมให้แล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุอ่ะมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านได้แล้วก็ถ่ายทอดกันว่าอดีตที่ผ่านมาเคยอยู่ยังไงเลี้ยงลูกมายังไงก็มีความแลกความคิดเห็นกันในระหว่างที่มีการประชุมที่นี่เรามีกิจกรรมบ่อยนะมีกิจกรรมบ่อยๆโดยเฉพาะโรงเรียนผู้สูงอายุเวลานี้ของเราพัฒนาไปไกลแล้วนะครับปัญหาหลักผู้สูงอายุนี่ของเราไม่มีโรคระบาดเนาะแต่ว่าผู้สูงอายุที่ก่อนที่จะเข้ามากับชมรมเนี่ยมีอยู่3ประเภทประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ประเภทที่อยู่บ้านเฉยๆที่แบบไปไหนไม่ได้ประเภทติดเตียงก็มีด้วยในขณะนี้มันมีหลายประเภทแต่ที่เราก็ประชาสัมพันธ์แล้วมีทีมงานของกองสาธารณสุขเข้าไปเยี่ยมบ้านไปดูแลอันไหนที่มาไม่ได้เราก็ไปดูแลหรือว่ามีแจ้งมาว่าบ้านนี้มีคนติดเตียงเราก็มีอุปกรณ์ให้เตียงอุปกรณ์ส่วนควบของคนแบบที่แบบขับเคลื่อนไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราให้พยาบาลไปดูแลส่วนคนที่เข้ามาสมัครเป็นชมรมผู้สูงอายุเราก็มีการประชุมกันครั้งนึงก็หลายร้อยคนอยู่แล้วก็คนที่มีความสามารถที่จะไปถ่ายทอดที่การอบรมไปได้เนี่ยเราก็แนะนำให้เขาเนี่ยไปทำกิจกรรมในพื้นบ้าน

0: โดยเฉพาะเรามีพยาบาลได้ลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เราได้มีกิจกรรมหัวเฉียวแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับเรื่องตัวนี้ไปแล้วก็เอาบทบาทหน้าที่ตัวนี้ไปขยายความส่วนใหญ่แล้วเราจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปขยายความว่าการอยู่อย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะแบบบางคนนี่ไม่รับนะผู้สูงอายุบางคนไม่รับเราจะต้องไปอธิบายให้เขาอะเขาถึงจะอ่อนลงมาแล้วก็ถึงจะรับวัฒนธรรมเดิมๆเขาอยู่แบบชาวบ้านนะบ้านๆแข็งๆบางคนอะฉันเคยทำของฉันมาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ไม่มีที่ว่าจะมีการโอนหย่อนผ่อนปลนอะไรแบบแต่พอเวลามีเจ้าหน้าที่ไปแล้วไปแนะนำอันนี้เขาจะอยู่ได้แล้วก็ทำให้วิถีชีวิตเขาดีขึ้นในการป้องกันเชิงลุกเราก็โดยพยาบาลเนี่ยลงไปสำรวจว่าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยมีความต้องการประมาณนี้แต่ถ้าป่วยจริงๆก็ต้องไปหาหมอแต่ก็ต้องไปพบแพทย์แต่คนที่ยังขับเคลื่อนได้หลังจากที่อายุ60ปีเนี่ย อายุ60ปีเขาจะมาที่กองสวัสดิ์เนาะมาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแนะนำให้ไปเข้าชมรมผู้สูงอายุซะแล้วทีนี้แผนป้องกันก็พูดไปแล้วเนาะแผนป้องกันเราคือเอาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ว่าบ้านนั้นเขาติดเตียงด้วยสาเหตุบ้านนี้เขาไม่สามารถขยับเขยื่อนได้โดยสาเหตุที่ความเป็นมาของเขาที่เราเก็บข้อมูลไว้เนี่ยมาเป็นวิทยาทานว่าถ้าเราอยากจะติดเตียงแบบเขาเราก็ต้องปฏิบัติอย่างเขาขี้เกียจไม่อยากขยับเขยื้อนไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเราอยากจะอยู่แบบแมนๆหรืออยู่อยากแบบคนทั่วไปตามปกติเราต้องฝนขวายแล้วก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวแล้วโดยเฉพาะมีการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนเปิดงานแล้วก็กำชับว่าต้องดูให้กบคาบนะวิทยากรที่เรามาน่ะที่มาจากกรมบ้างมาจากวิทยาลัยบ้างมาจากหลายๆสถานที่ที่เขาทำงานกันอยู่เอามาเผยแพร่ความรู้ให้เพราะว่าวิธีการป้องกันจริงๆแล้วนะถ้าเราไปป้องกันในครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวเราทำไม่ได้ก็ใช้ภาพรวมเอาวิทยากรมาแล้วให้วิทยากรเนี่ยเป็นคนพูดว่าสาเหตุที่จำเป็นต้องมาเนี่ยหนึ่งโภชนาการการออกกำลังกายการขับเคลื่อนการขยับการสันทนาการหลายๆอย่างที่จะทำให้เขาเนี่ยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีการอบรมก็เหมือนกับแบบก็เหมือนคนเราทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็เลยไปอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในการอบรมนั้นดีที่สุดแล้วก็มีการสังสรรค์เรื่องสันทนาการเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับลืมบ้านอ่ะพอได้มาอยู่เข้ากลุ่มแล้ววันนี้มีสันทนาการก็สนุกเฮฮาไปวันหนึ่งแล้วทำให้ติดใจแล้วก็จะสอบถามว่าเมื่อไหร่มีอีกจะตั้งงบประมาณไหมอะไรเงี้ยก็หัวเฉียวก็มาอยู่ตรงนี้นานแล้วเนาะก็ต้องขอบคุณด้วยถ้ามีนโยบายในการที่จะมาช่วยกันดูแลสังคมทางเราก็ยินดีนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนก็แลกความคิดเห็นกันเรามีกำลังคนเขามีกำลังวิชาใช่ไหมฮะพอมีกำลังวิชาเราก็อยากจะได้วิชาความรู้ที่มาแนะนำให้ผู้สูงอายุเราเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นเพื่อได้เซฟต้นทุนของรัฐบาลพอมีฉะนั้นแล้วผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการอบรมหรือไม่ได้รับความรู้ไปเนี่ยเราต้องใช้เงินงบประมาณเนี่ยไปดูแลเนี่ยเยอะมากก็ต้องขอบคุณหัวเฉียวนะที่ว่าได้เห็นความสำคัญของท้องถิ่น
1: ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อองค์ความรู้ถูกถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่ายประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณผู้ชมทุกคนหันมาเข้าใจและใส่ใจเวลาทองของร่างกายเพื่อนำไปดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะและคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาของรายการคนสู้โลก Daily แล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
1: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดต

0: ประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2 สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS

0: ีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับดอกกระเจียวสีส้มบานสะพรั่งทั่วผืนน้ำตกพาเจริญจังหวัดตากจัดฤดูฝนปีนี้ออกดอกมากกว่าทุกปีนักท่องเที่ยวแห่ชมตลอดวันตำรวจสภ.เมืองนครนายกสุดขยันหลังออกเวรทำอาชีพเสริมขายหมูกรอบตามตลาดถนนคนเดินและตลาดนัดสร้างรายได้สรรสนีพรวิไลพาไปดูเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีปรับพื้นที่สวนไม้ผลปลูกอะโวคาโดเป็นสวนแห่งแรกของพื้นที่ราบภาคกลางขายทั้งผลและกิ่งพันธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ที่นี่เป็นสวนน้ำนะครับแต่ว่าเป็นสวนน้ำจากธรรมชาติเลยเพราะว่ามีสระน้ำเนี่ยผุดขึ้นมากลางสวนปาล์มน้ำมันนะครับเจ้าของก็เลยเห็นศักยภาพนะครับว่าจะต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงรายได้เข้าชุมชนได้ครับสระน้ำผุดทุ่งสูงหรือว่าโอเอซิสกระบี่ครับอยู่ที่บ้านทุ่งสูงตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในโลกโซเชียลนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับเดินทางมาท่องเที่ยวกันเยอะเลยบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับนี่เป็นการพลิกสวนปาล์มสู่แลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ของกระบี่นายด้นพัฒนาพิชัยเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันเล่าว่าน้ำผุดที่นี่ครับที่นี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผุดจากใต้ดินแล้วก็ใสสะอาดและเย็นตลอดทั้งปีด้วยครับจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนน้ำธรรมชาติเก็บค่าบริการเข้าคนละ60บาทนะครับภายในพื้นที่ก็จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับครบครันนะครับทั้งร้านอาหารตามสั่งเครื่องดื่มห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชายหญิงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
1: สระนี้ก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วครับแล้วพอดีผมก็มาเจอที่คนงานก็มาใช้กันก็เลยคิดเราทำไงมันเกิดประโยชน์และมีคุณค่าครับธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราแล้วเราก็เติมสีเข้าไปครับก็เลยเป็นสระน้ำผุดวันนี้ครับจุดกำเนิดนี่มีหลายจุดนะครับแต่เราเอาจุดที่ใหญ่แล้วก็เอาน้ำที่ผุดขึ้นมามาลงสระพอลงปุ๊บมันก็จะร่อนออกไปโดยธรรมชาติครับ
2: ครับและลักษณะของน้ำได้ตรวจพิสูจน์บ้างแล้วยังครับ
1: น้ำเอาไปตรวจพิสูจน์แล้วครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: ครับผมเป็นน้ำเย็นหรือน้ำร้อนครับ
1: น้ำเย็นครับ
2: ครับ
1: เปิดมาเดือนพฤษภาครับ
0: ในอนาคตนะครับมีแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรอย่างครบวงจรนะครับเตรียมจัดทำลานกลางเต็นท์กิจกรรมขับรถ ATV รวมถึงฟาร์มกวางแพะแล้วก็ควายครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีเกษตรควบคู่ธรรมชาติแล้วก็เล่นน้ำกันได้ครับใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมสายพังงากระบี่นะครับจากแยกนาเหนือมุ่งไปสักประมาณ7กิโลเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสวนปาล์มน้ำมันอีก800เมตรก็จะถึงพื้นที่บริเวณสระน้ำผุดทุ่งสูงสวนน้ำแห่งใหม่ที่นี่ครับไปเที่ยวที่น้ำตกกันบ้างครับเป็นน้ำตกพาเจริญที่จังหวัดตากและช่วงนี้สวยเป็นพิเศษด้วยเพราะว่ามีดอกกระเจียวที่เป็นสีส้มบานสะพรั่งนะครับยังมีเวลาให้ไปเที่ยวชมกันได้อีกช่วง 1-2 เดือนนี้ครับดอกกระเจียวสีส้มนี่ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเลยนะครับแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าราชินีดอกไม้แห่งตะวันตกปีนี้ดอกกระเจียวสีส้มออกดอกเยอะกว่าทุกปียังเห็นได้ชัดเลยรับเบ่งบานเป็นกลุ่มใหญ่และสามารถชมได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละปีครับส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่รับเดินทางมาเยี่ยมชมและบันทึกภาพความประทับใจส่วนน้ำตกพาเจริญเองปีนี้นะครับช่วงนี้น้ำเยอะนะครับสายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาตามชั้นหินช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเลยครับสำหรับการเดินทางมาเยือนอำเภอพบพระได้ชมทั้งน้ำตกพาเจริญที่มีสายน้ำไหลเต็มทุกชั้นและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวครับยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนผู้ประกอบการร้านอาหารร้านกาแฟร้านจำหน่ายของฝากและสินค้าชุมชนต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับ
3: จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเที่ยวชมน้ำตกพาเจริญนะครับซึ่งแล้วได้เปิด การท่องเที่ยวครับตั้งแต่วันที่16มิถุนาที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ครับช่วงฤดูฝนน้ำตกค่อนข้างจะเยอะสวยงามนะครับตลอดจนมารับชมดอกกระเจียวสีส้มที่มีแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอพบพระซึ่งตอนนี้นะครับโอ้บานสะพรั่งสวยน่าชมครับ
4: ครับนอกจากมาเที่ยวน้ำตกในช่วงนี้นะครับท่านก็ยังได้มีการรับชมสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่มาจำหน่ายในช่วงนี้นะครับซึ่งผลผลิตค่อนข้างเยอะครับตรงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะโวคาโดนะครับซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ดังมากมายในพื้นที่อำเภอพบพระของเรานะครับแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่พี่น้องประชาชนปลูกกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองข้างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดอย่างเดียวนะครับมันมีทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนที่นี่ก็มีนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลนะครับ
0: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นแล้วก็ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวรับช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยไม่ไปเด็ดดอกไม้ไม่ทำลายดอกกระเจียวและพันธุ์ไม้อื่นๆด้วยครับรวมถึงขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้ามาท่องเที่ยวด้วยเพื่อช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้ให้สมบูรณ์จะได้มีไว้ให้เที่ยวให้ดูกันได้นานๆครับใครที่อยู่ในวัยใกล้จะเกษียณนะครับอีกสัก 2-3 ปีลองหาแนวทางอาชีพเสริมที่อยากจะทำหลังเกษียณกันหรือยังนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างของคุณครูรายหนึ่งนะครับใกล้จะเกษียณแล้วครับอีกแค่ประมาณไม่กี่เดือนนี้เองนะครับที่จังหวัดพะเยาก็เลยหันมาใช้พื้นที่บ้านนะครับทำเกษตรพอเพียงปลูกไม้ผลดอกไม้สวยงามต่างๆขายเป็นรายได้แล้วก็เปิดให้เรียนรู้ด้วยครับบัวดินที่เป็นไม้ประดับที่กำลังได้รับความนิยมนะครับมีทั้งสีเหลืองขาวชมพูเหล่านี้ขายได้ทั้งต้นหัวพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์เลยครับสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนี่ปลูกจากการวางแผนของคุณครูนิตยาชัยวุฒินะครับเป็นครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาใช้เวลาว่างวันหยุดตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับพลิกพื้นที่ว่างภายในบ้าน3งานนะครับมาทำเกษตรผสมผสานเพื่อเตรียมความพร้อมชีวิตหลังเกษียณอยู่ที่บ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับ
5: ถ้าอู้ถึงนั่นแหละเจ้ากระทำตั้งแต่เป็นโคกเกษตรนะเจ้าเนาะเริ่มตั้งแต่เป็นโคกเกษตรเสาฮีดมาก็มาทำที่หลังบ้านเนี่ยเจ้าทำด้วยที่ว่าก่อยๆปลูกไปเดี๋ยวจะปลูกไปแล้วเสร็จแล้วปลูกแล้วก็ขายผลผลิตเนาะมันก็มีหลายอย่างอยู่ทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชพักเนาะที่เขาขายจะขายตังเฟสนะเจ้าม
6: ีอย่างของครับ
5: ตีถ้าเป็นบัวดินตีเหลืองอารามนะเจ้าบัวดินนี่ก็คือเขาจะขายทั้งเมล็ดและถ่ายหัวหัวมันนะเจ้าไอ้มันก็มีหลายพันนะเจ้าเนาะว่าบัวดินถามว่ามันออกตลอดการก็ถ้าเขาเอาด้ามเพื่อก็คือมีตลอดฤดูเลยนะเจ้าแต่ก็ได้เน้นหน้าฝนนะเจ้า
0: ภายในแปลงเกษตรนะครับปลูกพืชหลากหลายอย่างมีมันญี่ปุ่นมันม่วงญี่ปุ่นผักเชียงดาวผักกระกำบวบน้ำเต้าแล้วก็พืชผักตามฤดูกาลซึ่งตลอดเวลาที่รับราชการครูนะครับจะใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาดูแลแปลงเกษตรด้วยตัวเองหมดเลยครับรับผลผลิตนี่ลูกค้าก็สนใจสั่งมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะมันญี่ปุ่นที่มีความต้องการสูงนะครับจนผลิตแทบไม่พอต่อความต้องการของตลาดเพราะว่าผลผลิตที่นี่ดูแลแบบอินทรีย์ด้วยครับ
5: ผู้บริโภคชอบนะเจ้าว่ามันของเขาเนี่ยหวานมันฟูเนาะมันบ่มีเสี้ยนนะเจ้าดีแน่คือคูดมาแล้วกิโล40บาทหมดเลยนะเจ้าบ่มีแต่เขาก็แบ่งคือกับชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องที่ใครสนใจนะเจ้ามากินเขาไปจะว่าจะขายอย่างเดียวเจ้าแจกนะเจ้าถ้ามีงานบ่ว่างานงานบุญเขาก็ไปเอาไปที่ทําบุญที่วัดนะเจ้าน
6: อกจากจะทำกิจกรรมทางการเกษตรแล้วตอนนี้นี่
5: ตรงนี้มันจะเป็นคือนักเรียนจะมาดูงานนะเจ้าบอกว่าโรงเรียนมันปิ้นวิทยาเกษตรโรงเรียนหรือว่าเจ้าบ้านก็ได้เข้ามาดูว่าการที่ครูอ๋อยเนาะทำแล้วก็เอาไปนำไปใช้นะเจ้ามันก็จะทำให้เขาบ่ได้งอมจะเป็นตัวอย่างที่ดีระดับหนึ่งเนาะเจ้าเนาะที่ว่าจะนำไปใช้ไปทำที่บ้านได้นะเจ้าเขาจะเน้นอินทรีย์เป็นรักนะเจ้าแล้วจะเห็นว่าตรงเนี้ยว่าชื่อพืชมันมีคือเสาที่เขาก็จะมาถอนนะเจ้าเขาจะมีเคมีเข้ามาปนเลยเจ้า
0: ผลผลิตส่วนหนึ่งนะครับขายทางออนไลน์นะครับขณะที่มีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายก็เดินทางมารับซื้อถึงสวนก็มีแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับให้นักเรียนนักศึกษานะครับชาวบ้านทั่วไปสนใจมาดูงานแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับคุณครูได้ครับตอนนี้ครูเหลือเวลาทำงานนะครับจะเกษียณอีกสักประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะทำงานเกษตรแบบนี้ไม่ได้หวังเพียงแค่เรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่านี่เป็นความสุขใจเราก็ได้เตรียมเรื่องของแผนการออกกำลังกายดูแลจิตใจตัวเองไปด้วยครับส่วนหนุ่มรายนี้ครับยังไม่ใกล้เกษียณแต่ว่าเขาก็หาอาชีพเสริมของตัวเองนะครับหลังจากที่ออกเวรนะครับว่างงานแล้วตำรวจรายนี้ครับก็เลยไปขายหมูกรอบนะครับตามตลาดนัดถนนคนเดินต่างๆสร้างรายได้ดีเลยครับพ่อค้าหมูทอดทรงตำรวจนายนี้ครับลูกค้าแล้วก็ชาวบ้านแถบนี้รู้จักกันดีเพราะว่ามาอุดหนุนหมูกรอบเป็นประจำนะครับเป็นอาชีพเสริมหารายได้เสริมหลังจากเลิกงานของ10ตำรวจเอกชาครีแพงเพชรผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกที่กำลังขายหมูกรอบให้กับลูกค้าอย่างตั้งใจเลยครับมีลูกค้ามาต่อแถวซื้อหมูกรอบกันไม่ขาดสายขายดีขายหมดทุกวันเลยครับมีทั้งขายหมูทอดกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบนะครับหมูทอดกรอบเนี่ยขีดละ80บาทนะครับครึ่งกิโล380บาทโลนึงก็750บาทส่วนข้าวกะเพราหมูกรอบนะครับขายกล่องละ60บาทอยู่บริเวณตลาดคนเดินสวนหลวงร.9เทศบาลเมืองนครนายก
7: ผมตำรวจเอกชาตรีแพงเพชรนะครับผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.เมืองนครนายกครับปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการนะครับมาหารายได้เสริมหลังเลิกงานนะครับช่วงเย็นครับที่ถนนคนเดินสวนหลวงนครนายกครับ
8: ครับแล้วขายอะไรบ้าง
7: มีจะมีหมูกรอบครับมีข้าวกะเพราหมูกรอบครับหมูกรอบขายเป็นขีดส่วนข้าวกะเพราหมูกรอบกล่องละ60บาทครับ
8: แล้ววันๆขายดีไหม
7: ดีครับดีครับวันนึงไม่ต่ำกว่า10โลพีคสุดก็วันละ20โลครับ
0: ส่วนเวลาทำงานนะครับตอนนี้เขาอายุ33ปีดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการนะครับมาทำงาน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นได้รับการบรรจุเป็นตำรวจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2560นะครับแต่ละวันก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความรับผิดชอบเป็นตำรวจคนขยันของสถานีคนหนึ่งครับ
9: มีภรรยามีลูกสาว1คนนะครับปัจจุบันอายุราชการ9ปีนะครับประกอบอาชีพเสริมขายหมูกรอบหลังเลิกงานนะครับช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก็ประวัติโดยคร่าวๆของผมครับจบมัธยม

0: ศึกษาปีที่6โรงเรียนราชพฤติบางแก้วครับผมแล้วก็สอบตำรวจได้ที่จังหวัดชลบุรีมาบรรจุที่จังหวัดนครนายกเมื่อปี2561นะครับปัจจุบันก็เข้าปีที่9นะครับ
1: ส่วนงานอาชีพเสริมหลังออกเวรนะครับจริงๆเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเขาเริ่มจากขายหมูปลาร้ามาก่อนมาตอนปี63นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาขายหมูทอดกรอบแล้วก็ข้าวกะเพราหมูกรอบ2อย่างครับก็เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ดีแล้วก็แหล่งที่เอาไปขายตลาดนั้นก็อยู่ใกล้บ้านด้วยรวมถึงยังรับออกงานอีเวนต์ไปขายของตามงานต่างๆด้วยเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องของตำรวจในสภ.เมืองได้ดูเป็นตัวอย่างกันด้วยครับพาไปดูเกษตรกรที่ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับที่นี่เขาปรับพื้นที่สวนไม้ผลผสมผสานมาปลูกอะโวคาโดครับทำเป็นสวนแห่งแรกของพื้นที่ราบภาคกลางเลยครับขายทั้งผลด้วยแล้วก็กิ่งพันธุ์ด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
2: อะโวคาโดในพื้นที่ราบภาคกลางได้สำเร็จพี่บุญพารอชัยกุลหรือพี่พาได้ขยายพื้นที่การปลูกมากถึง16ไร่ค่ะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายใต้ DP Farm ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีพี่พาบอกว่าหลังจากลาออกจากงานประจำได้เริ่มปลูกมะนาวฝรั่งและทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะก่อนจะหันมาทดลองปลูกอะโวคาโด3ต้นจนสำเร็จตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่5แล้วซึ่งที่นี่ก็เป็นสวนอะโวคาโดแห่งแรกที่ปลูกในพื้นที่ราบภาคกลาง
3: ว่าส่วนตัวเราก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ชอบกินอะโวคาโด
4: ครับ
3: แล้วทำไมเราถึงเลือกปลูกตรงนี้คะพี
4: ่ช่วงแรกปลูกไม้ผลอย่างอื่นก่อนพอเสร็จแล้วก็มาเลือกเปลี่ยนมาเป็นอะโวคาโดเพราะว่าได้ไปชิมอะโวคาโดแล้วรสชาติดีก็คือตอนแรกอ่ะชิมพวกสมูทตี้อะโวคาโดน้ำปั่นที่มันปรุงแต่งเสร็จแล้วก็เริ่มมากินใส่น้ำผึ้งใส่นมบ้างแล้วตอนหลังก็ได้เจอพันธุ์ที่อร่อยก็เลยสนใจที่จะเอามาปลูกที่สวนนะฮะ
3: เราเริ่มต้นพันธุ์อะไรคะที่เอามาปลูก
4: พันธุ์ตอนแรกอ่ะผมไปที่เวียดนามได้พันธุ์อย่างเช่น034พันธุ์เลดเวียดนามเอามาทดลองปลูกก่อนนะฮะ
3: ลองผิดลองถูกนานกี่ปีกว่าจะสำเร็จตรงนี้พี
4: ่ตอนแรกเป็นอย่างนี้หลายๆท่านก็บอกว่าอย่าเสียเวลาเลยอะโวคาโดเนี่ยมันไม่ติดผลหรอกมันควรที่จะปลูกที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะฮะอย่างเช่นปลูกบนทางภาคเหนือทางภูเขาอะไรประมาณนี้น
3: ะ
4: ฮะแล้วผมก็ตอนแรกอ่ะลองไม่เยอะลองไม่กี่ต้นพอเฮ้ยมันติดผลนะพอติดผลแล้วก็เราก็เลยขยายพันธุ์มาลงปลูกนะครับ
3: คือของเราเป็นเจ้าแรกในภาคกลางเลยที่ปลูกอะโวคาโดได้
4: ใช่
3: เขาเรียกว่าเป็นการปลูกอะโวคาโดพื้นที่ราบ
4: เป็นสวนนะผมทำเป็นสวนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นที่แรกเข้าใจว่าเป็นที่แรกแต่ก่อนหน้านั้นนะผมเข้าใจว่ามันมีบางท่านที่เอาเม็ดมาเพาะบ้างติดผลบ้างอะไรประมาณนี้อาจจะมีต้น2ต้นแต่ไม่ทำเป็นสวนนะฮะ
2: อะโวคาโดจะชอบอากาศร้อนชื้นชอบแดดจัดใช้ระยะเวลาปลูก3ปีถึงจะเก็บผลได้ค่ะการปลูกควรปลูกช่วงหน้าหนาวช่วง6เดือนแรกจะให้น้ำทุกวันค่ะให้ปุ๋ยเดือนละ1ครั้งสิ่งสำคัญคือการทำให้ออกดอกและติดผลค่ะ
3: คุณผู้ชมจะเห็นว่ารูปแบบในการตัดแต่งทรงพุ่มของที่นี่นะคะเขาจะทำเป็นแบบตัวฝาชี้หงายคล้ายๆตัวยูจะสังเกตว่าตรงกลางต้นก็คือจะมีความเว้าๆหน่อยใช่ไหมพี
4: ่ถูกต้องครับก็คือต้นประมาณอายุประมาณ3ปีขึ้นไปแล้วก็จะจัดทรงเพื่อให้มันออกดอก
3: ค่ะมันมีข้อดียังไงตรงเนี้ย
4: เพราะว่าแสงจะให้ส่องมาถึงโคนต้นแล้วใบทุกใบอ่ะไอตอนนี้ใบมันหนาไปแล้วเพราะช่วงแรกอ่ะใบเกือบทุกใบอ่ะมันจะรับแสงเพื่อในการปรุงอาหารนะพอปรุงอาหารเสร็จตัวนี้มันก็คือจะเกิดน้ำตาลแล้วก็สะสมแป้งนะฮะพอสะสมแป้งเสร็จมันก็จะเข้าไปอยู่ตามกิ่งแล้วมันก็จะเกิดแตกเป็นตาใบเป็นตาดอก
3: ก็จะเกิดผลขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ใช่จะการออกดอกก่อนสเต็ปแรก
3: ค่ะแล้วการดูแลอะไรอย่างนี้ยุ่งยากไหมคะ
4: ไม่นะการดูแลก็คือให้น้ำปกติแล้วก็ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งช่วงติดผลเนี่ยติดดอกติดผลอาจจะต้องฉีดแคลเซียมโบรอน แมลงวันทองแมลง

มันทองมันจริงๆผลเนี่ยเราห่อผลเดี๋ยวผมเอาผลให้ดูฮะถ้าแมลงวันทองมาเจาะมันผิวมันจะไม่สวยนะฮะผิวจะไม่สวยแค่นั้นเองแล้วก็เวลาลมพัดอ่ะเวลามันสีกระกิ่ง

0: ก็จะมาถ้าร้อนๆเนี่ยต้นมันจะไหม้แตกได้นะฮะ
1: อะโวคาโดที่ปลูกมีทั้งหมด17สายพันธุ์มีทั้งพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศค่ะมีพันธุ์034ชมพูสยามคิวบาบัคคาเนียบูธ7บรูนี
0: ่พันธุ์บัคคาเนีย
2: บัคคาเนีย
0: บัคคาเนีย
2: ดกมากเลย
0: จะแก่ประมาณเดือนกลางๆสิงหา
2: พันธุ์บัคคาเนีย
0: คร
2: ับ ระบบน้ำไม่ก็เป็นแบบระบบน้ำหยด
0: ใช่ๆระบบน้ำก็เอาท่อครับผม
2: เนี่ยโหบัคคาเนียนะคุณผู้ชมอีกเท่าไหร่เก็บได้พี
0: ่ประมาณอีกประมาณเดือนสิงหา
2: ชอบ
0: พันนี้ประมาณ180วันหลังจากการติดดอกก็ประมาณสัก4เดือน5เดือนชมพูสยาม
2: ชมพูสยาม
0: ลูกประมาณกิโลครึ่ง
2: ค่ะ
0: ลูกใหญ่สุดนะ
2: การดูแลแต่ละพันธุ์เหมือนกันหมดไหมพี่
0: อะไรนะ
2: การดูแลแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันหมด
0: ไหมเหมือน
2: กันหมด
0: คร
2: ับไม่มีดูแลพันธุ์ไหนใส่ใจเป็นพิเศษไม่มี
0: ใช่ฮะ
2: อันนี้ก็คือผลมันก็จะออกแค่ผลละลูกไอ้ช่อละลูกอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ๆ
2: ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นี
0: ้ใช่ฮะแต่ผลพันธุ์นี้ใหญ่สุดของสวนพันธุ์ชมพูสยาม
2: นี่คุณผู้ชมเดินมาตรงนี้ เราจะเห็นว่ามีแบบเลี้ยงชนรงค์ด้วย
0: มีชนรงค์มีพึ่งโพงป่า
2: ค่ะ
0: มันจะเข้ามาอยู่เองสิ่งที่ได้เราก็คือ1ได้น้ำผึ้ง2เราได้ในการช่วยผสมเกสรอะโวคาโด
2: ก็คือที่ผลเราดกๆนี่คือชันโรงกับผึ้งตรงนี้ที่เราเลี้ยงไว
0: ้อันนี้1ในเคล็ดลับ
2: 1ในเคล็ดลับนะคะ
1: ที่นี่ยังจำหน่ายต้นพันธุ์โดยใช้วิธีการทาบกิ่งระยะเวลาอยู่ที่3เดือนจึงจะตัดจำหน่ายค่ะราคามีตั้งแต่500ไปจนถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ซึ่งจะจำหน่ายที่หน้าฟาร์มค่ะ
2: พี่พาบอกว่าก็คือต้องเป็นต้นที่มีลูกใช่ไหมเราถึงจะทำ
0: ใช่ที่ติดผลแล้วเราก็มาทำกิ่งทาบ
2: ขายดีไหมคะต้นพันธุ์ตรงนี
0: ้ดีมาก
2: ขายดีมาก
0: ดีมากก็ตอนนี้จองแล้วคนก็วิ่งมาบางคนก็โกรธกันเลยบางทีไม่บางทีไม่ได
2: ้ยอดขายเดือนนึงประมาณกี่ต้นที่เราจำหน่ายไป
0: เดือนที่แล้วก็200-300 ต้น
2: 200-300 ต้นแล้วคุณผู้ชมต้นละ 1,000
0: บางต้นก็ไม่ถึงบางต้นก็500แต่พันนี้พันนึงอย่างบูนี่ต้นนั้นก็คือ 1,500
2: ค่ะอันนี้พันอะไรพี
0: ่ไอ้นี่พันเลสนะ
2: พันเลส
0: ครับผม
2: ก็คือคุณอยู่กับสายพันนะ
0: คุณอยู่กับสายพันนะ
2: กลุ่มลูกค้าที่เขาซื้อต้นพันนี่ส่วนใหญ่เป็นที่ไหนอะไรยังไงพี่
0: เป็นส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณที่มาทําสวนส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะวิ่งมาก็คือทำปลูกบ้านซื้อที่ทำสวนนะฮะ
1: ส่วนผลอะโวคาโดจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ100ไปจนถึง350บาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขายผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook DP Farm ค่ะ
2: สายพันธุ์ที่ขายดีที่สุดของที่นี่ก็จะเป็นสายพันธุ์คิวบานี่สีม่วงๆแบบนี้นี่คือสุกแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
2: มันทำไมถึงขายดีที่สุดพันนี้พี
0: ่มันออกช่วงนี
2: ้
0: ช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็เลยช่วงนี้ก็เลยเป็นพันที่แก่
2: นี่ดูเนื้อด้านในนะคุณผู้ชมสีเหลืองน่ากินมากนะคะตัวเนื้ออะไรรสชาติมันจะเป็นยังไงคะพันนี
0: ้มันเนื้อมันจะเนียนแล้วมีรสหวานด้วยเดี๋ยว
2: ชิมเดี๋ยวชิม
0: บูนี่
2: อันนี้ก็ขายดีเหมือนกัน
0: ขายดีเหมือนกันนะ
2: แล้วก็
0: เริ่มที่จะแก่ในช่วงนี้เหมือนกันนะ
2: อันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะคะ
0: อันนี้ชมพูสยาม
2: ชมพูสยามมีจุดเด่นยังไงชมพูสยามพี
0: ่ลูกใหญ่ลูกประมาณ1กิโลประมาณ6ขีดถึง 1.2 โลลูกใหญ่มีหวานปลาย
2: ๆดิฉันคิดว่าแบบเป็นแบบแตงกวาที่มันยาวๆมะเขือยาวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่แตงกวาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเนี่ยแต่ก็คืออะโวคาโดสายพันธุ์อะไรคะ
0: 034เป็นสายพันธุ์ของทางเวียดนาม
2: ว่าลูกค้าเข้ามาซื้อถึงสวนเลย
0: ใช่ฮะมาดูต้นพันธุ์แล้วก็มาดูผลด้วย
2: คือขายดีขายหมดตลอดทุกฤดูกาลนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่กิโลละเท่าไหร่นะคะพี่ตรงนี
0: ้ถ้าคิวบากิโลละ100บาทกิโล100ถ้าเป็น034 120ที่สวนนะหน้าสวนนะฮะ แล้วก็พันอย่างพันบูนี่ผมจะขายจะแพ

0: ือ350
1: คิวบาร์ใช่ไหมพี่
0: พี่ลองทำกินกระป๋องด้วยลองลอง
1: คุณผู้ชมดูไปคล้ายฟักทองเหมือนกันนะคะ
0: เป็นไง
1: นุ่มมากมีความมัน
0: ๆหวานไหม
1: มีหวานด้วยหวานนิด
0: ๆ
1: นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวพามาชิมพันธุ์ที่ราคาแพงที่สุดนะคะกิโลกรัมละ300กว่าบาท350ชื่อว่าพันธุ์บูนี่นะคะเนื้ออร่อยมากก็มีความหวานด้วยนุ่ม
2: การปลูกอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์พี่พาบอกว่าต้องการทดสอบเรื่องของการติดผลแต่ละสายพันธุ์ว่าเหมาะกับพื้นที่หรือไม่สิ่งที่ทำให้พี่พาประสบความสำเร็จในการปลูกอะโวคาโดพี่พาก็บอกว่าคือการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลค่ะ
0: ผมอ้างอิงข้อมูลนะฮะข้อมูลไม่ว่าจากตำราทางตำราทางวิชาการแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เสิร์ชหาข้อมูลมาศึกษาดูนะฮะแล้วก็มาทดลองนะลองผิดลองถูกคืออะโวคาโดอ่ะมันต้องปลูกทั้งพันธุ์ A สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะฮะก็จริงๆนะปลูก2สายพันธุ์เนี่ยมันดีแต่ผมเคยไปเห็นบางสวนเขาปลูกกับพันธุ์เดียวกันนะมันก็ติดผลนะฮะบางสวนที่คือจากต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเขตร้อนชื้นปรากฏว่าไอ้เกสรตัวผู้ตัวเมียมันบานเกือบทั้งวันเลยมันบานโอเวอร์แลปกันประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยแหละฮะมันก็ทำให้ผสมเกสรได้เลือกต้นพันธุ์ที่ดีฮะต้นพันธุ์ที่เราชอบแล้วก็ดูพื้นที่ว่ารอบบ้านเราเนี่ยเขามีใครปลูกบ้างแล้วบ้างถ้ายังไม่มีก็ลองทดลองปลูกสัก 3-4 ต้นอะไรอย่างนี้ก่อนครับ
2: ที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชอะโวคาโดในพื้นที่ราบภาคกลางของประเทศสู่การพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากซึ่งพี่พาก็ให้ความรู้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ
3: จริงๆอะโวคาโดเนี่ยเป็นพืชที่มีหลายสายพันธุ์มากๆนะครับรูปทรงแล้วก็รสชาติจะแตกต่างกันไปในอนาคตก็จะขยายสายพันธุ์มาปลูกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะคิดต่อยอดเรื่องของการแปรรูปอะโวคาโดด้วยครับแล้วนี้เราปิดท้ายกันด้วยสีสันงานแข่งเรือยาวครับชาวบ้านเขาแต่งชุดแฟนซีมาแข่งพายซับบอร์ดกันที่ท่าน้ำหน้าวัดชินวรารามวรวิหารที่อำเภอเมืองปทุมธานีครับหลายนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพุฒิภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูคดี2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปที่จังหวัดชลบุรีขณะนี้ชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ก็พบเบาะแสของ2ผู้ต้องหาในคดีนี้นะคะก็คือนายป๋องกับนายธงที่หลบหนีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยและก็กลุ่มชาวรัสเซียที่อยู่ในพื้นที่ชลบุรีนั้นก็ได้มีการระดมกำลังออกค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณพึ่งดาภาคุณผู้ชมครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรวมไปถึงชาวรัสเซียนะครับได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะปูพรมค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วครับขณะที่ชุดสืบสวนสอบสวนนะครับอยู่ระหว่างการแกะรอยติดตามตัวนะครับทางด้านของผู้ที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ทําให้น้องทั้ง2คนหายตัวไปซึ่งเบาะแสล่าสุดพบว่าได้หลบหนีไปยังพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วครับความคืบหน้าคลี่คลายการหายตัวไปนะครับของนางสาวไดอาน่าอายุ22ปีนายโรมันอายุ17ปี2พี่น้องชาวรัสเซียที่จังหวัดชลบุรีนะครับล่าสุดชุดสืบสวนได้เบาะแสของนายป๋องหรือนายธงนะครับ2คนนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจร นะครับได้หลบหนีจากจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสระแก้วครับมีรายงานคุณผู้ชมครับว่าเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาตีหนึ่งนะครับที่ผ่านมาที่ด่านเขาแหลมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีขณะที่ตำรวจและทหารกำลังตั้งจุดตรวจได้มีรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาครับโดยหนึ่งในผู้ขับขี่สวมหมวกลักษณะคล้ายหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมสีดำตอนที่มาถึงด่านนะครับก็ได้เร่งเครื่องฝ่าด่านหลบหนีไปทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับไว้ได้ทันครับเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบตำรวจยืนยันครับว่าบุคคลทั้งสองคือนายป๋องและนายธงผู้ต้องหาตามหมายจับครับส่วนกระแสข่าวว่าชุดสืบสวนสามารถคุมตัวนายป๋องและนายธงได้แล้วนั้นพันตำรวจเอกวราวุฒินิตยวรรณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่บอกแบบนี้ครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมนายป๋องและนายธงได้โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมกำลังเพื่อที่จะติดตามตัวมาสืบสวนสอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกู้ภัยกลุ่มชาวรัสเซียครับวันนี้ยังคงระดมกำลังเพื่อที่จะค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปในพื้นที่ครับทีมปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านอย่างน้อย 3-4 คนคุณผู้ชมครับว่าเคยพบเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ผิดปกติลอยขึ้นจากพื้นป่าแห่งหนึ่งในเส้นทางที่อาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเห็นกลุ่มควันดังกล่าวในช่วงเช้าของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในผู้ที่พบเห็นนะครับได้เดินมาชี้ตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่ครับแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปยังจุดดังกล่าวได้เนื่องจากสภาพพื้นที่การที่จะเข้าไปถึงนั้นค่อนข้างยากครับทีมกู้ภัยจึงได้นําโดรนบินขึ้นสํารวจทางอากาศครับเพื่อที่จะค้นหาร่องรอยที่ผิดปกติซึ่งจากการบินโดรนเจ้าหน้าที่พบร่องรอยคล้ายการเผาไหม้อยู่บริเวณข้างสระน้ําขนาดใหญ่ครับแต่จากการตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นการเผาขยะหรือกองวัสดุเก่าเท่านั้นครับ
2: เหมือนเป็นจุดที่เป็นรอยเผาบริเวณข้างสระน้ํานะครับเราก็เลยเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามันเป็นกองที่เผาไฟเก่าชนิดอะไรข้างสระน้ําครับเพราะเนื่องจากสระน้ำตรงนี้เป็นสระน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เป็นหน้าผาเป็นความลึกที่จะต้องลงไปที่สระครับผม
3: ณตอนนี้ฮะการทำงานของกู้ภัยเนี่ยประสานกับทางตำรวจด้วยไหมครับฝ่ายปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี
2: ้ตอนนี้เราทำงานร่วมกับปกครองท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่มีการคุยอะไรกันเลยเนี่ยว่าไปแต่ทางทิศทางไหน
1: คุณผู้ชมครับทีมกู้ภัยบอกว่าการค้นหาค่อนข้างที่จะยากนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปนั้นนะครับหายไปยังจุดไหนนะครับและก็รวมไปถึงผู้ต้องสงสัยนะครับว่ามีการเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การค้นหาก็คือต้องมีการนําพยานหลักฐานต่างๆเดี๋ยวมาประกอบนะครับเบาะแสจากคําบอกเล่าเพื่อที่จะกําหนดพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดครับคุณพึ่งนภาคุณผู้ชมครับสิ่งที่ตำรวจกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือมีอยู่2ประเด็นด้วยกัน1ก็คือติดตามหาตัว2พี่น้องชาวรัสเซียให้เจอโดยเร็วที่สุดและหวังว่ายังคงปลอดภัยอยู่ครับ

0: กับประเด็นที่2ก็คือติดตามตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2คนนะครับที่หลบหนีอยู่บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะคุมตัวมาสอบสวนนะครับว่า2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปนั้นพวกเขานําไปไว้ที่ไหนครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะวันนี้ครอบครัวของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งประเทศจอร์เจียได้เข้ายื่นเอกสารต่อสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพื่อยืนยันตัวบุคคลและก็ถิ่นที่อยู่ของฮลุนขณะที่ญาติก็ระบุว่าหากผลการชันสูตรการเสียชีวิตของทีมแพทย์จอร์เจียยังมีประเด็นสงสัยหรือว่าติดใจในสาเหตุก็อาจจะขอให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าชันสูตรอีกครั้งค่ะนางสาวบรรักษ์เป่งสุขพี่สาวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังพร้อมกับญาติพี่น้องเดินทางไปสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดต่อทำเอกสารยืนยันตัวบุคคลของฮลุนโดยทางอำเภอได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะตั้งแต่การยื่นเอกสารไปจนถึงคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อนำร่างของฮลุนกลับมาจากประเทศจอร์เจียเพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนายวิรัตราชาลีในอำเภอสมเด็จเปิดเผยว่าการเข้ามายื่นเอกสารของทางครอบครัวก็เพื่อที่ยืนยันในเรื่องของตัวบุคคลภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ของฮลุนและเมื่อกระบวนการทำเอกสารครบถ้วนก็จะส่งไปที่กรมการกงสุลก็จะรู้ว่าร่างของฮลุนนั้นจะเดินทางกลับประเทศได้เมื่อไหร่นายสมพงษ์เป็งสุขอาของฮลุนเปิดเผยว่ายังไม่ทราบว่าศพนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะว่าต้องรอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนค่ะส่วนกรณีเมื่อศพมาถึงไทยแล้วจะมีการผ่าพิสูจน์การเสียชีวิตอีกครั้งหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่าต้องรอผลการตรวจสอบของทางการประเทศจอร์เจียเสียก่อนว่าผลสรุปนั้นออกมาเช่นใด
2: ถ้าดูเอกสารของเขาหรือเป็นที่พอใจของเรานะครับว่ามันเป็นจริงดังนั้นเราก็จะไม่มีการพิสูจน์แต่ถ้าหากว่าดูแล้วนะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับหรืออาจจะเป็นความที่ไม่เป็นจริงเราก็ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับในการพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
1: ขณะที่กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจหรือว่า MCAT เข้าเยี่ยมให้กำลังใจโดยเฉพาะญาติของฮลุนซึ่งขณะนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แม้ว่าจะมีความเครียดอยู่นะคะแต่ก็เริ่มรับมือกับสถานการณ์ได้แต่เนื่องจากว่าย่าของฮลุนนั้นมีโรคประจำตัวค่ะทั้งความดันและเบาหวานเจ้าหน้าที่จึงต้องลงพื้นที่ตรวจสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานเอกอัครทูตณกรุงอังกาลากรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือว่าฮลุนโซโลนั้นล่าสุดทางสถานทูตเผยว่าไม่ได้รับข้อมูลจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมตามที่เป็นข่าวค่ะโดยเอกสารแจ้งการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพิ่งออกลงวันที่29กรกฎาคมและขณะนี้สถานทูตกำลังขอให้ฝ่ายจอร์เจียนั้นตรวจสอบสาเหตุความล่าช้าในการส่งหนังสือแจ้งดังกล่าวค่ะทางนี้สถานเอกอัครทูตขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและก็ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวค่ะด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ระบุว่าคลิป YouTube ของฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวนั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะโดยมีอายุการคุ้มครองนานถึง50ปีค่ะและผู้รับพินัยกรรมนั้นหรือว่าทายาทโดยธรรมก็มีการแนะว่าควรที่จะรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลนะคะเพื่อที่จะได้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานสดทัศนวัสดุด้วยค่ะภายหลังการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยผู้ที่เดินทางไปกว่า50ประเทศนางอรมนทรัพย์ทวิธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่าคลิปวิดีโอที่ประกอบไปด้วยภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและการร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและก็การใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทงานสดทัศนวัสดุค่ะตามนิยามในมาตรา4แห่งพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ปี2537โดยฮลุนนั้นเป็นผู้ที่มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นมีอายุ50ปีค่ะนับตั้งแต่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้งนี้ตามสิทธิ์ในลิขสิทธิ์คนที่จะสามารถทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์โดยลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถ

0: ารถตกทอดเป็นมรดกได้เหมือนกับทรัพย์สินอื่นๆค่ะกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมแต่กรณีที่ไม่มีพินัยกรรมนะคะสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์นั้นก็จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะก็เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้คู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมแล้วก็มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็แนะนำผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมนะคะให้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลค่ะเพื่อให้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุค่ะและก็นำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกนี้นะคะไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และก็รายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและก็จัดสรรรายได้ต่อไปค่ะอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยที่ถูกควบคุมตัวจากการตรวจสอบพบพัสดุซุกซ่อนไอซ์เข้าประเทศค่ะหลังพิจารณาแล้วนะคะว่าไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าหญิงไทยคนดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติค่ะโดยเตรียมส่งตัวกลับประเทศในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางปปส.ของไทยก็เตรียมเข้าไปรับตัวถึงสนามบินค่ะเพื่อนำมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดแล้วก็ขยายผลต่อค่ะคดีที่หญิงไทยถูกจับที่สนามบินญี่ปุ่นหลังถูกตรวจสัมภาระแล้วนะคะก็พบว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาซึ่งทางครอบครัวก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทองวันนี้มีความคืบหน้าค่ะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวในญี่ปุ่นนานกว่าครึ่งเดือนแล้วโดยนางสาวอริภักดิ์เงินบำรุงโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยค่ะว่าพนักงานอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะโดยให้เหตุผลว่าเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานแล้วนะคะไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงได้ว่าหญิงไทยคนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและในปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพื่อผลักดันกลับประเทศไทยค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าจะเดินทางกลับถึงไทยในวันที่1สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะนางสาวอริภักดิ์ยังระบุว่าเมื่อถึงประเทศไทยแล้วนะคะปปส.ก็จะเข้ารับตัวมาสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อขยายผลสืบสวนติดตามผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดค่ะแม้ว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วหญิงไทยนั้นจะไม่ถูกดำเนินคดีแต่โฆษกปปส.ย้ำเตือนนะคะว่าถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญค่ะสำหรับผู้ที่รับจ้างหิ้วสินค้าหรือรับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศเนื่องจากอาจจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติได้และอาจต้องรับผิดตามกฎหมายของประเทศปลายทางค่ะแม้ว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ตามจึงขอให้ตรวจสอบที่มาของสิ่งของแล้วก็ตัวตนของผู้ว่าจ้างอย่างรอบคอบรวมถึงหลีกเลี่ยงการรับฝากสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะตำรวจไซเบอร์จับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ค่ะก็เป็นชาวเวียดนามที่ร่วมมือกับชาวไทยค่ะทำหน้าที่บริหารจัดการเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนค่ะแล้วก็ไปกดเงินออกมาฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคำในไทยตำรวจก็จับกุมได้ทั้งหมด5คนค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจสกัดจับกลุ่มชาวเวียดนาม2คนในขณะที่กำลังนำทองคำแท่งเนี่ยไปจำหน่ายใกล้กับร้านทองในห้างสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองนนทบุรีโดยตำรวจเข้าสกัดเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังสืบสวนติดตามเครือข่ายนี้มานานร่วมเดือนแล้วค่ะผลการตรวจค้นสัมภาระยังพบว่ามีทองคำแท่งอีก14แท่งน้ำหนักรวม27บาท50สตางค์ก็คิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้าน7แสนบาทพร้อมกับเงินสดอีก 66,500 บาทโทรศัพท์มือถือ3เครื่องแล้วก็รถเก๋ง2คันนอกจากนี้ยังขยายผลจับกลุ่มขบวนการเดียวกันอีก3คนนะคะซึ่งก็เป็นชาวไทยทั้งหมดทำหน้าที่ถอนเงินสดขายทองคำแล้วก็นำเงินที่ผ่านการฟอกเงินด้วยการขายทองคำส่งให้ผู้ร่วมขบวนการต่ออีกทอดหนึ่งค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.เปิดเผยว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้เสียหายเป็นชายอายุ61ปีถูกหลอกลวงจากคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าค่ะแจ้งปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้าและชักจูงให้ทำเรื่องขอรับเงินค่าประกันหม้อแปลงไฟเมื่อหลงเชื่อก็เริ่มแอดไลน์แล้วก็คุยกันผ่านทางวิดีโอคอลส่ง QR code ให้กับผู้เสียหายสแกนแจ้งให้เปิดแอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็กดเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สั่งให้ทำตามคำแนะนำนะคะโดยหักให้ตัวโดยหักค่าหัวคิวซึ่งความจริงก็คือจำนวนเงินที่กดโอนให้คอลเซ็นเตอร์รวม3ครั้งค่ะเป็นเงิน 1,799,400 บาทค่ะ
1: โดยคนร้ายเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับจะเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีนะครับมีเจ้าหน้าที่ปลอมเป็นช่างในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ให้ติดต่อกับหัวหน้าฝ่ายอีกทีนึงก็เป็นขบวนการที่มีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งแต่จุดที่สำคัญอีกจุดนึงนอกจากจะเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีแล้วนับยังอ้างอีกว่าเงินค่าประกันมิเตอร์ของเดิมที่เจ้าของบ้านเนี่ยได้เคยทำประกันไว้เนี่ยก็จะคืนให้ด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนจำนวนหลายรายเนี่ยถูกหลอก
0: สำหรับเครือข่ายนี้ตำรวจก็สืบสวนจากเส้นทางทางการเงินซึ่งพบว่าผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลชื่อหอจกรุ่งเรืองศรีมงคลค่ะก็คาดว่าเป็นบัญชีม้าแล้วก็มีบัญชีธนาคารชื่อนางสาวนริศราจากนั้นนริศราก็กดเงินสดส่งต่อให้กับผู้ร่วมขบวนการอีกทอดหนึ่งขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้บัญชีธนาคารของห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองศรีมงคลโอนเงินเพื่อซื้อทองคำแท่งในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมรวม22ครั้งจำนวนเงินก็5ล้านบาทตำรวจแกะรอยต่อเนื่องค่ะขยายผลจนพบกับกลุ่มขบวนการนะคะที่พบว่าเป็นทั้งชาวเวียดนามแล้วก็ไทยที่ร่วมกันเป็นบัญชีม้าแล้วก็ฟอกเงินผ่านทองคำจากการตรวจสอบยังพบอีกว่าแก๊งเวียดนามกลุ่มนี้นะคะเชื่อมโยงกับการหลอกลวงผู้เสียหายชาวไทยและจำนวน18คดีค่ะมูลค่าความเสียหายรวม17ล้านบาทแล้วก็เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายที่ไม่ได้เข้าแจ้งความอีกเป็นจำนวนมากในกลุ่มที่ถูกจับกุมเบื้องต้นดำเนินคดีร่วมกันลักทรัพย์โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือรับของโจรร่วมกันเข้าถึงโดยไม่ชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับกรรมาธิการบางส่วนก็ได้มีการหารือแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอให้กสท.นั้นดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนแก้ไขคะแนนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นพิจารณาดำเนินคดีเอาผิดนะคะติดตามจากคุณญาณีไหว้ครูค่ะรายงานสดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะคุณญาณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาคะในสัปดาห์หน้าวันที่5สิงหาคมจะมีการประชุมกสทค่ะจากนั้นวันที่6จะมีการประชุมกกลางเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการลงโทษผู้สอบผู้ทุจริตการสอบค่ะถก2ฝ่ายค่ะระหว่างกรรมาการปปช.สภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะผู้บริหารของกรมค่ะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและนายบุญประสงค์นวลสายนะคะได้ชี้แจงขั้นตอนหลังจากที่มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบและจัดเรียงแรงกิ้งคะแนนใหม่แล้วพบว่าผู้ที่เข้าข่ายแก้ไขคะแนนและทำผิดกฎหมายค่ะจะมีการส่งไปให้หน่วยงานปปช.ปปท.ดีเอสไอและปปง.เอาผิดกลุ่มคนที่สอบไม่ผ่านแต่แก้ไขคะแนนค่ะซึ่งข้อเสนอของสท.คือจะให้พ้นจากตำแหน่งหลังจากที่นายอัศพลสันไตรภพค่ะได้ตั้งคำถามและขอคำตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริต19ข้อรวมถึงมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้การสอบครั้งหน้ามีปัญหาซ้ำรอยค่ะ
3: แต่วันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาเสียโอกาส 5,900 คนเนี่ยแน่นอนพอประกาศใหม่สัปดาห์หน้าเขาได้สิทธิ์นั้นแต่ว่านอกจากเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยมีแนวทางยังไงหรือมันเป็นช่องว่างกฎหมายยังไงเพื่อจะได้แก้ไขเพราะไม่อย่างนั้นอีก2ปีจัดสอบใหม่ก็เป็นแบบนี้อีกถูกไหมครับเพราะคนที่เขาทำผิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเขาก็คนอื่นทำได้เขาก็ทำได้เช่นกันในอนาคตมีหน้าที่ในส่วนของสท.เองในการเพิกถอนหรือดำเนินการทางธุรกิจเนี่ยก็จะไม่มีแต่ว่าจากการสอบทาง และก็ตรวจสอบคะแนนที่แท้จริงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราได้ทิ้งสำเนากระดาษคำตอบที่ดักปรากฏซึ่งนี้ก็จะเป็นหลักฐานข้อเท็จจริงที่จะนำสู่ในกระบวนการที่จะให้ดำเนินคดีต่อไปซึ่งเราจะแจ้งไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปช.

0: วยงานของการการตำรวจสอบปากครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
1: ซึ่งก่อนที่จะไปเปิดห้องทำงานของอธิบดีสธ.และเพื่อดูตู้เซฟในการจัดเก็บแฟลชไดร์ค่ะทางเจ้าหน้าที่สธ.ก็ยืนยันว่า TOR มีความรัดกุมมีมาตรการป้องกันการทุจริตค่ะดำเนินการโปร่งใสไม่ได้เอื้อให้กับมหาวิทยาลัยแห่งใดและขณะนี้ก็รอผลสอบให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะหารือไปยังกรมบัญชีกลางในการยกเลิกสัญญาหรือว่าเรียกค่าเสียหายกับมสว.ค่ะซึ่งยังขณะนี้ค่ะยังไม่ได้จ่ายค่าว่าจ้างงวดสุดท้าย32ล้านบาทจากงบว่าจ้างทั้งหมด143ล้านบาทค่ะและจากการตรวจสอบคลิปเสียงนะคะที่เรียกรับผลประโยชน์นะคะพบชื่อคนที่ชื่อว่าส้มและกลิ่นเกี่ยวข้องค่ะจากการตรวจสอบของสธ.ก็พบว่าไม่ใช่บุคคลของสธ.แต่ว่าเป็นคนของบริษัทเอกชนทั้งนี้ในช่วงท้ายสธ.ค่ะยังชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างคือช่องโหว่ที่ทำให้ปัญหาเดินมาถึงจุดนี้ค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับไฮไลท์ในวันนี้ที่กรรมาธิการปปช.มาที่กรมสธ.ก็คือการเปิดห้องอธิบดีสธ.ครั้งแรกในการดูตู้เซฟที่จัดเก็บแฟลชไดร์ค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับประเมินถึงการเลื่อนการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่ม BRN นะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสมช.นะคะโดยหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทางด้านของเลขาสมช.เป็นผู้แถลงโดยเป็นการออก6มาตรการเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความรุนแรงต่อเนื่องหลายครั้งนะคะโดยมีการประเมินผลกระทบจากการเลื่อนการพูดคุยกับ BRN ที่เดิมมีกำหนดการจะพูดคุยในเดือนกันยายนนี้เพื่อพิจารณามาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและปฏิบัติการของหน่วยงานด้านความมั่นคงป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัวรวมไปถึงวาระเรื่องของการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติซึ่งมีการพบพฤติกรรมก่อเหตุสร้างความรุนแรงในฝั่งไทยและน่าจะมีการติดตามเรื่องของความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขและแนวทางการกำหนดกรอบการพูดคุยครั้งต่อไปโดยภายหลังการประชุมนานกว่า2ชั่วโมงนะคะนายชัดชัยบางชวดค่ะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีการแถลง6มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ค่ะ1คือมาตรการรักษาความปลอดภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆการเฝ้าระวังการก่อเหตุทั้งนอกและในพื้นที่เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจควบคุมพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะควบคุมคนเข้าออกเพราะที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นประเด็นที่ต้องควบคุมการเข้าออกนั่นเองค่ะสองเรื่องของที่ประชุมค่ะมีการขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ก่อเหตุทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เตรียมก่อเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม3เห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยสันติสุขโดยเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ในพื้นที่ด้วย4เน้นย้ำเรื่องของการเปิดช่องทางให้มากขึ้นให้ผู้เห็นต่างที่พร้อมจะกลับคืนสู่สังคมได้กลับบ้านเหมือนสมัยก่อนที่ใช้คำว่าพาคนกลับบ้าน5ขอความร่วมมือกับมาเลเซียในการประสานสถานทูตโดยประเทศไทยจะออกหมายแดงอินเตอร์โพลเพื่อขอนำผู้ก่อเหตุที่หนีคดีไปมาเลเซียกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้มีการออกหมายแดงไปหลายคนแล้วค่ะแล้วก็6นะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารต่อสาธารณะค่ะเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีเรื่องของการออกข่าวในเรื่องของความเข้าใจผิดในหลายประเด็นจึงให้ติดตามตรวจสอบต่อไป
4: จริงๆแล้วอันนี้ขอให้เป็นตามที่ท่านตำรวจนาคณะได้พูดไว้นะครับในการพูดคุยเนี่ยผมเรียนทางสื่อมวลชนนี้ครับว่านโยบายบริหารการพัฒนาจต.เนี่ยยังไงก็ต้องมีการพูดคุยครับเพียงว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เอื้อต่อบรรยากาศแล้วนำไปสู่การสร้างสันติหรือบรรลุเป้าหมายได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับยังไงโครงการการพูดคุยต้องมีการสานต่อครับแต่ดูในจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับ
3: จากนี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ทั้งดังด้านของพี่น้องประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ก็จะมีมาตรการลงไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศแบนพาราคอตแล้วก็คอร์พาริฟอสชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็มีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรนั้นชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมี จำนวน116ล้านบาทขณะที่ภาคประชาสังคมก็กังวลว่าจะกระทบต่องบประมาณแล้วก็เห็นว่าผู้ที่ก่อมลพิษนั้นควรที่จะเป็นผู้จ่ายค่ะศาลปกครองกลางนั้นอ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งแบนสารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราควอดและคอพาริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีแต่นายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าศาลวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนแม้ข้อมูลวิชาการบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์แต่พบข้อบ่งชี้ความเชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันและกระทบต่อพัฒนาการสมองของทารกในครรภ์ค่ะนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายจำนวน116ล้านบาทค่ะคำตัดสินนี้นะคะก็สร้างความกังวลให้กับภาคประชาสังคมที่เห็นว่าอาจจะกระทบต่อเงินภาษีประชาชนได้แนะควรนำหลักของผู้ก่อมลพิษนั้นเป็นผู้จ่ายค่ะ
5: ศาลได้วินิจฉัยว่าตัวคำสั่งตัวนั้นมีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกล่าวคือการบังคับให้เอกชนที่ถือใบอนุญาตอยู่เดิมต้องรับมาทำลายแล้วก็โดยที่รัฐไม่ได้มีมาตรการเยียวยาอะไรเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างภาระจนเกินสมควรนะครับก็ได้มีในอีกคดีหนึ่งเนี่ยศาลได้มีคำสั่งให้ทางกรมช่างการเกษตรเนี่ยก็คือโดยรัฐเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายในการค่าใช้จ่ายในการทำลายสารตัวนี้คืนให้กับทางบริษัทเอกชนนะครับ
2: ด้านนางสาวปรกชนอูซับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกล่าวว่าหลังการแบนสารเคมีดังกล่าวก็พบว่าอัตราการตกค้างของสารพิษในอาหารจำพวกพืชผักและผลไม้และอัตราการเสียชีวิตเฉียบพลันของเกษตรกรนั้นลดลงอย่างมากค่ะโดยก่อนการแบนพบการตกค้างร้อยละ25ของกลุ่มตัวอย่างแต่หลังการแบนก็พบว่าลดลงจนเหลือศูนย์ในบางพื้นที่และอัตราการเสียชีวิตของเกษตรกรจากสารเคมีลดลงร้อยละ20ค่ะรัฐบาลสเปนส่งกำลังทหารเข้าประจำการที่เซอูตาหลังผู้พยพหลายพันคนหลั่งไหลข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนค่ะผู้อพยพจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโมร็อกโกรอยคอแล้วก็ว่ายน้ำลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เขตเซอูตาของสเปนค่ะขณะที่บางส่วนก็พยายามฝ่ารั้วกั้นพรมแดนเข้ามาโดยล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วอย่างน้อย18คนระหว่างพยายามข้ามมายังฝั่งสเปนด้านรัฐบาลสเปนประกาศส่งกำลังทหารเข้าประจำการในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามคำร้องขอความช่วยเหลือทางการท้องถิ่นขณะที่นายกรัฐมนตรีสเปนและรัฐมนตรีมหาดไทยสเปนเตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอะไรคือสาเหตุที่กระตุ้นให้ผู้อพยพจำนวนมากหลั่งไหลมายังเซอูตาพร้อมกันเช่นนี้ขณะที่ผู้นำอิตาลีออกมาระบุว่าการย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายคือภัยคุกคามที่แท้จริงต่อความมั่นคงของยุโรปพร้อมกับเรียกร้องให้ระงับสถานะของสเปนในเขตเชงเก้นค่ะไลบีเรียเผาทำลายโคเคนมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทค่ะหลังเขาทำการบุกยึดยาเสพติดล็อตนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศค่ะขณะที่การขยายผลสอบสวนก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสูงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไลบีเรียร้องแล้วก็เต้นฉลองระหว่างการเผาทำลายโคเคนน้ำหนักรวมกว่า 4.2 ตันซึ่งมีมูลค่าในตลาดมืดสูงถึงประมาณ336ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 11,000 ล้านบาทค่ะยาเสพติดล็อตนี้ถูกตรวจได้ใกล้กับเมืองหลวงถือว่าเป็นการบุกยึดยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศและก็พบว่ามีข้าราชการตำรวจระดับสูงหลายนายค่ะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นทางการไลบีเรียได้ตั้งข้อหาผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงและหัวหน้าฝ่ายคดีอาญาและแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจอีกนายหนึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ มีความคืบหน้าล่าสุดในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียหาย

0: ัวไปนะคะที่ขณะนี้ตำรวจนั้นได้จับกลุ่มตัว2ผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ก็เตรียมที่จะขยายผลในการสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปว่า2พี่น้องชาวรัสเซียนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะหลังจากที่หายตัวไปนานกว่า6วันแล้วค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 16:00 น.นะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบเบาะแส2ผู้ต้องสงสัยเอี่ยวพี่น้องรัสเซียหายตัวแต่งกายเลียนแบบตำรวจขี่จักรยานยนต์ฝ่าด่านหลบหนีคาดมุ่งหน้าชายแดนสักแก้วศาลปกครองกลางชี้แบนพาราควอดคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายคดีเรียกคืนทำลายให้กรมวิชาการเกษตรจ่ายเอกชน116ล้านสถานทูตไทยในตุรกีแจ้งทำลายรับแจ้งฮาลุนเสียชีวิตกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุคุ้มครองลิขสิทธิ์คลิป50ปีแนะทายาทขอเป็นผู้จัดการมรดกต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรเลขสูงไทยซ่อนเร้นกักขังนำพาเอื้อขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาผ่านไปประเทศที่3ติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ไอ้ภาพที่นั่ง3คนน่ะ
3: คือรักกันจริงไหม
2: ไม่ภาพเนี้ยจริงหรือเปล่า
3: ผมเห็นจริงเพราะคุณอนุทินโพสต์เอง
2: โอเคผมให้คุณดูที่เขาเดินเกมการแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรม
3: ไม่มีปัญหารวดเร็วมาก
2: ไม่ใช่
3: นะ
2: อายุน้อยแสดงเนี่ยเป็นการวางยาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประมาณการเงินนอกประมาณทั้งสิ้น 907,383 ล้านบาทแต่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายปี2570แค่ 2,431 ล้านบาท
3: อาจารย์วีระเป็นกรรมธิการงบเนี่ยนะทำได้แค่ไหนฮะห
2: รือทำได้มากกว่าที่คุณคิด
4: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: เพราะแต่หลักหลังเนี่ยคือวังอ้วนวังไซเนี่ยก็จะได้รอบนึงประมาณ20ถึง30โลลังยาเทียวเขาทําเมืองแร่ทําให้น้ําคุ้นแล้วก็ปลาบ่อนี้ก็ใหญ่ทินท่านใหญ่ไป5ทีน้ําไซอยู่เนี่ยจากที่ว่าเราเคยได้เยอะเนี่ยปลาก็จะลดลงลดลงลดลง
1: คันแล้วก็ต้องตะคันไปมันลําบากน้อยน้ําคุ้นก็ไม่ได้มากินได้มั้ยไม่กล้ากินซื้อน้ําท่านบ่กินเอามาซักผ้ารถผักก็บ่ขุดหมดเลย
2: น้ำมันจะค้นทั้งปีเลยไม่ได้นั้นเลยแต่ช่วงระยะปีแรก2ปีใช่ไหมปลาก็อยากจะตกเบ็ดได้พอลั่งมาจานนี้4ปี5ปีลั่งมานี้ปลานี่จะตกเบ็ดไม่ช่วยปลาขาดรายได้ห้ามไม่ได้2วัน3วันปลาต้องจะได้ตะหมอแกง
3: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะที่ได้ยินเมื่อสักครู่เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเผชิญกับปัญหาน้ำในแม่น้ำกระบุรีขุ่นข้นผิดธรรมชาติมานาน 6-7 ปีแล้วค่ะก็กระทบหนักมากต่อการใช้ชีวิตภาคเกษตรก็กระทบประมงพื้นบ้านก็กระทบเพราะปลาบางชนิดหายไปการท่องเที่ยวยิ่งกระทบหนักเลยค่ะคนไม่อยากไปเที่ยวเมื่อน้ำขุ่นที่สำคัญคือกระทบระบบนิเวศโดยมีสาเหตุสำคัญชาวบ้านตั้งข้อสังเกตไปที่การทำเหมืองแร่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำในฝั่งประเทศเมียนมาค่ะน่ากังวลที่สุดคือสีความขุ่นของแม่น้ำมันไม่ใช่สีอย่างเดียวแต่ขุ่นจนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนตามปกติได้ชาวบ้านหลายคนเริ่มกังวลเรื่องผิวหนังค่ะโรคผิวหนังอาจจะตามมากับน้ำถ้าใช้กันอย่างต่อเนื่องปัญหาที่เล่ามานี้รุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี2562หลังมีการทำเหมืองแร่ดีบุกในฝั่งเมียนมาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปักจันอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองจุดที่ชาวบ้านเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินเสียงจุดนั้นจากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษล่าสุดเมษายน2569พบว่ามีค่าความขุ่นของน้ำสูงถึง212 NTUเรียกว่าเกินมาตรฐานค่ะและค่า212 NTU นี้สูงกว่าระดับที่สัตว์น้ำจะอาศัยอยู่ได้ถึง4เท่านะคะนี่เป็นความกังวลใจที่เกิดขึ้นจากความขุ่นตัวเลขนี้กำลังบอกว่าแม่น้ำกำลังป่วยค่ะผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตะกอนดินของแม่น้ำกระบุรีเราไล่เรียงมาตั้งแต่ปี68ถึงปี69นะคะเป็นการตรวจของกรมควบคุมมลพิษค่ะโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15เปรียบเทียบความขุ่นของน้ำระหว่างปี68ถึงปี69พบว่าตัวเลขเนี่ยมันพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแล้วมันก้าวกระโดดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปี69บ่งบอกถึงปัญหาค่ะเพราะปกติช่วงฤดูน้ำแดงหรือว่าฤดูฝนฤดูน้ำหลากเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปแต่พอมาขุ่นกุมภาพันธ์ถึงเมษายนแบบก้าวกระโดดคำถามคือมันผิดธรรมชาติหรือไม่เกิดจากกิจกรรมบางประการที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติหรือเปล่าดูปริมาณตะกอนดินที่ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรีก็ผิดปกติอย่างมากนะคะตะกอนดินมีสีน้ำตาลเข้มค่าพุ่งสูงไปที่159ถึง212 NTU เกินค่ามาตรฐานไปหลายเท่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศค่ะโดยปกติแล้วสัตว์น้ำบางชนิดเขาจะมีความทนทานต่อความขุ่นเพราะในฤดูกาล12เดือนเนี่ยมันจะมีช่วงที่น้ำขุ่นช่วงที่น้ำหลากตามธรรมชาติแต่ถ้าขุ่นขนาดนี้212 NTU ไม่ไหวค่ะค่าความขุ่นที่สูงเกินผิดปกติและสะสมเป็นเวลานานๆมีข้อสังเกตว่าจะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศมีเสียงจากชาวบ้านบอกปลาบางชนิดเริ่มหายไปส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วค่ะล่าสุดจากข้อร้องเรียนของพื้นที่ค่ะคณะกรรมการปกป้องและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยร่วมกับคณะอนุกรรมการศึกษามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านนะคะและพบว่าปัจจุบันในพื้นที่อบต.ปักจันจังหวัดระนองยังต้องใช้น้ำจากแม่น้ำกระบุรีทำน้ำประปาแจกจ่ายไปครึ่งตำบลอาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพค่ะทำให้ตอนนี้ประชาชนต้องยอมแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือบางบ้านที่เขาไม่มั่นใจเขาซื้อน้ำกินน้ำใช้นะคะเสียงจากชาวบ้านพูดตรงกันว่าทุกวันนี้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงอย่างน่าใจหายกุ้งก้ามกรามกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่หอยมุกน้ำจืดเริ่มสูญหายไปจากพื้นที่อาชีพประมงพื้นบ้านที่เคยจับปลาได้วันละ10กิโลกรัมปัจจุบัน 2-5 กิโลกรัมต่อวันก็เก่งแล้วค่ะหลายคนต้องถอดใจทิ้งอาชีพเพราะไม่คุ้มค่าน้ำมัน
4: โอ้ นี่ได้เริ่มมาครับเจอนี
5: ่ไม่ได้เห็นลงเหมือนนั้นเลย
4: อ๋อไม่เคยได้
5: น้ำพื้นลงมาช่องน้ำพื้นลงมาเสี่ยงเหมือนนั้นเลยเพื่อว่าทุกได้ค้ากับเท้ามั้งเลยมั้งกุ้งแม่น้ำตัวย่อยใหญ่ใกล้โลห้าร้อยตามชาวบ้านน่ะน้ำวันเป็นแบบนี้ได้เป็นพันเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีรายได
6: ้พอพงมาทำเรื่องว่าน้ำใส่สักสามวันก็พอครบไอ้ยังก้อนละพี่ชาวบ้านก็ไม่อยากไปป่าชุ่มก็เขาก็เบื่อขนาดนี่เลยต้องมาก้อนย้อนตึ้งมันเอาแล้วนี่เอาที่ไหนเอายายมาแต่ยายเหนื่อยแล้วหนังนอนนอนกันเหนื่อยไม่มีอาการอะไรใช่ไหมปลาอะไรไม่มีนิ่งกึบถ้าปลากินน้ำลึกมันไม่ยุ่งเลยมันไม่มีอากาศหายใจดิ้นมันเป็นต้มไงมาก้อนตรงจุดนี้ก็คือต้องไม่ได้นะต้องไปหาที่ต้องเงื่อนหินเดี๋ยวนี้มันย้อนแล้วแบตตังไม่มีหินเลยลองต้มไป
7: ใส่เห็ดปลาแล้วแต่ใส่เห็ดตัวปลาไว้แล้ว
8: เมื่อก่อนมีปลาได้เยอะ
7: โอ้ยปีถูกชนิดปลาตัวมัน4โล5โลเพปลาแล้วก็น่ะพี่ว่าวางอ้วนจานนี้ไปน่ะปลาติดเป็นทางนั้นไปเลยแล้วชุ่มจริงๆมาจริงๆเยอะมากๆแล้วน่ะปลาทีแรกไม่รู้นะเป็นอย่างนั้นน่ะว่าทําไมน้ํานี่มันข้นอย่างแรงข้นก็ไม่ตกทําไมน้ํามันข้นไม่เคยรู้เลยพอเขาพบว่าเขาทำเมื่อครับมันก็ไม่เชื่อแล้วเราไม่เคยไปเห
8: ็
7: นไม่เชื่อว่าเขาทำเมื่อถึงเขาพบด้วยโอ้ทีนั้นก็อีข้าวว่าเขาแรงคนเลยแบบนั้นเลยต่อได้รู้ว่าโอ้เรื่องจริงว่าเขาทำแรงกันจริงทีนั้นก็มีรบได้รบมาแร่ในตัวซับก็เขาทำพบเมื่อแรงข้างบนนู้นถึงผมไปข้างบนที่คลองข้างบนแบบมีซอกแร่นั่งน้ำใส่แร่นั่งน้ำคนต้องยึดล้องแพร่ว่าบรรณาธิการว่าก็ล้องแพร่น้ำใส่คลิปคนละเห็นดีดำเขาชอบมาเที่ยวกันทีนี้คนละมาไม่มีใครมาเลยน้ำเครื่องคันด้วย
3: ดูเหมือนวันนี้แม่น้ำกระบุรีเปลี่ยนไปจากความผิดปกติบริเวณต้นน้ำนะคะ

0: แม่น้ำกระบุรีถือว่าเป็น1ใน6แม่น้ำสายนานาชาติของไทยที่กำลังเจอปัญหามลพิษข้ามพรมแดนค่ะสายน้ำมีความยาวต่อเนื่องกว่า100กิโลเมตรต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวสีเป็นเขตพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมานะคะกว่าจะไปเป็นแม่น้ำกระบุรีมันเกิดการรวมตัวกันของคลอง2คลองก็คือคลองยูงแล้วก็คลองกระในค่ะคุณผู้ชมลองชมภาพนี้นะคะคลองยูงเป็นคลองที่ไหลมาจากฝั่งเมียนมาค่ะส่วนคลองกระในในฝั่งไทยนะคะจะเห็นภาพว่าตรงขุนๆนั่นน่ะอันนั้นคลองยูงสีมันต่างกันชัดเจนเลยค่ะคลองยูงน้ำที่มากับเขาเนี่ยสีจะเข้มๆส่วนคลองกระในในฝั่งไทยน้ำยังใสอยู่ค่ะเมื่อคลองยูงกับคลองกระในมาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำกระบุรีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความขุ่นมันมากกว่าค่ะทำให้วันนี้แม่น้ำกระบุรีขุ่นข้นนะคะเกิดตะกอนดินทับถมตามริมตลิ่งชาวบ้านยืนยันว่าในอดีตไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
1: มันก็เป็นน้ำใสครับช่วงนี้ก็พอตะกอนลงมาก็ลืมตื้นขึ้นมีคลื่นลืมมีตะกอนมากอง
2: ทอง
1: คลองมาขึ้นรับจ้างด้วยไว
2: ้รับจ้างทั่วไป
1: รับจ้างแทงปลามั้งทำมายางมั้งนี่ก็ยังออทะเลนะก็เขาก็มีปัญหาแล้วนะข้างหลังส่วนหลังก็ก็มีปลาทูเลยข้าวมั้งตอนนี้มีตะกอนเลยลงไปก็น่าจะลดน้อยลงพอแผงต้นวันนี้มันก็
2: ให้ไปใช่ไหมคะ
1: ผลเนี้ยมีปลากดมีปลากระพงกระพงข้าวก็มีกุ้งแม่น้ำก็ตีให้ไปก็จะเป็นพวกปลาแก้มจำปลาต
2: า
1: ผาปลาพื้นทิ้นน
2: ะ
1: แล้วก็มีปลาพวงชมพูด้วยทีเนี้ยเริ่มลดน้อยลงมาเลยคร
2: ับ
0: ล่าสุดทางคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามลพิษข้ามพรมแดนและนักวิชาการลงพื้นที่ไปตรวจความผิดปกติที่จังหวัดระนองบริเวณแม่น้ำกระบุรีเนี่ยนะคะทางคุณพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ท่านประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนระบุว่าได้นำบทเรียนข้อผิดพลาดจากพื้นที่อื่นๆไปเสนอให้กับจังหวัดระนองเตรียมผลักดันให้รัฐบาลออกกฎกระทรวงตรวจสอบห่วงโซ่แร่นำเข้าจากต้นทางและใช้กลไกทางการทูตเร่งแก้ไขปัญหาเจรจาระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้ยังคืบหน้าได้ไม่เท่าที่ควรนะคะโดยจะเชิญชวนประเทศที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะ
3: งานเชิงรุกนะครับของแต่ละพื้นที่วันนี้ต้องยอมรับว่าทางจังหวัดระนองนะครับมีการทำงานเชิงรุกมากกว่าจังหวัดอื่นด้วยซ้ำในเรื่องของการจะตรวจสอบห่วงโซ่ของแร่ที่นำเข้ามานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางอนุกรรมาธิการของเราก็จะผลักดันกับรัฐบาลอย่างเข้มข้นนะครับรัฐบาลมีอำนาจในการที่จะออกกฎกระทรวงในการที่จะตรวจสอบแร่ที่นำเข้ามาว่ามาจากเหมืองไหนแล้วเหมืองนั้นมีการบำบัดอย่างไรนะครับอันนี้เป็นกฎกระทรวงที่สามารถทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.แร่นะครับหรือพ.ร.บ.นำเข้าส่งออกของกระทรวงพาณิชย์นะครับสามารถทำได้ช่องทางไหนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ทางอนุกรรมาธิการก็จะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นต่อไปแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของการเจรจาระหว่างประเทศนะครับแน่นอนว่าอยู่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติของพวกเราแล้วแต่เราเนื่องจากเราเห็นการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ขยับในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อำนาจที่เราสามารถทำได้เราไปคุยมาแล้วกับเอกราชทูตของจีนนะครับต่อไปก็จะมีการเชิญแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องมานั่งล้อมวงพูดคุยกันเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้จริงจังมากที่สุดครับ
0: ไทยทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยกลไกระหว่างประเทศนะคะการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนที่แม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนองเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลไทยที่ต้องเจรจาหาทางออกร่วมกับพม่าแล้วก็จีนค่ะเพราะไม่เพียงกระทบปากท้องกระทบอาชีพกระทบสุขภาพของชาวตำบลปักจั่นอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเท่านั้นแต่เรื่องนี้มีพรมแดนไทยติดกับฝั่งพม่าอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะแล้วก็เกิดสถานการณ์เดียวกันเรื่องนี้มันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้อำนาจทางกฎหมายและการทูตของประเทศไทยค่ะเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทยอยากชวนคุณผู้ชมจับตาการเดินทางมาประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่ได้อำนาจจากการรัฐประหารเมื่อปี2021นะคะจะมาไทยวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สัปดาห์หน้ามีการคาดการณ์ว่าจะมาไทยเพื่อลงนามในหลักการขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเขาเรียกข้อตกลงนี้ย่อๆว่า TOR ค่ะโดยฝ่ายไทยอาจจะเสียเปรียบหรือไม่เพราะมีข้อสังเกตจากนักวิชาการหลายฝ่ายว่าตอนส่งข้อมูล TOR เพื่อตรวจทานกลับไปกลับมาระหว่างไทยกับเมียนมาแหมขั้นตอนมันเร่งรัดเหลือเกินนะคะเป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องจับตากันต่อกับท่าทีของรัฐบาลไทยและการทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับแตงกวาอัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาดูว่าที่ซีรีส์ใหม่ทางไทย PBS ที่เรามีการคัดเลือกนะคะนักเขียนบทกันด้วยค่ะกับคลาสนี้เลยนะคะไทย PBS Academy ค่ะเป็นหลักสูตรพัฒนานักเขียนบทที่จัดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรอบสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วมี2คนที่จะเข้ารอบนะคะต้องบอกเลยว่าเราคัดกันเข้มจริงๆทั้งเรื่องของการทำงานนะคะแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเขียนบทออกมาก็ต้องต่อยอดได้ด้วยค่ะปักธงไว้ในใจคนละ 2-3 คนค่ะว่าคนไหนมีแววต่อยอดเป็นนักเขียนบทอาชีพได้นะคะเพราะตลอดระยะเวลาร่วม2เดือนของหลักสูตรนักเขียนบทซีรีส์ระดับมืออาชีพ From Script to Series Masterclass ค่ะวิทยากรทั้ง4คนนะคะคืออมราพรแผ่นดินทองนักเขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์เช่นสาธุ1และ2นะคะวัฒนพงษ์วงศ์วรรณค่ะผู้กำกับซีรีส์ณัฐพลบุญประกอบผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์และซีรีส์เช่นสงรามส่งด่วนและคณิตบุญยพาณิชนะคะบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนไทย PBS ค่ะก็ได้เห็นฝีมือนะคะรวมถึงพัฒนาการของผู้เข้าอบรมจำนวน24คนต่างกันออกไปค่ะก็เลยต้องเลือกคนที่ชอบคนที่ใช่กันไว้ก่อนแล้วก็มาระดมความคิดสรุปปิดจบกันอีกทีนะคะว่าใครจะเข้าวินได้รับเลือกเป็น2คนสุดท้ายเพื่อเข้าทีมเขียนบทกับซีรีส์เรื่องใหม่ของไทย PBS ทีมนี้สุดหินเลยนะคะอย่างเรื่องการคอร์รัปชันค่ะเขียนเก่งอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมองไปถึงทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมด้วยเพราะว่าบทที่ต้องนำไปพัฒนาต่อเป็นซีรีส์นะคะเขาไม่ได้จบอยู่ที่ขั้นตอนการเขียนยังต้องดูไปถึงปัจจัยอื่นค่ะอย่างเช่นเรื่องของฝั่งโปรดักชันว่าเล่าได้จริงตามบทที่เขียนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นไปได้ในการผลิตออกมาเป็นซีรีส์หรือเปล่านะคะ
1: นักเขียนไม่ใช่เขียนนักเขียนต้องฟังจับประเด็นคิดตั้งคำถามตอบคำถามสื่อสารกว่าที่ได้ออกมาเป็น1เปเปอร์1สคริปต์ที่จะออกไปให้แต่ละคนเอาไปทำงานไปผลิตเป็นซีรีส์เป็นหนังเป็นละครพวกนี้ค่ะมันมาจากทักษะการสื่อสารหลายๆอย่างรวมกันมันไม่ใช่แค่การเขียนอย่างเดียวการเขียนอาจจะเป็นแค่ผลลัพธ์สุดท้ายแต่ก่อนจะได้ลงมือเขียนเนี่ยมันต้องมีสกิลหลากหลายซึ่งเราดูสิ่งนี้หลายๆอันประกอบกัน
2: มีตัวคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีต้นกลางจบที่สามารถมีความเป็นไปได้ในการเอาไปขยายฮะหรือว่ามีตัวสตอรี่ที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเมนพล็อตที่น่าสนใจในการทำให้คนติดตามเพื่ออาจจะขยายเป็นซับพล็อตหรือว่าอาจจะแตกเรื่องไปสู่เหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ที่มันดูมีความเป็นไปได้แล้วก็จะเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาในการเอาไปพัฒนาเป็นบทจริงครับ
3: บทนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำซีรีส์ทำหนังทำละครที่ให้มันออกมาดีนะครับคือมันจึงมีคำกล่าวเสมอก็คือมันหนังที่ดีมันก็มาจากบทที่ดีอยู่แล้วมันเราอยากจะพัฒนาให้มีบุคลากรที่สามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะเขียนบทละครเขียนบทซีรีส์เขียนบทหนังให้มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะฮะ
0: รายชื่อ2คนสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกนะคะจะประกาศผลทางไทย PBS Academy ก็คือวันนี้ล่ะค่ะ31กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกนะคะก็จะเข้าร่วมทีมเขียนบทให้กับซีรีส์เรื่องใหม่ของไทย PBS ค่ะที่จะตีแผ่วงการคอร์รัปชันเป็นซีรีส์ความยาว4ตอนนะคะมีกำหนดค่ะเขียนบทให้แล้วเสร็จในปีนี้แล้วก็จะเตรียมถ่ายทำออนแอร์กันช่วงปีหน้านั่นเองค่ะต่อกันเลยคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมคอนเทนต์ต่างๆนะคะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาพยายามรวมตัวกันให้เข้มแข็งมากขึ้นตามวิชาชีพต่างๆเป็นสมาคมค่ะครั้งนี้นะคะในปีนี้ก็มีอีกหนึ่งสมาคมที่เขาเตรียมแล้วประกาศว่าจะรวมตัวกันนั่นก็คือชมรมวิจารณ์บันเทิงติดตามนะคะในมองมุมหนังค่ะ

0: 당신이 살아줘야 내가 살아!
1: 사랑하는 내 가족은
2: การประกาศเพิ่มรางวัลขึ้นมาใหม่ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งในสาขาภาพยนตร์เอเชียยอดเยี่ยมซึ่งตกเป็นของ No Other Choice และยังมอบรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันเอเชียยอดเยี่ยมให้แก่ Nobody ในงานประกาศรางวัลของชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่34มีเป้าหมายสำคัญส่วนหนึ่งเพื่อยกระดับงานของชมรมวิจารณ์บันเทิงให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อสร้างการยอมรับและเตรียมเข้าสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบจากชมรมวิจารณ์บันเทิง

ให้กลายเป็นสมาคมวิจารณ์บันเทิงซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวในแง่ของการทำงานทั้งเรื่องของการรับทุนสนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วมบนเวทีรางวัลระดับนานาชาติและการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

0: โดยเฉพาะในแง่ของกฎมาบังคับและความคล่องตัวบางอย่างในการติดต่อกับภาคราชการในประเทศและการติดต่อกับต่างประเทศครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วนี่นะการจดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมมันเหมือนกับหัวเชื้ออย่างหนึ่งในการผลักดันให้ชมให้สมาคมเนี่ยได้เดินหน้าออกไปสู่เวทีสากลนะซึ่งมันเท่ากับว่านับจากวันนี้ไปชมรมมีตัวตนแล้วจะได้รับการคุ้มครองมีการมองว่าแม้แต่งานวิจารณ์คือส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนเพราะงั้นถ้าเผื่อภาคโปรดักชันสามารถกลไกขับเคลื่อนได้คืออย่างน้อยที่สุดทำได้ไหมกับการที่เราพาตัวเองเนี่ยไปยืนอยู่ในเวทีโลกกับการพาตัวเองไปร่วมไปกับการตัดสินนะหรือร่วมแสดงความคิดเห็นกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
1: การก่อตั้งสมาคมวิจารณ์บันเทิงนอกจากเพื่อเสริมทักษะการวิจารณ์ภาพยนตร์อย่างมีศาสตร์และศีลผ่านโครงการอบรมแล้วส่วนหนึ่งยังเพื่อเพิ่มพื้นที่การวิจารณ์งานอย่างสร้างสรรค์ซึ่งหมายรวมถึงการรีวิวด้วย
0: เพราะว่าเราก็มองว่าตอนนี้เนี่ยนะสื่อสิ่งพิมพ์ถูกดิสรัปต์เรียบร้อยแล้วแต่บอกได้อย่างชมรมไม่ยอมให้ถูกเราไม่ยอมให้ตัวเองดิสรัปต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับตัวเพราะงั้นเราก็ต้องต้อนรับเพื่อนร่วมอาชีพที่มีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นในระยะหลังๆนี่เข้ามาอยู่ด้วยกันเพราะงั้นมันถึงเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนmindset ของเราให้ตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพราะงั้นการที่คุณจะรีวิวหรือการที่วิจารณ์มันงานที่มันเต็มรูปแบบดั้งเดิมหรือแม้แต่การเขียนบทความเชิงวิชาการในสถาบันศึกษามันคือการถ่ายทอดและการแบ่งปันไม่ต่างไปจากกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจไม่ว่าจะเป็นเพจหนังพวกนี้พร้อมครับยินดีต้อนรับในฐานะที่นักวิจารณ์ถูกมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ข้างนอกเขามองว่าสถาบันการวิจารณ์คือกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเลยคือยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเลยทุกวันนี้เรามีการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้เราเลิกพูดกันไปแล้วเพียงแต่ว่ามันพร้อมหรือยังที่จะกลับมาสร้างพาวเวอร์อีกครั้งหนึ่ง
1: เบื้องต้นการก่อตั้งสมาคมวิจารณ์บันเทิงมีกำหนดเสร็จสิ้นอย่างเร็วที่สุดภายในปี2569นี้โดยหลังจากยกระดับเป็นสมาคมจะมีการเปิดรับสมาชิกที่อาจต้องผ่านการคัดเลือกขั้นต้นเช่นผ่านการอบรมและมีผลงานเผยแพร่ไม่ต่ำกว่า10ชิ้นเป็นต้นกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
2: ซึ่งปกติเราก็จะคุ้นเคยกับชมรมวิจารณ์บันเทิงในส่วนของการมอบรางวัลนะคะที่มอบกันเป็นประจำทุกปีให้กับวงการภาพยนตร์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรวมตัวกันเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นสมาคมนักแสดงเองเนี่ยนะคะในยุคหลังเองก็เรียกว่าได้คนบันเทิงแถวหน้าเลยนั่งเป็นหัวเรือนะคะขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์หลายๆอย่างของคนในวงการบันเทิงด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ของเรานะคะจะชวนมาเจอกับนักร้องสองรุ่นค่ะต้องเรียกว่าเป็นสองสายด้วยคนนึงเป็นสายโวคอลนะคะสายเสียงร้องอีกคนนึงเป็นสายแดนซ์ค่ะซึ่งเป็นนักร้องที่มีความหลากหลายนะคะ LGBTQ+ ค่ะ2คนเลยคือแม่วรภาและน้องม่อนวรวิทย์นะคะมีคำถามที่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าดูเหมือนว่าผู้ที่มีความหลากหลายในยุคนี้จะได้รับการยอมรับมากกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่แน่เสมอไปลองไปฟัง2เสียงเขาพูดกันค่ะ

ัทค่ะขอคืนกำไรให้คุณผู้ชมนะคะเพราะม่อนค่ะสามารถแปลงร่างได้หมดเลยแถมเอนเตอร์เทนแบบจัดเต็มนะคะทั้งเพลงชายหญิงอ่ะม่อนวรวิทย์นะคะหรือมีบีมอนเซ่คนนี้เนี่ยมายืนรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนค่ะเขาเองนี่ประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ4ขวบเท่านั้นนะคะที่บ้านคือผลักดันเลยใจรักจริงค่ะคุณผู้ชมในเพลงลูกทุ่งแต่ว่าก็ต้องเก็บกดไว้เหมือนกันอยากจะรอ

เพลงผู้หญิงก็เลยมีบ้างนะคะต้องแอบหนีไปประกวดเงียบๆค่ะซึ่งเจ้าตัวเพิ่งตัดสินใจบอกสื่อเรื่องสเตตัสของตัวเองเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะก็แต่งเป็นบียอนเซ่เลยแฟนๆก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะ

0: ค่ะบอกว่าโชคดีนะคะที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยก็เลยรอดพ้นคำบูลลี่ค่ะและเข้าวงการตั้งแต่เด็กเลยยิ่งแกรนด์โอเพนนิ่งในฐานะนางเอกลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้วรุ่นที่4ประกบคู่พระเอกชัยยามิชัยก็ทำให้เจ้าภาพจ้างงานกันฉ่ำนะคะแต่ชีวิตวัยเด็กก็ยังต้องไขว่คว้าอีกหลายโอกาสเลยเพราะว่าเป็นเพศทางเลือกที่มันเหนื่อยเหลือเกินค่ะ
1: นักร้องชายเขาก็แยก
2: เวลาประกวดเหรอแม่
1: แยกใช่เราเป็นกระเทยอย่างเงี้ยแล้วเราร้องเสียงผู้หญิงเราไม่มีเวท
2: ี
1: ใช่ค่ะจะไปร้องใช่ค่ะสมัยแม่คือไม่มีเลยคือแยกเลย
2: เพราะว่าเวลาไปสมัครเขาจะบอกนักร้องชายน
3: ัก
2: ร้อง
3: ชาย
1: ใช่ใช่
2: แล้วคุณจะร้องเป็นเสียงอะไร
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วคุณแม่ทำไงคะ
1: ก็คือไม่ได้มีโอกาสได้ประกวดแต่ก็จะมีงานวันเด็กที
2: ่
1: เขาจัดขึ้นไปเราใครร้องอะไรเงี้ยแม่ก็จะได้ที่หนึ่งตลอด
2: จ
1: นเวลาไปร้องว่าโอ้คนนี้มาให้เขาไปเลย
4: หนูไปเองโดยที่ไม่ได้บอกครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดบอกเนี่ยห้ามแน่นอนอย่าร้องเพลงนี้เพลงนี้นะแต่เราไปด้วยตัวเราเนี่ยเราร้องเพลงแก้วปิ้งไก
3: ่อ๋อนั่นคือเพลงของพี่แก้วมณีซ้ำ
4: แก้วปิ้งไก่ไม่พอร้องเพลงช้าเป็นสาวเพชรบุรี
2: โอ้แล้วแต่งตัวแบบไหน
4: ก็แต่งชายนี่แหละหัวโปกนี่แหละค่ะ
2: แล้วร้องเลย
4: ก็ร้องเลยแต่ว่าคือเราเข้ารอบไปถึงรอบชิงนะ5คนสุดท้ายใช่คือเราเข้าด้วยความที่เป็นความสามารถตัวเราล้วนๆ

อนทะลุ70ล้านวิวไปแล้วนะคะยังไปต่อค่ะเพราะเขามองว่าคนฟังตอนนี้ไปไวเบื่อง่ายก็เลยเตรียมทำเพลงปลุกกระแสกันอีกทีนะคะขณะที่แม่วรภาเองค่ะยังทำทุกอย่างทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นช่างหน้าช่างผมแล้วก็เป็นเจดันส่งสาวงามประกวดด้วยนะคะแต่อาจขอรับงานที่ไม่ไกลจากบ้านมากก็คือจังหวัดอ่างทองค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมติดตามเพลงเพราะๆสนุกๆ กันแบบนี้ได้ของทั้งสองท่านเลยนะคะพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสารพันลั่นทุ่งบางเขนเวลาบ่ายสามโมงนะคะสำหรับไทยบันเทิงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: นี่คือภารกิจการค้นหาสายลับคณิตศาสตร์กับสนามทดสอบสมองที่เน้นการคำนวณของเหล่าอัลฟา
2: สีมันแบล็คพิง
4: ค์โอ้
5: แบล็คพิง
4: ค์เข้าต่อไปเดี๋ยวซิกมาจะเลือกให
2: ้เซนซ่าม
3: าลุ้นไปกับพวกเขาว่าจะผ่านบททดสอบคณิตศาสตร์ได้หรือไม่ใน The Secret Code รหัสลับนักคำนวณเริ่มเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 8:00 น.ทางไทย PBS
6: ไอ้ภาพที่นั่ง3คนน่ะ
7: คือรักกันจริงไหม
6: ไม่ภาพเนี้ยจริงหรือเปล่า
7: ผมเห็นจริงเพราะคุณอนุชินโพสต์เอง
6: โอเคผมให้คุณดูที่เขาเดินเก
8: ม
6: การแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรม
7: ไม่มีปัญหารวดเร็วว่า
6: ไม่ใช่
7: นะ
6: อายุน้อยแสดงเนี่ยเป็นการวางยาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประมาณการเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 97,383 ล้านบาทแต่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายปี2570แค่ 2,431 ล้านบาท
7: อาจารย์วีระเป็นกรรมธิการงบเนี่ยนะทำได้แค่ไหนฮะหร
6: ือทำได้มากกว่าที่คุณคิด
9: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
10: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างกับเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นจากเครื่องจักรที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรานะครับและนี่คือ Pentland Firth ครับหน้าน้ำอันแสนเชี่ยวกรากที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของสกอตแลนด์โดยมีทีมเหล่าวิศวกรนะครับเขาติดตั้งกังหันใต้น้ำกันอยู่ครับและนั่นก็เพื่อที่จะดึงพลังงานจากกระแสน้ำขึ้นลงนี่แหละครับเพื่อผลิตไฟฟ้าสะอาดแล้วก็พัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยทีมวิศวกรนะครับเขาได้นำเทคโนโลยีจากแท่นขุดเจาะน้ำมันมาปรับใช้รวมถึงที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใหม่เช่นกันอาทิ DG100 นะครับเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าในกระแสน้ำอ่อนแล้วก็ยังตั้งเป้าด้านพลังงานหมุนเวียนให้ได้ถึง 100% ภายในปี2030นี้ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับกำลังแสดงให้เห็นครับว่าอนาคตของพลังงานสะอาดจากทะเลนั้นเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Engineering Tomorrow ยอดวิศวกรรมแห่งอนาคตในตอน Ocean Power พลังงานจากมหาสมุทรครับ
1: A technological revolution is happening that's set to transform our worldMeet the inventors and tech entrepreneurs who are building a new generation of extraordinary machines.
2: I mean, no one has developed or invented this kind of technology before.
1: Machines that promise to transform our lives.
3: This is probably the closest you'll get to beam me up, Scotty.
1: Machines that will help fix our world.
4: I wake up every day and look at my son and think about what it is that I want his world to be like, and that makes it all worth it.
1: Step inside the workshops and test facilities of the world's most innovative companies.
5: There's a lot of people that will tell you that, oh, you're not the right guy, but it turns out that, you know, every big change has to come from somebody, right?
1: And witness these machines of tomorrow come to life today.

0: คุณผู้ชมครับพลังงานสะอาดจากมหาสมุทรก็คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนนะครับที่ได้จากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของน้ำทะเลเช่นคลื่นกระแสน้ำแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงนะครับซึ่งนับว่าเป็นขุมพลังงานอันมหาศาลที่ไร้มลพิษแล้วก็กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้ใช้กันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบสารคดีตอนนี้นะครับอยากพูดคุยกันต่อมีคำแนะนำดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมส่งกันเข้ามาได้ตลอดเวลาที่ Facebook Fanpage ของรายการนั่นก็คือท่องโลกกว้างไทย PBS กันครับและสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้ครับกับ Wolverine One Tough Mother Wolverine แม่สุดเก่งหัวใจสุดแกร่งครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะดูแลต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมทั้งปล่อยก๊าซออกซิเจนและช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศ

นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้านสร้างร่มเงาและลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

0: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์โอเลนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
1: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
2: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
3: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
4: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
5: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
0: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์โอเลนHidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
6: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
7: โอ้สวยมาก
8: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
9: ่เป็นก้าวกาลชีเป็นก้าวกาล
10: นางงามอยู่ไกลกันนาน
8: พากันไปรำลึกความหลัง
11: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
8: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
12: ออยู่ขดัง
13: เป็นขดังแล้ว
14: ต้องมีงานมีการตรงยันมีทุกบ้าน
15: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
8: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
15: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
16: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อ่ะ 5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
17: ปกตินี้มันเป็นพื้นดีที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
18: แห้งแล้งก็อยู่ได
8: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
19: โอ้เต็มเลย
8: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
6: มาเกียร์นึ่งมาเลยบีบเต้มาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
8: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ 16:30 นทางไทย PBS ครับ
20: ไอ้ภาพที่นั่ง3คนน่ะ
21: คือรักกันจริงไหม
20: ไม่ภาพเนี้ยจริงหรือเปล่า
21: ผมเห็นจริงเพราะคุณอนุชินโพสต์เอง
20: โอเคผมให้คุณดูที่เขาเดินเก
21: ม
20: การแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรม
21: ไม่มีปัญหารวดเร็วมาก
20: ไม่ใช่
21: นะ
20: อายุน้อยแสดงเนี่ยเป็นการวางยาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประมาณการเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 97,383 ล้านบาทแต่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายปี2570แค่ 2,000431ล้านบาท
21: เอ๊ะอาจารย์วีระเป็นกรรมธิการงบเนี่ยนะทำได้แค่ไหนฮะ
20: หรือทำได้มากกว่าที่คุณคิด
21: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: 4 influencer ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด QT Oppa View Point of View Mint I Roam Alone และอูนชนิสราพาเราเปิดมุมมองผ่านบทเรียนชีวิตที่แตกต่างจากชื่อเสียงความสำเร็จการเดินทางการเรียนรู้และการทำธุรกิจสู่คำถามสำคัญว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ 11:30 น.ทางไทย PBS
1: วินาทีชี้ชะตาเพื่อคว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยและอันดับหนึ่งได้แก่ Street Master ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
2: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้ในสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
3: มุยยูเรียบาลาได้ที่จะรู้เพียงบาลาเปลี่ยนท่าเจ้ามาเพียมินดมินดาบาจิชูบีเจนได้วันเมียวเล่นไหมลูกเมียวเล่นเจ้ามาเพีย
4: เจ้าพี่ว่าอย่างไรเพคะจะให้เขาทำการแสดงไหมเพคะ
5: ข้ากลับมาแล้วตามสัญญาอีเป็นเอ๋ย
6: คุณประกรณ์

0: ลาบเป็ดอีสานรสแซ่บนัวแบบอีสาน
1: ร้านลาบเป็ดยโสธรต้องมาจากยโสธรครับ
2: สิ่งที่ไม่มีคือลาบเป็ดน้องไข
3: ่ขึ้นชื่อว่าร้านลาบเป็ดต้องเป็ดอุดรเท่านั้น
0: ค้นหาความลับความอร่อยของลาบเป็ดอีสาน
4: มากินข้าวกับลาบเป็ดน้ำกันเด้อ
5: หือจะมันบ่คือมากินข้าวกับลาบเป็ดน้ำกันเด้อ
0: ติดตามได้ในคุกเคาเจอร์วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
6: มหาอำนาจบานาจะพาไปดูเสารถที่ไม่ธรรมดาโอ้โหทำไมมันดกดก
7: มันก็ดกที่สายพันธุ์เขาอยู่แล้วครับ
6: เสารถสายพันธุ์อะไรเนี่ย
7: อันนี้คือเสารถหวานครับหรือเหลืองน้ำผึ้งสายพันธุ์ใหม่เลยที่ประเทศจีนเขานิยมมากครับ
8: รสชาติเขาหวานหอมทานง่าย
7: เอกลักษณ์เขามันจะมีกลิ่นน้ำผึ้งครับ
6: ดื่มแบบน้ำก็สดชื่นประโยชน์ก็ดีราคาก็ดีดี
9: เป็นร้อยเลยนะ
6: ทุกวันอาทิตย์10 นาฬิกา 30 นาทีทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ไปตื่นคือฆ่า
1: ทำยังไง
0: ป๋องเป็นคนฆ่า
1: ฆ่ายังไง
0: ป๋องเอาปืนยิง
2: ป๋องพงสองผู้ต้องหาสารภาพฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียอ้างเหตุต้องการชิงทรัพย์สินศาลปกครองกลางชี้แบนพาราควอดคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายคดีเรียกคืนทำลายให้กรมวิชาการเกษตรจ่ายเอกชน116ล้านสถานทูตไทยในตุรกีแจ้งทำลายรับแจ้งพันหลุมเสียชีวิตกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุคุ้มครองลิขสิทธิ์คลิป50ปีแนะทายาทขอเป็นผู้จัดการมรดกต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรเลขสูงไทยซ่อนเร้นกักขังนำพาเอื้อขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาผ่านไปประเทศที่3

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสลักครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: 6วันนะครับหลังจากที่2พี่น้องชาวรัสเซียครับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านแล้วก็หายตัวไปครับจุดที่หายไปนั้นอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับทั้งตำรวจอาสากู้ภัยและชาวบ้านชาวรัสเซียที่อยู่ในละแวกนั้นช่วยกันค้นหาอย่างต่อเนื่องครับมาวันนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนนะครับก็คือนายป๋องและนายพงนายธงครับสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนได้แล้วไปจับกุมตัวขณะที่ทั้ง2คนนั้นจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่สระแก้วครับ
1: และดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่มีปาฏิหาริย์ค่ะเพราะว่าผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าได้ก่อเหตุยิงน้องชายและทำร้ายพี่สาวจนเสียชีวิตนะคะจากนั้นนำร่างไปฝังอำพรางเอาไว้ที่เขาชีจันจังหวัดชลบุรีคุณรัตนกรโต๊ะหมัดเกาะติดสถานการณ์อยู่นะคะรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะ
2: คุณเจษฎาควรวิสาครับล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียได้แล้วหลังจากที่หลบหนีไปหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดสระแก้วครับซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าหลังจากก่อเหตุแล้วได้มีการอำพรางศพของ2พี่น้องชาวรัสเซียไว้ที่บริเวณเขาชีจันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างควบคุมตัวมาเพื่อที่จะมาสอบสวนเพิ่มเติมและก็พามาชี้จุดที่มีการอำพรางศพครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนได้ก่อนครับ

0: โทษนะฮะครูวีโทษนะครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วฝ่ายความมั่นคงเข้าจับกลุ่มนายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรครับระหว่างเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2คนพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าคุณผู้ชมครับแต่ถูกชุดสืบสวนติดตามตัวและจับกลุ่มไว้ได้จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าหลังก่อเหตุได้ฝังร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียไว้ในป่าบนเขาชีจันจังหวัดชลบุรีครับโดยนายป๋องอ้างว่าขณะเกิดเหตุพบกับนางสาวไดอาน่าและนายโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียจอดรถอยู่บริเวณไหล่ทางตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดโดยพวกเขานะครับได้สวมชุดคล้ายตำรวจและหลอกทั้ง2คนนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแสดงตัวจับกลุ่มโดยใช้อาวุธปืนข่มขู่เพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ก่อนจะยิงบริเวณท้องของนายโรมันจำนวน2นัดส่วนนางสาวไดอาน่าพยายามขัดขืนและต่อสู้จึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตครับแต่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดขณะที่นายธงอ้างว่าช่วงก่อเหตุเขาได้พยายามห้ามปรามนายป๋องแล้วแต่ถูกข่มขู่และจำต้องทำตามที่นายป๋องบอกครับ
2: ที่ไหนคนตายแล้ว
3: ที่ไหนเอาไว้ไหน
2: ตายแล้ว
3: เอาไว้ไหนแล้วพูดฝังที่
2: เขา
3: ตรงไหนใครไปฝัง
2: แต่เขาเอามือมาทำผมไว้ฝัง
3: ที่ไหน
2: ที่เขาครับ
3: เขาอะไร
2: ผมพูดไม่รู้แต่ผมทำไม่ถูก
3: ท่าเขาอย่างไร
2: ผมไม่เป็นคนท่า
3: ทำยังไง
2: บอกเป็นคนท่า
3: ท่ายังไง
2: บอกว่าปืนยิง
3: ที่ไหน
2: ยิงที่ท้อง
3: ทั้งคู่เลย
2: ผมไม่รู้การแล้วทั้งคู่ตามผมไม่กล้าดู
4: ก็ตอนยิงนั้นยิงไปกี่นัด
5: ยิงไปสองนัด
6: หมายถึง
5: เปล่า
6: ฮะยิงไปกี่คนเนี่ย
5: ยิงไปคนเดียว
6: ยิงใคร
5: ยิงผู้ชายครับ
6: แล้วผู้หญิงอยู่ไหน
5: ผู้หญิงก็อยู่ที่นี
6: ่อ้าวแล้วผู้หญิงอยู่ไหนตอนนี
5: ้ผู้หญิงก็อยู่ที่ไหน
6: ตายเปล่าโดนอะไรตายอ่ะ
5: ก็เขาสู้ดิ
6: ยังไงอ่ะ
5: ต่อย
6: ทำไมเขาจะสู้มึงจะข่มขืนเขา
5: ป่าผมไม่ได้ข่มขืนพี่
1: คุณผู้ชมครับก่อนการจับกลุ่มตำรวจได้แกะรอยผู้ต้องหาทั้ง2คนนะครับหลังจากพบว่าได้หลบหนีไปที่จังหวัดจันทบุรีกระทั่งได้เบาะแสกล้องวงจรปิดนายป๋องกับนายธงแต่งกายคล้ายตำรวจสวมเสื้อคลุมทับแล้วก็สวมหมวกข้าราชการตำรวจตบตาเจ้าหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านด่านเขาเกลืออำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะขับรถฝ่าด่านตรวจร่วมบ้านเขาแหลมหมู่ที่13ตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะเชื่อมไปยังอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับซึ่งขณะที่ได้มีการหลบหนีตำรวจพยายามขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรครับแต่ผู้ต้องหาทั้ง2คนอาศัยความชำนาญได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางซอยย่อยเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจครับกระทั่งไปพบหมวกตำรวจที่ผู้ต้องหาทำตกไว้บนถนนห่างจากจุดตั้งด่านประมาณ100เมตรจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและลงบันทึกประจำวันครับส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังทราบข่าวการสูญหายไปของพี่น้องชาวรัสเซียเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยากระจายกำลังอาสากู้ภัยร่วมกับชาวรัสเซียมีการบินโดรนนะครับปูพรมโดยรอบพื้นที่แล้วก็พบรถจักรยานยนต์จากนั้นจึงได้ช่วยกันค้นหาโดยมีครอบครัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมครับสําหรับครอบครัวนี้นะครับนางสาวซารีนาซึ่งเป็นคุณแม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าพวกเขาได้ซื้อบ้านแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ห้วยใหญ่ตั้งแต่ปี2561ครับก่อนที่จะพาลูกชายและลูกสาวเนี่ยมาอยู่ด้วยนะครับคุณแม่มาก่อนแล้วก็ลูกเนี่ยตามมาในปี2564ลูกทั้ง2คนนะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาซึ่งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นะครับสื่อสารได้เพียงภาษารัสเซียและภาษาอังกฤษครับส่วนวันที่ลูกหายตัวไปนะครับคือเวลาตีสี่วันที่26กรกฎาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าเข้าใจว่าออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ได้มีการนำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยแต่หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชุดสืบสวนอยู่ระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนจากจังหวัดสระแก้วเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปชี้จุดที่มีการฝังอำพรางศพเพื่อที่จะนำร่างทั้ง2คนนะครับมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

0: ครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะบางคนทราบจุดที่มีการฝังศพแล้วก็ขอให้อย่าเข้าพื้นที่ไปก่อนเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ
1: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกรณีที่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กที่โรงพยาบาลอ่างทองนะครับวันนี้การสอบเบื้องต้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยผลสอบเบื้องต้นครับมี2ประเด็นก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับรวมไปถึงการไปตั้งโต๊ะอาหารใน ICU เด็กครับซึ่งยืนยันนะครับทั้ง2กรณีนี้มีความผิดจริงครับหลังจากนี้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้แม่เด็กเนี่ยเครียดครับแม่ของเด็กอายุ5วันที่เสียชีวิตภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลอ่างทองนะครับอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีครับช่วยดูแลสภาพจิตใจเพราะแม่ยังมีความเครียดสูงนะครับส่งผลกระทบต่อแผลผ่าตัดหลังคลอดส่วนข้อสรุปการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลครับเป็นสิ่งที่ครอบครัวเฝ้ารอนะครับหลังปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองครับรับเรื่องไปตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ส่วนผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังสภ.สามโก้นำร่างส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตขณะนี้ผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ครับคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับโดยสถาบันนิติเวชจะส่งผลกลับมายังสภ.สามโก้เพื่อให้พนักงานสอบสวนเชิญครอบครัวเข้าฟังรายละเอียดแม่เนี่ยยืนยันนะครับทราบว่าตัวเองมีโรคประจำตัวแต่ขอรอฟังผลชันสูตรการเสียชีวิตของลูกเพื่อความชัดเจนครับ
3: ถ้าหนูเป็นเบาหวานความดันสูงอ่ะหนูรับรู้ตั้งแต่ต้นแล้วคือหมอแจ้งหมออำเภอแจ้งตั้งแต่ต้นแล้วก่อนไปส่งต่อที่โรงพยาบาลอ่างทองอะค่ะคือตรงนั้นอ่ะหนูรับรู้แล้วว่าหนูเป็นเบาหวานความดันสูงแต่ผลหนูรอเอาที่ว่าผลที่แน่นอนคือหนูก็คือรอผลจากนิติเวชดีกว่าค่ะพี่เพราะว่ามันมีเรื่องโต๊ะจีนเข้ามาเกี่ยวด้วยอ่ะวันนั้นน่ะ
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงพยาบาลอ่างทองจากกรณีที่มีการตั้งจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารกันภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะคะซึ่งได้รับรายงานผลสรุปจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองตามกำหนดวันนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุค่ะว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆคือส่วนมาตรฐานและขั้นตอนการรักษาพยาบาลแล้วก็ส่วนของการจัดเลี้ยงภายในพื้นที่ควบคุมและจากผลการสอบสวนเบื้องต้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปว่ามีความผิดจริงทั้ง2กรณีซึ่งเรื่องการจัดเลี้ยงเนี่ยค่ะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในพื้นที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตจากนี้เห็นควรให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
4: ไม่เหมาะสมแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นข้อสรุปของตัวกรรมการสอบข้อเท็จจริงเขานะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงแต่ว่าการที่จัดงานเลี้ยงเนี่ยก็คงต้องมีการลงโทษเดี๋ยวเขาจะตั้งลงโทษเนี่ยวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงซึ่งโดยก็ต้องฟังตัวกรรมการนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเราก็มองเรื่องนี้ก็คงตั้งเป็นสอบวินัยไม่ร้ายแรงนะครับแต่นี่เป็นจากสมผมนะมันต้องดูตัวกรรมการด้วย
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับคาดว่าเคสนี้เป็นการสอบสวนทางวินัยประเภทไม่ร้ายแรงนะครับแต่ต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกครั้งครับซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าครับ
1: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะซึ่งเดิมดำเนินคดีกับคนที่มีบทบาทเป็นเหมือนในหน้า มาวันนี้คดีนี้ขยายผลไปสู่การดำเนินคดีกับกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบแล้วก็การตรวจข้อสอบนะคะวันนี้นายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมสว.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาค่ะในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยอมรับว่าเป็นคนส่งแฟลชไดฟ์ให้กับดร.วินหรือนายอัศวินที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะคะแต่อ้างว่าเป็นคำสั่งของนายธีรุตอดีตอธิบดีสถ.ค่ะนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาอื่นรวม7ข้อคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ค่ะ พนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบ

0: ปากคำกว่า6ชั่วโมงและเปิดเผยผลสอบบอกว่านายเรืองเดชยอมรับว่าเป็นคนนำแฟลชไดรฟ์ส่งให้ดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แต่อ้างว่าทำตามคำสั่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานตาม TOR โดยรับคำสั่งจากนายธีรุทธ์สุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ค่ะยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาซึ่งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวนายเรืองเดชโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวซึ่งนายเรืองเดชก็หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวและเดินทางกลับทันทีส่วนกลุ่มแก้ไขคะแนนคำตอบเข้ารับทราบข้อกล่าวหา4คนจากทั้งหมด11คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและอื่นๆรวม6ข้อหาด้วยกันนะคะ4คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะพนักงานสอบสวนให้เหตุผลบอกว่าให้การเป็นประโยชน์และมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกส่วนที่เหลืออีก7คนขอเลื่อนเป็นวันที่10สิงหาคมขณะที่นายธีรุทธ์สุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสถ.นะคะเดิมแจ้งว่าขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่3สิงหาคมล่าสุดส่งหนังสือขอเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่6สิงหาคมค่ะ
1: เรื่องนี้มีการตรวจสอบจากหลายภาคส่วนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกรรมธิการปปช.ของสภาครับวันนี้มีการลงพื้นที่ไปด้วยไปดูตู้เซฟที่เก็บแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิบดีสถ.นะครับก็ลงไปดูหน้างานว่าของจริงเป็นยังไงครับนายอาจพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการปปช.ของสภานะครับวันนี้ไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับไปหารือร่วมกับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับติดตามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นครับลงพื้นที่ด้วยตัวเองวันนี้ได้ตรวจสอบนะครับทั้งคอมพิวเตอร์ตู้เซฟที่ใช้เก็บแฟลชไดรฟ์ในห้องทำงานของอธิบดีเจ้าหน้าที่สถ.เนี่ยชี้แจงนะครับยืนยันว่า TOR เนี่ยมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่รัดกุมแล้วก็ไม่ได้เอื้อให้กับมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งส่วนขั้นตอนการรับแฟลชไดรฟ์ผู้รับผิดชอบก็คือผอ.สำนักกองบุคคลท้องถิ่นมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีผอ.กลุ่มโดยเก็บในตู้นิรภัยครับที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและผอ.สำนักกองบุคคลท้องถิ่นเป็นคนถือกุญแจนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีสถ.ครับชี้แจงถึงขั้นตอนหลังจากที่มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบแล้วก็จัดอันดับคะแนนใหม่แล้วผู้ที่เข้าข่ายแก้ไขคะแนนและทำผิดกฎหมายจะส่งไปให้หน่วยงานดำเนินการเอาผิดจำนวน 5,925 คนครับสำหรับกลุ่มที่สอบไม่ผ่านสถ.มีข้อเสนอให้พ้นจากตำแหน่งครับขณะที่นายอาจพลตั้งคำถามและขอคำตอบเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่น19ข้อรวมถึงมาตรการในการป้องกันนะครับไม่ให้การสอบครั้งหน้าเกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมครับ
2: แต่ประเด็นมันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาเสียโอกาส 5,900 คนเนี่ยแน่นอนพอประกาศใหม่สัปดาห์หน้าเขาได้สิทธิ์นั้นแต่ว่านอกจากเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยมีแนวทางยังไงหรือมันเป็นช่องว่างกฎหมายยังไงเพื่อจะได้แก้ไขเพราะไม่อย่างนั้นอีก2ปีจัดสอบใหม่ก็เป็นแบบนี้อีกถูกไหมครับเพราะคนที่เขาทำผิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเขาก็คนอื่นทำได้เขาก็ทำได้เช่นกันในอนาคต
3: มีหน้าที่ในส่วนของสอบสอบถอเองในการเพิกถอนหรือดำเนินการทางธุรกิจเนี่ยก็จะไม่มีแต่ว่าจากการสอบทานและก็ตรวจสอบคะแนนที่แท้จริงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราได้พิมพ์สำเนากระดาษคำตอบที่จะบังคับซึ่งนี้ก็จะเป็นหลักฐานข้อที่จริงที่จะนำสู่ในกระบวนการที่จะให้ดำเนินคดีต่อไปซึ่งมันจะแจ้งไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือหน่วยงานของการกลางตำรวจสอบปากครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
0: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรกล่าวขอโทษต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนพร้อมขอโอกาสแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและจะปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะปรับโครงสร้างโดยใช้โมเดลของกพ.รวมถึงปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรโดยเน้นไปที่ความตรงไปตรงมาค่ะ
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบในการสอบท้องถิ่นครับ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง

0: และดำเนินการให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วครับยืนยันครับภายในสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและคนที่สอบด้วยความสุจริตถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับทั้งทางวินัยปกครองทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นครับ
1: กระแสข่าวเรื่องการปรับครม.มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีการประเมินการให้คะแนน KPI รัฐมนตรีรายบุคคลจิ้มดูว่ารัฐมนตรีคนไหนเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมล่าสุดมาอีกแล้วกระแสข่าวเรื่องการปรับครม.และอาจจะมีการปรับเพิ่มโยกย้ายพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม
0: ่
1: มีกระแสข่าวเรื่องดีลโมนาโกแดงบวกเขียวปรากฏว่าวันนี้ทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยยืนยันตรงกันบอกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มเข้ามาโดยย้ำว่าตอนนี้รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย4เดือนผลงานเพียบยังไม่ใช่เวลาที่จะปรับครม.ค่ะน่าจะกำลังพยายามสยบหรือกลบกระแสข่าวดีลแดงบวกเขียวหรือที่บางฝ่ายเรียกว่าดีลโมนาโกแหละค่ะทั้งนายอนุทินชาญวรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยต่างก็ประสานเสียงย้ำตรงกันในเสถียรภาพของรัฐบาลบอกยังไม่มีเหตุผลจะดึงพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มและไม่ให้ความสำคัญกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะนายอนุทินก็ยังปฏิเสธการพิจารณาปรับครม.ในห้วงเวลา4เดือนของรัฐบาลแม้จะยอมรับว่าจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ถือเป็นอำนาจที่จะดำเนินการได้แต่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมค่ะเว้นแต่ว่าการเร่งร้าวให้แต่ละกระทรวงเร่งสร้างผลงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไม่ต่างจากนายชัยชนกค่ะบอกว่าการพิจารณาปรับครม.อันนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณารัฐมนตรีทุกคนไม่มียกเว้นแม้แต่รัฐมนตรีกลุ่มลูกเทพเพื่อให้ครม.ชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเน้นย้ำควรให้เวลารัฐมนตรีสร้างผลงานมากกว่า4เดือนนี้ค่ะ
2: ผมคิดว่าเอาเรื่องลูกเทพออกไปนะครับในเชิงของการปรับครม.ผมคิดว่ามันต้องมีการพิจารณาผลงานของทุกท่านอยู่แล้วไม่ได้แค่เฉพาะกลุ่มลูกเทพนะครับผมเองก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่ต้องถูกประเมินผลงานเช่นกันเพื่อให้ครม.ชุดนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติและก็พี่น้องประชาชน
3: คิดว่าการประเมินผลงานในกรอบการปรับครม.จะ6เดือนหรือ1ปีเวลาพิสูจน์งาน
2: ผมว่ามันควรจะให้เวลาทำงานหน่อยนะครับถึงแม้ว่าในระยะเวลาประมาณเกือบ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมส่วนตัวคิดว่าทางครม.เนี่ยได้มีผลงานเยอะมากมีประเด็นไหนที่ขึ้นมาก็ได้มีการจัดการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่แบบผิวเผินแต่ในเชิงโครงสร้างในหลากหลายประเด็นแล้วก็มีหลายอย่างที่กำลังแก้ไขกันอยู่แต่ว่าคิดว่ามันก็ต้องให้เวลามากกว่านี้ครับ
4: ไม่มีครับไม่มียังไม่มีก็นักข่าวก็ถามเองใช่ไหมว่ามันเพิ่งจะ4เดือนนะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่จะทำงานให้ตรงกับแนวทางที่ผมได้กำหนดไว้มากขึ้นนะครับ
5: ท่านนายกจะควรจะพูดให้ชัดไปเลยไหมคะว่าห่วงเวลาแล้วเวลาเนี่ยมันควรจะสักเท่าไหร่ปีนึงหรืออะไร6เดือนยังไงขึ้นไป
4: ของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะไปบอกไปพูดไปก็เดี๋ยวก็ไปผูกมัดนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครนายกรัฐมนตรีทรงสิทธิ์เอาไว้ในเรื่องของการปรับคณะมนตรีอยู่แล้วถูกไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับใครที่ทำแล้วประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์ประเทศชาติเสียหายก็ไม่จำเป็นต้องไปรอว่าให้ถึงเวลาปรับครม.ก่อนแล้วค่อยปรับ
0: มาดูปฏิทินการเมืองกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับหลังครม.อนุทิน2เข้ารับตำแหน่งจนถึงเดือนสิงหาคมนี้เข้าเดือนที่4แล้วนะครับวันที่25สิงหาคมครับสภาจะเปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่2นะครับตามวาระแล้วจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านจากนั้นก็ต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70ในวาระที่2และวาระที่3ครับเพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับก่อนจะประกาศบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับ
1: ตามปฏิทินการเมืองค่ะพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาจะเสนอยติการอภิปรายทั่วไปหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ปีละ1ครั้งนะคะก็คาดการว่าจะยื่นยติและเปิดอภิปรายกันในเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็อาจจะเป็นธันวาคมปีนี้ สอดคล้องกับกระแสใหม่ล่าสุดบอกดีลแดงบวกเขียวเพื่อเปลี่ยนขั้วรัฐบาลซึ่งอาจจะหมายถึงการโหวตไม่ไว้วางใจหรือไม่เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับกระแสการปรับครม.อนุทิน2ซึ่งหมายถึงในห้วงเวลา1ปีเป็นที่คาดการณ์หรือวิเคราะห์กันในวงการเมืองเท่านั้นล่ะค่ะ
0: เรื่องใหญ่ใกล้ตัวนะครับเรื่องของการรับหิ้วครับเคส1ก็คือกรณีหญิงไทยที่หิ้วกาแฟไปญี่ปุ่นปรากฏว่าในซองกาแฟซุกไอซ์เอาไว้นะครับล่าสุดทางอัยการญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้สั่งฟ้องหญิงไทยนะครับที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ครับโดยมองว่าไม่มีเจตนาและไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดครับคาดว่าจะถูกปล่อยตัวเดินทางกลับไทยในวันพรุ่งนี้นะครับแต่สิ่งที่ไทยจะต้องทำต่อครับนั่นก็คือการขยายผลเพราะดูจากรูปแบบมันคล้ายกับกรณีที่ส่งของไปออสเตรเลียเลยนะครับนั่นก็คือไรเดอร์ที่มาส่งเนี่ยขับรถยนต์มาส่งซึ่งตรงนี้จะต้องมีการขยายผลครับนางสาวอารีพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นนะครับว่าพนักงานอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของหญิงไทยให้เหตุผลว่าเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานแล้วไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอครับที่จะเชื่อมโยงว่าหญิงไทยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดนะครับหลังถูกสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะดำเนินการผลักดันกลับประเทศซึ่งจากการประสานงานกับกงสุลไทยพบว่าจะเดินทางถึงไทยพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองครับส่วนหญิงไทยคนนี้นะครับหลังเดินทางถึงประเทศไทยปปส.จะเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมครับเพื่อขยายผลทางคดีขณะที่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับแจ้งกับสื่อบอกพรุ่งนี้เตรียมจะแถลงผลการดำเนินการของตำรวจในคดีนี้เพิ่มเติมครับหลังก่อนหน้านี้นะครับจับผู้ต้องหาในเครือข่ายได้บางคนแล้วก็เชื่อว่ากลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้น่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มที่จ้างขนไอซ์ที่ซุกซ่อนในกระปุกมะขามที่ถูกสกัดได้ก่อนจะถูกส่งออกไปครับ
1: หลังเกิดเหตุยิงจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสนะคะมีการเชิญตัวบุคคลและเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลที่ศูนย์ซักถามค่ะแต่ว่าประเด็นนี้มันทำให้ภาคประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลใจเป็นห่วงว่าอาจจะสร้างความไม่มั่นใจให้กับคนในพื้นที่หรือไม่นะคะก็มีคำอธิบายมาจากรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันบอกเป็นการเชิญตำรวจไปให้ข้อมูลไม่ใช่การควบคุมตัวค่ะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการเชิญตัวตำรวจภูธรระแงะจังหวัดนราธิวาสไปสอบสวนค่ะหลังเกิดเหตุขว้างระเบิดไปป้อมและยิงจุดตรวจบุเกะซามีเมื่อวันที่23กรกฎาคมซึ่งตามเอกสารยืนยันบอกเป็นการเชิญตัวมาให้ข้อมูลและสอบถามถึงข้อเท็จจริงเพราะว่าวันเกิดเหตุนายตำรวจทั้ง4นายมีชื่อปฏิบัติหน้าที่ในป้อมตำรวจซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ200ถึง300เมตรทีมข่าวสอบถามข้อเท็จจริงไปยังพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะบอกว่ามีการเชิญตัวตำรวจมาให้ข้อมูลไม่ใช่ในฐานะผู้ต้องสงสัยเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ด่านตรวจความมั่นคงทั้ง7ด่านหลักรอบๆเขตเทศบาลตำบลตันหยงบัดต้องทำงานพร้อมกันแต่วันเกิดเหตุไม่มีการตั้งด่านจึงเรียกตัวมาสอบถามค่ะซึ่งก็ได้รับการชี้แจงบอกติดภารกิจอื่นและหลังสอบถามแล้วก็ได้ปล่อยตัวไปทันทีไม่มีการกักขังหรือควบคุมตัวนะคะยืนยันตำรวจและทหารทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีหลังเกิดเหตุยิงจุดตรวจบุเกะซามีทางจังหวัดนราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกเชิญตัวผู้ต้องสงสัยหรือคนที่เกี่ยวข้องไปซักถามค่ะมีข้อมูลว่ามีบุคคลทั้งประชาชนผู้นำศาสนารวมถึงผู้หญิงถูกเชิญเข้าไปให้ข้อมูลที่ศูนย์ซักถามประมาณ10คนประเด็นนี้ทำให้เกิดความกังวลใจในกลุ่มภาคประชาชนที่ทำงานในพื้นที่เรายังไม่มีความชัดเจนหรือมีหลักฐานเป็นห่วงว่าอาจจะสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนต่อการทำงานของเจ้าหน้าที
0: ่วันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมสมช.นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าครับคุยกันเข้มข้นมี6มาตรการออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการคุมเข้มด่านชายแดนครับใช้คำว่าตรวจสอบแบบเข้มข้นขณะเดียวกันก็จะยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขครับวันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตานะครับ นายกย้ำครับไม่ใช่การล้มการพูดคุยแต่เป็นการเลื่อนออกไปครับที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมนะครับวันนี้คุยกันใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครับในการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้นะครับหลังมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตรการที่เคาะออกมามี6มาตรการครับนั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาในพื้นที่ครอบคลุมทั้งการรักษาความปลอดภัยการเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกพื้นที่การควบคุมการเข้าออกประเทศมากขึ้นรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้ก่อเหตุทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มนะครับพร้อมทั้งเห็นชอบให้ทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ครับแล้วก็เปิดช่องทางให้ผู้เห็นต่างพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ให้เพิ่มการประสานงานทางการทูตกับมาเลเซียตามที่ไทยได้ออกหมายแดงอินเตอร์โพลนะครับในการขอนำผู้ก่อเหตุที่หนีไปมาเลเซียกลับมาดำเนินคดีในไทยครับรวมถึงการปรับการสื่อสารต่อสาธารณะที่เข้มข้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องครับแล้วก็ป้องกันข่าวปลอมนายฉัตรชัยบางชวดนะครับพูดถึงการเลื่อนการพูดคุยกับกลุ่ม BRN เดิมเนี่ยนัดกันไว้จะคุยเดือนกันยายนนี้ครับบอกว่าการเลื่อนออกไปเป็นไปตามนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งกำหนดให้ต้องคุยกันต่อแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับและบรรยากาศต้องเอื้ออำนวยให้นำไปสู่การสร้างสันติและการบรรลุเป้าหมายครับ
6: จริงๆแล้วอันนี้ขอให้เป็นตามที่ท่านหัวหน้าคณะได้พูดไว้นะครับในการพูดคุยเนี่ยผมเรียนทางสื่อมวลชนนี้ครับว่านโยบายบริหารการพัฒนาจตเนี่ยยังไงก็ต้องมีการพูดคุยครับเพียงว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เอื้อต่อบรรยากาศแล้วนำไปสู่การสร้างสันติหรือบรรลุเป้าหมายได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับยังไงโครงการการพูดคุยต้องมีการสานต่อครับแต่ดูในจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับ
0: ที่ประชุมสมช.ครับเน้นให้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะตำรวจทหารกระชับการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายตัวหรือเดินหน้าครับและแก้ปัญหาเรื่องของบุคคลสองสัญชาตินะครับเนื่องจากคนร้ายมักจะมีพฤติกรรมก่อเหตุรุนแรงในฝั่งไทยแล้วก็หนีไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: DSI ออกหมายเรียกรอบที่2นะคะหลังจากนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาออกไปอีกครั้งหนึ่งอ้างว่าติดภารกิจในการประชุมกรรมาธิการค่ะแต่ยืนยันบอกว่าจะรับทราบข้อกล่าวหาวันที่3สิงหาคมนี้ตามที่แจ้งเอาไว้ก่อนหน้านายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้ถูกกล่าวหาคดี Forex เปิดเผยค่ะว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกครั้งที่2และวันนี้ไม่ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากติดภารกิจประชุมกรรมาธิการพร้อมยืนยันค่ะว่าจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาวันที่3สิงหาคมนี้ตามที่ได้ขอเลื่อนนัดเอาไว้ก่อนหน้าพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลบอกว่าแม้นายภาวุฒิจะไม่ได้เข้ามาในวันนี้นะคะก็ยังไม่ถือว่าหลีกเลี่ยงหมายเรียกค่ะเนื่องจากได้แสดงตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ววันนี้จึงดำเนินการตามขั้นตอนก็คือออกหมายเรียกรอบ2ส่วนคนที่ออกหมายเรียกอีกคนนึงก็คือนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาวันที่3สิงหาคมนี้นะคะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการประสานขอเลื่อนนัดสำหรับข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนจะแจ้งต่อทั้งคู่คือความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับคดีลงทุน Forex นะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ต้องหา2คนที่ถูกควบคุมตัวตามหมายจับก็คือนางสาวมลิกาผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทยและเป็นบริษัทที่พบความเชื่อมโยงกับนายภาวุฒินะคะอีกคนนึงก็คือนายธีรพงศ์หรือที่ถูกเรียกว่าโค้ชเจมส์ผู้ประกอบกิจการในการฝึกอบรมการเรียนการสอนการลงทุนซึ่งพบความเชื่อมโยงกับนายฟิล์มรัฐภูมิค่ะส่วนผู้ต้องหาอื่นๆก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนยื่นศาลขอออกหมายจับ22คนนะคะแต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าทุกคนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถออกหมายเรียกได้จึงให้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแทนค่ะ
0: แนวคิดการย้ายท่าเรือกรุงเทพไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดพื้นที่คลองเตยในการ พัฒนาโครงการใหญ่ๆในอนาคตนะครับเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นที่ถูกจับตาแล้วก็ถกเถียงกันเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในภาคผู้ส่งออกและตัวแทนแรงงานนะครับเห็นตรงกันครับบอกว่า

0: ันไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายหรือไม่ย้ายแต่คือการปรับโครงสร้างระบบโลจิสติกของประเทศนะครับต้องมีแผนแม่บทและมีแผนในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจนติดตามจากรายงานของคุณวิภูษาสุขมากครับ
1: พื้นที่กว่า 2,300 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาของท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยคล้ายกับท้องมังกรถือเป็นที่ดินศักยภาพสูงใจกลางเมืองหลายรัฐบาลมีแนวคิดนำมาพัฒนาโดยตลอดล่าสุดกระทรวงคมนาคมมีแนวคิดย้ายภารกิจขนส่งสินค้าของท่าเรือคลองเตยไปยังท่าเรือแหลมฉบังพร้อมนำพื้นที่เดิมพัฒนาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสิโนโดยให้เหตุผลเพื่อลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพแม้แนวคิดนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเมืองและใช้ประโยชน์ที่ดินใจกลางกรุงเทพครั้งใหญ่แต่อีกด้านหนึ่งกลับสร้างคำถามสำคัญว่าประเทศไทยพร้อมหรือไม่ที่จะย้ายประตูการค้าทางทะเลออกจากกรุงเทพทั้งหมดผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยระบุว่าแม้ท่าเรือแหลมฉบังรองรับตู้สินค้าได้ถึง11ล้าน TEU ต่อปีและปัจจุบันใช้เพียง8ล้าน TEU จึงมีศักยภาพรองรับตู้สินค้าจากท่าเรือคลองเตยได้ในเชิงปริมาณแต่สิ่งที่น่ากังวลคือระบบเชื่อมต่อทั้งการจราจรรถบรรทุกระบบรางและการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบังที่เป็นคอขวดซึ่งปัจจุบันยังเผชิญปัญหาความแออัดหากย้ายตู้สินค้าอีกกว่า 1.5 ล้าน TEU เข้าไปโดยโครงสร้างพื้นฐานยังไม่พร้อมอาจทำให้เกิดปัญหากว่าเดิมนอกจากนี้จะทำให้ต้นทุนการขนส่งของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 5,000 ถึง 7,000 ล้านบาทต่อปีหรือเฉลี่ย 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อเที่ยวกระทบผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และโรงงานกว่า 31,000 แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลที่เคยพึ่งพาท่าเรือคลองเตยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
2: สิ่งที่เราต้องการจะเห็นจริงๆคือเรื่องของการพัฒนาเหล่านั้นนะครับว่ามาสเตอร์แพลนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะวางไว้เป็นแบบใดในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วภาคเอกชนเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทางภาครัฐถ้าเกิดว่าเราคิดว่าระยะยาวทิศทางจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนร่วมกันเรื่องของการลงทุนในส่วนของการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็การย้ายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญผมคิดว่าเราคุยกันได้แต่ต้องมีความชัดเจนก็อยากให้มีการศึกษาหรือว่าพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดว่าส่วนผู้ประกอบการแต่ละส่วนที่ได้ที่เสียคืออะไรรวมถึงผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่าเรือกรุงเทพเองที่เป็นภาคเอกชน
1: ความกังวลยังรวมถึงผลกระทบต่อแรงงานและชุมชนโดยรอบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจท่าเรือแห่งประเทศไทยยืนยันไม่เห็นด้วยกับการย้ายท่าเรือทั้งหมดเพราะขาดแผนรองรับที่ชัดเจนทั้งต่อพนักงานเกือบ 3,000 คนและครอบครัวที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่คลองเตยมายาวนานพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่คลองเตยอย่างโปร่งใสเพราะเป็นที่ดินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
3: ก็มีความกังวลค่อนข้างพอสมควรซึ่งทุกครั้งที่มีการขยับตัวในส่วนของรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนบางกลุ่มซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับซึ่งที่ของท่าเรือกรุงเทพเองเนี่ยหรือที่ของท่าเรือทั้งหมด 2,353 ไร่เนี่ยค่อนข้างเป็นที่ที่มันมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่อนข้างสูงมากเพราะเป็นที่ใจกลางเมืองติดทางด่วนติดน้ำฉะนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เขาจะสนใจเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงมาก
1: ที่ผ่านมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็มีแผนยกระดับท่าเรือกรุงเทพสู่กรีนพอร์ตและสมาร์ทพอร์ตผ่านโครงการศูนย์กระจายสินค้าระบบกึ่งอัตโนมัติและโครงการทางเชื่อมยกระดับเพื่อลดปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแต่หลายโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงเกิดคำถามว่าก่อนจะตัดสินใจย้ายท่าเรือทั้งหมดรัฐควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก่อนหรือไม่วิภูษาสุขมากไทย PBS รายงาน
4: ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมลองเข้าไปเช็คข้อมูลตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและพบความผิดปกติบ้างหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใช้งานลองคลิกเข้าไปในแอปหมอพร้อมปรากฏว่ามีข้อมูลบางอย่างคลาดเคลื่อนนะคะเช่นประวัติการรักษาประวัติการเบิกจ่ายยา

0: ทั้งที่ไม่ได้ไปรักษาจริงยังไม่ได้ไปเบิกจ่ายยานั้นเลยนะคะก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นล่าสุดมีคำชี้แจงมาจากกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะหลังจากมีคนร้องเรียนข้อมูลสุขภาพในแอปหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะเบื้องต้นบอกว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ยืนยันไม่มีข้อมูลรั่วไหลค่ะโดยจะเร่งตรวจสอบกว่า 13,000 กรณีทั่วประเทศภายใน1สัปดาห์นี้และย้ำว่าจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลและไม่กระทบกับสิทธิการรักษาและการเคลมประกันค่ะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด101แถลงผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและแอปด้านสุขภาพอื่นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผลตรวจสอบเบื้องต้นในจังหวัด101พบว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลผิดเนื่องจากผู้ป่วยมีชื่อและอักษรย่อนามสกุลคล้ายกันถือเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลโดยได้แก้ไขข้อมูลและขอโทษผู้ได้รับผลกระทบแล้วส่วนกรณีของจังหวัดปทุมธานีพบว่าเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อนในโครงการคัดกรองสุขภาพหลังอสม.ส่งรายชื่อเข้าระบบทำให้ปรากฏข้อมูลการรับยาทั้งที่ไม่มีการจ่ายยาจริงและไม่มีการเบิกงบประมาณขณะนี้โรงพยาบาลได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลแล้วค่ะ
1: จะตัดประเด็นเรื่องของการทุจริตออกไปนะครับเพียงแต่ว่าก็เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลนะฮะซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลและทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็นอกเหนือจากต้องขอโทษผู้รับบริการที่ทำให้มีประวัติที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบหาวิธีในการป้องกันไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำอีกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาร
0: องปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าขณะนี้มีข้อร้องเรียนทั่วประเทศประมาณ 13,000 กรณีและได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์นะคะพร้อมตรวจสอบสาเหตุใน3ประเด็นหลักๆก็คือความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลแรงกดดันจากตัวชี้วัดการทำงานหรือ KPI เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่หรือกรณีที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันพร้อมยืนยันค่ะหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลแล้วจะไม่ส่งผลต่อสิทธิการรักษาพยาบาลและการเคลมประกันในอนาคตค่ะ
2: ความคืบหน้าในการนำร่างฮลุนกลับไทยนะครับวันนี้ทางครอบครัวญาติๆครับไปยื่นเอกสารที่อำเภอแล้วนะครับตอนนี้รอแค่กระบวนการทางจอร์เจียเสร็จสิ้นครับพี่สาวและลุงของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เสียชีวิตที่จอร์เจียครับนำเอกสารยื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในการยืนยันตัวบุคคลส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศครับเพื่อขอนำร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดลุงของฮาลุนเนี่ยบอกว่าวันนี้ครับมายื่นเอกสารเพื่อดำเนินการนำศพของหลานชายกลับบ้านแต่กระบวนการเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับว่าศพจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะต้องรอดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อศพมาถึงแล้วจะมีการผ่าพิสูจน์อีกหรือไม่ก็ยังบอกไม่ได้เพราะต้องรอผลการตรวจของทางการประเทศจอร์เจียก่อนนะครับถ้าผลสรุปไม่ชัดเจนก็อาจจะขอให้ผ่าพิสูจน์ใหม่ครับ
3: ถ้าดูเอกสารของเขาหรือเป็นที่พอใจของเรานะครับว่ามันเป็นจริงดังนั้นเราก็จะไม่มีการพิสูจน์อีกแต่ถ้าหากว่าดูแล้วนะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับหรืออาจจะเป็นความที่ไม่เป็นจริงเราก็ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับในการพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
2: ส่วนกรณีที่ผู้ติดตามหรือว่าคนรู้จักของฮาลุนนะครับอยากจะร่วมทำบุญทางญาติบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเคลื่อนย้ายศพกลับมาก่อนครับส่วนประเด็นอื่นคงต้องพูดคุยกันในครอบครัวนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปส่วนนางสมเป็งสุขย่าของฮาลุนครับวันนี้ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับพร้อมกับตรวจสุขภาพพบว่ายังมีอาการเครียดเล็กน้อยส่วนความดันและเบาหวานอยู่ในเกณฑ์ปกติครับทีมแพทย์แนะนำให้พักผ่อนแล้วก็ทานอาหารให้เหมาะสมครับย่าของฮาลุนเนี่ยฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจให้

0: รวมไปถึงขอบคุณทุกความช่วยเหลือครับ
1: ข่าวการเสียชีวิตของฮัลหลุนยังสร้างความสงสัยในวงกว้างถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะซึ่งทางการจอร์เจียจะเป็นคนพิสูจน์ข้อเท็จจริงส่วนนี้ทางการจอร์เจียจะเป็นคนหาความจริงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะคะนั่นทำให้หลายฝ่ายตั้งความหวังไปที่ระบบกระบวนการยุติธรรมของจอร์เจียค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งตำรวจพบร่างของฮัลหลุนเสียชีวิตที่โรงแรมตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมนะคะจึงมีคำถามตามมาว่าแล้วทำไมทางจอร์เจียและสถานทูตไทยจึงไม่แจ้งญาติวันนี้สถานทูตไทยในตุรกีซึ่งรับผิดชอบจอร์เจียชี้แจงไทม์ไลน์หรือลำดับเวลาเรื่องการดำเนินการของสถานทูตกรณีของฮัลหลุนนะคะบอกว่าสถานทูตไทยไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเรื่องการเสียชีวิตของฮัลหลุนโดยได้รับแจ้งครั้งแรกก็คือวันที่29กรกฎาคมซึ่งได้รับแจ้งหลังจากญาติตามหาจนเป็นข่าวและสถานทูตก็สอบถามไปยังทางจอร์เจียค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยชี้แจงว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เปงสุขหรือฮัลหลุนโซโลเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางไปถึงกรุงทบิลิซีคืนวันที่29กรกฎาคมโดยเดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียทันทีและได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมโดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดวันรุ่งขึ้น30กรกฎาคมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของฮัลหลุนอย่างเป็นทางการหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมให้แก่เจ้าหน้าที่สถานทูตโดยสรุปค่ะตำรวจจอร์เจียยืนยันพบร่างฮัลหลุนวันที่14กรกฎาคมพี่ชายโพสต์โซเชียลมีเดียให้ช่วยตามหาฮัลหลุนวันที่28กรกฎาคมและสถานทูตก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียในวันนั้นเลยคือ28กรกฎาคมและกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียได้ทำหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของฮัลหลุนลงวันที่29กรกฎาคมสถานทูตไทยยืนยันปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าสถานทูตไทยไม่ได้ล่าช้าเรื่องฮัลหลุนนะคะเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียประมาณวันที่28-29กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปยังจอร์เจียทันทีเพื่อสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตและตั้งคำถามเช่นกันว่าเหตุใดการแจ้งของทางจอร์เจียจึงล่าช้าค่ะ
2: 14แต่เราไม่ทราบเลยเพราะทางการจอร์เจียแจ้งเรามา28-29แล้วเราก็ไปทันทีเลยเพราะฉะนั้นสถานทูตเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วแต่การแจ้งเนี่ยเราต้องคือมีการกล่าวว่าสถานทูตรู้ตั้งแต่วันที่14แล้วไม่ได้ทำอะไรจะไม่ใช่สถานทูตรู้ที่28-29เรากำลังที่แล้วขณะนี้เราก็ต้องระหว่างที่เขากำลังสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องถามกรมการทำไมการแจ้งของเขาเนี่ยมันช้ามากนะเพราะฉะนั้นระดับการสารทูตเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติการทันท่วงทีเลย
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับยืนยันเหมือนกันครับบอกว่าทางการจอร์เจียเนี่ยแจ้งมาที่ฝ่ายไทยวันที่29กรกฎาคมซึ่งเป็นการแจ้งมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ขอให้ทางจอร์เจียชี้แจงว่าทำไมถึงแจ้งช้าครับ
3: วันนี้ก็ได้เห็นมีข่าวอยู่พอสมควรนะคะว่าเหมือนกับว่าสถานทูตเราที่อังการาได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่14อันนี้ขอยืนยันนะคะว่าไม่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะคะทางการไทยทางการจอร์เจียได้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาทราบเนี่ยในวันที่29กรกฎาคมค่ะ
1: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลนะคะเปิดเผยว่าญาติของฮัลหลุนทำหนังสือมอบอำนาจ ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วและคาดว่ากรมการกงสุลจะได้รับมอบเอกสารในวันจันทร์หน้าจากนั้นจะดำเนินการส่งต่อให้กับสถานทูตณกรุงอังการาเพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรและประสานเรื่องการส่งร่างและทรัพย์สินต่างๆของฮลุนกลับประเทศไทยต่อไปซึ่งกระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลาค่ะอธิบดีกรมการกงสุลให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมในจอร์เจียพบร่างฮลุนช่วงบ่ายวันที่14กรก

0: มาให้เราได้ดูมาให้เราได้เห็นเหมือนกับเราไปสัมผัสอยู่ที่นั่นแต่นอกเหนือจากคลิปที่เผยแพร่ออกมาครับชีวิตของฮาลุนเองก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนครับนี่เป็นคลิปการเดินทางของฮาลุนครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวนะครับหลายเส้นทางที่เขาเดินทางไปครับสร้างรอยยิ้มแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะรุ่นน้องที่โรงเรียนศิลป์สมเด็จพิทยาคมโรงเรียนเก่าของฮาลุนนะครับสมัยที่เขาเรียนมัธยมน้องเนี่ยบอกว่าเป็น FC ตัวยงครับติดตามผลงานของฮาลุนมานานรู้สึกทึ่งในความสามารถและความกล้าหาญตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาจนกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่เดินทางมาหลายประเทศจนมีผู้ติดตามจำนวนมากครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องครับ
1: ดูผลงานของพี่ฮารุนอยู่ใน YouTube อยู่ครับ
2: แต่ว่าชื่นชมไหมครับ
1: ชื่นชมในตัวเขาครับที่แบบสอบได้ทุนเรียนครับแล้วก็เที่ยวรอบโลก
2: อยากเก่งอยากมีความสามารถเหมือนพี่เขาไหมอ
1: ยากครับ
3: เขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วก็เขามี Instagram เขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองครับประมาณนี
2: ้รู้สึกชื่นชมไปครับ
3: ชื่นชมครับชื่นชมเขามากเพราะว่าแบบเขาได้เที่ยวรอบโลก
2: ที่เป็นแบบอย่างของไอ้ศิษย์เก่าโรงเรียนเนาะ
3: ใช่ครับแบบชื่นชมมากเขาเป็นศิษย์เก่าแล้วก็มีความสามารถครับเขาได้ทุนนั่นนี่ด้วย
4: คุณครูค่ะเล่าว่าฮาลุนเป็นเด็กเรียนเก่งตั้งแต่ม.4ถึงม.6ฮาลุนสอบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ตลอดขณะเดียวกันก็ยังเป็นคนที่รักกิจกรรมด้วยเป็นนักกิจกรรมค่ะแม้ว่าที่บ้านจะมีฐานะค่อนข้างยากจนแต่ฮาลุนเองมีความมานะพยายามที่สำคัญเขาเป็นเด็กเพียงคนเดียวที่สอบชิงทุนจุฬาชนบทได้และตลอดเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยฮาลุนก็ยังติดต่อกับครูและกลับมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆแล้วโรงเรียนเสมอค่ะ
5: ครูกับบ้านน้องนี่ก็คือสนิทกันรู้จักกันทั้งครอบครัวก็เลยเห็นว่าอ๋อน้องคนนี้ต้นทุนเขาไม่เท่าเพื่อนก็เลยคิดว่าถ้าเขาได้ทุนจุฬาชนบทมันเป็นทุน 100% นะคะคือให้ทั้งค่าเทอมค่าเครื่องเขียนแบบเรียนค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียนค่ากินอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นทุนร้อยถ้าน้องได้เรียนถ้าน้องได้ก็หมายถึงว่าอนาคตน้องก็จะอาจจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าค่ะ
0: คลิปหนึ่งนะครับที่ฮาลุนปล่อยออกมาเมื่อวันที่8พฤษภาคมครับเป็นคลิปที่เจ้าตัวเรียกว่าเป็นการรีวิวชีวิตตัวเองนะครับทำให้หลายๆคนที่ติดตามเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นโดยเฉพาะการสู้ชีวิตครับตั้งแต่เป็นนักเรียนออกมาทำงานชิงทุนแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองนะครับนั่นก็คือการแบกเป้เที่ยวในต่างประเทศเขาไปเที่ยวมาแล้วมากกว่า50ประเทศนะครับความมุ่งมั่นความพยายามประสบการณ์และรอยยิ้มตลอดการเดินทางครับทำให้เรื่องราวชีวิตของฮาลุนเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนนะครับที่แม้จะไม่มีต้นทุนชีวิตแต่ก็สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้ครับ
4: การเสียชีวิตของฮาลุนสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ไม่ใช่แค่ความทรงจำหรือว่าความสุขนะคะแต่นั่นคือมรดกดิจิตอลค่ะที่ยังคงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นับจากนี้นะคะซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าคลิปของฮาลุนจะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์50ปีโดยแนะให้ทายาทนั้นไปนำเสนอและขอเป็นผู้จัดการมรดกค่ะคลิปวิดีโอของฮาลุนโซโล่ยังมีผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าเจ้าของช่องจะจากไปแล้วนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าปัจจุบันคอนเทนต์คือสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าได้ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีคนเข้าดูรายได้จากโฆษณาก็ยังไหลเข้าสู่บัญชีไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่องอีกหลายปีทีนี้คำถามคือใครคือผู้รับช่วงต่อรายได้เหล่านี้ในทางปฏิบัติค่ะแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Google, YouTube หรือ Facebook จะมีระบบรองรับเรื่องนี้โดยญาติหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องนำใบมรณบัตรไปแจ้งต่อระบบเพื่อยืนยันตัวตนและขอเข้าถึงสิทธิ์ในการบริหารจัดการบัญชีนะคะ การเป็นเพียงแอดมินร่วมในเพจหรือช่องอาจจะไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงรายได้

0: ิทธิ์ขาดนั้นมันอยู่ที่เจ้าของบัญชีหรือโอนเนอร์เพียงคนเดียวค่ะ
1: มา YouTube ต่อให้ไม่มีคอนเทนต์หลังจากนี้เลยนะครับในกรณีของน้องฮารุนนะครับรายได้ยังคงวิ่งอยู่เป็นเดือนเป็นสัปดาห์เป็นปีได้นะครับเพราะยังมีคนเข้าดูต่อเนื่องดังนั้นมันเป็นมรดกตกทอดที่สามารถรับรายได้ต่อได้ครับ
2: คนรับคลิปก็คือไอ้คนรับรายได้ต่อจากผู้ที่เสียชีวิตไปก็คือคนที่สามารถเข้าไปใน account
1: ใช่ครับสามารถเข้าไปใน Account แล้วก็ต้องคือมันมีสองแบบแหละอย่างที่บอกคือหนึ่งคือเป็นแอดมินร่วมหรือเปล่าเป็นบริษัทหรือเปล่ากับสองคือเป็นญาติเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
3: การจากไปของฮารุนครับถือว่าเป็นบทเรียนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม่นะครับที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนรับรายได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกรูปแบบธุรกิจครับว่าจะรับรายได้ในนามบุคคลธรรมดาหรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับเพราะรายได้เหล่านี้ครับมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนการจัดการมรดกดิจิทัลครับควรจะตั้งค่าผู้รับมอบอำนาจในระบบของแพลตฟอร์มนั้นๆจะต้องแจ้งให้คนใกล้ชิดรับทราบนะครับว่าใครจะเป็นคนดูแลบัญชีและรายได้ต่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาครับที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะครับย้ำครับบอกว่าปัจจุบันรายได้หลักของครีเอเตอร์ไม่ได้มาจากสปอนเซอร์เพียงอย่างเดียวนะครับคือเขาไม่ได้จากขออภัยครับรายได้หลักของคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากสปอนเซอร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเขาไม่ได้รับมาจากส่วนแบ่งยอดวิวแค่อย่างเดียวดังนั้นการทำสัญญาจ้างจึงต้องรอบคอบรวมถึงต้องตกลงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการแบ่งผลประโยชน์กับทีมงานทุกคนให้ชัดเจนครับเพื่อป้องกันการทุจริตหรือว่าการแฮกข้อมูลครับ
0: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าคลิปวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและการร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบนั้นถือเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทงานโสดทัศนวัสดุตามนิยามในมาตรา4แห่งพรบลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537นะคะโดยฮารุนเป็นผู้ที่มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาระยะเวลาการคุ้มครองลิขสิทธิ์50ปีนับตั้งแต่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะผู้ที่ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่คือเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมกรณีไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับค่ะ
4: ไปเนี่ยค่ะลิขสิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถตกทอดเป็นมรดกได้เหมือนทรัพย์สินอื่นๆนะคะถ้ามีพินัยกรรมเนี่ยสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของผู้ที่ระบุไว้ในพินัยกรรมนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่น้องอาจจะไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมนะคะตามลำดับเนี่ยกฎหมายมรดกก็จะมีลำดับไว้นะคะตั้งแต่บุตรนะคะบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้นค่ะลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอของคุณฮารุนเนี่ยนะคะรวมทั้งรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากคลิปวิดีโอบน YouTube เนี่ยค่ะก็จะต้องตกเป็นของทายาทโดยธรรมนะคะ
3: ส่วนกรณีคนดูดคลิปของฮารุนหรือมีการรีอัพโหลดไปสร้างรายได้ครับคนที่เป็นผู้รับมรดกสามารถรวบรวมพยานหลักฐานนะครับไปร้องเรียนแพลตฟอร์มโดยตรงรวมถึงเก็บหลักฐานว่ามีการเปิดรับรายได้หรือการตัดลิงก์สปอนเซอร์บางแพลตฟอร์มเช่น YouTube ครับจะมีช่องทางในการรับแจ้งและมีสิทธิ์ระงับเนื้อหาที่มีการละเมิดนะครับหรือสามารถแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368ได้ครับทั้งนี้ครับตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับทายาทผู้จัดการมรดกสามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าได้ครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการสร้างสรรค์ผลงานเคารพสิทธิ์ไม่ละเมิดหรือไปดูดคลิปของฮารุนเพราะฮารุนเนี่ยเขามีความตั้งใจในการทำคลิปเพื่อครอบครัวครับ
0: ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุค่ะว่าบริษัทฮารุนโซโล่จำกัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2568นะคะทุนจดทะเบียน 200,000 บาทมีนายบวรทัศน์เป็งสุขเป็นกรรมการก็คือฮารุนค่ะแจ้ง

0: ที่ตั้งบริษัทอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทมีผู้ถือหุ้น2คนคือนายบวรทัศน์เป็งสุขและนางสาวบวรลักษ์เป็งสุขนะคะและจากงบฐานะการเงินเมื่อวันที่31ธันวาคม2568บริษัทมีรายได้รวมกว่า 1.8 ล้านบาทมีกำไรสุทธิกว่า 660,000 บาทค่ะ
1: วันนี้ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีเอกชนร้องเกี่ยวกับการที่ภาครัฐสั่งแบนพาราควัดครับประเด็นที่1ครับการสั่งแบนนั้นไม่ผิดนะครับแต่ที่ผิดก็คือกรณีที่กรมวิชาการเกษตรครับไปสั่งให้เอกชนที่เป็นคนผลิตและนำเข้านั้นไปซื้อคืนจากตลาดประเด็นนี้ถือว่ามีความผิดนะครับศาลสั่งให้ชดใช้เป็นมูลค่ามากกว่า116ล้านบาทครับศาลปกครองกลางครับนัดอ่านคำพิพากษาในคดีบริษัทซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นจำกัดยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐกรณีประกาศแบนสารพาราควัดและคลอพิริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4และบังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บคืนและทำลายครับทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมครับบอกว่าศาลวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมครับแม้ข้อมูลวิชาการบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์แต่พบข้อบ่งชี้ความเชื่อมโยงกับโรคพาร์กินสันและกระทบกับพัฒนาการสมองของทารกในครรภ์ขณะเดียวกันครับศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลือครับมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนประมาณ116ล้านบาทครับสร้างความกังวลให้กับภาคประชาสังคมนะครับว่าจะกระทบกับเงินภาษีประชาชนโดยเห็นว่าควรใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายครับ
2: ศาลได้วินิจฉัยว่าตัวคำสั่งตัวนั้นมีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกล่าวคือการบังคับให้เอกชนที่ถือใบอนุญาตอยู่เดิมต้องรับมาทำลายแล้วก็โดยที่รัฐไม่ได้มีมาตรการเยียวยาอะไรเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างภาระจนเกินสมควรนะครับก็ได้มีในอีกคดีหนึ่งเนี่ยศาลได้มีคำสั่งให้ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็คือโดยรัฐเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายในการค่าใช้จ่ายในการทำลายสารตัวนี้คืนให้กับทางบริษัทเอกชนนะครับ
0: เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทแพนบอกว่าจากการประเมินประโยชน์หลังการแบนสารเคมีเพราะว่าอัตราการตกค้างของสารพิษในอาหารจำพวกพืชผักและผลไม้และอัตราการเสียชีวิตเฉียบพลันของเกษตรกรลดลงอย่างมากค่ะรวมถึงการแบนและการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดสร้างประโยชน์ต่อประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 48,000 ล้านบาท
3: อัตราการเสียชีวิตของเกษตรกรโดยพิษเฉียบพลันเนี่ยก็ลดลงไปประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ในขณะที่อัตราการนำเข้าสาร2ตัวบวก3ตัวก็คือไกลโฟเสตที่จำกัดการใช้อย่างเข้มข้นในระยะแรกเนี่ยลดลงไปประมาณสัก60ล้านกิโลกรัมซึ่งมันลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เกษตรกรที่ใช้แล้วก็ผลการประเมิน SROI ค่ะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยพบว่าการแบนแล้วก็การจำกัดการใช้3สารเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เนี่ยประมาณสัก 48,000 ล้านบาท
1: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรครับบอกว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับหลังศาลปกครองกลางสั่งกรมวิชาการเกษตรต้องจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลือให้กับเอกชนครับสั่งให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะครับว่าสารเคมีที่ต้องทำลายนั้นเป็นล็อตที่เอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังมีคำสั่งแบนถ้านำเข้ามาก่อนก็ถือว่าเป็นการยื่นเรื่องตามขั้นตอนครับแต่ถ้านำเข้ามาหลังจากประกาศแบนไปแล้วรัฐก็ไม่ควรจะต้องร่วมภาระค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีเหล่านั้นครับ
0: ที่บ้านห้วยคอตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะเกษตรกรชาวไร่อ้อยตอนนี้หันมาใช้เครื่องตัดหญ้าหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมระงับการนำเข้าสารเคมีบางชนิดนะคะ เกษตรกรบางคนบอกไม่กล้าใช้สารเคมีเพราะกลัวจะได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการป่วยเป็นโรคเนื้อเน่าตามร่างกาย

0: เพราะว่าร่างกายไปสัมผัสกับยาฆ่าหญ้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆรณรงค์ให้เกษตรกรรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีทำให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เครื่องมือในการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
1: ใช้วิธีการตัดมันนี่โดนไปแล้ว
2: ครับโดนหลายปีแล้วครับบริษัทยาเคมีจะตัดเอาคือยาในอ้อยที่ตาย
1: คือ
2: ครับก็ได้ใส่แบบนี้เลยอันนี้อ้อยไม้มันท่วมแรงมาเลยบ่อนี่บันไดครับอ้อยปลูกไม้ทุกปีก็
1: ถ้ามันเป็นอันตรายกับห้อง
2: ครับตึงมันดีเงินกับบ่เปียงเงินซื้อยาอีกทําน
3: ายอำเภอสิริคำเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาครับจังหวัดหนองบัวลำพูมีเกษตรกรชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการใช้เคมีกำจัดวัชพืชนะครับเจ้าหน้าที่เกษตรจึงให้คำแนะนำครับในการลดการใช้สารเคมีนะครับตอนนี้พบว่ามีเกษตรกรจำนวนมากครับหันมากำจัดวัชพืชด้วยการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับบางคนมีการวางแผนล่วงหน้าเช่นการปลูกอ้อยจะมีการเพิ่มขนาดความกว้างระหว่างแปลงให้มากขึ้นครับเพื่อให้รถหรือว่าเครื่องจักรเข้าไปในร่องหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องตัดหญ้าได้ครับ
0: ปรากฏให้เห็นอีกกรณีค่ะสำหรับการนำสถานะทางทะเบียนราษฎรไทยที่ได้จากการสวมสิทธิ์นะคะไปใช้ในการกระทำความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติครั้งนี้เป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์โรฮิงญาค่ะคนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้นำพาให้ที่พักพิงและกักขังชาวโรฮิงญาระหว่างเดินทางผ่านประเทศไทยนะคะทีนี้พอถูกจับกุมปรากฏว่าเขาใช้สิทธิ์ในการถือบัตรเลข0ประกันตัวแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศไปติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
4: การเข้าควบคุมตัวอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพวกรวม11คนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมถูกขยายผลมาจากการแกะรอยบัตรเลขศูนย์ของนายโซเฟียอารอมหรือละมอผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่ใช้สิทธิ์ประกันตัวก่อนจะหลบหนีคดีในปี2567จากประวัติพบว่านายละมอเคยถูกจับกุมรวม3ครั้งครั้งแรกเดือนมกราคม2564ที่อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นชาวโรฮิงญาขณะนั้นเขาถือเพียงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูสัญชาติเมียนมาจึงไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวและถูกผลักดันกับประเทศต้นทางหลังรับโทษครั้งที่2เดือนมกราคม2566ถูกจับกุมตามหมายจับครั้งเก่าในคดีเดิมและครั้งที่3เดือนสิงหาคม2567ถูกจับกุมพร้อมชาวโรฮิงญาในพื้นที่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาการถูกจับกุม2ครั้งนายระมอใช้บัตรเลขศูนย์ที่ได้จากการสวมรายการทางทะเบียนเท็จที่อำเภอดอนสักมายื่นประกันตัวก่อนหลบหนีเจ้าหน้าที่ระบุว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตทางทะเบียนกำลังถูกใช้เป็นช่องทางลบล้างประวัติอาชญากรรมและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
5: ถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือกระบวนการฟอกและสร้างตัวตนซึ่งมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคนร้ายเหล่านี้วันนี้ mindset ของเขาเนี่ยไม่เหมือน10 20ปี30ปีที่เราเห็นเขาไม่ได้มาอยู่เพื่อหลบซ่อนเขาไม่ได้มาอยู่เพื่อเคลื่อนไหวให้เร็วแต่เขามาอยู่เพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดเขามาอยู่โดยเราแยกไม่ออกว่านี่เขาคือคนที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างตัวตนที่ถูกกฎหมายอันนี้คือภัยต่อความมั่นคง
4: ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6ระบุว่าพฤติกรรมของนายละมอทำหน้าที่เป็นเครือข่ายนำพาชาวโรฮิงญาลักลอบเข้าเมืองเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3และกักขังหน่วงเหนี่ยวเพื่อเรียกค่าไถ่เครือข่ายของนายละมอมีผู้ร่วมกระทำผิดเกือบ30คนแบ่งบทบาทชัดเจนคนไทยทำหน้าที่ขนส่งและสนับสนุนเส้นทางตั้งแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้ส่วนชาวเมียนมาทำหน้าที่สั่งการประสานงานและเป็นนายหน้าข้ามชาติข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกพบว่ากระบวนการนี้พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยใช้วิธีฝากเงินสดผ่านตู้ ATM ต้นทางแล้วกดออกมาสับเปลี่ยนกระจายให้เครือข่ายจุดพักคอยในกรุงเทพย่านดอนเมืองมีนายหน้าชาวเมียนมามาดูแล

0: โดยใช้บัญชีธนาคารของหญิงไทย2คนซึ่งเป็นภรรยาเป็นทางผ่านเงินส่วนจุดพักคอยภาคใต้มีนายละมอเป็นผู้จัดการโอนเงินไปยังทีมขนส่งเพื่อพาชาวโรฮิงญามุ่งหน้าสู่ชายแดนจังหวัดนราธิวาสข้อมูลการจับกุมปี2564ถึงปี2568ระบุว่าชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่มีต้นทางจากรัฐยะไข่เมียนมาและค่ายผู้ลี้ภัยก๊อกบาซาในบังกลาเทศลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางทางธรรมชาติที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมากที่สุดรองลงมาคือจังหวัดระนองและกาญจนบุรีปัจจุบันปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้เส้นทางบกเป็นหลักแทนการนั่งเรือผ่านทะเลอันดามัน
1: เราพบว่าเขาใช้2เส้นทางก็คือ1ทางเรือก็คือทางฝั่งทะเลแถบอันดามันนะครับและเพื่อไปประเทศอินโดนีเซียหรือมาเลเซียและส่วนที่2ก็คือขึ้นชายฝั่งทางฝั่งจังหวัดตากเอ่ยกาญจนบุรีเอ่ยนะครับหรือระนองเอ่ยนะครับประมาณนี้ตามสถิติที่เราเห็นแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางเข้าทางพื้นที่ตากและกาญจนบุรีเป็นส่วนใหญ่นะโดยเป้าหมายก็คือต้องการไปประเทศที่3นะครับต้องการที่จะไปหาโอกาสชีวิตที่ดีกว่า
0: สถิติจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ระหว่างปี2564ถึง2568สามารถทลายเครือข่ายค้ามนุษย์รายใหญ่ได้11เครือข่ายจับกุมผู้ต้องหาได้132คนและสกัดชาวโรฮิงญาที่ถูกนำพาลักลอบเข้าเมืองได้รวม 1,062 คนโดยสถิติต่างๆขึ้นสูงสุดในปี2566ก่อนจะค่อยๆลดลงในปี2568เหลือผู้ถูกนำพา129คนเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
2: หนึ่งในปัญหาการหลอกลวงออนไลน์นะครับวงจรของมันเงินจะไปได้จะต้องมีบัญชีม้าครับแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือบัญชีม้าเด็กคือเป้าหมายของกลุ่มนี้ไปหากลุ่มเด็กเยาวชนครับเอามาเป็นบัญชีม้านะครับแบงก์ชาติกำลังแก้เกมครับในการจำกัดช่วงอายุของเด็กที่มาเปิดบัญชีเหล่านี้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนะครับทำให้สถิติรายงานความเสียหายจากการหลอกลวงโอนเงินลดลงจากระดับสูงสุด 8,500 ล้านบาทครับอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติครับบอกว่ามิจฉาชีพหันมาว่าจ้างเด็กและเยาวชนในการเปิดบัญชีม้านะครับเพื่อรองรับธุรกรรมผิดกฎหมายพบจำนวนบัญชีม้าเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นจาก 3,371 บัญชีเพิ่มเป็น 5,741 บัญชีครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 70.3% คิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า185ล้านบาทครับแบงก์ชาติเนี่ยออกมาตรการในการจำกัดวงเงินโอนนะครับทั้งบัญชี e-money และบัญชีธนาคารตามช่วงอายุได้แก่เด็กที่มีอายุช่วง 10-12 ปีครับยังไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เองแต่สามารถเปิดบัญชี e-money ได้จะสามารถโอนเงินได้ไม่เกินวันละ 3,000 บาทส่วนช่วงอายุ 12-15 ปีครับทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทและช่วงอายุ 15-18 ปีไม่เกิน 10,000 บาทเริ่มกันยายนนี้ครับ
3: มาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานเป็นเกณฑ์ของเรียกว่าอายุของเยาวชนไว้เลยนะคะแล้วก็ในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: แบงก์ชาติครับขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับช่วยดูหน่อยพฤติกรรมของลูกหลานครับเพราะการเปิดบัญชีม้าย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานท่านหรือตัวท่านเองถ้าเปิดบัญชีม้ามีความผิดตามพ.ร.ก.ไซเบอร์มีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแม้จะเป็นการกระทำทุจริตโดยไม่เจตนาก็ตามครับ
4: ครั้งหนึ่งตลาดน้ำอัมพวาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่รับชมอยู่ก็คงจะเคยไปตลาดน้ำอัมพวาแต่ไม่แน่ใจว่าท่านไปครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่นะคะตอนนี้ตลาดน้ำอัมพวากำลังรอการฟื้นกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติหลังจากเผชิญกับความซบเซาเงียบเหงามาหลายปีค่ะขณะเดียวกัน M82 ถูกมองว่าเป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยลดอุปสรรคด้านการเดินทางแล้วก็

0: ติมชีวิตเติมสีสันให้กับเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้อีกครั้งติดตามจากคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
1: อาคารห้องแถวเก่าแก่ที่เรียงรายริมน้ำวันนี้ยังคงเงียบเหงาแม้จะเป็นช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าล่องเรือหรือสัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำอัมพวามีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับภาพความคึกคักในอดีตภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าเสน่ห์ของตลาดน้ำอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนเรือและร้านค้าริมคลองวันนี้ยังฟื้นกลับมาได้ไม่เต็มที่
2: สิ่งที่ผู้ประกอบการกำลังรอคอยนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวในวันหยุดเท่านั้นค่ะแต่เป็นโอกาสครั้งใหม่จากการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษ M82 นะคะที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางและจะเป็นแรงส่งสำคัญค่ะให้ตลาดน้ำอัมพวากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: อัมพวาช่วงนั้นยุคเจริญมากๆอัมพวาไหนก็เรือเต็มคลองเลยพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะนะตอนนี้ก็มีการสร้างมีถนนเกิดขึ้นทำให้ความวานกระทบเสาลงมานะครับ
4: 1632เกิด
1: ชายวัย72ปีคนนี้เลือกฝากชีวิตไว้กับตลาดน้ำอัมพวาเขารับช่วงต่อจากแม่ดูแลบ้านเก่าอายุเกือบ100ปีหลังเคยออกไปทำงานในกรุงเทพมหานครก่อนกลับมาสานต่อกิจการเปิดร้านขายโปสเตอร์ภาพยนตร์เก่าของสะสมที่หาชมได้ยากเขาย้อนว่าเมื่อกว่า20ปีก่อนอัมพวาเคยคึกคักการค้าขายเติบโตต่างจากวันนี้ที่ยอดขายลดลงถึงร้อยละ70ความหวังของผู้ประกอบการจึงอยู่ที่การเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 ที่จะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครผ่านสมุทรสาครและเชื่อมต่อไปยังสมุทรสงครามสะดวกและรวดเร็วขึ้น
3: ก็มีท่องเที่ยวมาบางคนเขาชอบอัมพวาเขาถามมาว่ามาทางไหนเขาบอกมาทางนครปฐมมาทางเส้นอ้อมมาไกลแต่ก็อยากมาเที่ยวที่นี่แต่ถ้าพระรามสองถ้าเสร็จระบบเชื่อมันว่านักท่องเที่ยวก็จะกลับมาเดิมครั้งนึงนะครับแต่ก็มันก็คงไม่เหมือนเมื่อก่อนก่อนช่วงโควิดนะแต่ผมว่ามันก็ดีกว่า
1: แม้บ้านเรือนหลายหลังยังมีผู้อยู่อาศัยแต่หลายคูหาถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้าโดยมีผู้ประกอบการเข้ามาเช่าพื้นที่เดือนละประมาณ 10,000 บาทเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของทำเลแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานพระราม2ส่งผลให้รายได้ลดลงบางเดือนแทบไม่เหลือกำไร
5: ปัจจัยทำถนนพระราม2เนี่ยโอเคอยู่ค่ะก็พอเริ่มทำถนนก็มีผลกระทบเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวมาไม่ได้ค่ะแล้วมันกระทบหลายอย่างค่ะตั้งแต่โควิดหลังจากโควิดมาก็ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะยังก็พอมีอยู่อะไรเงี้ย
6: เพราะฉะนั้นพอมันเปิดทางด่วนขึ้นเนี่ยผมว่าถือว่าผมว่าน่าจะเป็นผลบวกนะครับเพราะว่าทางด่วนช่วงแรกที่เปิดเนี่ยจะลงที่บางโทรัฐสมุทรสาครนะครับพอลงบางโทรัฐแล้วเนี่ยก็จะวิ่งในเส้นปกติเดิมของพระราม2ซึ่งก็ทำให้สามารถเดินทางมาสมุทรสงครามหรือมาอัมพวาได้สะดวกขึ้น
1: ไม่ใช่เพียงอัมพวาเท่านั้นที่มองเห็นโอกาสจากเส้นทางสายใหม่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชะอำมองว่า M82 จะช่วยลดเวลาเดินทางแก้ปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2และเพิ่มความปลอดภัยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
7: ผมว่านั่นถือว่าเป็นข่าวดีของคนในโซนภาคทางภาคใต้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราก็รอโครงการนี้มายาวนานมากประมาณ 7-8 ปีได้แล้วนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะสำเร็จและเสร็จสิ้นแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับ
1: ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อว่าเมื่อเส้นทาง M82 เชื่อมต่อได้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางสู่14จังหวัดภาคใต้ลดเวลาเดินทางและเป็นอีกแรงส่งสำคัญต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวในระยะยาวสุภชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
8: สวองคณะครับวันนี้เข้าไปแจ้งความเอาผิดกับบางเพจนะครับและข้อความในโซเชียลมีเดียครับที่มีการกล่าวหาพาดพิงว่าสว.อังคณานั้นไปแสดงความคิดเห็นต่อกรณียิงด่านตรวจที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเจ้าตัวยืนยันครับไม่เคยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นางอังคณานีละภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาครับนำหลักฐานหน้าเพจที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จอ้างว่าตนเองไปแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอ

0: ระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะครับเจ้าตัวไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันขออภัยครับไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือนะครับหลังข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีผู้แสดงความคิดเห็นลักษณะคุกคามถึงชีวิตและสร้างความเกลียดชังครับทำให้ตนเองและครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจทั้งที่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้ตามที่ถูกแชร์ครับวันนี้เขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเอาผิดกับผู้ที่กระทำการดังกล่าวนะครับในข้อหานำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และทำให้เสียชื่อเสียงถูกคุกคามและสร้างความเกลียดชังครับเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนะครับรวมถึงตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับว่าทำไมไม่สามารถป้องกันหรือหยุดยั้งการคุกคามทางออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคคลได้ทันท่วงทีครับ
1: คนที่เข้ามาให้ความเห็นหรือคอมเมนต์นะคะก็จะพูดไปในทางที่เรียกร้องให้มีการทำร้ายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทำให้เกิดความเกลียดชังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กังวลมากๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่มีการยิงทหารเสียชีวิต5ศพนะคะแล้วก็มีชาวบ้านกับเด็กได้รับบาดเจ็บที่นราธิวาสเนี่ยค่ะคือหลังจากนั้นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ถ้อยคำที่เอามาเผยแพร่แล้วก็เอามาด่าเอามาประจานเนี่ยเอามาจากไหนอะค่ะ
2: หลังจากนี้ค่ะนางอังคณาจะเดินทางเข้าพบกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.อีกครั้งนะคะเพื่อติดตามว่าจะสามารถดำเนินการอะไรกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้บ้างเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนกรณีของนางอังคณาถูกตัดต่อคำพูดแล้วนำไปขยายความต่อในหลายๆเพจพร้อมเปิดให้แสดงความคิดเห็นว่าจะใช้ความรุนแรงในลักษณะข่มขู่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ซึ่งแม้จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ได้รับความสนใจน้อยกว่าเพจที่นำเสนอข่าวปลอมค่ะ
0: ผู้ก่อตั้งโคฟักประเทศไทยครับย้ำนะครับว่าการโจมตีด้วยข้อมูลเท็จและการใส่ร้ายทำอย่างเป็นขบวนการครับสะท้อนว่าปฏิบัติการเหล่านี้ใช้โจมตีผู้เห็นต่างเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือทำลายระบบนิเวศข้อมูลข่าวสารครับและอาจจะนำไปสู่ความแรงหรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังครับ
3: แต่เราก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าสังคมไทยมันแตกแยกเห็นต่างมากกว่านี้มันก็ไม่ดีต่อประเทศโดยภาพรวมเพราะว่ามันก็ทำให้สังคมมันติดหล่มแล้วไปไหนยากอะค่ะเพราะว่าคนเชื่อกับสิ่งที่มันไม่จริงคือถ้าเขาทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีอะไรคุณก็ว่าไปตามกระบวนการแต่มันต้องเบสออนแฟกต์ไงปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยแต่คนอะเชื่อเสมอเป็นข้อเท็จจริงไปแล้ว
0: ผู้ก่อตั้งโคแฟกต์ครับบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับมีการเรียกร้องความรับผิดชอบจากเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆแต่ตอนนี้ยังนิ่งเฉยนะครับจึงต้องเรียกร้องให้มีกลไกในการตรวจสอบจากรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณและกำลังคนที่ปฏิบัติการเหล่านี้ได้ครับ
2: นอกจากการทำเหมืองแร่ในฝั่งเมียนมาจะส่งผลข้ามพรมแดนมายังแม่น้ำกกสายรั่วโขงแล้วนะคะเวลานี้ค่ะแม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนองดูเหมือนว่าจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเส้นทางซื้อขายแร่และแร่หายากเจาะลึกเส้นทางขนแร่และผลกระทบในเรื่องนี้ในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

ถ้ามองในภูมิรัฐศาสตร์แร่ไทยเป็นเพียงแค่ทางผ่านนั่นเป็นข้อเท็จจริงค่ะเราเป็นทางผ่านใน2ระดับคือทางผ่านการขนส่งแร่และทางผ่านของผลกระทบเอาเรื่องแรกก่อนค่ะทางผ่านของผลกระทบหนึ่งในรูปธรรมผลกระทบที่ชัดเจนจากการทำเหมืองในฝั่งเมียนมาก็คือการปนเปื้อนในแม่น้ำกกสายลูกโขงและสารวินล่าสุดที่แม่น้ำกระบุรีจังหวัดระนองเกิดภาพที่เห็นชัดเจนมากนะคะฝั่งโน้นที่สีเข้มๆนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพจากน้ำคลองยูงซึ่งต้นน้ำอยู่ฝั่งเมียนมาส่วนที่ใกล้หน้าจอคุณผู้ชมที่ใสๆน่ะคลองกระในฝั่งไทยคลองยูงกับคลองกระในจะบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำกระบุรีนะคะตอนนี้แม่น้ำกระบุรีสีข้นขุ่นเหมือนต้นน้ำที่คลองยูงไหลมาเลยค่ะคือความใสของคลองกระในเอาไม่อยู่แล้วนะคะเกิด

0: กรทับถมตามตลิ่งชาวบ้านยืนยันว่าในอดีตแม่น้ำกระบุรีไม่ได้ขุ่นแบบนี้ค่ะมีข้อสังเกตว่าที่เกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะต้นน้ำที่คลองยูงในฝั่งเมียนมานะทำเหมืองหรือไม่คำถามคือคนไทยได้อะไรจากการทำเหมืองในฝั่งเมียนมาคำตอบอยู่ในภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเราอยู่ใกล้เมียนมามากๆนะคะเวลานี้ในเมียนมามีเหมืองแร่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและข้อเท็จจริงอีกอย่างที่เราต้องยอมรับก็คือไทยมีเส้นทางคมนาคมไปจีนที่สะดวกมากกว่าจึงไม่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยจะถูกใช้เป็นทางผ่านในการขนแร่จากเหมืองในเมียนมาไปสู่ปลายทางที่ประเทศจีนนะคะเวลานี้แร่จากแหล่งหายากในเมียนมาทั้งดีบุกทางสเตนทองแดงตะกั่วสังกะสีแมงกานีสรวมไปถึงอัญมณีน้ำมันและถ่านหินถูกขนส่งข้ามชายแดนไทยผ่านไป9จุดด้วยกันนะคะไล่จากด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเชียงของเชียงแสนด่านแม่สายด่านที่แม่ฮ่องสอนและแม่เสรียงนั่นเป็นด่านผ่านแดนในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศไทยมาฝั่งตะวันตกของไทยบ้างนะคะคุณผู้ชมสังขละบุรีเป็นหนึ่งในนั้นค่ะและอีก2จุดก็คือภาคใต้ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ที่ระนองนั่นเป็นด่านผ่านแดน9จุดเมื่อแรกเข้าสู่ไทยเส้นทางเมื่อผ่านทั้ง9จุดนี้มันจะแตกออกเป็น2สายหลักๆสำหรับเส้นทางการขนส่งแร่นะคะเส้นทางที่1จะขึ้นทางเหนือค่ะจะขนส่งผ่านทางบกแล้วเดี๋ยวไปลงเรือที่แม่น้ำโขงผ่านด่านเชียงของข้ามไปยังลาวมุ่งหน้าสู่ปลายทางที่จีนเส้นทางที่2ขยับลงมาสายตาจะต้องมองไปที่ด้านล่างนะคะเพราะเส้นทางที่2จะอยู่ในโซนภาคใต้ไม่รู้แหละจะขึ้นที่ประจวบหรือขึ้นที่ระนองนะคะแต่สถานีต่อไปมักจะพุ่งตรงไปที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ปลายทางส่งตรงไปยังประเทศจีนค่ะ
1: เป็นศูนย์กลางของแร่ผ่านแดนนะครับจากเมียนมามาไทยแล้วไปที่จีนตลอดแนวชายแดน 2,400 กิโลเมตรนี่คือทางเข้าแร่จากเมียนมานะครับซึ่งมีแร่หลายชนิดมากก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกนำไปส่งต่อยังประเทศจีนผ่าน2เช่นเส้นทางเส้นทางแรกก็คือที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับไปยังประเทศจีนและอีกเส้นทางหนึ่งก็คือที่ท่าเรือเชียงแสนนะครับย้อนแม่น้ำโขงขึ้นไปถึงประเทศจีนนี่คือเส้นทางผ่านแร่ทั้งหมดผลกระทบที่เราเห็นชัดเจนตั้งแต่เหนือจรดใต้รวมถึงอีสานก็คือการที่เราได้แม่น้ำที่มันปนเปื้อนข้ามพรมแดนโดยมีต้นเหตุมาจากเหมืองแร่นะครับซึ่งประเด็นใหญ่ก็คือว่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเหมืองแร่เหล่านั้นมันตั้งอยู่ตรงไหนบ้างนะมาฮะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะประเด็นใหญ่สำคัญก็คือว่าเราเห็นว่ามันมีแม่น้ำที่มันปนเปื้อนแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเสียหายคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกในแง่เศรษฐกิจเราแทบไม่ได้อะไรเลย
0: ต้องถามคุณผู้ชมอีกทีค่ะว่าคุณผู้ชมคิดว่าประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นทางผ่านของแร่ไหมคะลองค่อยๆคิดคำตอบจากข้อมูลนี้ค่ะข้อมูลจากศุลกากรระนองเฉพาะที่เดียวที่ระนองนะคะที่นั่นแร่ลำเลียงผ่านพื้นที่ระนองส่วนใหญ่จะเป็นแร่ดีบุกจากเมียนมาส่งต่อไปยังจีนค่ะลักษณะจะมีการทั้งนำเข้ามาเพื่อแปรรูปและนำผ่านวันนี้อยากจะชวนดูข้อมูลเฉพาะนำผ่านเพราะมันผ่านมาแล้วผ่านไปและส่วนใหญ่ที่ระนองเขาบอกเป็นการนำผ่านมากกว่านำเข้านะคะจากข้อมูลพบว่าปี2565ถึงปี2569มีปริมาณแร่ดีบุกผ่านแดนที่ศุลกากรระนองอยู่ที่ 11,771 ตันแต่สูงที่สุดตัวเลขไปพีคในปี2566ค่ะที่มีการนำเข้าแร่ดีบุก 4,982 ตันซึ่งค้นดูข้อมูลแล้วบริษัทที่นำเข้าชื่อเนี่ยก็ไปละไม้คล้ายคลึงกับภาษาจีนด้วยนะคะข้อจำกัดของกฎหมายในปัจจุบันคือไม่สามารถระบุถึงแหล่งที่มาของแร่ได้ว่ามาจากเหมืองที่ไหนตรวจสอบย้อนกลับไปที่ต้นทางก็ทำได้ยากค่ะ
2: สถิติเนี่ยก็คือจะเป็นแร่ดีบุกที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้าสู่ประเทศไทยผ่านท่าเรือระนองก็จะเป็นประเทศเมียนมานะครับเป็นหลักจะเป็นการนำผ่านประเทศไทยไปยังประเทศจีนครับปกติแล้วการนำเข้าเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการ1คือนำเข้านะครับ2คือนำผ่านซึ่งอันนี้เขาเลือกได้นะครับก็ถ้าเป็นการนำผ่านเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายควบคุมอยู่ประมาณ17ฉบับนะครับแต่ถ้าเป็นการนำเข้าเนี่ยอันนี้รวมสินค้าอื่นด้วยนะครับก็ประมาณ100ฉบับปกติในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยครับคือมันจะเป็นเรื่องของเรียกว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเขาซื้อขายกันแล้วก็ในของศุลกากรเนี่ยเราจะดูเอกสารการซื้อ

0: ขายระหว่าง2ลายนะครับซึ่งในเอกสารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ระบุที่มาของของเพียงแค่ว่าระบุว่าบริษัทเนี่ยตั้งอยู่ประเทศนี้เป็นบริษัทสัญชาติอะไรพอไม่ได้ระบุเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องยากครับแล้วกฎหมายตอนนี้ไม่ได้จำกัดว่าการนำเข้าจะต้องมาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นการเฉพาะครับ
1: ก็ชัดเจนว่านำผ่านคือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะข้อมูลระหว่างทางที่แร่ผ่านว่ามันเข้ามาแล้วออกไปครบไหมก็ยากที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลมันเป็นจุดๆไม่เชื่อมกันแถมไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงต้นทางแหล่งกำหนดแร่ได้ด้วยนะคะเพราะเอกสารการค้าระหว่างประเทศระบุเพียงชื่อบริษัทผู้นำเข้าและผู้ขายแต่ไม่สามารถระบุพิกัดของแหล่งแร่หรือแหล่งทำเหมืองแร่ได้จุดนี้แหละกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่รัฐบาลไทยต้องยกระดับการกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทานแร่ให้เข้มงวดขึ้นค่ะ
2: ออกกฎกระทรวงมาบังคับให้เอกชนเหล่านี้คนที่นำเข้าแร่ที่มาจากเหมืองที่ทำให้แม่น้ำบ้านเราเป็นพิษเนี่ยใช้บ้านเราเป็นทางผ่านแร่ดีบุกเข้ามาที่ระนอง 4,000 ตันออกไปที่จีน 4,000 ตันแร่พรวงเข้ามาที่แม่สอดแล้วก็ออกไปที่จีนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดในการเป็นทางผ่านง่ายๆก็คือเราไม่ควรที่จะเปิดประตูให้เขานำเข้ามาง่ายๆเราควรที่จะปิดประตูใส่ล็อกไว้แล้วถ้าวันนั้นเขามีกุญแจเขามีข้อมูลที่เรากำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องระบุรายละเอียดเหมืองหรือว่าระบบบำบัดต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถมีกุญแจที่จะเปิดเข้ามาได้ให้เราเข้ามาในประเทศได้ปัจจุบันมันมีแบบนี้ละแต่มันยังขาดตรงนี้ไปอีกยังขาดพิกัดลาติจูดลองติจูดของเหมืองตรงนี้เพื่อให้เราไปตรวจสอบย้อนกลับได้วันนี้เรามีข้อมูลชัดเจนทางอนุกรรมธิการทำข้อมูลในแผนที่นะครับที่เราเปิดเผยเมื่อกี้ก็คือเหมืองต้นน้ำของกระบุรีตรงไหนเราเห็นหมดแล้วแต่สิ่งที่เราแล้วก็ด่านระดองอ่ะมีการนำเข้าดีบุกเท่าไหร่เราเห็นหมดแล้วแต่เราขาดในการเชื่อมโยงตัวเลข 4,000 ตันตรงนี้กับพิกัดเหมืองที่เราระบุไว้ในต้นน้ำกระบุรีว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงถ้าเราเชื่อมโยงตรงนี้ได้เมื่อไหร่จากกฎกระทรวงที่มีพิกัดตรงนี้ชัดเจนทุกอย่างจบเราก็จะสามารถมีข้อมูลที่ชัดเจนครับ
1: เวลานี้ก็ชัดว่ารับจบเรื่องแรกก็ไทยแลนด์โอลี่เนี่ยแหละค่ะทำได้ประเทศเดียวเป็นทั้งทางผ่านด้วยแล้วก็ทางได้รับผลกระทบด้วยนะคะคุณเจษดาคุณวิสาคะจับตาว่ารัฐบาลจะมีมาตรการได้ไหมแท็กกิ้งกลับไปที่ต้นทางเพราะไม่ใช่แค่รู้แต่อาจจะสร้างกลไกเพื่อควบคุมการผลิตให้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่ลานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9นะครับตอนนี้ทางจังหวัดเขาบอกเดี๋ยวเตรียมจัดระเบียบใหม่ครับหลังจากมีคนนำตู้จุดประทัดมาวางแล้วก็มีคนนะครับเข้าไปหาวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมครับเจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพุทธนครศรีธรรมราชนะครับเข้าไปเคลื่อนย้ายตู้จุดประทัดแล้วก็เก็บเศษประทัดและขยะครับออกจากพื้นที่ลานหาดทรายแก้วอยู่หน้าพระวิหารหลวงวัดพระธาตุวรมหาวิหารเพื่อทำความสะอาดแล้วก็คืนพื้นที่ครับหลังจากมีคนเอาตู้มาจุดประทัดแล้วก็โปรยวัตถุมงคลที่เรียกว่าหัวนโมครับเพื่อให้คนเนี่ยนำไปบูชาหรือบางคนก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกการเข้าเคลียร์พื้นที่พบพื้นที่ลานหาดทรายแก้วเกิดความเสียหายจากการขุดคุ้ยหาวัตถุมงคลนะครับบางจุดเนี่ยคนไปรื้อรางระบายน้ำเพื่อหาวัตถุมงคลครับทำให้ทรายลงไปขวางรางระบายน้ำจนเต็มรวมไปถึงเศษประทัดและขยะเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งจัดเก็บเพื่อคืนพื้นที่นะครับแล้วก็เอาตู้ที่ออกมาตั้งนั้นเอาออกจากพื้นที่ไปแล้วรองผู้ว่านครศรีธรรมราชครับบอกว่าตอนนี้จังหวัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมานะครับเพื่อช่วยกันดูแลเพราะการได้มาซึ่งการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นเรื่องที่ยากมากแต่การรักษานั้นยากยิ่งกว่าครับและผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายประชุมเพื่อบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมครับ
4: การดูแลพื้นที่นะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นเรื่องของทางวัดนะครับเป็นเรื่องของทางวัดแต่ว่าไงก็ตามในการบริหารจัดการร่วมกันทางคณะสงฆ์ฝ่ายบ้านเมืองนะครับก็คงพร้อมนะครับที่จะมาช่วยกันนะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: แม้ว่าการเข้าเคลียร์พื้นที่ลานวัดเจ้าหน้าที่จะเร่งคืนพื้นที่นะครับก็ยังมีคนบางส่วนครับเอาตะกร้ามาร่อนหาวัตถุมงคลหัวนโมต่อเนื่องนะครับแม้ประชาสัมพันธ์วัดเขายืนยันบอกว่าหัวนโมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับวัดและวัดไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างครับตอนนี้มีการปั่นราคาวัตถุมงคลนะครับปรากฏว่าขายกันในออนไลน์เนี่ยราคาอยู่ที่เม็ดละ399บาทมีการปั่นราคาขึ้นถึง599บาทหรือบางคนเนี่ยขายถึง800บาทครับ
1: มีการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะหลังจากมีรายงานว่าเกิดฝนตกหนักที่บริเวณต้นน้ำในฝั่งเมียนมาขณะที่ชาวบ้านกังวลว่าแนวป้องกันบางจุดอาจจะต้านทานกระแสน้ำไม่ไหวค่ะนี่เป็นภาพแม่น้ำสายบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเช้าค่ะเป็นสีขุ่นและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีเศษไม้เศษขยะไหลมากับน้ำเป็นผลมาจากฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำบริเวณบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สายไป22กิโลเมตรระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะนี้ระดับน้ำก็ยังไม่ล้นตลิ่งนะคะแต่พบว่าบางจุดมีน้ำซึมบริเวณผนังและบิ๊กแบ็คเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังอาสารักษาดินแดนและกองช่างเทศบาลตำบลแม่สายค่ะไปเร่งอุดรอยรั่วชาวชุมชนเกาะทรายบอกว่าระดับน้ำสายเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปีแต่ว่าแนวป้องกันตลิ่งที่ภาครัฐทำเอาไว้สูงและแข็งแรงทำให้น้ำยังไม่ทะลักเข้าท่วมชุมชนแต่ก็กังวลว่าแนวป้องกันในบางจุดอาจจะต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะ
5: ก็เตรียมพร้อมทุกปีถ้าน้ำซึมมาซึมมาน้อยเขาก็ดูดออกเนี่ยมันก็มีปัญหาสุก5นาทีกับน้ำก็มีละ
6: พวกทรัพย์สินเอาเก็บไว้ที่
5: เก็บไปติดชุมวัดละเจ้า
6: ครับเห็นว่ามีการเสริมกำแพงด้านหลังด้วย
5: ข้างหลังนี่ตีเข้าคอนะก็เสริมนะคะเสริมทั้งหลังนู่น
6: เขาก
5: ็ลงทุนเองเจ้าถ้าผมทำก็ได้ต้องทำ
6: อ
5: ัน
6: นี้กับปีนี้ถือว่าอุ่นใจกว่าทุกปีครับ
5: เจ้า
3: ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กในเมียนมาครับมีการทำผนังกั้นน้ำนะครับปรากฏว่ามีน้ำทะลักผ่านช่องว่างประกอบกับช่วงนี้ฝนตกลงมาเยอะครับทำให้มีน้ำท่วมตลาดท่าล้อแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ20เซนครับร้านค้าจำนวนมากต้องปิดแล้วก็ย้ายสินค้าขึ้นที่สูงนะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มสักเร่งติดตั้งแผงเหล็กผ้าใบปิดท่อบริเวณแนวผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำป่าสักและเสริมกระสอบทรายป้องกันตามจุดเสี่ยงนะครับหลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักสูงขึ้นครับทางปภ.ครับได้เตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ให้คนระวังน้ำล้นตลิ่งในตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวอำเภอหล่มเก่าโดยขอให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยต้องเร่งพาไปอยู่ในจุดปลอดภัยครับ
1: ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนและเป็นเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงนะคะเกิดเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าดับกลางลำห้วยแม่งแยะหลังจากน้ำป่าทะลักท่วมกระทันหันค่ะทำให้ต้องนำรถไถมาช่วยเหลือกู้รถขึ้นมาจากน้ำใช้เวลากันนานกว่า4ชั่วโมงล่าสุดอำเภอแม่เสรียงประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะในตำบลแม่เหาะตำบลแม่ยวมและตำบลเสาหินให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
3: สถานการณ์ในตะวันออกกลางหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็คือการโจมตีไปที่คลังแก๊สอเมริกันที่ท่าเรืออียิปต์ครับหลายฝ่ายก็เป็นห่วงนะครับมันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการปิดกั้นการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางหรือไม่วิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายอมรับนะคะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกแก๊ส2ลำบริเวณท่าเรืออียิปต์ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ได้จุดกระแสความกังวลระลอกใหม่นะคะว่าเส้นทางลำเลียงน้ำมันและแก๊สออกจากตะวันออกกลางเพียงเส้นทางเดียวที่ในตอนนี้ยังคงปลอดภัยจะรอดพ้นจากการโจมตีไปได้อีกนานแค่ไหนค่ะนี่เป็นภาพหลังเกิดเหตุโจมตีเมื่อวันพุธนะคะซึ่งรัฐบาลอียิปต์ระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์ซากชิ้นส่วนโดรนที่ถูกส่งมาโจมตีเรือที่ใช้เป็นคลังเก็บแก๊สของสหรัฐและกรีซจนได้รับความเสียหายค่ะคุณผู้ชมนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่อียิปต์ตกเป็นเป้าการโจมตีนับตั้งแต่เกิดสงครามสหรัฐอิหร่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเป็นการโจมตีใกล้กับคลองสุเอซเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกอีกจุดหนึ่งที่อยู่ในตะวันออกกลางซึ่งอับเดลฟัตตาอัลซีซีประธานาธิบดีอียิปต์ออกมาเตือนถึงอันตรายของการยกระดับสถานการณ์สู้รบในภูมิภาค

0: ค่ะเหตุโจมตีนี้ค่ะนำมาสู่คำถามสำคัญ2ข้อข้อแรกใครเป็นผู้ลงมือและเป็นการโจมตีที่แม่นยำด้วยซึ่งก็มีความเป็นไปได้หลายกลุ่มนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งเขาชี้นิ้วไปที่อิหร่านหรือไม่ก็กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนทั้งในอิรักเฮสบัลลาในเลบานอนหรือว่าฮูตีในเยเมนซึ่งกลุ่มฮูตีออกมาปฏิเสธแล้วขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันเขาว่าอียิปต์เป็นเพื่อนและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคและการโจมตีดังกล่าวอาจจะเป็นฝีมือของอิสราเอลที่ต้องการสร้างสถานการณ์ก็เป็นได้ส่วนคำถามข้อที่2นะคะนั่นก็คือการโจมตีในครั้งนี้ต้องการที่จะส่งสัญญาณอะไรกันแน่ท่าเรือที่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันพุธคือท่าเรือดามิเอตตานะคะอยู่ไม่ไกลจากพอร์ตซาอิดปลายทางคลองสุเอซที่ออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งจุดที่อยู่ใกล้ๆทางฝั่งซ้ายถ้าคุณผู้ชมดูกันยังมีท่าเรือและคลังน้ำมันที่เป็นปลายทางของท่อส่งสุเมธด้วยนะคะโดยทั้งคลองสุเอซและท่อส่งสุเมธเนี่ยถือเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยในจุดนี้นะคะเขายังถูกใช้เป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันมายังเอเชียด้วยนะคะโดยในช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนนี้ปริมาณน้ำมันที่ลำเลียงผ่านจุดนี้เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะคะซึ่งแม้ว่าคลองสุเอซจะช่วยระบายน้ำมันออกมาจากตะวันออกกลางได้แต่ก็มีข้อจำกัดค่ะโดยเรือลำใหญ่ๆที่บรรทุกน้ำมันได้2ล้านบาร์เรลเนี่ยจะผ่านไม่ได้นะคะทำให้ต้องแบ่งน้ำมันออกมาครึ่งหนึ่งส่งผ่านท่อส่งซึ่งท่อส่งเองก็มีขีดความสามารถในการรองรับเนี่ยแค่ประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นค่ะแม้ว่าคลองสุเอซและท่อส่งสุเมธจะทดแทนช่องแคบบับเอลมันเดบไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าการลำเลียงน้ำมันผ่านเส้นทางนี้ต้องสะดุดลงอีกเส้นทางนึงนั่นย่อมไม่เป็นผลดีกับโลกใบนี้แน่ๆค่ะหลังจากซาอุดีอาระเบียเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงน้ำมันจากท่าเรือในยานบูไปคลองสุเอซเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่กลุ่มฮูตีประกาศสกัดการลำเลียงน้ำมันซาอุดีอาระเบียผ่านบับเอลมันเดบนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองคุณผู้ชมมีเรือบรรทุกน้ำมันหันหัวเรือเปลี่ยนทิศขึ้นเหนือไปออกคลองสุเอซแล้วอย่างน้อยเนี่ย4ลำด้วยกันค่ะทางการอียิปต์ยืนยันนะคะว่าในตอนนี้ในคลองสุเอซแล้วก็ท่อส่งยังคงให้บริการได้ตามปกติซึ่งปริมาณการลำเลียงน้ำมันซาอุดิอาระเบียลงใต้ไปออกช่องแคบบับเอลมันเดบในเดือนนี้เนี่ยลดลงเหลือ 43% ของปริมาณการส่งออกน้ำมันจากท่าเรือในยานบูทั้งหมดนะคะขณะที่ตัวเลขเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสูงถึง 81% ส่วนใหญ่มุ่งหน้ามาเอเชียขณะที่ถ้าคุณผู้ชมมองภาพใหญ่ของภูมิภาคนี้เส้นทางลำเลียงพลังงานออกจากตะวันออกกลางมี3เส้นทางในตอนนี้ดูแล้วตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งสิ้นนะคะอย่างช่องแคบฮอร์มูซเองมีน้ำมันลำเลียงผ่านไม่ถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงของสงครามบับเอลมันเดบช่วยระบายน้ำมันจากฮอร์มูซออกมาได้บางส่วนแต่ว่าในตอนนี้ตัวเลขการลำเลียงอยู่ที่3ถึง4ล้านบาร์เรลต่อวันไม่ต่างจากช่วงวิกฤตทะเลแดงค่ะในตอนนี้ข่าวการโจมตีท่าเรือในอียิปต์แม้ว่าจะสร้างความกังวลนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันเหมือนกับตอนที่ช่องแคบฮอร์มูซและบับเอลมันเดบถูกโจมตีก่อนหน้านี้สาเหตุส่วนหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดโลกกำลังรอดูสถานการณ์นับจากนี้นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงการโจมตีครั้งเดียวแล้วจบหรือจะนำไปสู่การยกระดับความรุนแรงหรือไม่แต่สัญญาณหนึ่งค่ะที่ส่งออกมาได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือแม้ว่าอียิปต์จะรักษาสถานะเป็นกลางแต่นั่นไม่ได้รับประกันค่ะว่าอียิปต์จะไม่ถูกลากเข้าสู่สงครามตามไปด้วยค่ะตราบใดที่สงครามยังไม่ยุติลงอย่างถาวรการโจมตีและเหตุปะทะก็อาจจะปะทุขึ้นมาได้ทุกขณะนะคะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองภาพรวมของสถานการณ์ในตะวันออกกลางในขณะนี้ที่ความรุนแรงเนี่ยขยับลงมาในพื้นที่ตอนใต้แล้วก็ตะวันออกของภูมิภาคค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับกีฬาค่ำนี้นะครับเราจะวิเคราะห์บรรดาแคนดิเดตผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับรอบนี้มีถึง10คนด้วยกันมีทั้งคนในคนนอกน่าคุ้นมากทั้งคนในคนนอกนะครับบอกใบ้ได้เลยเดี๋ยวติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: คนใหม่ครับที่มีมากถึง10คนในการสมัครชิงตำแหน่งหนึ่งในนั้นครับคือดร.มลิกาผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่2ลงชิงชัยในครั้งนี้ในฐานะอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยรวมทั้งยังมีดร.ณัฐศิริเชษฐ์ครับซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นายกสมาคมกีฬา MMA นักวิชาการด้านการกีฬาไปดูความคืบหน้านโยบายที่น่าสนใจของทั้งสองท่านครับ
1: จริงๆแล้วการกีฬาเนี่ยมันเป็นองค์กรที่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาทั้งบุคลากรทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เป็นสปอร์ตพาวเวอร์มันจะไม่มีแค่ซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยแต่ว่ากีฬามันควรจะเป็นสปอร์ตพาวเวอร์ซึ่งจะกลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยได้ดีและสมรรถนะมันเท่าเทียมกันกับการผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเรามีความพร้อมแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถเอาอยู่และทำได้แล้วก็เราคิดว่าเราสามารถที่จะเป็นตัวสำคัญหรือจิ๊กซอว์สำคัญในการที่จะทำให้การกีฬาเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งสีสันและสร้างทั้งคุณภาพให้มันสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน4ปีนี้การกีฬาเนี่ยแหละที่พัฒนาช้าก็เพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและขณะเดียวกันการเมืองอ่ะมันอยู่ทุกที่ดังนั้นเนี่ยเราจะทำการกีฬาหรือพัฒนาองค์กรกีฬาให้มันดีมันจะต้องขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องนำเอาการเมืองที่ดีอย่างไรในการที่จะไปซัพพอร์ตการกีฬาและบุคลากรทางด้านกีฬาจริงๆหัวใจสำคัญของการกีฬาเนี่ยมันคือนักกีฬาแต่ทุกคนเนี่ยทิ้งแล้วก็ลืมแล้วก็วางนักกีฬาเป็นลำดับสุดท้ายเสมอในตลอดชีวิตที่พี่เห็นแล้วก็พี่อยู่มาเราจะไม่มาเพียงแค่เพื่อมาใช้งบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่แล้วก็งบประมาณเท่าที่มีของการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่เราจะจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสแล้วก็สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการให้ดีขึ้น
2: ผมว่าอาจจะต้องมานั่งทบทวนด้วยมุมมองที่มันมีความรอบด้านมากกว่านี้นะครับในการที่จะจัดเกรดเพราะว่าเราจะต้องยึดตามเรื่องของกระบวนการพัฒนานักกีฬาเป็นหลักปัจจุบันเนี่ยนักกีฬามีทั้งหมดสมาคมกีฬามีทั้งหมด96สมาคมนะครับซึ่งก็มีถือว่าเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาแบ่งเกรดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือสมาคมใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะโตไปเลยเพราะว่าได้เงินสนับสนุนเป็นจำนวนมากในขณะที่สมาคมกีฬาขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่งจะตั้งไข่เนี่ยแล้วต้องใช้เงินในการพัฒนาเนี่ยก็จะล้มหายตายจากไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้รับเงินที่ได้จัดสรรเนี่ยน้อยนะครับก็คือเกิดความเหลื่อมล้ำเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ทำให้กีฬาทุกสมาคมเนี่ยทำงานแล้วก็เดินไปข้างหน้าเนี่ยพร้อมๆกันโจทย์ของผมเนี่ยคือผมนึกยึดหลักในการทำงานก็คือ athlete first ก็คือนักกีฬาต้องมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถึงนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าเขาสัมผัสอะไรมาแล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆที่เขาประสบพบเจอมาการฝึกซ้อมวิชาการกีฬานะครับหรือแม้กระทั่งเขาเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยเขามีวิธีการที่เราจะช่วยเขาพัฒนาเรื่องของอาชีพต่อไปยังไงหรือว่าการทำ dual career ในระหว่างที่เขาเรียนไปด้วยซ้อมกีฬาไปด้วยเนี่ยจะทำยังไงให้เขาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการกกท.ที่มีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนครับต่อด้วยการเชิญผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์สอบภาษาอังกฤษจากนั้นส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับต่างๆเสนอเข้าที่ประชุมให้บอร์ดกกท.ครับที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาก่อนเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบขั้นตอนสุดท้ายต่อไปเพื่อแทนที่ดร.ก้องศักดิ์ยมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ครับมาดูกันที่ผลงานของนักตบสาวทีมชาติไทยประเดิมได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกซีวีคัพที่เวียดนามครับหลังจากชนะอินโดนีเซียไป3-1เซตครับวอลเลย์บอลซีวีคัพเล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนัดเปิดสนามไทยในชุดน้ำเงินพบอินโดนีเซียครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงศ์จัดผู้เล่นชุดผสมลงสนามระหว่างดาวรุ่งอย่างเฟิร์นวริศรายกนันพัฒน์โบกัญญารัตน์และแบมจิดาภากับรุ่นพี่อย่างออมสินศศิภพรทิพย์แก้วกัลยาและกัปตันทีมครับนุกนิกรัฐานิชาใจแสนลงสนามเซตแรกไทยออกสตาร์ทอย่างยอดเยี่ยมโดยโค้ชออสส่งดาวรุ่งเซียร่าแอนโคมาและเข้าฟ่างนิรารัตน์ลงสัมผัสเกมครับก่อนที่สุดท้ายทีมไทยชนะไปอย่างสนุก3-1เซตคะแนน25-21 32-34 25-21 และ25-19ประเดิมคว้าชัยได้ตามคาดครับแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ยังต้องปรับจูนการเล่นระหว่างดาวรุ่งกับรุ่นพี่อยู่บ้างก็ตามนัดต่อไปไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันเสาร์นี้เวลา 15:45 นและนัดสุดท้ายแข่งวันอาทิตย์พบเจ้าภาพเวียดนามเวลา

0: พอพูดถึงการตายดีคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะความหมายของมันอาจจะหมายถึงการได้มีเวลาเตรียมตัวได้ออกแบบวางแผนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะแต่คำถามสำคัญจะทำอย่างไรให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะว่าระบบที่จะรองรับเรื่องนี้มันมีค่าใช้จ่ายและบางเรื่องอาจต้องอาศัยความเข้าใจเพื่อเคารพการตัดสินใจในวันที่ผู้ป่วยเลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตติดตามเรื่องนี้กันต่อกับคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะ
1: คุณผู้ชมครับการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าหรือว่าการตายดีจะพูดเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้และอาจจะเจ็บก่อนแก่ด้วยซ้ำไปครับตัวอย่างเคสผู้ป่วยมะเร็งชายวัยกลางคนที่ตรวจพบเจอในระยะที่4แบบไม่ทันตั้งตัวครับเขาต่อสู้กับมะเร็งมานานกว่า3ปีก่อนที่จะค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตคือการเตรียมความพร้อมวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนที่วาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงผ่านการบันทึกสิ่งสำคัญต่างๆลงในสมุดเบาใจตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติมาตรา12นะครับหรือก็คือหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ครับ
2: การที่เรารู้ว่าตัวเราจะตายเนี่ยมันจะมีความกลัวมันก็กลัวทุกข์ทรมานกลัวเรื่องทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงครอบครัวกลัวไม่ได้ไปดีตามคติความเชื่อแต่ละคนนะครับถ้าเกิดมีสมุดเบาใจซึ่งเขาไกด์มาให้เราหมดแล้วเนี่ยถ้าเรากรอกตามนั้นแล้วก็เอาไปให้แพทย์ที่ดูแลรักษาเราอ่ะมันก็มีผลทางกฎหมายเรียบร้อยถ้าเกิดมันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาซึ่งเขาไม่ได้มีเอกสารอันนี้อยู่เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอย่างเช่นใส่ท่อยื้อชีวิตอะไรเงี้ยสเต็ปต่อไปที่ยากก็คือต้องมาคุยให้คนรอบตัวเนี่ยยอมรับเหมือนเราวางแผนการตายเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเรายอมแพ้การรักษานะแต่ทีนี้เราวางแผนไว้เนี่ยเผื่อไว้ว่ากรณีที่การรักษามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราจะได้มีจุดจบหรือว่าระยะสุดท้ายที่เราอยากได้ที่มันไม่มีทุกข์ที่มันสงบซึ่งมันเป็นอย่างที่เราคาดหวังได้เป็นสิ่งที่ได้ที่เราจะเลือกเพื่อตัวเราเองได้ครับ
1: ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพบนะครับว่าการดูแลระยะท้ายมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับและค่าใช้จ่ายนี้จะยิ่งพุ่งสูงอย่างฉับพลันในช่วงเวลาที่ใกล้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 ไปจนถึง 300,000 บาทนะครับเป็นผลพวงมาจากการรักษาอย่างเข้มข้นในโรงพยาบาลและขาดการวางแผนในช่วงสุดท้ายอย่างเป็นระบบแต่หากมาดูแลระยะท้ายที่บ้านครับค่าใช้จ่ายจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-30,000 บาทเท่านั้นครับขณะที่4กลุ่มโรคสำคัญที่อยู่ในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างมะเร็งไตวายระยะสุดท้ายหลอดเลือดสมองและหัวใจล้มเหลวกลับพบว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่าครึ่งนะครับที่ไม่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในช่วง2ปีก่อนวาระสุดท้ายนั่นหมายความว่าคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมีโอกาสน้อยที่จะได้ตายดีครับแม้แต่สิทธิ์บัตรทองก็รองรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้แต่ก็ยังมีคำถามอยู่นะครับว่าเพราะอะไรข้อมูลถึงฟ้องว่ามีผู้ป่วยระยะท้ายที่ตกหล่นจากการดูแลในระบบนี้มากกว่า 50% สะท้อนว่าไทยยังไม่มีระบบการรองรับที่ดีพอสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่กำหนดไว้ตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติมาตรา12คุ้มครองสิทธิ์การเลือกปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิต
3: เจตนาที่เราแสดงไว้แล้วเนี่ยเราก็มักจะแสดงเจตนาว่าถึงวาระสุดท้ายเราอยากให้โรงพยาบาลประจำตัวของเราเนี่ยดูแลเราแบบนั้นแบบนี้แต่มองไปที่โรงพยาบาลมันก็ไม่ได้มีผู้ป่วยหรือว่ากำลังคนที่เพียงพอและความไม่ครบนี่เองที่สะท้อนผ่านตัวเลขครับว่ามีประชาชนที่เข้าถึง palliative care ครึ่งเดียวเท่านั้นของผู้ที่กำลังเผชิญวาระสุดท้ายของชีวิตจริงๆทางนโยบายต้องลงทุนแล้วก็ส่งสัญญาณแล้วก็จัดสรรทรัพยากรในฝั่งของกฎหมายนะครับก็ผลักดันพรบสุขภาพแห่งชาติปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประเด็นการดูแลประคับประคองนี่มันเป็นวาระในทางกฎหมายด้วยสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับที่จะมองว่าวาระท้ายของชีวิตเป็นความผิดชอบของเราเลยล่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ไหนเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ได้
1: คุณผู้ชมครับสถานการณ์ของประเทศไทยที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและ 50% ของผู้ป่วยประคับประคองตกหล่นนะครับสิ่งนี้บอกว่ารัฐจำเป็นต้องสร้างระบบรองรับ

0: ให้คนไทยเข้าถึงการตายดีได้ถ้าสิทธิ์การตายดีเป็นสิทธิ์ของเรานั่นหมายความว่าประเทศไทยจะต้องทำงานในเชิงนโยบายอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทำให้เครื่องมือและต้นทุนที่มีการพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพด้วยนะครับสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถตัดสินใจในการใช้ชีวิตช่วงใกล้วาระสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงได้อย่างมีความสุขครับ
1: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนหนักนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
2: สวัสดีค่ะสภาพอากาศในวันนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนนะคะประกอบกับมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้วยค่ะก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะในส่วนของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะก็ส่งผลทำให้คลื่นลมนั้นจะมีกำลังอ่อนลงไปด้วยในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนระดับความสูงของคลื่น 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้ง2ฝั่งนี้ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสำหรับสภาพอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะเราเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะยังคงมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่ปกคลุมกระจายเป็นบริเวณกว้างค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ทางตอนบนและด้านฝั่งตะวันตกของภาคค่ะสำหรับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกและก็ทางตอนล่างของภาคค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ปกคลุมอยู่เกือบจะทุกจังหวัดนะคะสำหรับทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนตั้งแต่ 40% จนถึง 60% ของพื้นที่นะคะโดยมากจะอยู่ทางตอนบนของภาคแล้วก็2จังหวัดที่จังหวัดยะลานราธิวาสค่ะโดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะสำหรับอ่าวไทยช่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่นสูงตั้งแต่ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 10:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: มหาวชิราราชธิดาในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัฒหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตร

0: และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569มีระเบียบวาระอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาได้แก่ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีประดิษฐราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร
2: วันนี้เวลา 20:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีมหิดลราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในพิธีข้ามสะพานโอฆสงสารณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำผ่อนยุคนเชิญเครื่องทองน้อยแล้วหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์รวมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานที่ตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอฆสงสารเที่ยวที่1ขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานที่ตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นมีการตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์

0: นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอกสงสารเที่ยวที่2และเที่ยวที่3โดยเสด็จขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์พิธีข้ามสะพานโอกสงสารเป็นขั้นตอนสำคัญเปรียบเสมือนการนำดวงพระวิญญาณข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ดินแดนอันเป็นสุข
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026เวลา 16:13 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง M Market Hall ชั้นจีศูนย์การค้า M Sphere ในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Saint of Thai 2026ซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craft Marché โดยนิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบชุดไทยพระราชนิยมเช่นชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจิตรดาเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระสำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนผลงานหัตถศิลป์โซนไทยคราฟต์มาเช่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือและสินค้าหัตถกรรมอื่นๆที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยถ้วยมัจฉะใบลายใบโคลเวอร์และเต่าทองรวมทั้งชุดข้าวแช่แจกันฉลุจากศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานหญิงซึ่งเป็นผลงานจากโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นงานเย็บปักถักร้อยงานศิลปะประดิษฐ์ผ้าไหมยกดอกจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และเรือนจำกลางนครปฐมจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลแล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นชุดอาเตอรีเย่เดอะกลาสโอกูตูนำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดย7แบรนด์ดีไซเนอร์ของประเทศไทยรวม28ชุดได้แก่เทเตอร์โคเซตอิชชูอาซาว่าชัยโกเลเบลวทิตอิทธิและธีรพันธ์ทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณวรีทั้งสิริวัณวรีโอโชวายเยอรี่ผลงานการสร้างจิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในด้านการออกแบบ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงคำนึงถึงปรัชญาของการออกแบบชิ้นงานจิวเวลรี่ที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับร่างกายของผู้สวมใส่ในอิริยาบถอันสง่างามตลอดจนการเลือกสรรอัญมณีหายากหลากชนิดส่วนสิริวัณวรีฟายจิวเวลรี่เครื่องประดับที่ถ่ายทอดความเป็นกูตูริเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวรีผ่านงานออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์ด้วยการนำเครื่องมือเครื่องใช้ในอัตเลียของดีไซเนอร์อย่างสายวัดและเข็มถักมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชิ้นงานที่สวมใส่ได้ทุกวันมีการแมทลุคและล้ำค่าด้วยโลหะทองคำสีโรสโกไวท์โกและเยลโลโกร่วมกับความประณีตในงานฝังเพชรผู้สนใจสามารถเข้าชมงานจนถึงวันที่13สิงหาคม2569ทั้งยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 15:30 นและเวลา 16:30 น
0: พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 21:21 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือพิธีทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้ท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์มีการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งจะน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณประชาชนทั่วไปเรียกว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพุทธศาสนานิกายมหายานมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อและเป็นพิธีที่หลอมรวมหลักธรรมแห่งความเมตตาความกตัญญูการให้ทานและการอุทิศบุญกุศลไว้ด้วยกันสะท้อนคุณค่าทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีที่ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเวลา 23:28 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงสดับปกรณ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบส่งทอดพระไตรจำนวน10ไตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์จบแล้วทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลมีหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์โรงขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริตราชกัญญาทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา เวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

การถวายพัสดุอาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะยังมีชีวิตอยู่เวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์ผัดเปลี่ยนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 8 นาฬิกานายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจังหวัดแพร่และบริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างและวัดวังเคียนรวมถึงวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวันนี้มีพระรังสีวชิรคุณวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญูตากตเวทิตากถากตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนจำแนกออกเป็นสองคือกตัญญูหมายถึงรู้คุณท่านและกตเวทีหมายถึงตอบแทนหรือสนองคุณท่านกตัญญูกตเวทีโดยขอบเขตยังจำแนกได้เป็นสองระดับคือกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่งและกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างบุคคลที่จะเห็นได้ง่ายคือบุตรธิดามาระลึกอุปการะของมารดาบิดาที่ทำไว้แก่ตนในการก่อนก็คอยปรนนิบัติเลี้ยงดูท่านให้เป็นสุขกระทำตนอยู่ในโอวาทของท่านก็ดีประชาชนชาวเมืองนึกถึงพระเดชพระคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองให้ได้อยู่ร่มเย็นก็ตั้งหน้าประพฤติสุจริต

0: ริตสามัคคีเป็นเหตุให้บ้านเมืองรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไม่เป็นเสี้ยนหนามในราชอาณาเขตก็ดีศิษยานุศิษย์ไม่ลืมคุณของอุปชาครูอาจารย์เอาใจใส่ดูแลท่านตั้งตนอยู่ในคำสั่งสอนของท่านก็ดีพุทธบริษัทรู้คุณพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามพระบรมพุทโธวาทเว้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโทษบำเพ็ญสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นประโยชน์ก็ดีเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีเวลา 14:30 น.บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมธรรมาภิวัตรและคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดชูจิตธรรมารามวัดวังและวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพงช้างเผือกและวัดห้วงหินจังหวัดระยองวัดทองธรรมชาติและวัดท่าทองกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.กรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัดฉิมมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดโนนรังและวัดเหล่าจันทร์เวลา 19:00 น.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4 รูปและวันนี้มีประชาชนคณะบุคคลและผู้แทนชุมชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ยกเว้นช่วงที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวัง
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3 ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับเราจะคุยกันถึงบทเรียนชีวิตของฮลุนครับตอบโจทย์กับคุณอุดรชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สกัดขบวนการขนสแกมเมอร์ลงใต้ปลายทางมาเลเซียจับตาเครือข่ายในหน้าเลื่อนไหวต่อเนื่อง
5: เรารู้ว่านายลุสลีเนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญที่อยู่ในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เราพบว่าลุสลีเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีการประสานงานกับนายหน้าฝั่งมาเลเซียเช่นกัน
6: เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่า วนการพูดคุยก็คงต้องชะลอไปก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับ
4: ผู้ก่อความไม่สงบกองทัพยกระดับเผชิญหน้ากระทบเจรจาสันติสุขถูกเลื่อนเร่งหาจุดร่วมก้าวข้ามความขัดแย้ง
2: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
7: ไอ้ภาพที่นั่ง3คนน่ะ
8: คือรักกันจริงไหม
7: ไม่ภาพเนี้ยจริงหรือเปล่า
8: ผมเห็นจริงเพราะคุณอนุทินโพสต์เอง
7: โอเคผมให้คุณดูที่เขาเดินเก
9: ม
7: การแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรม
8: ไม่มีปัญหารวดเร็วว่า
7: ไม่ใช่
8: นะ
7: อายุน้อยแสดงเนี่ยเป็นการวางยาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประมาณการเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 97,383 ล้านบาทแต่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายปี2570แค่ 2,431 ล้านบาท
8: อาจารย์วีระเป็นกรรมธิการงบเนี่ยนะทำได้แค่ไหนฮะหร
7: ือทำได้มากกว่าที่คุณคิด
2: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: หลายคนเสียใจต่อการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขนะครับอายุ26ปีเรารู้จักเขาในนามหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้การยอมรับว่าใช้คำพูดที่สุภาพมากสามารถที่จะให้บุตรหลานชื่นชมผลงานให้พี่หลุนพาไปเที่ยวได้แต่คุณผู้ชมครับท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจนี้ประวัติของคุณหลุนถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงครับว่าเขามีที่มาที่ไปที่น่าสนใจแล้วสามารถถอดออกมาเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนไม่ว่าจะมีโอกาสจะด้อยโอกาสหรือว่าจะเจออุปสรรคแบบไหนอย่างไรเราจะขยายความเรื่องนี้ในตอบโจทย์วันนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้โอกาสเหล่านี้ได้กระจายสู่ผู้อื่นผู้ที่จะให้ผู้ที่มีอำนาจยึดกุมโอกาสเหล่านี้หรือว่าต้องคอยบริหารจัดการโอกาสเหล่านี้ทำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้โอกาสเข้าถึงทุกคนที่เขาต้องการเราอาจจะมีหลุนโซโล่หมายเลข2หรือเราอาจจะมีคนอื่นซึ่งมีหลุนโซโล่เป็นแรงบันดาลใจหรือไม่ก็ได้จากโอกาสเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับนะครับกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมเห็นผู้ปกครองหลายคนครับอาจารย์ที่ชื่นชมคุณบวรทัศน์หรือว่าคุณหลุนโซโล่แล้วก็รู้สึกว่าการที่เขาเป็นนักศึกษาขอทุนมาเรียนแล้วก็สู้ชีวิตรับผิดชอบต่อการเรียนจนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแต่เอาเข้าจริงแล้วเรื่องของการขอทุนอาจารย์ถ้าเรานำคุณหลุนเป็นโมเดลศึกษาเด็กที่ยากไร้เด็กที่เขาต้องการโอกาสเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้าถึงของแบบนี้ได้ยากง่ายขนาดไหนในยุคปัจจุบันครับ
1: มีตัวเลขที่สำคัญสำคัญนะครับ3ชุดที่ผมอยากจะบอกเลยว่าตัวอย่างของน้องหลุนเนี่ยนะครับมันเป็นบทเรียนชีวิตนะแล้วเป็นต้นแบบสำคัญเนี่ย
0: ครับ
1: มันทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้กับคนที่กำลังรู้สึกว่าการศึกษาไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขา
0: ครับ
1: ไม่ทำให้เขามีความสุขนะหรือว่ามันทำให้เขารู้สึกเลยว่าเรียนหนังสือไปทำไรไม่เห็นจะเกิดประโยชน์เลยมีความท้อแท้เกิดขึ้นนะแต่ฮารุนนี่ตรงข้ามเลยนะ
0: ครับ
1: เขามีความรู้สึกเลยว่าเขาเต็มที่เขามีความรู้สึกเลยนะครับว่าเขาอยากจะไปต่อนะครับแล้วเขาใช้ชีวิตของเขาอย่างคุ้มค่ากับโอกาสที่เขาได้รับครั้งใหญ่ในชีวิต
0: อาจารย์หมายความว่าไม่ยอมที่จะให้ตัวเองหลุดออกจากระบบการศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ขวนขวายโอกาสเหล่านั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: คือเด็กที่จะได้โอกาสแบบฮารุนเนี่ยมีประมาณไม่ถึง 15% นะ
0: ครับ
1: นะครับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับที่โดยเฉพาะอย่างจุฬามหิดลธรรมศาสตร์อะไรมหาวิทยาลัยที่ดีเด่นดังเนี่ยจะอยู่ในอัตราประมาณ 10-12% เท่านั้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบจากบอร์ดคณะกรรมการพัฒนาการเด็กแห่งชาติเนี่ยพบเลยนะครับมีตัวเลขยืนยันเลยว่าถ้าเราลงทุนกับเด็กยากจนแบบพะลุนเนี่ยจะมีผลตอบแทนกับคืนสู่สังคม17เท่า
0: ครับ
1: โอ้มากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มีอีกตัวเลขหนึ่งที่เราจะต้องพยายามสืบเสาะแล้วค้นหาแบบน้องพะลุนเนี่ยก็คือเด็กที่ยากจนเปราะบางล้มลุกคลุกคลานแล้วต่อสู้กับชีวิตเนี่ยมีประมาณ15

0: 5%
1: ครับ
0: เพราะงั้นในตัวเลขหรือว่าในบริบทแบบนี้ถ้าเราค้นพบเจอแล้วให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยเขาจะใช้โอกาสนั้นไม่เปลืองแต่จะใช้แบบคุ้มค่าเกิดประโยชน์และเกิดแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อีกมากมายมหาศาลครับผมยืนยันเลยอ
1: าจารย์ผมขออนุญาตที่อาจารย์ท้าความถึงว่าถ้าเราให้ทุนน้องๆเด็กๆในลักษณะแบบนี้เขาจะสามารถตอบแทนสู่สังคมได้17เท่า
0: ครับ
1: ชี้วัดจากอะไรอาจารย์กรณีน้องหลุนเนี่ยพอจะมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้ไหมครับ
0: คือเวลาที่เราวัดจากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลตอบแทนทางสังคมเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์การศึกษานะครับว่าเราลงทุนบาทนึงเนี่ยนะครับน้องไปทำให้เกิดประโยชน์เช่นเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาสร้างงานสร้างรายได้เขามีตัวอย่างรายได้เขามีผลงานมีอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแล้ว ที่เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อันนี้ก็คือหมายความว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีก 2-3 ตัวอย่าง
1: เชิญครับ
0: มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับยากจนมากเลยครอบครัวหนึ่งเนี่ยไข่หนึ่งลูกเนี่ยต้องแบ่งเป็น4ส่วนกินกันนะม
1: ื้
0: อหนึ่ง
1: 1ครอบครัว
0: 1ครอบครัวเนี่ย
1: นี่คือชีวิตจริงๆเลย
0: นี่คือชีวิตจริงนี่ผมกลับมาจากหาดใหญ่เนี่ยแล้วตอนเนี้ยนะครับผลตอบแทนที่เราได้รับจากเขาเนี่ยเขาเรียนจบปริญญาตรีอาชีวะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเรียนปริญญาโทต่อสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาอยากจะไปเป็นครูบาอาจารย์ผลตอบแทนของครูบาอาจารย์ที่สอนกับคนอื่นและเกิดสร้างแรงบันดาลใจช่วยเหลือให้โอกาสคนอื่นเนี่ยโหมากมายมหาศาลนะครับ
1: ครับ
0: มีเด็กอีกคนนึงผมขออนุญาตยกตัวอย่างคือต่อสู้กับชีวิตมากเลยนะครับไม่มีโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับปรากฏว่าเราไปเจอเขาแล้วเราให้ทุนการศึกษาเรียนผู้ช่วยพยาบาล1ปีเขามาสารภาพกับผมบอกว่าตอนที่เขาเป็นคนยากคนจนเนี่ยเขานอนไม่เคยหลับเลย
1: ครับ
0: ไม่เคยเต็มอิ่มเลยแต่ตอนนี้เขามีรายได้นะครับจากวันหนึ่งที่เขามีรายได้ไม่แน่นอนทำมั่งไปทำมั่งหรือว่ามีอะไรล่ะอาชีพที่ไม่มั่นคงอ่ะแต่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับเงินเดือนเกือบ20,000
1: ครับ
0: คำที่เขามาพูดกับผมนะแล้วผมรู้สึกสะเทือนใจคือว่าตอนนี้เขามีของใช้เป็นของส่วนตัวมีห้องพักอะไรนะแล้วเขารู้สึกว่าเขานอนเต็มอิ่
1: ม
0: ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคือเรื่องการนอนนี่ก็เริ่มทำให้เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขเล็กๆอย่างน้องฮารุณเนี่ยความใฝ่ฝันเขาคือระหว่างเรียนคือเก็บเงินแล้วไปเที่ยวไปดูงานไปดูอะไรต่างๆแต่คุณอุรชัยคุณดูสิสิ่งที่เขาพาไปเนี่ยมันเป็นการผจญภัยมันเป็นเรื่องการที่ปรับตัวเข้ากับโอ้สังคมข้างล่าง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเขาให้บทเรียนเขาให้เห็นสังคมบริบทที่แตกต่างจากสังคมไทยมีคลิปตอนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากๆตอนที่เขาไปเจอเด็กอัฟกานิสถานอะที่ไปเจอเด็กแล้วโอ้อยากเรียนแพทย์แต่ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรต่างๆคำหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่าเขาพูดได้ดีมากเลยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากเรียนแพทย์นะคุณต้องสตัดดี้ฮาร์ดนะคุณต้องเรียนหนักเรียนให้เต็มที่แบบเขาอะเห็นไหมครับแล้วเงินมันไม่ใช่ปัจจัยหรอกแต่ว่าคุณต้องทุ่มเทแล้วโอกาสมันจะมาเนี่ยเห็นไหมครับคือเขาบอกเลยนะครับว่าเขาเคยได้รับโอกาสตอนนี้เขาให้โอกาสกับเด็กคนอื่นที่มีความตั้งใจเรียนมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในชีวิต
1: ครับ
0: เขายินดีสนับสนุนนี่การให้จากตัวเขาไปสู่ให้เด็กคนอื่นไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยนะมันทำให้เราเห็นนะครับว่าจิตใจเขามีสิ่งที่ดีงามนะมีเรื่องของการศึกษาบอกเลยเขาย้ำมากเรื่องการศึกษาการได้การให้โอกาสเนี่ยผมถึงบอกเลยว่าประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยกับเด็กยากจนนะครับมันจะระเบิดแล้วมันจะทวีคูณ17เท่าครับ
1: ครับ
0: เห็นไหมครับ
1: 2ตัวอย่างที่อาจารย์ยกมารวมถึงตัวอย่างของน้องหลุนโซโล่เองนะครับเราพูดถึงโอกาสที่พวกเขาได้เราพูดถึงการส่งต่อโอกาสเหล่านั้นให้กับคนอื่นที่เขาได้พบเจอแต่ทั้งหมดทั้งมวลจุดเริ่มต้นคือโอกาสทางการศึกษาซึ่งรัฐลงทุนให้เขาได้รับการศึกษาและเขาก็ใช้ตรงนั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้ถ้าเกิดผมพูดกับอาจารย์สมพงษ์ว่าเด็กทุกคนที่อาจจะไม่มีเงินหรือขาดปัจจัยเรื่องเงินในการเรียนต่อเนี่ยสามารถเข้าถึงทุนของรัฐได้แบบ 100% เนี่ยมันถึงขนาดนั้นไหมครับ
0: ตอนนี้นะครับถ้าพูดกันถึงในแง่ของคนที่มีปัญหาและความยากจนขัดสนเนี่ยประมาณ 1.3 ล้านคน เยอะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ย

0: อีกประมาณตอนนี้ที่เหลืออยู่อีกประมาณ 600,000 คนคุณลองคิดดูดูว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหน
1: แทบจะครึ่งๆเลยนะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้ทุนการศึกษากับเด็กเนี่ยไม่กี่พันบาทนะแต่มันทำให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาได้ถึง 98%
1: ครับ
0: ไปต่อได้ 98% เพราะฉะนั้นทุนการศึกษาเนี่ยจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากๆพร้อมกับการประคับประคองของครูบาอาจารย์การไปเยี่ยมบ้านเด็กการไปดูฐานะนะครับการโอ้โหสารพัดของความเป็นครูเนี่ยเวลาเจอเด็กยากจนเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องช่วยเหลือเด็กคนนี้อย่างเต็มที่เลยนะนะครับการให้ข้อมูลการหาแรงทุนอะไรต่างๆอันนี้คือความดีความงามแบบลึกๆเงียบๆของครูจำนวนมากในประเทศ
1: นี่เป็นสิ่งที่คุณครูทำให้กับนักเรียนที่อาจจะไม่มีโอกาส
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยผมลงไปพื้นที่เราจะพบนะครับว่าแม้กระทั่งคุณครูของฮารุณเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมบ้านเด็ก
1: ครับ
0: เขาไปเห็นสภาพชีวิตเขาว่าอยู่กับย่าสองคนแล้วข้าวไม่มีจะกินไม่มีอะไรต่างๆแต่ย่าก็จะบอกว่าต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นย่าสำคัญคุณครูก็มีความสำคัญในแง่ของการที่จะเป็นไงครับสนับสนุนส่งเสริมให้หาทุนให้นะครับให้คำแนะนำดีๆให้กำลังใจได้เนี่ยชีวิตเด็กที่ยากจนเปราะบางด้อยโอกาสเนี่ยต้องมีการประคับประคองแบบแนบเนียนเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับไม่งั้นนะผมจะบอกให้เลยเด็กจำนวนหนึ่งได้เรียนต่อล้านหนึ่งแต่อีก 600,000 คนก็หลุดพอหลุดแล้วนะครับคุณอุรชัยมันจะหายไปจากสารบบของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องลำบากมากนะครับพอหลุดปั๊บคุณจะจบแค่ป.4 หรือจบแค่ม.3 หรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะย่ำอยู่กับที่เลย
1: ครับ
0: โอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาต่อเต็มไปด้วยขวากหนามและยากคุณไม่มีวุฒิม.3 เนี่ยคุณจะไปต่อยังไง
1: แสดงว่าต้องประคองกันมาตั้งแต่ช่วงยังเป็นอาจจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นเด็กน้อยตอนปลาย
0: ใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพบเด็กจุฬาชนบทนะ
1: ครับ
0: ผมจะค้นพบ 3-4 คุณลักษณะที่ดูแลเขาตอนผมเป็นอาจารย์แล้วก็อยู่หอพักด้วย
1: ครับจุฬาชนบทคือประเภทของทุนที่น้องหลุนได้ใช่ไหมได้จากจุฬานะฮะ
0: โอ้ยเป็นโครงการที่ดีมากๆอันหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของผมนะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเลิกหรือยังนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไปหาเด็กในชนบทเด็กยากจนเด็กเรียนหนังสือเก่งถ้าดูตามภูมิหลังเนี่ยจบมัธยมโรงเรียนขยายโอกาสจบโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนประจำอำเภอคุณอุรชัยว่าจะสอบเข้าจุฬาได้ไหม
1: อาจารย์กำลังหมายถึงมาตรฐานทางการศึกษาที
0: ่ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยโอกาสเป็นศูนย์เลยเด็กที่สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกทม.เนี่ย
1: เป็น
0: จำนวนมากแต่เด็กสอบได้ที่หนึ่งประจำอำเภอจะเข้าจุฬาได้ต้องอาศัยลูกพิเศษก็คือเรื่องจุฬาชนบทนะครับการสอบก็มีแต่มันไม่ได้ดูมาตรฐานแต่เรื่องความเก่งความเป็นเลิศความเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะงั้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้ามหาวิทยาลัยดังๆแล้วมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงนะครับแล้วมองเห็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วให้โอกาสกับเด็กกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: ผมจะบอกให้เลยว่าท่านกำลังทำคุณูปการให้กับสังคมไทยคือลดเรื่องความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาเรื่องความยากจนข้ามรุ่นได
1: ้ครับ
0: สร้าง GDP สร้างงานสร้างอะไรต่างๆได้มากมายนะครับมหาวิทยาลัยผมวิงวอนนิดเดียวนะกรุณาฟื้นแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กยากจนกลุ่มเด็กเปราะบางเพิ่มมากขึ้นครับเพราะเขาจะกลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศเราอย่างเต็มที่เลยครับ
1: อาจารย์ที่อาจารย์พูดมานะครับว่าเราต้องคอยประคับประคองน้องๆกลุ่มนี้ให้อยู่ในเส้นไม่ให้ออกนอกเส้นทางการศึกษาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยตอนปลายวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยแสดงว่ามันโจทย์มันไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยอย่างเดียวแล้วรัฐจะต้องดูไปท่านถึงขั้นคุณครูมัธยมหรือบางทีอาจจะคุณครูประถมด้วยซ้ำนะฮะการลงทุนไม่ใช่แค่มอบเงินการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการโอกาสแต่หมายถึงการดูแลเรื่องของโครงสร้างนักการศึกษาเหล่านี้ด้วยอาจารย์มันเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะ
0: จิตวิญญาณครูเลย
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับเด็กเนี่ยมีต้นทุนที่สำคัญนะที่ผมเห็นนะคือเรื่องความกตัญญูนะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูแลคุณย่าอย่างดีมันมีเรื่องการสู้ชีวิตโดยเฉพาะเด็กอีสานนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการประหยัดมัธยัสถ์สิ่งที่แตกต่างแล้วก็ผมเห็นพบพวกนี้เขาจะเงียบๆนะครับเก็บ

0: แต่ว่าพูดน้อยแต่ว่ามีแรงบันดาลใจที่รอพร้อมระเบิดได้นะครับเพราะงั้นคุณครูที่เจอแล้วก็เห็นเด็กพวกนี้เราจะดูแววตาเขาออกคร
1: ับ
0: ว่าแววตาเขามีประกายไหมเวลาเขาพูดเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้หรือเรื่องต่างๆเขาไม่หลบเขาไม่เงียบอ่ะแต่ว่าเขาพูดจากสิ่งที่เขารู้สึกเขาคิดนะครับแบบน้องอรุณเนี่ยเขาพูดเลยย่าบอกเลยว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดตาเขาเนี่ยเป็นประกายนะครับแล้วเวลาที่เขาอยู่ในจุฬาหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาไม่มีปมด้อยกับชีวิตเขาอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นเลยว่าบริบทของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับต้องให้โอกาสกับเด็กกลุ่มนี้แล้วเราจะรู้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องทุนการศึกษาอย่างเดียว มันเป็นการให้โอกาสนะครับมันเป็นเรื่องของระบบมหาวิทยาลัยที่เราจะเกื้อกูลแล้วเราจะช่วยเหลือคนยากคนจนเราจะช่วยเหลือสังคมยังไง
1: อาจารย์แต่ว่ารัฐต้องมีโครงสร้างอะไรไปกำหนดหน้าที่การงานให้ครูไหมครับเพราะว่าคุณครูบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ไม่มากบางทีอาจจะมองไม่ออกหรือว่าทำอะไรไม่ถูกต้องมีโครงสร้างตรงนี้ไปล็อกไหม
0: มีเรื่องนึงที่เป็นระเบียบเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ผมรู้สึกนะว่าเป็นระเบียบที่ครูเนี่ยเขาอยากทำเป็นระเบียบเลยว่าเปิดเทอมคุณต้องไปเยี่ยมเด็ก
1: ครับอ๋อเยี่ยมบ้าน
0: ที่
1: อาจารย์เล่า
0: เยี่ยมบ้านเนี่ยเพราะงั้นเป็นระเบียบเลยนะครับแล้วก็ตอนหลังมันมีเรื่องทุนการศึกษาเข้ามาเนี่ยครูเนี่ยก็จะต้องไปวัดอะไรล่ะเขาเรียกว่าผลที่เขาอยู่อะรอบๆบ้านเขาเช่นไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าคัดกรองความยากจน
1: อ
0: ะนะครับเนี่ยแล้วครูเนี่ยเขาจะคัดกรองอย่างดีเขาสู้เพื่อลูกศิษย์เขานะครับ
1: ครับ
0: เพราะงั้นเขาสู้เขารู้เลยว่าถ้าลูกศิษย์เขาได้เงินก้อนเนี้ยเขาจะไปต่อได้เพราะงั้นเขาจะทุ่มเทสำรวจจริงๆนะผมรู้สึกเห็นใจด้วยเวลาเขาไปสำรวจเด็กเนี่ยหนึ่งค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เขาต้องออกเองนะ
1: เพราะหลวงไม่ได้ออกให้นะ
0: ไม่มีนะครับอันที่สองเวลาลงชุมชนนะครับโทษนะหมาไม่ไล่กัดไอ้พวกเนี้ยนะครับเพราะถ้าไม่มีเรื่องฟูลฟิลเรื่องจิตใจเรื่องจิตวิญญาณเนี่ย
1: คร
0: ูเขาก็ทำแบบโอเคจบกันไปแต่ว่าเขาสู้เพื่อลูกศิษย์ทำเพื่อเด็กที่เขาเห็นแววเห็นอนาคตแล้วรู้ว่ามันเป็นไปได้ไงการให้โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กยากจนเนี่ยมันจะสร้างโอกาสเมื่อเขาใกล้จบนะ
1: ครับ
0: มันจะมีทางเลือกทางออกมีโอกาสอีกทุกครั้งที่คุณใกล้จบการศึกษานะแล้วสิ่งที่ผมพบอย่างเด็กพวกเนี้ยจะบริหารโอกาสเป็นอย่างที่คุณอุรุชัยพูดเขาตัดสินใจแม่นเขาตัดสินใจในโอกาสหรือทางเลือกที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะไปตรงแล้วก็ไปถูกนะครับเพราะงั้นเด็กพวกนี้ที่ผมเล่าให้คุณฟังบอกว่าผลตอบแทนไปถึง17เท่าไงเพราะมันไม่ค่อยมีหลุดออกไปเลยอ่ะมีแต่ความสำเร็จความก้าวหน้ามีแต่เรื่องความดีมีเรื่องอะไรต่างๆทำไมสังคมไทยเราจะไม่ลงทุนกับคนยากจนพวกนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเรายังลงทุนได้มากกว่านี้รัฐยังให้ทุนการศึกษาได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการแล้วจะได้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นน้องอรุณเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเขาจะไปไหนครับจบม.6 แล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมครับที่ประวัติเขาเนี่ยอ
1: าจจะรับจ้างไป
0: รับจ้างไปอะไรต่างๆเนี่ยโอ้แต่พอจุฬามีทุนหยิบยื่นไปแล้วเขาสมัครเขาได้นะผมว่ารอยต่อของชีวิตกับอุดมศึกษาเนี่ยมันเชื่อมกันสนิทเลย
1: ครับ
0: นะครับพอเชื่อมกันสนิทเนี่ยเขาได้รับโอกาสพวกนี้สิ่งที่เขาเคยคิดเขาใฝ่ฝันเนี่ยนะครับแล้วเขาพยายามทำมันเกิดขึ้นได้จริงมันมีการต่อยอดจากโอกาสนั้น
1: ครับ
0: เห็นไหมนะครับไม่งั้นจุฬาน่าจะภาคภูมิใจในโครงการเรื่องจุฬาชนบทนะ
1: ครับ
0: อยากให้ทำต่ออ
1: าจารย์ตั้งแต่ผมทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนมาตลอดอายุวิชาชีพผมได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องเด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษามาโดยตลอดตอนนี้เราก็พยายามช่วงก่อนการเลือกตั้งเราก็เชิญอาจารย์มาพูดคุยในตอบโจทย์เทปพิเศษนะครับตอนนั้นเราก็คุยกันเรื่องนโยบายการศึกษามีอะไรที่เราพอจะผลักดันตอนนี้ภายใต้รัฐบาลใหม่ได้บ้างไหมครับมีอะไรที่เรากำลังทำอยู่แล้วมีลุ้นว่ามันจะเวิร์กไหมครับอาจารย์
0: คือรัฐบาลเนี่ยดีเรื่องเด็กหลุดจากระบบการศึกษาประมาณ1,100,000 กว่าคนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำมาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยช่วยเหลือเด็กได้ประมาณ 400,000 ตอนนี้เหลืออีก 600,000
1: ครับอันนี้คือหลุดไปแล้ว
0: แล้วนำ
1: เขากลับเข้ามา
0: โอ้ช่วยได้ตั้ง 400,000

0: ะครับแล้วเงินนะครับที่เราได้รับจากตัวงบประมาณเนี่ย 80% นะครับที่เราลงไปกับตัวชีวิตของเด็ก
1: ครับ
0: แต่ปีนี้โทษนะครับเนื่องจากงบประมาณมันตึงมากเลยแล้วก็ค่อนข้างจะต้องประหยัดกันอะไรต่างๆเนี่ยกสศกองทุนที่ผมเป็นบอร์ดอยู่ด้วยถูกตัดงบพันกว่าล้านจากเด็กที่ 50,000 เคยได้รับงบช่วยเหลือปีละนะสมมตินะครับ 6,000 เนี่ยเหลือ 5,000
1: โอ้ครึ่งเลยนะฮะ
0: แล้วก็งบมันหายไปพันกว่าล้านนะคุณลองคิดดูสิครับว่าเด็กมันจะยากลำบากขนาดไหน
1: ครับ
0: นะครับผมว่าไม่ตัดแต่คุณน่าจะเพิ่มนี่ผมพูดจริงนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับเราทำตอบโจทย์สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการให้โอกาสเด็กให้อนาคตเด็กแล้วพอเด็กเติบโตขึ้นมีงานมีการทำเนี่ยเขาจะไม่เป็นปัญหากับสังคมแต่เขาจะอะไรครับเขาจะสร้างงานสร้างผลผลิตเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพอะไรต่างๆการศึกษาเท่านั้นคือคำตอบกับโอกาสครับ
1: ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนึงมานานแล้วก่อนเลือกตั้งอาจารย์ก็พูดย้ำนะครับเรื่องของธรรมนูญการศึกษาเราใกล้จะได้เห็นหน้าค่าตาหรือยังครับอาจารย
0: ์โอ้ธรรมนูญการศึกษาตอนนี้ก้าวหน้าไป 70% แล้ว
1: ใกล้แล้วนะฮะ
0: ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม
1: ่ครับ
0: นะครับก็จะเต็มไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเน้นไปลงตัวเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือไปดูที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเลย
1: ครับ
0: นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ผลิตเด็กหรือสร้างเด็กขึ้นมาคุณต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับแล้วหลักการ10ข้อเนี่ยก็จะมีหลักการเยอะแยะไปหมดเลยเป็นหลักการที่ตอบโจทย์ในเราเรียกว่านิเวศการเรียนรู้ใหม่ๆในอนาคต
1: ครับ
0: เช่นเด็กจะต้องเติบโตขึ้นในสังคมบริบทโลกกับสังคมของวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยนะครับการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นนะครับการเรียนรู้ที่ไร้รอยต่อนะครับการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ในเรื่องการมีงานทำ
1: ครับ
0: Learn to Earn อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการที่คุณจะทำไงให้เด็กเนี่ยสามารถใช้พวกเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับตอนนี้มันลงไปดราฟต์1ตอนนี้เป็นดราฟต์2แล
1: ้
0: วเหลือประมาณอีกสัก 2-3 อาทิตย์ก็จะไฟนอลแล้วแล้วก็จะเสนอกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาละ
1: นี่คือสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับโดยทั่วกันไม่ใช่แค่นักเรียนทุนละ
0: ครับครับเราอยากจะให้เขาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ดีปลอดภัยจริง
1: ๆครับ
0: เขาได้เรียนได้เล่นอย่างมีความสุขแล้วเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตกับความต้องการของเขาการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนครูเนี่ยสำคัญที่สุดครูไม่ใช่เป็นคนที่สอนหนังสือนะครับ
1: ครับ
0: แต่จะเป็นนักจัดการการเรียนรู
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะงั้นครูก็จะพาเด็กออกสู่ชุมชนออกไปสู่การเรียนรู้โลกใหม่ๆไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นบริบทสากลและบริบทไทยด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยครับ
1: อาจารย์ผมขอกลับมาที่น้องอรุณนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะให้การศึกษาเรามีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสที่มากพอเพื่อที่จะให้เด็กๆคนรุ่นใหม่หรือคนที่ต้องการโอกาสเหล่านี้เนี่ยเติบโตมาภายใต้โครงสร้างการศึกษาที่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นคนที่คิดดีมีทัศนคติดีแบบน้องอรุณเนี่ยตอนนี้เรามีทุกอย่างพร้อมหรือยังครับในโครงสร้างการศึกษาของเราตอนนี้
0: ถ้ามองในแง่ความพร้อมเรามีหมด
1: ครับ
0: แต่เราปฏิบัติบางส่วนเท่านั้นเอง
1: เลือกทำแค่บางส่วนเหรอฮะ
0: ครับนะครับ
1: ทำไมครับอาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยครับ
0: คือยกตัวอย่างก็คือโรงเรียนโทษนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ย 15,000 กว่าโรงเนี่ยเป็นโรงเรียนของคนยากจนคนเปราะบางเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังถูกทำให้มันเป็นโรงเรียนที่ไม่อยากพูดคำว่าด้อยคุณภาพแต่มันโรงเรียนที่อะไรล่ะครับมันช่วยเหลือเยียวยาเด็กได้ไม่ดีเท่าที่ควร
1: อ
0: ่ะมันต้องทุ่มตัวทรัพยากรแล้วก็วิธีการจัดสรรงบประมาณลงไปใหม่
1: คือต่อให้โรงเรียนอยากทำทรัพยากรเขาก็ไม่พร้อมใช่ไหมครับ
0: ครับเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าเรามีโรงเรียนเรามีอะไรต่างแต่ว่าการเรียนเข้ามาถึงการสาภาพบังคับแล้วคุณจะไปต่อ
1: ครับ
0: คุณมีค่ารถไหมคุณมีค่าอาหารเช้าหรือเปล่าคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยพวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆส่วนเกินพวกเนี้ยคุณจะหาจากที่ไหนอะ
1: ครับ
0: ไฟนอลก็คือต้องตัดสินใจเอาลูกออกเห็นไหมครับเพราะงั้น

0: มันมีอะไรตัวโครงสร้างระบบเนี่ยมันครอบคลุมหมด
1: ครับ
0: แต่มันมีความพิการในบางจุดแล้วก็มีความด้อยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตเด็กได้ทุกคนนะมีเด็กจำนวนไม่น้อยถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริง
1: ๆครับ
0: นะครับแล้วก็คือเด็กล้านคน6แสนกว่าคนเนี่ยกำลังเป็นประเด็นท้าทายทางการศึกษาว่าเฮ้ยเราเจอเด็กแล้วเราจะทำอะไรกันต่อ
1: ครับ
0: เราจะให้ไปต่อแบบน้องอรุณไหมโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยจะทำไงให้เด็กได้โอกาสการเรียนแล้วก็อยู่โรงเรียนมีทุนการศึกษามีอาหารให้นะครับแล้วไปมัธยมปลายส่งต่อกันยังไงเห็นไหมครับเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษามากที่สุดคือช่วงมัธยมปลายนะครับ
1: ครับ
0: 10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเกือบ 20% น่ะเห็นไหมครับมันหลุดตลอดในขณะที่เราพยายามช่วยเหลือเด็กให้กลับเข้ามาเรียนแต่ในระบบมันก็ปล่อยเด็กให้หลุดจากระบบการศึกษาอีกปีนึง 2-3 หมื่นคนนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่มันย้อนแย้งกันตลอด
1: เรา
0: ดึงเด็กกลับแต่เราก็ปล่อยเด็ก
1: มีรูรั่วนะฮะ
0: มีรูรั่วตลอดอย
1: ่
0: างเงี้ยครับ
1: คนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้คือรัฐบาลหรือคุณครูครับรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะไปอุ้ม
0: ผมคิดว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะอย่างเช่นมีโครงการเรื่อง Thailand Zero Dropout Plus เนี่ยมันก็เป็นนโยบายที่ได้รับการสานต่อมาอย่างน้อยๆ 2-3 รัฐบาลแล้วเนี่ยแต่คุณไปตัดงบประมาณไอ้เด็กทุนการศึกษาเนี่ยโอ้โหพันกว่าล้านเนี่ยเด็กมันจะหลุดอีก
1: โหอาจารย์น่ากลัวว่าการทำงบประมาณปีหน้าจะหนักกว่านี้นะเท่าที่ได้ยินมานะครับ
0: ใช่สิครับแล้วก็สิ่งที่ผมเกรงว่านะนะครับการดึงเด็ก 600,000 กลับมาเรียนเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนกับกระท่อนกระแท่น
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้เด็กที่หลุดออกไปเนี่ยเราจะดึงกลับเข้ามาได้ยังนะครับดังนั้นปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำการศึกษาเนี่ยผมบอกให้เลยคีย์หัวใจนะครับต้องหาเจอต้องหาเด็กให้เจอนะครับต้องประสานกันร่วมมือกันเพราะเด็กพวกเนี้ยจะหายตัวเร็วไม่ค่อยปรากฏตัวตนไม่ค่อยมีเสียงเราหาให้เจอแล้วหาให้เจอแล้วต้องรู้วิธีว่าเราจะจัดการการศึกษาที่ยืดหยุ่นยังไงให้เหมาะกับชีวิตเหมาะกับบริบทเหมาะกับครอบครัวเขาเพราะเขาต้องเรียนด้วยทำงานด้วย
1: ครับเชื่อว่าเส้นทางชีวิตของน้องหลุนจะกลายเป็นโมเดลศึกษาให้กับนักการศึกษาให้กับผู้มีอำนาจทุกคนนะครับอาจารย์แล้วก็จะกลายเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนที่ต้องการโอกาส
0: ผมฝากเลยว่าชีวิตของน้องหลุนเนี่ยเป็นบทเรียนชีวิตสำคัญของการต่อสู้นะ
1: ครับ
0: และการใช้โอกาสทางการศึกษาที่ผมเคารพนับถือเลย
1: ครับ
0: พูดจริงนะครับเพราะฉะนั้นเด็กนะครับที่มีความรู้สึกเลยว่าเบื่อการศึกษาหรือหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยคิดใหม่ครับแล้วกลับมาเรียนหนังสือแล้วทุ่มเทเต็มที่ทุนกับโอกาสมันจะมาหาคุณทันทีครับ
1: โอกาสยังมีวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับดีครับ
1: ผู้ชมครับท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจและความอาลัยต่อยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนนี้นะครับอย่างที่ตอบโจทย์ค่ำคืนนี้เราได้พูดคุยกันยังมีโอกาสเรายังมีโอกาสที่จะได้เห็นน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้แล้วได้รับมันใช้มันอย่างคุ้มค่าอาจจะเป็นหลุนโซโล่คนที่2หรือไม่ก็ได้นะครับโอกาสเหล่านี้คือสิ่งที่เราถามหาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับช่วงนี้หลายคนได้หยุดยาวนะครับแต่ว่าการเมืองไม่ได้หยุดนิ่งแน่นอนครับตอนนี้ร้อนแรงครับโดยเฉพาะเรื่องของสว.ต้องบอกว่าจุดติดนะครับอยู่ในมือกกต.นะครับว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องของบุคคลทางการเมือง3คนนะครับ2พ1งรักกันดีแตกแยกหรือเร้าฉานยังประเด็นที่ต้องหาคำตอบครับแต่ที่แน่ๆนะครับ2ว1สกับคุยให้คิดรักใครกันดีนะฮะเพราะเราไม่มีเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องครับ
1: โอ้ยอ2ว1ว2สเว้ยโอ้โหนี่ต้องถ่ายรูปกอดคอกันมั้ยเนี่ย
2: 2
0: ว1ส
1: 2
2: ว1ส
1: 2ว1ส
0: เราไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอำนาจ
1: เขาของเขาเนี่ยคือสัมมาชีพ
2: เขาจะสัมมาอาชีวะนี่สัมมาชีพเขาเรียกสัมมาอาชีวะสัมบลีอะเลี้ยงชีพด้วยชอบ
1: โอเคสัมมาอาชีวะนี่ต้องฟังอาจารย์เขานี่นี่อาจารย์เขาพูดที่ไหนคนก็ฟังกันหมดเนี่ย
2: ว่ามา
1: แต่ผมดูหน้าอาจารย์วีระแล้วผมกลุ้มมากเลย
0: ไม่ได้พักมา
1: เพราะว่า
2: ไม่คุยเรื่องนี้ได้ไหมไม่คุยเรื่องผมได้ไหม
1: รู้ได้ไงว่าเรารู้ได้ไง
2: รู้เดี๋ยวกูรู้ว่าจะพูดอะไร
1: กูรู้ได้ไง
2: ผมมีเจโตปริยญาณ
1: เจโตปริยญาณ
0: แปลหน่อย
2: แปลว่าทายใจคนได
1: ้เฮ้ยไม
2: ่เออมันต้องปรับผมตอบได้นะไม่ใช่ไม่ตอบไม่ได้นะ
1: คือปัญหาที่อาจารย์ยกขึ้นมาในสังคมทุกคนเครียดหมดเลยอ่ะตรงนี้ก็โกงตรงนี้ก็เงินก็หายตรงนี้ก็ไม่รู้ไปทำอะไรเงินนอกก็ประมาณกี่แสนล้านไอ้นี่แบงค์ที่อยู่ในแบงค
2: ์ก็นี่ไงที่รู้ว่าจะพูดไงก็นี่ไงเห็นไหมทายใจถูกเห็นไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็จริงไหมล่ะทำให้ผมเครียดมากแล้วก
2: ็ผมไม่เครียด
1: คุณไม่เครียดเลยไง
2: โถคุณวิชัย
1: ทำไมอ่ะ
2: มันจะไปเครียดอะไรมันเราพูดสิ่งที่มันเห็นสิ่งที่มันเป็นเราจะไปเครียดอะไรเราไม่ต้องไปเสกสรรปั้นแต่งนี่ถ้าตั้งใจจะแต่งนี่มันต้องเสียเครียดนะเออแต่นี่ก็พูดกันตามข้อเท็จจริง
1: การ
2: งบการเงินมาดูเออตรงนี้มึงเจ๊งตรงนี้มึงไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องอะไรต้องเครียดเลย
1: แต่ว่าบ้านเมืองนี่อยู่ในภาวะอย่างนี้ได้ใช่ไหมเงินมันอยู่ซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใครเอาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ
2: เดี๋ยวให้ตัวเลขเดี๋ยวให้ตัวเลขเดี๋ยว
1: อย่าถูกล้มพรางผม
2: ไม่ผมให้ตัวเลขได้ไม่ผมให้ตัวเลขเลยได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยยังไม่ต้องให้ตรงนั้นจริงๆเนี่ยมีคุณคิกออฟมาว่าไงนะสองนอหนึ่ง
0: พอ
2: คือตอนนี้ต้องพูดอย่างนี
0: ้ครับ
2: นะระบอบอนุทินเนวินเนี่ย
0: มันมีระบอบนะ
2: ผมเรียกว่าระบอบอนุทินเนวินก็แล้วกัน
1: รีจิมเลย
2: ระบอบอนุทินเนวินเนี่ยนะก่อนที่คุณจะไปดูปรากฏการณ์ที่คุณดูเหมือนมันมีความตึงเครียดเนี่ยผมให้คุณดูที่เขาเดินเก
1: ม
2: การแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรร
1: ม
2: การแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตร
0: ครับ
2: การแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสามคนเนี่ยเหมือนกันอยู่อย่าง
0: ไม่มีปัญหารวดเร็วมาก
2: ไม่ใช่
0: อ
2: ายุน้อย
0: โอ้เหลือ7ปีครับพี่ชัย
2: หวานผบตรเนี่ย
0: เหล
2: ืออายุราชการ7ปี
0: 7ปี
2: ดังนั้นแสดงไอ้ที่อยู่ข้างๆนี่นะเป็นผู้ช่วยเป็นรองเนี่ยคือเงินเดือนเต็มแล้วเต็มอีกก็ไม่ต้องไปไหนถ้าไม่อยากออกก็คือถ้าไม่อยากอยู่ก็ออกไปอยู่ที่อื่น
0: กระทรวงเกษตร
2: อะไรล่ะกระทรวงเกษตร
0: เหลือ7ปี
2: กรมวิชาการการเกษตร
0: ครับ
2: น้อยครั้งมากเพราะกรมหลักมันคือกรมชลประทานที่จะขึ้นมาเห็นไหมอีกคนหนึ่งใครปลัดกระทรวงยุติธรรม
0: ครับ
2: เห็นไหม
0: มีข้ามขั้วจากสป
2: ท.ยังไม่ถึง50เลย
0: ครับ
2: แสดงเนี่ยเป็นการวางยาวแล้วคุณเดี๋ยวคุณดูต่อไปปลัดคมนาคมเกษียณปลัดกระทรวงพาณิชย์เกษียณปลัดกระทรวงพลังงานเกษียณผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเกษียณผมก็เชื่อว่าเขาใช้ฟอร์แมตนี
0: ้คืออยู่ยาว
2: อยู่ยาวการอยู่ยาวก็คือต้องตั้งฝ่ายประจำที่เหลืออายุราชการเยอะแล้วก็มีอาวุโสคือพูดง่ายๆว่าอาวุโสก็คิดต้องคิดด้วยไม่ใช่ว่าข้ามหน้าข้ามตาคนจนเกินเหตุแต่เขาต้องเป็นแคนดิเดตสมบูรณ์ตามข้อกฎหมายนะเพราะทุกครั้งเขาจะเปิดทางให้ว่าครบ อะไรล่ะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ได้อย่างตำรวจต้องเป็นพลตำรวจเอกมีแต่ว่าอาวุโสก็มีแล้วก็พิจารณาความสามารถอาวุโสแล้วก็ที่เขาพิจารณาเพิ่มเติมจริงๆอ่ะก็คือว่าทำงานกับรัฐมนตรีได้ไหม
0: อัน
2: นี้ก็สำคัญถูกไหม
1: แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณดูอย่างเงี้ยอันนี้คือเนื้อหาของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณเห็นกันเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ
1: ์ที่บอกว่า
2: เดี๋ยวผมพูดอีกอันเดี๋ยวแล้วยังมีต่ออีกนิดนึงการวางยาวอีกอันนึงคือว่าปลัดกระทรวงไหนที่ครบ4ปีซึ่งต้องย้ายตามวาระหรือ4ปีบวก1หรือ4ปีบวก2ก็ต้องย้ายตามวาระอย่างกรณีคุณพงษ์สวัสดิ์อ่ะ4ปีบวก1เขาไม่ต่อให้ถูกต้องตามระเบียบกพ. 100% งั้นภายใน2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยคุณไปดูเลย
0: รอบใหญ
2: ่มันจะมีออกมาทีละนิดคุณดูถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมพูดก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: มันเป็นรีเซ็ตครั้งใหญ่
2: มันเป็นการรีเซ็ตภาคประจำเพราะฝ่ายการเมืองเนี่ยถ้าจะอยู่ยาวต้องไปกับภาคประจำหรือฝ่ายข้าราชการประจำได้แต่ที่มันกำหนดทิศทางไม่ได้หรือคำนวณไม่ได้เนี่ยมันคือฝ่ายการเมืองด้วยกันที่เป็นคู่ตรงข้างโอเคไหมซึ่งมันสะท้อนผ่าน 1. การเคลื่อนไหวเชิงลึกปล่อยข่าวดิสเครดิตไล่ทุบไล่บี้นอกสภาอีกอันหนึ่งคือในสภาซึ่งจะมีตัวชี้ขาด2ตัว
0: ตัวไหนครับ
2: อันที่1การผ่านงบมารายจ่ายวาระที่3ในวันที่9กันยายน อันที่2คือหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นไห
3: มอ
2: ันเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจะแตกจะเติกอะไรเนี่ยมันต้องไปดูนู่นงั้นผมจะไปเครียดทำไมคุณสุทธิชัย
1: ผมบอกว่าปัญหาที่อาจารย์ไปขุดคุยมันทำให้ทั้งบ้านเมืองเครียดเพราะว่าไม่รู้เราจะเดินต่อไปยังไงถ้ายุทธศาสตร์ของการวางยาวเนี่ยก็คือการเอาคนที่อยู่อีกนานรัฐบาลกะจะอยู่8ปีสมมุตินะ
2: 4ปีไม่กะ8หรอก4
1: สมมุติเขากะไงเขาต้องกะ
2: 4ปีก็ผัดใบแล้ว
1: ถ้าเหลือ7ปีข้าราชการระดับประหลัดเนี่ยรัฐบาลต้องอยู่ถึง8ปีใช่ไหมล่ะแต่ที่นี้การวางอย่างฉลาดในแง่ที่ว่าคุณคุมหน่วยราชการประจำไว้เนี่ยแต่คุณกำลังสร้างความไม่พอใจระดับลงไปไหมระบบราชการ
2: มันคุณชัยก็ต้องแบ่งอย่างนี้ในสมัยโบราณเนี่ยเราแบ่งงานออกเป็นสองสายสายพลเรือนเนี่ยก็จะมีสมุหานายกเนี่ยเป็นคนนำส่วนสายกำลังเนี่ยก็จะเป็นสมุหกลาโห
3: ม
2: เป็นคนนำนะแล้วพอมาถึงสมัยปลายวิทยาเนี่ยจะมีคนที่สูงกว่าสองสายนี้นะเป็นเจ้าพญามหาเสนาและสิ่งอย่างที่คุมสองอันนี้ซึ่งอันนั้นมันทำให้ล่มสลายเพราะมันไม่มีดุลขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พรรคพันธมิตรระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยไม่แตะทางฝั่งกลาโห
3: ม
2: ก็คือไม่ต้องยุ่งเลยเขาจะทำอะไรเขาต้องการอะไรปล่อยตัวเองดูแค่นี้ดูแค่ฝ่ายประจำที่เป็นพลเรือนแล้วก็ไม่ต้องทุกกระทรวงเน้นไปแค่สองที่เท่านั้นเองที่เราเรียกว่าฝ่ายปกครองก็คือมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแค่นี้มันก็สามารถสร้างเงื่อนไขที่จะอยู่แต่เมื่ออยู่แล้วทำไม่สำเร็จแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้รัฐบาลนี้มีเวลาแค่2ปีเท่านั้นถ้าผมดูจากตัวเลขเนี่ยผมรู้อีก2ปีเสร็จแน่นอน
1: ที่พูดนี้คือบริหารการเมือง
2: ก็ทั้งสองอย่าง
1: บริหารราชการแผ่นดินนี่ยังผมไม่ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยมีเวลาไปบริหารแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจริงๆยังไงวันๆเนี่ยมันมีแต่ปัญหาวันนี้มันมี2เรื่องใหญ่ที่ทุกคนถามหาคำตอบยังไม่มีคือเรื่องหัวหรือโกงสว.กับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นสองเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลบอกว่าจัดแจงทุกอย่างได้อย่างที่อาจารย์บอกวางตัวไว้หมดแล้ว
2: ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องแล้วคุณชัยไอ้นี่คือเรื่องอยู่ในอำนาจฝ่ายบริหาร
1: ใช
3: ่
2: ส่วนเรื่องของหัวสว.เนี่ยเรื่องอยู่ที่กกต.คุณจะทำ 108,000 ประการยังไงก็ต้องอยู่ที่กกต.เขาส่งไปศาลฎีกาทำมากกว่านี้ไม่ได้จะเอาข้อมูลมาจะเปิดเผยจะคำนวณคำแนนความเป็นไปได้อย่างที่ผมอ่านเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องไปอยู่ในสำนวนของกกต.
1: ใช่
2: เป็นอำนาจของกกต.ที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะฟ้องกี่คนไม่ฟ้องฟ้องแค่ไหนอันนี้คือกกต.ซึ่งเขาบอกแล้วว่าสิ้นเดือนสิงหาคมเขาจะส่งฟ้องเขาจะสรุปอะไม่ใช่ส่งฟ้องเขาจะตัดสินกกต.9คนนะมีหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้
1: 7คน
2: 7คน9คนแล้วไม่รู้ล่ะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณจะไปสงสัยเขาว่ามาจากพวกนี้เลือกมาก่อน4นี่สงสัยได้หมดอ่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาตัดสินใจการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยไม่มีผลอะไรในทางปฏิบัติเลย
1: มีผลต่อสังคม
2: อ้าวไอ้นั้นผมไม่รู้แต่ผมพูดให้ฟังว่า
1: อาจารย์กำลังอธิบายขั้นตอนกฎหมาย
2: ใช่อันนี้สำคัญอันนี้คือหลักครับ
1: เข้าใจแต่ผมกำลังบอกว่าบ้านเมืองมันจะไปมันต้องมีความศรัทธาต่อ
2: โอ้แน่นอนมันต้องมีครับอันนั้นแน่นอน
1: อาจารย์อธิบายได้ว่าคุณพูดให้ตายก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนกกต.ต้องมีสิทธิ์ตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้ถูกต้องแต่เราก็จะบอกว่าแล้วรัฐบาลเอาเวลาที่ไหนสมาธิที่ไหนมาบริหารปัญหาที่เราเจออยู
2: ่ผมไม่รู้แต่ผมพูดให้คุณชัยฟังเนี่ยเหมือนกับที่ผมพูดให้หลายๆคนฟังว่าถ้าคุณจะทุกข์เนี่ยขอให้รู้เหตุแห่งทุกข์ก่อนอันนี้คือพูดง่ายๆเลยสมุทัยมันอยู่ที่ไหนกรณีหัวสวสมุทัยมันอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จแล้วถ้าเกิดคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งไปศาลก็อยู่ที่ศาลศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือยังไงอันนั้นศาลแล้วใช้เวลาไต่สวนกว่าจะจบปกติแล้วสำหรับศาลฎีกาอย่างนี้เนี่ยคดีแบบประเภทนี้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยใช้เวลาประมาณปีนึงก็เหมือนคดี44สสของพรรคอนาคตไอ้พรรคก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยก็ศาลก็บอกแล้วมีเวลาประมาณปีนึงกว่าจะสรุปเรื่องอันนี้ประเด็นนึงส่วนกรณีของการสอบทุจริตซึ่งเราเห็นทุกอย่างชัดเจนหลักฐานเอาหมด
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องจัดการเอาคนออกเอาคนผิดอันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องทํามันทำแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ามันไม่พอใจก็บี้ให้มันทำไปจนถ้ามันถึงนักการเมืองที่เชื่อกันว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ย ก็บี้หลักฐานไปถึงก็อัดเข้าไป มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คุณวิสุทธ์ผมมองแบบนี้นะคือไม่ใช่ว่าวันนี
1: ้ผมมองอย่างนี
2: ้ okay.
1: ผมมองว่าอาจารย์กำลังอธิบายว่ากติกาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคุณจะไปทุกร้อนอะไรคุณไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนแนวคิดของเขาถ้าเขาว่าตามอำนาจกฎหมายเข้าไปทางนี้แต่ประเด็นของผมคือวันนายกต้องมาตอบคำถามเรื่องนั้นเรื่องนี
2: ้
1: ผมกำลังจะบอกว่าไอ้ความรับผิดชอบรัฐบาลคือบริหาร
0: แต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยท่านภูมิใจไทยนะก็มาตอบโต้นะคุณอนุทินก็ตอบโต้นะคุณสุภชัยก็ออกมาตอบโต้แล้วหลายคนพรรคภูมิใจไทยออกมาตอบโต้
2: ผมอยากให้คุณดูภาพนี้ดีกว่
0: า
2: ผมไม่รู้เขาเอามาหรือเปล่านะผมเดาใจเขาไม่ถูกนะไอ้ภาพที่นั่ง3คนเน
1: ี่
2: ยไอ้นั่นน่ะมันตอบว่าไอ้เนี่ยคือคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้น
1: วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห
0: ์จริงไ
2: หมเอาไว้ก่อนว่าภาพนี้จริงไหมก่อนอ่ะว่าจริงไหม
0: คือรักกันจริงไหม
2: ไม่ภาพนี้จริงหรือเปล่าผมเห็นมีเดี๋ยวมีคนนั้นคนนั้นนั่งเป็น4คนเยอะแยะ
0: อันนั้น
2: เอาตัวรอดได้เป็นจริง
0: จริงเพราะคุณอนุทินโพสต์เอง
2: โอเคคุณดูการยืนและการนั่ง
0: ครับ
2: มันก็บอกอยู่แล้วใครเป็นใคร
0: เอายังไงฮะ
2: สองบนเนี่ยเขาเหนือข้างล่าง
0: สองบนเหนือฟ้า
2: สองนอนเนี่ยเขาเหนือพอพานมันชัดๆอยู่แล้วมันชัดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอพานเขาเอาอะไรก็พอพานก็นั่งไงนั่งยิ้มอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได
1: ้แล
2: ้
1: ว
2: อนุทินเนี่ยเขาสูงกว่าถูกไหมนายกนี่ต้องไปโอบไหล่คือขอความช่วยเหลือ
1: โอ้โห
2: อ้าวมึงดูดิอ้าวแล้วทั้งสองคนเนี่ยกดไหล่พี่พัดอ้าวมึงอย่าหือนะนี่ผมอ่านอย่างนี้คุณดิฉัยใครจะอ่านยังไงไม่รู้นะ
1: สุดยอดสุดยอด
2: นี่ถ้าเกิดผมให้ AI ผมวิเคราะห์มันต้องวิเคราะห์แบบผมเลย
1: คุณอ่านตรงไหม
2: ยังดูเรื่องเสื้อไหม
0: เอา
2: พอแล้วที่ผมไปดูภาพเขียนมาเยอะผมดูแค่เสื้อผมก็รู้แล้ว
1: คุณวิสุทธ์เป็นคนวิเคราะห์
0: ที่ให้จบก่อน
2: พอเอาไปวิสุทธิ
0: ์ผมคิดว่าเป็นการโพสภาพเพื่อเรียกความมั่นใจว่าไม่แตกกันแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าเป็นภาพที่ต้องการบอกสังคมว่าเรารักกัน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าปรากฏการณ์คนไม่เชื่อไงคนไม่เชื่อว่ายังรักกันดีเหมือนเดิมนั้นภาพเพื่อสยบความเคลื่อนไหวที่ผมว่าเฮ้ยมันแตกกันแล้วผมไม่รู้ขนาดใจวีระว่าใครอยู่หน้าใครกอดคอใครกัน
1: นักทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดของอาจารย์วีระซึ่งเราในฐานะนักข่าวเราจะบอกว่าไม่มีฟอร์มอะไรใคร
2: นั่งดูเห็นไหมคุณ
0: มีอะไรอ่ะ
2: เนี่ยดู
1: อันนี้ไลฟ์ฟ
2: ังหยอกกันเมื่อไม่นานเมื่อสัก3ปีที่แล้ว
1: อดีตเขาซี้กันขนาดเตะตูดกันได้ใช่ไหม
0: เพื่อนกันก็เพื่อนกัน
2: ไม่คุณอนุทินอายุน้อยคุณเนวิน10ปีเอางี้ก่อนน้อยกว่า10ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะน้อยกว่า10ปีนะแล้วเขาไปเที่ยวกันเขาก็อย่างนั้นน่ะตอนไหนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมั้ง
1: ใช่แต่ว่าเรานักข่าวการเมืองบอกว่าไอ้เวลาถ่ายรูปพวกนี้มันก็จะเกิดคล้ายในอดีตก็เคยมีทักษิณกับอนุทินเคยมีคนบอกว่าตีกัน ก็เคยมีรูปนี่กอดคอกัน
3: กอดคอ
1: ดูเห็นไหม
2: กอดคอแต่ดูหน้าสิดูหน้าดูหน้าอนุทินมันบอกอะไรต้องไม่รู้เท่าไหร่คุณดูหน้า
1: บอกว่ายังไง
2: ก็ดูนี่นะมันก้ำกืนฝืนไหมนะประตูดูหน้าเนี่ย
0: ไอ้นั้นภาพนี่ไงอาจจะตัดเฉพาะช็อตนี้ก็ได้นะ
2: ไม่แต่ถ้ามันมีช็อตนี้มันต้องมีอารมณ์นี้อ่ะทำไมเพราะเป็นสแนปช็อตอ่ะเราต้องมีโมเมนต์เนี่ย
1: แต่ว่าหน้าของทักษิณนี่ยิ้ม
2: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: ตกลงใครเหนือใคร
2: มันแน่นอนอยู่แล้วว่าใครเหนือใครใช่ไหมพวกคุณก็ดูแค่ว่าเขากอดคอไม่ใช่ดูหน้าทักษิณซคือเขาเรียกว่าฝืนยิ้มอ่ะ
1: มาละเอียด
0: นี่มีภาพเนี่ย
2: มามีอ่ะ
1: ภาพนี
2: ้ภาพนี้ยังไง
1: ตอนนั้นทะเลาะกันตอนนั้นทะเลาะกันใช่ไหม
0: ทะเลาะกัน
1: แล้วยังไงอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้สร้างภาพเพราะยิ้มทั้งคู่เป็นไปได้ไงคนทะเลาะกันน่ะ
0: เขาเคลียร์กันแล้วไง
2: โอเคโอเคนั่นก็ถูกต้องอ่ะถ้าเกิดกำลังทะเลาะกันแล้วมากอดคอนี่ไม่ใช่นะ
0: คือเรื่องเขานัดปาร์ตี้เล็กๆกัน
2: อ่
0: ะแล้วก็นัดเคลียร์กันแล้วก็จบก็ถ่ายภาพ
2: คล้ายๆว่าคิดไม่ตรงกันข้อเสนอไม่ตรงกันการลดเพดานบินไปญี่ปุ่นก็ไม่พอใจใช่ไหมใช่ไหมจะทำได้ไ
1: หมฉะนั้นทั้ง
2: พอแล้วอันนี้ต่อเลยเอาไหมคุณวิชัย
1: มีประโยคนี
2: ้ต่อเลย
1: ฟัง
4: ท่านนายกเมื่อวานนี้ได้พบกับท่านนิวินแล้วก็คุณพิพัฒน์พร้อมกันบรรยากาศเป็นไงเตรียมใจกันเรียบร้อย
5: นี่โอ้โหเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันอย่างเงี้ยนะทำไมต้องเกลียดใจอ่ะนะคุณบอกผมให้ผมทราบก่อนทำไมผมต้องเกลียดใจ
4: ก็เป็นกระแสข่าวว่า
5: คุณอยู่ในบ้านผมเหรอคุณถึงรู้คุณไม่ถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเพราะเป็นเรื่องในบ้านนะใช่ไหมคุณรู้ยังไงผมเกลียดใจกันใช่ป่ะแล้วทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกับผมอยู่กันมากี่ปีแล้วผมมาอยู่มาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยใช่มั้งใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวของผมเรื่องภายในของครอบครัว
0: โอ้ทำไมต้อง
1: คุณมาอยู่บ้านผมเรื่องไงคุณทำไมต้องเคลียร์ใจกันแสดงว่าต้องการจะบอกว่าคุณไม่ต้องมาตั้งข้อสงสัยนี่เรื่องบ้านในบ้านผมคุณจะมายุ่งอะไร
0: แต่ว่าเรื่องในบ้านภูมิใจไทยคือเรื่องที่เป็นพรรคใหญ่ที่คนสนใจไงมีบทบาทกำหนดทิศทางทางการเมืองค
2: นก็สนใจอันนั้นน่ะจริงอันนั้นเราจะไปปฏิเสธ
1: ฉะนั้นนักข่าวมีสิทธิ์ถามไหมคำถามนี้ทำไมน
2: ายผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ถ้าเกิดผมอยู่ผมก็ถามอีกแบบ
0: จะถามว่าอะไรครับ
2: กินข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กินข้าวสามคนกินข้าวกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าผมถามแบบนี้ผมไม่ถามอะไรแบบนี้หรอกถามอย่างนี้สบายสบายแล้วเราก็ไปคิดต่อเองใช่ไหม
0: คือ
2: มันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เจตนา
1: ถ้าผมจะถามว่าเป็นนายกแล้วเตะตูดได้ไหมเพื่อนใกล้ชิด
2: มันก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างนี้ถามได้ใช่ไหม
0: เพื่อนกันใช่ไหม
2: เพื่อนกันเตะกันได้ไหม
1: ไม่แต่ประเด็นของวิสุทธ์ว่านายกบอกว่าอย่ามายุ่งเรื่องไปบ้านผมเนี่ยมีประเด็นว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักของรัฐบาลชุดนี้อย่าพองใส่หัวฟังก่อน
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมกำลังคิดที่คุณวิชัยพูด
1: ฟังให้จบก่อนฉะนั้นไม่ว่าความสัมพันธ์ท่านจะเป็นอย่างไรหรือดีหรือไม่ดีมันมีผลต่อนโยบายแล้วก็มีเสียงซุบซิบตั้งข้อสังเกตต่างๆนานาถึงบทบาทคุณเนวินบทบาทของนายกบทบาทของคุณพิพัฒน
0: ์
1: เพราะว่ามีการวิเคราะห์กันว่าในพรรคนั้นก็มีกลุ่มก้อนที่ดูแลแต่ละพรรคแต่ละภาคตำแหน่งแห่งหนที่อาจจะมาทับซ้อนกันการแต่งตั้งตำแหน่งหรือเรื่องโครงสร้าง EEC เรื่อง Land Bridge นั้นก็มีการโยกย้ายคุณพิพัฒน์ออกนายกก็บอกว่าจะดูแลเองบ้างจะให้เอกนิติดูแลบ้างมันก็ย่อมมีผลต่อประชาชนฉะนั้นมีสิทธิ์จะถามไหมมีสิทธิ์
2: ต้องถามอย่างนี้ผมไม่ได้ติดใจเรื่อง

0: ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องถูกถามโดยสื่อมวลชนเนี่ยอันนี้ผมไม่ติดใจนะแต่การตอบหรือไม่ตอบหรือการจะตอบยังไงเนี่ยอันนี้บุคลิกของนายกรัฐมนตรีแต่ละคนซึ่งเป็นตัวตนเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: อันนี้
0: ก็ต้องยอมรับสภาพจะเอาแบบคุณชวนซึ่งคนก็ไปตำหนิแกบางเรื่องถูกไหมจะเอาแบบคุณอภิสิทธิ์คนก็ต้องไปตำหนิบางเรื่องนะจะเอาแบบไหนก็ตามทีแม้แต่คุณประยุทธ์โยนอย่างเงี้ย ถูกไหมคุณสุทธิชัย อันนี้มันเขาต้องตอบในเรื่องที่ต้องตอบแต่เขาจะตอบแบบไหนเขาจะแสดงท่าทียังไงผมไม่แน่ใจว่าเราวิจารณ์ได้ไหม
1: แม้เราพูดถึงประเด็นที่แกถูกถามแล้วแกตอบไม่ได้ไปเทียบกับนายกคนไหนว่านักข่าวมีสิทธิ์ถามไหมว่าการไปพบ
0: พอนักข่าวถามเนี่ยนายกเขาก็ต้องคิดทุกคนอ่ะต้องคิดวิธีที่จะตอบให้มันออกมาแล้วหนึ่งทำให้ปัญหามันลดลงหรือไม่ก็ทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นถ้าข้อเท็จจริงมันผิดผมก็เคยโดนไม่ได้ถามมาด่าผมด้วยซ้ำไปอ่ะจำได้ไหมผู้ชายประธานเราโดนด่าด้วยกันทั้งคู่เนี่ยในรายการเนี่ยผมก็เหมือนคนอื่นนะถ้าผมทำผิดผมก็ขอโทษแล้วขอโทษคุณพิษไม่พอผมก็ไปขอโทษให้ตรงที่เลยผมก็ไปบอกเลยว่าผมได้ข้อมูลมาผิดว่าคุณคนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเป็นสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยนะ
1: ไม่แต่ประเด็นนี้เนี่ยมันสิ่งที่ผมกังวลคือว่ารัฐบาลดูเหมือนไม่มีสมาธิในการบริหารหลายๆเรื่องเนี่ยมันเลื่อนไปย้ายไปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างปฏิรูปก็เห็นมีแต่รองนายกปกรณ์ออกมาพูดนะว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมดแต่ยังผมไม่เห็นนายกมานั่งเปิดประเด็นนี้ชัดๆว่าเราจะเดินเส้นทางไหนเรื่องงบประมาณที่คุณเอกนิติบอกว่าเราเนี่ยติดเพดานเราหนักเรามีปัญหามากยังไม่เห็นความเป็นผู้นำของรัฐบาลเนี่ยที่จะมาบอกว่าทิศทางแนวทางเป็นอย่างไรฉะนั้นผมกังวลเพราะว่าวันก่อนไปเดินตลาดที่น่านคุยกับชาวบ้านคุยกับแม่ค้า 70-80% บ่นครับแล้วมีอยู่เจ้าหนึ่งขายขนมครกถามว่าคนละครึ่งพลัสดีไหมบอกดีค่ะแต่ดีเฉพาะต้นเดือนค่ะปลายเดือนเนี่ยก็จะไม่ดีค่ะฉะนั้นถ้าเดินตลาดแล้วถ้านายกเนี่ยได้ติดตามฟังเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยคำถามชาวบ้านมีเยอะมากว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของทิศทางที่จะแก้ปัญหาที่ทุกคนกำลังต้องการดูอะไรชัดๆเนี่ยมันเหมือนกับถูกกลบโดยประเด็นปัญหาที่สังคมโซเชียลมีเดียตรวจสอบตรงนี้มีข้อมูลตรงนี้ใหม่แล้วนายกก็ต้องมาไม่จริงไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวต่างๆนานาแต่เราไม่เห็นการที่จะนำมาซึ่งทิศทางของการแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสังคมปัญหานานาชาติต่างๆที่มันชัดเจนนี่ผมห่วงซึ่งยิ่งพออาจารย์วีระไปตรวจสอบเรื่องงบประมาณผมก็ยิ่งห่วงใหญ่เพราะเงินมันก็มีการใช้เงินมีปัญหาต่างๆ
0: ผมตอบคำถามแรกคุณว่าเงินนอกงบประมาณอยู่ที่ไหนอันนี้ผมไปหามาให้นะคุณชัยผมทำการบ้านแล้วจะหาผมไม่รับผิดชอบ
1: ไม่มีใครว่าอะไรคุณเลย
0: เอาเฉพาะหน่วยที่มันมีเงินนอกงบประมาณเยอะนะมีทั้งที่เอามาใช้ได้และเอามาใช้ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับคุณวิชัยอยู่ในเอกสารงบประมาณเล่มที่17ค่าชมพูแต่ผมสรุปมาให้
1: ค่าชมพูด้วยนะ
0: สำนักงานประกันสังคมมีเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 3,374,657 ล้านบาทแต่ไม่สามารถนำมาสมทบกับงบประมาณได้ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประมาณการเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 907,383 ล้านบาทแต่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่ายปี2570แค่ 2,431 ล้านบาทมี 907,000 ล้านเอามาชดเชยเอามาใส่ในงบประมาณเป็นเงินสมทบ 2,431 ล้านกระทรวงมหาดไทย369,562 ล้านเอามาสมทบงบประมาณทุเรศที่สุด23ล้าน
1: อยู่ในนั้นด้วยคำว่าทุเรศที่สุดเนี่ย
0: มีวงเล็บครับ
2: วงเล็บจานวีระทีแล้วครับ
0: มีวงเล็บผมครับ
1: โอเคโอเค
0: กระทรวงอุดมศึกษาอวมีเงินนอกประมาณทั้งสิ้นประมาณเอานะ 391,000 ล้านบาทเอามาสมทบงบประมาณแค่3,576 ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุข 235,072 ล้านบาทเอามาสมทบประมาณ 1,141 ล้านบาทที่ผมบอกคุณธิชัยคุณธิชัยถามว่าปีนี้ผมไปทำหน้าที
2: ่
0: กรรมาธิการเป็นสมัยเกือบๆจะสุดท้ายหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยนะมีประเด็นไหนผมก็บอกแล้วผมมีประเด็นเรื่องเงินนอกงบประมาณ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารที่มีเนี่ยผมก็ต้องสังเคราะห
1: ์
0: หรือให้คนช่วยสังเคราะห์ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็พินพอยต์ไปว่าเราจะเอาที่ไหนจำนวนมันมากกว่านี้แต่ว่าเราจะเน้นที่ไหนที่มันเป็นก้อนใหญ่ที่มันควรจะทำซึ่งจะต้องไปดูในรายละเอียดเยอะวิธีการกรรมวิธีตอนนี้เมื่อก่อนผมไม่เคยไปนั่งคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับอบจนะอบจอบจกับกทมอะไรพวกนี้พูดง่ายผมเจอนายกอบจ76จังหวัดเลยรวมทั้งผู้ว่าอาทิตย์ที่แล้วเจอกับผู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมาเสนอว่าเขาจะทำอะไรแล้วผมจะถามพวกคำถามแรกเลยว่าเงินนอกงบประมาณคุณมีเท่าไหร่ก็คุณตอบคำถามที่ผมไม่ได้นะคุณไม่ต้องมาพูดกับผมละ
1: ถ้าเขาไม่ตอบอ่ะ
0: เขาไม่ตอบก็ต้องไปทำมาบอกคุณโทรศัพท์ไปที่สำนักงานบอกถามประหลาดประเลิดมึงเลยว่ามามีเท่าไหร่แล้วมาอันถ้ายังตอบไม่ได้แขวนไล่ไปข้างนอกก่อนไปหาก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่
1: โอ
0: ้อันนี้ผมไม่เคยเล่าเคยฟังนะคุณวิชัยเพราะอันนี้มันเป็นไม่มีถ่ายทอดสด
1: ถ่ายทอดสด
0: ที่ผมไม่ได้ถ่ายทอดสดโหถ่ายทอดสดไม่ได้
1: ทำไมยังไม่
2: ได้เห็นอาจารย์วีระบอกว่าหวั่นว่าจะไม่มีการถ่ายทอดสด
0: ผมว่าผมว่าปีหน้าไม่มีหรอกผมร
2: ู้ทำไมอ่ะทำไม
1: ถ่ายทอด
2: คือผมว่าเราดีใจได้ทุกการถ่ายทอดสดนะ
0: มันมีผลดีก็จริงแต่มันมีผลเสียในทางการเมืองเขาต้องการผลดีไม่มีผลเสีย
1: ผลเสียต่อใคร
0: ผลเสียต่อเขาสิจะเสียต่อใครเราผลเสียต่อนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยไม่ใช่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็ด้วย
1: ทำไม
0: ผมจะไปถามผมมากเลยนะ
1: ทำไมต้องการคำตอบ
0: อันนี้คือคำตอบที่หนึ่งนะคำตอบที่สองเนี่ยที่คุณวิชัยถามเนี่ยจริงๆเนี่ยรากเหง้าจริงๆของปัญหาเนี่ยซึ่งผมคิดว่ารองนายกปกรณ์เนี่ยเริ่ม address เข้าไปที่แท่นทีจะตีกอล์ฟนะ
1: แท่นทีตีกอล์ฟ
2: นี่ไปเทียบเรื่องปลัดเงินเดือน
0: คือไอ้นั่นคือประเทศไทยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสามส่วนส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นที่จริงส่วนภูมิภาคนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าส่วนกลางเนี่ยไปตั้งคนเป็นที่ปรึกอะไรจังหวัดพัฒนาจังหวัดอะไรจังหวัดเต็มไปหมดเนี่ยคุณวิชัยนะแล้วก็ยึดโยงกันผู้ว่าที่มาจากส่วนกลางก็สั่งปศุสัตว์จังหวัดไม่ได
1: ้
0: สั่งสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ขึ้นกับแกเขาไปขึ้นกับทางนู้นใช่ไหมโอเคคุณประกรณ์พูดมาเมื่อวานเนี่ยผมว่าเออใช่เว้ยมันต้องลดส่วนภูมิภาคลงมาแล้วให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็มีเงินใช้โดยตรงมากขึ้นส่วนกลางอันไหนที่ไม่จำเป็นไปตั้งสำนักงานทั่วประเทศแบบนี้ไปเกายุงเนี่ยยุบ
1: เกายุงไปตบยุงอ่ะเกายุง
0: เกายุงเลยเพราะตบยุงมันยังตบพวกนะเกานี่มันมันไม่ได้มีอะไรทำถึงเกายุงอ่ะตบยุงยังมีอะไรทำหรือใช
1: ่
0: ไปนั่งดูแล้วผมตกใ
1: จ
0: ผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี่สำนักนายกรัฐมนตรีมีหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคสำนักนายกนะ41แห่งกระทรวงการคลัง 1,391 แห่งแล้วทุกจังหวัดเนี่ยมีบานตะเกียงเลยนะ
1: ไอ้คลังที่ว่าคือคลังจังหวัดหรือ
0: ไอ้คลังจังหวัดอะไรพวกนี้แหละนะนี่ยังมีกระทรวงเกษตรนี
1: ่
0: 552กระทรวงมหาดไทย532ถ้าลงไปถึงระดับอำเภอ 2,122 คุณชัยคิดดูเมื่อไหร่ที่มันมีสำนักงาน มันก็ไม่ใช่มีแต่มันก็ต้องมีคนอยู่
1: ใช
0: ่มีคนอยู่ก็ต้องมีเจ้านายมีลูกน้อง
1: มีค่าน้ำค่าไฟ
0: มันต้องมีค่าน้ำค่าไฟโซฮุยทั้งหลายใช่ไหมคุณชัยเหมือนเรามีบ้านต่างจังหวัดไม่อยู่ก็ต้องจ่ายเงินคล้ายๆกันไอ้ตรงนี้ผมว่าถ้ารองประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งมาจากกฤษฎีกาซึ่งรู้เรื่องดีเนี่ยถ้าเขาทะลุทะลวงเนี่ยไม่ต้องมากหรอกผมขอแค่ 10% ก็พอแล้ว 20% ก็พอแล้วมันจะลดอะไรลงมามหาศาลเลย
1: คุณว่านายกโอเคไฟเขียวกับเรื่องที่รองประกรณ์พูดไหม
0: คือถ้าไม่โอเคก็ไม่ถ้าไม่โอเคก็ไล่รองประกรณ์ออกไม่มีปัญหาก็เป็นคนตั้งก็ไล่ออกได
2: ้
0: เออมันง่ายๆแบบนี้จริงประเทศนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน
1: มันจะง่ายงั้นเลยแล้วตั้งเขาแล้วเขาทำงานนี้แล้วก็บอกว่าจะไม่พอใจก็ไล่เธอออก
0: ก็มีไงอย่างตอนนั้นตั้งใครตั้งพิชิตพื้นบานสมัย สมัยเศรษฐา
2: คุณเศรษฐา

0: ยังไม่ทันเป็นก็ออกได้แล้วเห็นไหมอ
1: ันนั้นคนละเรื่อง
0: ไม่ใช่เหรอผมไม่รู้
2: คนละเรื่อง
0: ผมไม่ทราบผมไม่ทราบคือไอ้เข้าออกแล้วปุตตีนะผมว่ามันหมูมากว่ะ
2: อย่างกรณีเองนิติอ่ะเรื่องแลนบริดจ์อ่ะ
1: เออ
2: คณะกรรมการแลนบริดจ์ตั้งโต๊ะแถลงเองนิติบอกพับโครงการนี
1: ้ไม่คุ้มค่า
2: ไม่คุ้มค่าวันสองวันต่อมานายกอนุทินบอกว่ายังไม่พับทั้งหมดอาจจะฟื้นเมื่อเวลาเหมาะสม
1: ตกลงมันคืออะไร
2: อย่างนี้มันยังไงอย่างนี้ตั้งเก้าแล้วก็เขามีมติออกมาร
0: อผมได้รับรายงานสรุปก่อนแล้วผมจะเอาให้คุณชัยอ่ะ
2: ไม่ผมก็เลยจะบอกว่านายกเนี่ยตั้งรองประกรณ์รองนี่เองนิติเนี่ยนะทำเรื่องใหญ่มากยกเครื่องประเทศชาติเลยนะฉะนั้นเราให้แน่ใจว่าไฟเขียวนะแต่แล้วเรื่องกำลังจะพลิกระบบราชการจะพลิกเกมของการเมืองเลยนะฉะนั้นถ้าไม่ให้ไฟเขียวจริงเสร็จแล้วเขามีมติออกมาแล้วทางข้างบนนายกบอกว่าไม่เอาเนี่ยนะยุ่งนะคุณบริหารประเทศอย่างนี้ไม่ได้นะ
0: ผมจะพูดเฉพาะกรณีแลนบิชฝ่ายประจำเนี่ยโดยเฉพาะทางเลขาสภาพัฒน
1: ์
0: คำนวณแล้ว
1: ว่า
0: ผลตอบแทนติดลบเพราะฉะนั้นไม่ทำโปรเจกต์นี
1: ้
0: แต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยกับภาคใต้ต้องแยก
2: เราไม่ได้พูดอย่างนั้นหมายความว่าตัวแลนบิช
0: มาตัวโปรเจกต์แลนบิชเนี่ยมันก็มีบอกว่าถ้าทำแบบที่ทำขณะนี้ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจจะเจ๊งขาดทุนไม่ทำเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมีต่างชาติมาประมูล50ปีอะไร
2: ไม่มีแล้วอ
0: ันนี้ไม่มีแล้วจบไปแล้วแต่เขาไม่ทำอย่างอื่นเลยไหมผมว่าไม่
1: อาจารย์ไอ้ข้อมูลแลนบิชเนี่ยก่อนที่เป็นคุณเอกนิติอ่ะคุณพิพัฒน์ดูแลอยู่เนี่ยข้อมูลชุดนี้มีไหม
0: ชุดนี้มีชุดเดียวกับที่ผมมีนี่แหละ
1: ทำไมถูกหยิบมาใช
0: ้ก็ชุดนี้แหละก็ชุดนี้แหละก็ชุดนี้แหละเขาชุดนี้แล้วโมดิฟายใหม่ตามสถานการณ์ใหม
2: ่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นสภาพัฒน์มีอันหนึ่งแล้วจุฬาเป็นคนทำ
0: ไม่สนขมีอันหนึ่ง
2: แต่สนขนี่คือฝั่งของกระทรวง
0: ทำ
2: กระทรวงคมนาคมเนี่ย
0: สภาพัฒน์เนี่ยจ้างจุฬาทำ
2: กำลังจะอธิบายฟังว่าสนขกองกระทรวงคมนาคมบอกไปได้ดีมีผลตอบแทนดีส่วนของสภาพัฒน์จุฬาธรรมบอกว่าไม่ดีตอนนั้นรัฐบาลเศรษฐายกเอาสนขเป็นหลักให้สนขกับล็อบบี้เดินสาย
0: ทั่วเลยทั่วเลย
2: แต่ที่นี้พอคณะกรรมการเอกนิติเอาทั้งหมดมาเนี่ยนะแล้วประเมินใหม่ด้วยสงครามอิหร่านก็มาเรื่องของบัลลังกาก็มาก็บอกว่ารวมแล้วไม่ได้โดยเฉพาะเน้นคำว่า net present value นะครับ
0: NPV
2: NPV
0: ติดลบทำโครงการแล้วลงทุนแล้วยืนกลับมาเป็นเงินในปัจจุบันเนี่ยติดลบ
2: ไม่คุ้มเขาคิดอย่างเศรษฐศาสตร์จริงๆตัวเลขบัญชีจริงๆฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไอ้ตัว land bridge โครงการเนี่ยไม่เอาแต่ทำไมนายกวันต่อมาบอกนะว่าก็ยังไม่ได้เลิกนะดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมอาจจะฟื้นก็ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ทำไงนี่คือความสับสนแล้วดิ้งดิ้ง
0: ผมอธิบายงี้ดีกว่าคุณชัยผมอธิบายงี้ดีกว่า
2: แต่ไม่จำเป็นต้องอธิบายแทนนายกเรื่องนะ
0: ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกันไม่ได้มีอะไรกันเลย
1: โอเคตรงนี้ทำอะไรครับ
0: ตังสักบาทยังไม่ได้เลย
2: เอาโอเคว่าตอน
0: ได้ได้วันละ1,500ไปประชุมเดี๋ยวโกหกอีกว่า
1: โอเคตรงนี้ทำต่อที่เกิดอะไร
0: ใช่คุณชัยอย่างนี้คือแลนบริดจ์อ่ะเราก็ทราบเหมือนกันใช่ไหมท่าเรือชุมพรท่าเรือระนองลางคู่เลนแล้วก็พยายามจะทำให้เกิดอะไรรอบๆโดยที่รัฐบาลไม่ลงทุนเอาต่างชาติมาลงทุน 100% เราจัดที่จัดทางให้เฉยๆอันนี้คือโมเดลแลนบริดจ์โอเคไหมส่วนถ้าเกิดเราจะสร้างทางรถไฟจากชุมพรมาระนองหรือจะสร้างท่าเรือน้ำลึกให้มันใหญ่ขึ้นหรือขยายของเดิมให้มันใหญ่ขึ้นหรือจะสร้างใหม่ที่ระนองหรือจะสร้างที่ชุมพรอันนี้มันไม่ได้อยู่ในคอนเซปต์แลนบริดจ์ถ้าถามผมถามว่าต้องทำไหมจะต้องตัดถนนเพิ่มขึ้นในภาคใต้ไหมจะต้องมีรถไฟทางคู่เพิ่มไหมอันนี้มันไม่ใช่แลนบริดจ์ซึ่งตอนนี้รถไฟมันไปแค่ชุมพรทางคู่อ่ะประจวบถึงชุมพรจากชุมพรไปถึงสุไหงโกลกจากชุมพรไปถึงประดังเบซาคนใต้เขาเรียกร้องซึ่งควรจะทำให้เขาทางเหนือเนี่ยไปแค่ปากน้ำโพจากเด็ดจากปากน้ำโพไปถึงเชียงใหม่ก็ยังผมเนี่ยเด็กแถวสถานีรถไฟผมรู้ดีล่ะไปตรงเนี่ยเพิ่งจะวิ่งไปถึงปากน้ำโพสิ้นปีนี้จากกรุงเทพเป็น2เลนนะอย่างนี้ต้องทำไหมภาคใต้ต้องทำถ้าเรือควรจะมีไหมควรมีแต่ถ้าเกิดจะไปทำตรงไหนแล้วมันไปลุกที่ป่ามันเกิดกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็อย่าไปทำไอ้แค่นี้มันไม่ใช่คือคอนเซปต์แลนด์บริดจ์ไม่มีถ้าขณะนี้ แต่ที่

0: จะต้องทำที่ภาคใต้ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสมควรจะโดนกระทืบอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
1: ไม่มีใครบอกว่าไม่ทำอะไรเลยกำเพียงแต่บอกว่าคำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยพอพูดขึ้นมามันก็คือโครงการที่พูดถึงนี้
2: บางทีก็เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนชื่ออันนี้ผมว่า
0: เขาใช้คำว่า missing link ใช่ไหม
2: จะ link อะไรนะ
1: ทีนี้
0: คน link ไปถึงยูนานนู่น
1: พอบอกว่าแลนด์บริดจ์ไม่ทำแล้วว่า missing link มีการเสริมต่อว่าจะเป็น missing link คนก็ยิ่งงงมันคืออะไรว่า missing link คำว่า missing link แปลตรงตัวก็คือไอ้จุดที่เชื่อมที่หายไปจุดเชื่อมที่หายไปคืออะไรผมฟังไปฟังมาก็อ๋อก็เชื่อมต่อไปถึงยูนานอย่างที่อาจารย์วีระบอกนั่นแหละก็คือกรุงเทพโคราชโคราชหนองคายแล้วก็หนองคายเชื่อมไปถึงเมืองจีนซึ่งไปเช็คดู2โครงการเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเท่าไหร่ค่อยๆขยับอย่างช้ามากเมื่อรัฐบาลไม่1เลิกพับแลนด์บริดจ์แต่ไม่สามารถอธิบายว่าไอ้มิสซิ่งลิงค์คืออะไรคนก็งงสิแล้วนี่เห็นบอกว่ากลุ่มเครือข่าย SEC Watch จะไปทวงสัญญาที่ทำเนีย
2: บ
1: วันที่4
0: ที่เซ็นกับคุณพิพัฒน์ซึ่งก็มีสิทธิ์จะไปทวงถ้ามันไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการทำสัญญาไว้ก็ต้องไปทวงใช่ไห
1: ม
0: คือมันไม่มีอะไรจริงๆผมถึงบอกไง
2: เกิดเรื่องแต่ไม่มีอะไรต้องอธิบายไง
0: ใช่ผมว่าเขาขาดคนที่จะอธิบายเรื่องให้เข้าใจอันนี้สำคัญที่สุดเลย
1: ตอนนี้ใครเป็นโฆษกจริงๆ
0: ผมไม่รู้จริงๆ
2: โฆษก
0: ชื่อรัชดารัชดาอะไรเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิง3คนเป็นโฆษกหรือไงเนี่ย
2: อันนั้นก็แบ่งตาม
0: พลอยทะเลพลอยจันทร์อะไรนั่นน่ะมันมีอยู่3คนน่ะ
2: ครับ
0: มันเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเขาจะโกรธหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วนายกก็บอกว่ามีคนบอกว่านายกพูดมากเกินไปใช่มั้ยตกลงนายกคือเป็นโฆษกในระดับชาติแล้วลงมามีใครทําหน้าที่
0: พูดแล้วคนไม่ฟัง
1: ทําไม
0: พูดแล้วคนไม่เชื่อ
2: ใครพูดฮะ
0: ทีมงานโคศกอ่ะพูดแล้วคนไม่คือไอ้การแถลงมันนั้นมันชืดอ่ะเข้าใจไห
1: ม
0: ถ้าเป็นผมนะถ่ายซีล็อกมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยเอาไปเลยพี่แล้วพี่มีอะไรถามเนี่ยให้เวลาชั่วโมงไปนั่งอ่านแล้วมานั่งถามดีกว่า
1: ซีล็อกนี่มันเฉยแล้วนะซีล็อกพูดเนี่ยไม่มี
2: รุ่นนี้ก็
0: รุ่นนี้คุณวิชัยเราจะลืมรากเหง้าเราได้ยังไงถูกไหมผมเป็นคนไม่ลืมรากเหง้านะ
1: ผมมาจาก
0: พิมพ์ดีนะคุณวิชัย
1: เหมือนกัน
0: แล้วผมมาจากพิมพ์ดีเนี่ยผมสามารถจะยืนตั้งตัวตรงใช้บวชได้เนี่ยผมถือว่าเป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมของผมเลยนะผมจะบอกให
1: ้พิมพ์ดีคุณพิมพ์ความเร็วนาทีกี่ตัว
0: โอ้โหคุณวิชัยผมเนี่ยเร็วคุณวิชัย
1: จริงอะมาตรฐาน60คำนะ
0: คุณชัยใช่ไหม
1: คุณ2นิ้วอ่ะ
0: คุณ2นิ้วเดียวเหรอคุณชัย2นิ้วอ่ะ
1: ผม
0: เฮ้ย
1: 3
0: บาท10นิ้ว
1: 10
0: นิ้วใช
2: ่
0: มันสมัยก่อนผมเห็นคนอย่างเงี้ยจนไอ้แป้นแม่งพังอ่ะคุณชัย
1: นี่ๆๆ
0: น
1: ี่
0: ๆพวกนี้
1: คนน
0: ี้
1: อย่างเงี้ยฉัน
0: นิ้วชี้2นิ้วจิ๊ดๆๆๆนี่
2: ผมช้า
0: พวกนี้ไม่ไปเรียน
1: ไม่ไปเรียน
0: อย่างเราต้องไปผมไปเรียนโรงเรียนพิมพ์ดีดครับ
1: จริง
2: เหรอผมเป็นนักข่าวต้องเรียน
0: เอกอาสวเนี่ยเอกอาสว
1: ข
0: อกอดอเอกอาสวASD อะไรเนี่ยผู้ชายภาษาอังกฤษอ่ะต้องกระทำแค่SDF เนี่ยอะไรเนี่ยใช่ไหม
2: นั้นท่านโฆษกก็มาแจก
0: ไม่
2: คือเป็นสิ่งที่ท่าน
0: จะได้เดี๋ยวนี้เขามีเป็นไฟล์ PDF
1: ก
0: ็ส่งไฟล์ PDF ให้นักข่าวอ่อนสักครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: ไหมไปมานั่งแถลงนี่มันจะมีใครไปนั่งฟังน่าเบื่อ
2: คือถ้าไม่แถลงรองโฆษกแต่ละพรรคก็ไม่มีงานทำนะ
0: มีก็คุณไปทำเฮ้ยมันสมัยนี่มันสมัยไหนมันไม่ใช่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนะเว้ย
2: รู้แต่สมัยนี้ก็แบ่งว่าแล้วรองนายกคนไหนคุมไหนรองโฆษกก็แถลงเรื่องนั้นแหละ
1: ที่จำได้ไหมว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนายกบอกว่าต้องมีการปรับปรุงเรื่องสื่อสารกับประชาชนแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นนะ
0: มันไม่ดีขึ้นแต่มันออกถี่ขึ้นผมเห็นบ้างใช
1: ่ถี่มากเลย
0: หน้ากระดานเรียงหนึ่งมาเลย
1: ใช่
0: แล้วบางคนก็ใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้เอาจริงๆพูดตรงๆบางคนไม่มีเนื้อหาสักแต่ว่ามาทำ
1: ที่ไอ้ missing link ก็เหมือนกันก็โฆษกรัฐบาลแถลงนะผมก็นั่งฟังดู
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: อันนั้นต้องชี้แจง
1: เขาชี้แจง
2: ผมก็ฟัง
1: เพราะมันต่อเชื่อมจากที่คุณเอกนิติแถลงไงบอกว่าพับนะโครงการแลนด์บริดจ์เสร็จแล้วโคชก็มาบอกมี missing link แล้วก็บอกแล้วมันโยงกันยังไงเนี่ย
0: ลิงก์ไหนมีคนมา
1: ใคร
0: สันเพชร
1: เป็นใคร
0: สันเพชรเป็นส.ส.ของพรรคอะไรที่ภาคใต้ก็มาอธิบายไงว่าไอ้นี่จะต้องมีการสร้างรถไฟไปเชื่อม2ลาแล้วมันก็อธิบาย
1: พูดในนามอะไร
0: เอาไปรัฐมนตรีช่วย
1: อ๋อ

0: รัฐมนตรีช่วยอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวไม่รู้จำไม่ได้แล้วรัฐมนตรีช่วยอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้ว
1: แล้วคุณฟังแล้วคุณรู้เรื่องไหมว่า Land Bridge เลิกแล้ว Missing Link คืออะไร
2: ผมฟังแล้วผมงงด้วยเสื้อถาวเอง
0: ได้ความว่า
2: เสื้อแล้วยังปฏิปต่อไม่ถูก
0: สรุปความว่า
2: เนี่ยผมก็สรุปแบบคนไม่รู้นะ
0: ดีผมอยากฟัง
2: แล้วมีขนาดใหญ่ไม่ทำแต่ว่าต้องทำโปรเจกต์ย่อยเชื่อมลิงก์ระหว่างไอ้นู้นกับไอ้นี่นะซึ่งเราจะทำต่
0: อ
2: ผมก็ถามว่าจะทำอะไรต
0: ่อ
1: ไม่รู้ไม่ชัด
2: แล้วก็เห็นคนในภูมิภาคบางคนจะเริ่มต่อต้านแล้วก็ต้องอธิบายว่าก็ทำอะไรคนชาวบ้านก็คิดว่าอะไรคือมันเงียบผมถามคุณหลุยชัย
0: ไม่คือถ้าจะไม่ให้มีคนต่อต้านนะคุณหลุยชัยก็คือเขาอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็บอกมาก็จะทำอย่างนั้นถ้าเป็นผมนะ
2: หรือไม่อยากให้ทำอะไรก็
1: คือใครฟังใคร
0: เนี่ยคนที่เขามารวมกลุ่มจะประท้วงประแท้งเนี่ยไม่อยากให้ทำอะไรก็จะไม่ทำอยากให้ทำอะไรก็จะทำอย่างนั้นจบ
1: ง่ายไปไหมบริหารประเทศ
2: แต่คนต้องบอกว่าทำอะไรคือผมว่าคนจะต้านหรือหนุนก็ต้องบอกว่าคุณจะทำอะไร
1: ไม่ใช่ก็อยากให้คุณทำอะไรคุณก็ทำนั่นหาเสียงนี
0: ่ก็อาจารย์สุธีสิงห์เสน่ห์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสอนผมนะ
2: สอนว่า
0: วีระการแก้ปัญหามี2ชนิดเธอเลือกเอาจะเอาอย่างยากหรืออย่างง่ายผมก็บอกเอ้ยยังไงวะจะบอกเนี่ยได้มันพันกันเนี่ยอย่างง่ายอ่ะก็ไกลๆตัดแม่งเลยอย่างยากเธอก็แกะมันทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยก็ถึงบอกไงเจ้าแบบไหนผู้สุดเจ้าแบบไหนเอาแบบยากหรือแบบง่าย
1: มันง่าย
2: เอาแบบที่ผมอยากได้ของรัฐบาลนะ
0: ง่ายเกินไปก็ง่ายก็ง่ายก็โอเคแล้วง่ายก็โอเคแล้ว
1: เพราะว่ามันไม่มีเงินคุณอยากได้แล้วผมก็ทำให้นี่มาเอาเงินมาจากไหนคุณเป็นคนดูแลเงินคุณยังบอกว่าอยากได้อะไรทำให้ได้ยังไง
0: ผมไม่ได้ดูแลเงินนะครับผมเป็นคนตรวจคนที่จะใช้เงิน
1: ผมฝากคุณไปดูแลเงินบ้านเมืองนะ
0: ไม่ได้แล้วครับคุณวิชัยผมไม่ใช่ผู้รับเหมาครับไม่รับครับ
1: ไม่รับ
0: คร
1: ับ
0: แล้วผมไม่ใช่คนสาธารณะด้วยครับหลายอย่างผมรับไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับ
2: อาจารย์วีระเป็นกรรมธิการงบเนี่ยนะทำอะไรได้แค่ไหนฮะ
0: อะไร
2: หรือเป็นกรรมธิการงบประมาณเนี่ยแค่ทักท้วง
1: โวยวาย
2: หรือ
0: ทำได้มากกว่าที่คุณคิด
2: ทำอะไร
0: ผมต้องบอกคุณเหรอ
2: ผมอยากรู้คือคนก็อยากรู
0: ้แค่ความอยากรู้ของคนผมต้องตอบ
2: คุณต้องตอบครับ
0: ไม่ตอบผมจะตอบทำไมผมจะต้องตอบ
2: แค่
0: ความอยากรู้ของคุณผมต้องตอบเหรอคุณเป็นใคร
2: คนอาจารย์วีระ
0: ผมจะไม่นี่ผมถามเหมือนทุกคนเนี
2: ่
0: ยแค่ความอยากรู้ผมต้องตอบเหรอ
2: คือมันไม่เคยมีปรากฏการณ
0: ์มันเรื่องของปรากฏการณ์ผมไม่เกี่ยว
2: อาจารย์ฟังผมหน่อย
0: เดี๋ยวผมจะทุบโต๊ะนะที่ผมยั่วยุสุดขึ้นนะครั้งแรกที่ผมยั่ววิสุดขึ้นไว้โอเคไว
1: ้นี่เขาคิดว่าเขาทำวิทยุอยู่นะเนี่ย
0: ครั้งแรกที่ผมยั่ววิสุดขึ้นปกติไม่
2: ใช่ดาวบอกคือกรรมธิการครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดแล้วคนก็เห็นอาจารย์ก็เสนอนู่นนี่นั่นนะแต่คนก็ถามว่าเฮ้ยทำได้แค่เบรกแค่ทักท้วงหรือต้องไปแก้ไขใหม่หรือระงับไอโครงการที่เห็นด้วยหรือไม
0: ่เอาไม่รู้ไปทำ
2: ครับ
0: ถ้าภายใน6เดือนข้างหน้านะ
2: ครับ
0: รัฐบาลไม่ยกเลิกเงินสมทบกองทุนอนุรักษ์นิยมกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์ปีละ1,800ล้านบาทเนี่ยเจอกับผมเลย
1: เจอที่ไหน
0: เจอกันที่ทำเนียบเลย
1: แล้วไงแล
0: ้วผมจะไปนั่งประท้วงหน้าทำเนียบเลยเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะผมจะเป็นไรไปอ่ะทำไมอ่ะผมมาประท้วงผมก็ยกเนี่ยผมก็ไปถือป้ายเนี่ยมาท้วงอ่ะ
1: นี่
0: เขาต้องยกเลิกก่อน6เดือนผมเชื่อผมเถอะ
1: นี่จะลงถนนแล้วนะเนี่ย
0: ทำไมคุณทำไมคนอื่นลงได้ผมลงไม่ได้วะมันผิดตรงไหนวะแล้วผมไม่ต้องไปชวนใครมาด้วยคนเดียวก็พอจะให้เขาทำป้ายสวยๆหน่อย
1: อย่ากีดขวางทางจราจร
0: โอ้โหไม่มีปัญหาเลยพุทธบาทก็ไปใช้ด้วย
2: สรุป
0: จะเข้าไปข้างในอยู่หน้าประตูทำเนียบเลยน่ะตรงติดคลองที่ตรงข้ามกับอะไรพันธุ์พระนครเฮ้ยผมของจริงนะผมเนี่ยเคยคิดหลายครั้งแล้วว่าถ้าแม่งเหลืออดจริงๆนะผมจะไปประท้วงแต่ผมไม่ชวนใครนะแล้วไม่ต้องมานะผมคนเดียวพ
1: อเฮ้ยต้องเก่งจริ ง
0: เนี่ยก็โอเคถือกระดาษใบเดียวแค่นั้นอ
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็เขียนเลยหน่อยอ่ะ
0: เลิกสักทีอะไรเงี้ยแม่มันจบแล้ว
1: แล้วอย่าอดข้าวนะอย่าประท้วงด้วยกัน
0: อดข้าวนะวิชัยปกติก็กินน้อยอยู่แล้วไม่ต้องไปอดปกติก็กินนะไม่ผู้ชายจำได้ไหมเราไปเจอกับผู้ใหญ่คนหนึ่งท่านบอกเราว่าเดี๋ยวนี้ทานอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
1: ใช่
0: ตอมรับรสไม่ทำงาน
1: ใช่
0: คนหนึ่งเขากินอร่อยนะแล้วเคยกินอร่อยวันนี้กินไม่อร่
1: อ
0: ยมันทำให้กินน้อยลงไปผมเป็นแล้วครับไม่ใช่ไม่เป็น
1: เริ่มเป็นแล้ว
0: เริ่มเป็นแล้วผมเลยเข้าใจว่าโอ้ยคนอายุพอ70กว่าคือผู้ชายยังไม่เป็น

0: ไม่เพราะ
1: นี่อร่อยกว่า
0: ไม่ใช่ก็กินอาหารสเตเบิลไม่มีอร่อยไม่อร่อยเลยกินอย่างเดียวกินเหมือนนกแม่งกินได้ลูกโยมลูกเดือยเงี้ยมึงกินผักเนี่ยมันไม่มีความอร่อยวิธีการปรุงของแกไม่มีแล้วมันจะสดอ่ะ
2: เขารู้ได้ไงว่าผมไม่อร่อยนะเขาตีความยังไง
0: เดี๋ยวผมถามพี่น้อยเอง
1: ผมยืนยันว่าอร่อยเอาละคุณไทย
0: เอาไปคุณจบยัง
1: ผมจบแล้วผม
0: จะถามคุณเมื่อกี้เนี่ยคุณจะถามเนี่ยผมจบยัง
1: ผมเคลียร์แล้วผมเคลียร์
0: เคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วว่าทำไมผมไม่ตอบใช่ไหม
1: ทำไมสวมันไม่เรื่องเก่าเนาะ
0: ไอ้อาจารย์ผมพูดถึงสวผีเข้า
1: ทำไมมันเป็นประเด็นขึ้นมาประเด็นร้อนขึ้นมาต่างคนต่างเดือดร้อนต่างกันเปิดเกมลุกบ้างรับบ้าง
2: มันชัดขนาดนี้เนี่ยนะ
1: ก็มันเรื่องเก่าเกิดขึ้นมา2ปีก่อน
2: จะบ้าเปล่าเก่ามันไม่มีใครตอบอะไรเลยมันจะเก่าได้ไงตราบใดที่คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบมันไม่มีวันเก่าจะเป็น2ปี10ปี20ปีมันก็ยังใหม่แล้วมันจะเป็นรอยแผลในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปอีกยาวนานถ้าไม่มีการทำหน้าที่ตรงไปตรงมาของกกต.
0: ผมเสริมพูดถึงที่ชัยเลยถ้าเรื่องการเลือกการได้มาซึ่งสว.ชุดนี้200คนเนี่ยแล้วก็สำรองอีก100คนเนี่ยนะจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นก่อนหน้านั้นระดับต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีคนผิดเรื่องนี้นะผมรับไม่ได้
2: ใช่
0: ผมรับไม่ได้แต่มันจะผิดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมยอมรับได้ว่าขอให้มันแน่นหนาในสำนวนที่กกต.เขาจะส่งไปศาลแต่ต้องมีคนรับผิดต้องมีคนผิดต้องมีคนที่ไม่ได้เป็นสว.คุณจะลากไปครบ5ปีครบวาระอันนี้ไม่ได้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องจัดการให้เสร็จภายในปีนี้ไม่งั้น
1: แล้วถ้าผิดแค
0: ่ไม่งั้นชาวบ้านเราทนไม่ไหวนะพี่ชายไม่ใช่ทนไหวนะผมไม่พูดแต่ผมทนไหวนะผมทนไม่ไหวแต่ผมพูดหลักการแต่เฮ้ยมันขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่แล้วจะ20 30คนอะไรเงี้ยแล้วเพราะถ้ามันไม่มากจนเกินไปเนี่ยมันล้นได้ไงมันเอาสวสำรองแต่ละกลุ่มขึ้นมาได้ใช่ไหมคุณวิชัย
1: ใช่แต่ถ้าผิดบางคนแล้วไม่ถึงระดับที่เราเชื่อว่าใหญ่กว่านั้นเน
0: ี่
1: ย
0: คุณเชื่อไง
1: ผมเชื่อไง
0: คุณเชื่อก็เชื่อไปไงความเชื่อไม่ทำให้ความจริงเปลี่ยนจำไว้
1: ใช่แต่ผมเชื่อเพราะว่ามันมีพยานหลักฐานที่ทำให้เราเชื่ออย่างนั้นอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เราก็ทำสิเราก็บังคับเราก็ขู่เข็นให้มันเอาให้ถึงสิ
2: เขาก็เตือนกกต.ว่าไม่ต้องมีหลักฐานถึงขั้นที่ต้องพิสูจน์ในศาล
0: เอาแค่อันนี้อันพึงเชื่อได
2: ้มีเหตุอันพึงเชื่อได้ว่า
0: เนี่ยประมาณเนี้ยก็เรียกมาได
2: ้ก็แต่ก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าเชื่อได้ว่า
1: เชื่อได้ว่า
2: แล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นมีเหตุอันพึงจะเชื่อได้ว่าฉะนั้นก็แปลว่ากกต.เนี่ย
0: ใครไปเดินโรงแรมวันนั้นอย่างสมมติใครไปที่วันชุมนุมไปเดินเพ่นพ่านวันนั้นเนี่ยถ้ามีหลักฐานก็ถ้าคิดว่าใช่นะพิสูจน์ได้นะก็ไปศาลแล้วก็ไปแล้วให้เขาไปพิสูจน์ในศาลเอาไต่สวนเอา
1: แต่กกต.บอกว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์แค่รับเรื่องแล้วส่ง
2: ก็ใช่
0: ไหมใครพูดว่าก
1: กต.
0: พูดว่า
1: ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์คือมีคนเรียกร้องว่าส่งสารนะก็ต้องเราก็ต้อง
0: ไปดูสารก็ถูกแล้วถ้าเป็นบุรุษไปรษณีย์นี่กูใช้แกร็บแล้วกูไม่ใช้ไปรษณีย์แล้วโอ้ยมันถูกแล้วที่ไม่ได้เป็นไปรษณีย์นี่เขาพูดถูกไม่ได้พูดผิดนะ
2: พูดถูก
0: เว้ย
2: แต่พูดถูกแต่ว่าไม่เกี่ยวกับประเด็น
0: ไม่ใช่ประเด็นเขาจะพยายามพูดอย่างนี้ผมฟังเขาว่าคล้ายๆว่าคุณก็ส่งไปทั้งหมด229 232คนนั่นแหละใช่ไหมอย่าไปตัดทอนนะว่ามีกลุ่มเป็นสสที่เป็นสวอยู่แล้ว130กว่าคนไอ้ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องอีก90กว่าคนเนี่ยคุณต้องส่งไปหมดถ้าเขาส่งไปหมดเนี่ยเขาคือ messenger เพราะไม่ได้คิดอะไรเลยโอเคไหมมาสำนวนข้างล่างขึ้นมายังไงไม่ได้ใช้วินิจฉัยไม่ได้แยกแยะไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยระดับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1: ขอคิดหน่อย
0: ต้องคิดไว้เอ้ยต้องคิดไว้ว่าเออมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ไหมถ้าส่งไปแล้วสารเขาแป๊กมึงโอ้โหคุณ
2: ก็คิดไงก็บอกให้คิด
0: พอคิดปั๊บเนี่ย
2: เขาคิดไง
0: ไม่พอคิดปั๊บเขาไม่ใช่แมสเซนเจอร
2: ์ก็คิดไง
0: เขาเป็นแมเนเจอร์
2: เป็นแมเนเจอร์แมเนเจอร์นี่มีความหมายนะ
0: อย่าตีความนะเวลามันสลิปเดือดทันก็อย่าตีความนะ
2: แต่ว่าเขาบอกให้คิดให้คิดลึกๆด้วยไม่ใช่บอกให้เป็นแค่แมสเซนเจอร์
0: เอาอย่างนี้ผมถามผู้ชายมันมีสสกับไม่ใช่ไอ้สวกับไม่ใช่สวผมถามผู้ชายเป็นเลโชเลยสว132คนหรือ139คนเนี่ยเอาสักเท่าไหร่ดิ
2: หมายความว่า
0: ไอ้หลุดฟ้องอ
1: ่
0: ะ
1: ถึงฟ้อง
0: ฟ้องสักเท่าไหร่ดิ
2: มันไม่ได้อยู่ที่เราจะอยาก
0: เอาดิตอนที่เราอยากแล้วไงตอนเราเปลี่ยนท่าแล้วไงมึงบอก
2: ต้องทั้งหมด
0: ตอนนี้ผมไอ้เราประชาชนเรียกร้องมวลชนเรียกร้องฟ้อง

0: ให้หมดเนี่ยอาจจะ
1: ฟ้องได้ฟ้องให้หมดแล้ว
0: ศาลฟ้องให้หมดเรา
1: ให้ศาลพิจารณาสิ
0: อันนี้
1: ศาลก็จะเรียกหลักฐาน
0: อันนี้ก็เรียกร้องให้ฟ้องให้หมดใช่ไหมแต่เขาถ้าเขาไม่ทำล่ะเขาบอกโอ้มันมีแค่20กว่าคนเองว่ะที่มันเข้าข่ายจริงองค์ประกอบครบแมทช์กันได้ทุกอย่าง

0: ัวอยู่ตอนนี
1: ้ได้
0: แต่ว่าผมจะบอกคุณชัยคนเดียวนอกห้อง
2: ไปฟังด้วยสิ
0: คุณต้องเสียค่าเข้าฟัง
2: ยอมแล้วยอมแล้ว
3: นี่มันหลักคณิตศาสตร์เลยนะอาจารย์ลอยแล้วก็มีหลายคนบอกว่าโอกาสที่จะมีคนมาเกาะมาเกาะอะไรนะตัวเลขซ้ำกันเป็นชุดๆแกใช้คำว่าอะไรนะ
0: 1ใน5ล้านล้านอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่
3: แกใช้คำว่าอะไรนะ
0: ไม่ทันอีก
2: ไม่ทันไม่ทัน
0: ไม่ทันไม่ทันข้ามไปเอาเป็นว่าเป็นไปไม่ได้แล้วกันเออที่มันจะตรงกัน
2: เลือกสวทุกใบเหมือนกันหมดนะฮะ
0: ชุดหนึ่งอ่ะเป็นชุด
2: ชุดหนึ่งอ่ะนะฮะเป็นล็อกกันมาเลยล็อกมาเลยอ่ะซึ่งมัน
0: โอกาสที่จะใจตรงกัน
3: แล้วนี่ๆๆๆๆๆๆๆๆเค้าเนมชื่อมานี
0: ่เอออ
3: ันนี้ไง
0: นี่คือมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกมึง
2: จะทําว่าจะมีอะไร
0: เอาว่ามันมีพฤติกรรมว่าเป็นอย่างนี้พอแล้วดูไปก็ไม่รู้เรื่อง
3: แกก็บอกว่า
0: เขาบอกรายชื่อเลย
3: ใช่
0: เออเขาบอกรายชื่อเลย
3: แกบอกว่าแกเอาไอ้ CCTV วันนั้นน่ะเป็นดาราที่ตะโกนเสียงเลยนะ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวที่ไม่เอา
3: ไม่เกี่ยว
0: นี่ไม่เอาคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เอา
3: แกบอกว่าแกบอกว่าโอกาสจะเกิดการกาเป็นเซตเซต
2: เ
3: ป๊ะเป๊ะนี่นะ
0: 1ใน5ล้านล้านหรือ1ใน5ล้าน
3: 1ใน 5,000 ล้าน
0: เออ1ใน 5,000 ล้าน
3: ลอตเตอรี่รางวัลที่1
0: ยังถูกยังโอกาส5ครั้งเนี่ย
3: 5ครั้งออกเบอร์เดียวกันเนี่ยโอกาสอันเนี้ยยังน้อยกว่าโอกาส
0: ของ
3: ลอตเตอรี่5
0: ครั้งเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราสรุปงี้ดีกว่ามีการสมรู้ร่วมคิดมีการคบสมคบคิดวางแผนสำหรับการได้มาซึ่งสว.จำนวนหนึ่งต้องบอกว่าจำนวนหนึ่งอันนี้เราเชื่ออย่างจริงชาวบ้านก็เชื
1: ่อ
0: คราวนี้ฝ่ายรัฐบาลโดนดอกนี
1: ้
0: เองก็เอาบ้างไงก็ไปบอกไอ้นั่นอีกฝั่งนึงเนี่ยมึงก็เหมือนกัน
2: ไอ้สมมึงก็หัวเหมือนกัน
0: เออมึงก็หัวเหมือนกันไปเตรียมการเหมือนกันว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง
3: เออแต่จริงป่ะเค้าว่าเค้าแก้ไว
2: ้คือฝั่งนั้นเค้าก็นัดกันจริง
0: นัดกันจริงเค้าบอกโรงแรมด้วย
2: เออนัดกันคือนัดกันเรื่องแรกเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการช่วยกันสมัครเยอะๆอะไรเงี้ยนะ
3: เค้ากกต.ไปร่วมด้วยนี่กกต.ก็ไปร่วมด้วย
2: เค้าบอกเค้าเปิดเผยแล้วก็ไม่มีใครลงขัน
0: ไม่จําไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเค้าไม่ได้พูดว่าเปิดเผยไม่เปิดเผยกกต.ไปไม่ไปเค้าบอกมึงก็นัดกันที่โรงแรมกูก็นัดที่โรงแรม
2: ก็ฝั่งที่บอกว่านัดจริง
3: พูดอย่างนี้มันก็เผยทุกอย่างมันก็มันก็พอกันดีกว่าน
0: ี่ไงไอ้นี่มันเป็นแท็กติกมึงเลวมึงว่ากูเลวใช่ไหมมึงก็เลวเหมือนก
3: ัน ผมต้องบอกว่านายกมีเวลามาบริหารประเทศ
0: ก็ถึงบอกเขาไม่ต้องให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่บ้านทำงานกับเมียไปจบข่าว
3: เอาอย่างนี้นะสมมติว่าเรา
0: อะไรหัวล้ออะไรกัน
3: สมมติว่าเราสามคนเนี่ยนะอาจารย์วีระ
0: ครับ
3: เรา3คนเนี่ยนะเป็นกรรมการกกต.
0: โอเคป่ะ
3: 3ใน7
0: ผมเคยเป็นกรรมการกกต.มาก่อนนะ
2: เอ๊ะ
0: อ้าวผมเป็นผู้ทรงตอนคัดนโยบายนะเฮ้ยผมคุ้นเคยดี
3: สมมติว่าเรา3คนเป็น1 3ใน7
2: ครับ
3: 3ใน7กกต.แล้วเราอ่านข่าวมีให้สัมภาษณ์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่เฉลียวใจบ้างเลยหรือว่าเฮ้ยมันต้องมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเพียงพออ
0: ่าน
3: อ่านมั้ย
0: อ่าน
3: ตามไหม
0: ตาม
3: แล้วเราสามคน
0: รู้ไหมรู้
3: แล้วยังไง
0: ก็ฟัง
3: แล้ว
2: ฟังใคร
0: มันก็ใช้หลักก็ต้องฟัง
3: อ
0: ันนี้มันเป็นปรโตโคสะต้องฟัง
3: ฟังดิฟังด
0: ิต้องฟังอยู่แล้วต้องฟังต้องคำนวณดูแต่ผมบอกคุณชัยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยธงมันไม่เหมือนกันศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลการเมืองแท้ๆเลยอันนี้ผมพูดแบบเต็มปากเลยเพราะสถาปนามาเป็นศาลการเมืองมาแก้ปัญหาการเมืองเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองต้องดูองค์ประกอบแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเมืองแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเกี่ยวข้องเฉพาะส่วนของการได้มาของคนที่ไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
3: ถูกต้อง
0: นั้นตีกรอบมันแคบกว่าเขาไม่ได้คิดแบบศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญตีความกว้างบางทีเขียนมากกว่าที่เขาขอยังได้เลยเนี่ยคุณชัยถูกไห
3: ม
0: แต่กกต.ทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องว่ากันเด๊ะๆเลยตีความตามกฎหมายเด๊ะๆเลยต้องไปเอาไอ้เนี่ยนะไอ้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมันนั่งดูเลยว่ามันเข้าไม่เข้าแล้วดูต้องดูระเบียบในการสอบสวนโอ้ต้องอย่างนั้นเลยถ้าไม่งั้น
3: ก็ตามนี้แหละ
0: นี่นะพอตามนี้ปั๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะ139คน132คนมันเป็นไปไม่ได้มันมีอ่อนแก่เข้ม
3: ไม่รู
0: ้
3: ไม่รู้แต่ว่า
0: ผมรู้
3: แต่ว่าแต่ว่
0: า
3: คุณเมื่อมีข้อมูลขนาดนี้แล้วข้อสงสัยสังคม
0: ข้อมูลโดยรวมแต่ข้อมูลเฉพาะคนไม่เหมือนกัน
3: อ้าวก็เอาข้อมูลเฉพาะคนเลยมาเลย
0: นั่นแหละถ้าเอาข้อมูลเฉพาะคนไม่โดนทั้งหมดอ่ะนี่ต้องเป็นอย่างนี
3: ้โดนทั้งหมดหรือไม่โดนทั้งหมด
0: ไม่ถ้าเอาเฉพาะข้อมูลเฉพาะ

0: คนเนี่ยนะยกประโยชน์ให้จำเลยเนี่ยมีเบเนฟิตพอเดอะดาวอ่ะคุณสุวิชัยมีต้องมีจำนวนหนึ่งที่มันเบเนฟิตพอเดอะดาว
1: ก็จำนวนหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดแสดงให้ชัดเจนซิว่าได้ลงมือเช็คตรวจเพื่อความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาของการได้มาซึ่งสวตรงนี้เป็นหน้าที
0: ่รอสิ้นเดือนสิงหา
1: ก่อน
0: ต้นเดือนกันย
2: า
0: เราถึงจะรู้ถึงตอนนั้น
1: อ
0: ่ะถ้ามันออกมาไม่ถูกนะแล้วมันมีคนที่เราคิดว่ามึงควรแต่ไม่ได้ไม่โดนนี่นะ
2: มันจะเกิดอะไรขึ้น
0: เต็มที่กูก็ไปกกต.
2: ไปกินกาแฟกับพี่แหวงเหรอ
0: เออไปถามเฮ้ยพี่แหวงทำไมแม่งเป็นอย่างนี้วะ
2: เรื่องบอกเป็นเรื่องของกรรมการ
0: ถามว่าพี่แหวงก็จะบอกผมบอก
2: เป็นเรื่องกรรมการครับพี
0: ่เออไม่เกี่ยวกับผมครับผมเป็นเลขาธิการสำนักงานกกต.นี่เป็นเรื่องของท่านกกต.เห็นป่ะ
1: อันนี้รู้คำตอบล่วงหน้าแล้วนี
0: ่ไม่มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน
2: คือชัยคิดว่ามีโอกาสไหมที่แบบไม่ฟ้องใครเลยยกฟ้องหมด
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์วีระบอกมันจะเป็นตราบาปตลอด
0: กาแฟสตาร์บัคเหมาทั้งวัน
1: ว่า
0: ถ้าไม่เอาสักคนหนึ่งเอาไหมคุณเอา
2: ผมเชื่อว่าฟ้องบางส่วน
0: แต่ฟ้องบางส่วนก็คือต้องเอาแหละใช่ไหมอันเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงเอามากหรือเอาน้อยต้องถามอีกเออต้องใช่ไหม139คน132คน100เท่าไหร่ที่เป็นสวอยู่ที่ตุ้งได้ขายอ่ะ139หรือ132
2: น้อยกว่านั้นอ่ะ
0: ไม่ใช่ที่เขาดูนะถ้ามันเป็นข่าวก็ที่ยิ่งชีพที่ท่านพูดอ่ะ130คนอ่ะ130คนคุณว่าโดนเท่าไหร่130อ่ะ
1: เออ
0: ไม่โดนงี้ดีกว่าเอออย่างงี้ดีกว่า
2: ไม่โดนว่ะ
0: อ่ะไม่โดน130สักคนนึง
2: เออจะไปโดนผู้สนับสนุนผู้ที่
0: ไม่ใช่130ที่เป็นสวอยู่
1: โดน
0: ไม่โดนสักคนนึงเลยเหรอ
1: ผมเชื่อไม่โดนบ้าง
2: เป็นความเชื่อผมอ่ะ
0: เอาแค่กาแฟแก้วเดียว
2: โอเครับกับตาม
1: ันมี
0: ผมเอาโดนนะผมเอาโดนใน130คนประมาณ130คนที่เป็นสวปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆต้องมีแต่คุณว่าไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มี
0: เอาแม่เว้ยผมอยากให้คุณตอนนั้นเอามากกว่ากาแฟแก้วเดียวได้ไหมว่าผมรู้สึกน้อยไปว่ะ
2: เอ
0: าคุณจะอะไร
2: เอาน้ำอีกถังนึง
0: ครับเอาแบบไวน์ดีๆสักขวดได้ไหม
2: ได้ยอมทุน
0: กองครูนะ
2: เอาเด้อเอ
0: าเนี่ยของครูนะเป็นพยานนะของครูนะบอกโดนนะ
2: แล้วเท่าไหร่
0: เดี๋ยวไม่เลือกเอง
1: ผมไม่ส่งเสริมการพนัน
0: ไม่อันนี้มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใช่แม่เรื่องการเมืองอ่ะเรื่องกีฬาเนี่ยถ้าคุณวิชัยไม่พนันเนี่ยนะ
2: ไม่สนุกใช่
0: ไหมไม่สนุกนี่เลยผมลืมไปเรื่องเลย
1: เรื่อง
0: เขาบอกไม่ให้พูดละผมอาทิตย์หน้าดีกว่า
1: แต่ขอทิ้งข้อสุดท้ายอ
0: าทิตย์หน้าดีกว่า
1: ข้อสังเกตสุดท้ายมีคนตั้งข้อสังเกตระหว่างเรื่องสวเรื่องโกงสวกับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นก็น่าสนใจมากบอกว่าสังเกตไหมว่าจังหวัดไหนที่มีสวสีน้ำเงินเขาพูดถึงสว
0: จังหวัดนั้นก็จะโกงสอบท้องถิ่นมาก
1: เออจริงไม่จริงไม่รู้มันบังเอิญเหรอจังหวัดไหนที่มีสวสีน้ำเงินเยอะจังหวัดนั้นจะมีการทุจริตสอบท้องถิ่นเยอะเหมือนกันเ
0: อาไปอาทิตย์หน้ามาเฉลย
1: ฝากไว้คิด
0: ไม่ไปคิดอาทิตย์หน้ามันจะเฉลยเลย
1: เฉลยเลย
0: อาทิตย์หน้าจะเฉลย
1: เ
0: อาละเอาเวลาแล้วคุณวิสุทธิ์ลาต้องให้เรียบร้อยเลยครับ
2: พบกันอาทิตย์หน้านะครับแต่ว่าเวลาหนึ่งอาทิตย์ติดตามข่าวว่าอย่าไปเชื่อข่าวปั่นมากวันนี้ข่าวปั่นเยอะทางการเมืองคุยคิดพบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ั้งอยู่บริเวณตะวันออกสุดของทวีปแอฟริกาตรงบริเวณที่เรียกว่าจงอยแอฟริกาโซมาเลียคือจุดผ่านของเรือเดินสมุทรระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเอเดนประตูด่านสำคัญที่มุ่งหน้าเข้าสู่ช่องแคบบับอามันเดบเพื่อผ่านเข้าสู่ทะเลแดงและคลองสุเอซด้วยลักษณะพื้นที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ซ่องสุมและจุดกำเนิดของโจรสลัดยุคใหม่ช่วงตั้งแต่ปี2005จนถึงประมาณปี2012น่านน้ำโซมาเลียบริเวณที่เรียกว่าอ่าวเอเดนคือจุดอันตรายที่สุดจุดหนึ่งของโลกเรือเดินสินค้าจำนวนมากถูกองค์กรอาชญากรรมที่มาในรูปของโจรสลัดเข้าปล้นเพื่อเรียกค่าไถ่กองกำลังพันธมิตรนานาชาติถูกจัดตั้งเรือรบถูกส่งเข้ามาลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองเรือสินค้าสถิติการปล้นเรือสินค้าของโจรสลัดโซมาเลียลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

แต่วันนี้ภัยคุกคามความมั่นคงจากโจรสลัดโซมาเลียกำลังกลับมาอีกครั้งนะคะสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากความขัดแย้งและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ

0: กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซกำลังตึงเครียดหนักหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้รอบใหม่ในขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากลอยลำติดค้างอยู่นอกชายฝั่งของประเทศในอ่าวเปอร์เซียและโลกกำลังเข้าสู่ภาวะตึงตัวด้านพลังงานห่างออกไป 1,200 กิโลเมตรบริเวณอ่าวเอเดนผืนทะเลที่เชื่อมต่อจากช่องแคบบับอามันเดบหนึ่งในช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกพายุอีกลูกกำลังก่อตัวเมื่อโจรสลัดเข้ายึดอัสนาเรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังแล่นผ่านจากนั้นเรือลำนี้ถูกบังคับให้แล่นช้าๆเพื่อมุ่งสู่หน้าน้ำของประเทศโซมาเลียในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันคาจาคัลลัสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปปรากฏตัวที่จิบูตีประเทศที่อยู่ไม่ไกลมากนักจากช่องแคบบับอามันเดบ
1: Dear Minister Omar, thank you for your warm welcome.
0: กล่าวขอบคุณที่จิบูตีเปิดทางให้สหภาพยุโรปใช้ดินแดนเป็นฐานในการทำปฏิบัติการที่ชื่อว่า ESPEDES ปฏิบัติการทางการทหารเพื่อปกป้องเรือเดินสินค้าที่ผ่านช่องแคบบับอามันเดบและอ่าวเอเดนจากภัยความมั่นคงโดยเฉพาะจากโจรสลัดโซมาเลีย
1: Together, we are significantly reducing the threat of piracy and contributing to safety and security at sea. That would not have been possible without Djibouti. Today, we are building on that partnership. Operation ESPEDES is safeguarding one of the world's most strategic maritime corridors. ESPEDES is a defensive mission with a clear purpose, protecting civilian shipping.
0: โจรสลัดจากโซมาเลียที่ออกอาละวาดบริเวณอ่าวเอเดนคือภัยอันตรายที่บั่นทอนเศรษฐกิจของโลกมาหลายปีก่อนแต่ด้วยความร่วมมือจากนานาชาติในการปราบปรามทำให้ภัยคุกคามนี้เริ่มลดลงมาวันนี้ภัยจากโจรสลัดโซมาเลียกลับมารุนแรงขึ้นและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลให้เกิดความกังวลว่าหนึ่งในผลผลิตของรัฐล่มสลายที่เรียกว่าโจรสลัดจะมาซ้ำเติมปัญหาการเดินเรือที่วิกฤตอยู่แล้วจากสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาด้านตะวันออกด้านเหนือของโซมาเลียทอดยาวเลียบอ่าวเอเดนต่อไปถึงช่องแคบบับอามันเดบซึ่งเป็นประตูเข้าสู่ทะเลแดงก่อนทะลุเข้าสู่คลองสุเอตเพื่อไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนด้านตะวันออกโซมาเลียมีชายฝั่งติดมหาสมุทรอินเดียยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรเป็นชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำนี่คือสิ่งที่สวรรค์ประทานให้เพื่อให้โซมาเลียได้เป็นดินแดนที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงข้ามกันเมื่อชัยภูมิทองคำกลายเป็นคำสาปทั้งจากการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างขุนศึกจากหลากหลายชนเผ่าและมหาอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงเริ่มตั้งแต่จักรวรรดิอังกฤษที่เข้ามาตั้งแต่ปี1884ทำสัญญากับชนเผ่าในท้องถิ่นและจัดตั้งทางตอนเหนือของโซมาเลียให้เป็นดินแดนในอารักขาของตนโดยให้ชื่อว่าบริติชโซมาลีแลนด์เพื่อใช้เป็นฐานเสบียงและจุดยุทธศาสตร์คุ้มกันเรือที่ใช้เส้นทางคลองสุเอตไปยังอินเดียเข้าสู่ปี1889อิตาลีก็ตามมาด้วยการทำสัญญากับสุลต่านในพื้นที่เพื่อเอาทางตอนกลางและตอนใต้เป็นดินแดนในอารักขาของตนโดยมีการตั้งชื่อบริเวณดังกล่าวว่าอิตาเลียนโซมาลีแลนด์ปี1960บริติชโซมาลีแลนด์และอิตาเลียนโซมาลีแลนด์ได้รับเอกราชจากอังกฤษและอิตาลีก่อนที่สองดินแดนจะรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้ชื่อประเทศโซมาเลียการเลือกตั้งถูกจัดขึ้นโซมาเลียมีรัฐบาลพลเรือนและประชาธิปไตยตามแบบตะวันตกอยู่8ปีตอนที่พลเอกมูฮัมหมัดซีอาดบานายทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตจะก่อการปฏิวัติเปลี่ยนประเทศเป็นระบอบสังคมนิยมภายใต้การปกครองของพลเอกมูฮัมหมัดซีอาดบาสังคมโซมาเลียที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบชนเผ่าเกิดความแตกแยกกันอย่างหนักเมื่อนโยบายแบ่งแยกและปกครองถูกนำมาใช้แต่อีกด้านการปกครองแบบเบ็ดเสร็จทำให้บรรดาขุนศึกจากทุกชนเผ่ามีเป้าหมายหนึ่งร่วมกันนั่นก็คือการโค่นอำนาจของพลเอกมูฮัมหมัดซีอาดบาปี1991ภารกิจนี้ก็สำเร็จลุล่วงเมื่อพลเอกมูฮัมหมัดซีอาดบาถูกโค่นลงจากอำนาจแต่หลังจากนั้นโซมาเลียก็เข้าสู่กลียุคหลังบรรดาขุนศึกจับอาวุธห้ำหันกันเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐบาล รัฐบาลกลางที่ล่มสลายไร้ซึ่งอำนาจเปิดทางให้เรือประมงขนาดใหญ่จากต่างชาติเข้ามาทำประมงแบบใช้เครื่องมือทำลายล้างในน่านน้ำโซมาเลียระบบนิเวศชายฝั่งเสียหายหนักสิ่งเดียวที่ยังพอเยียวยาชีวิตผู้คนอย่างปลาในท้องทะเลมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดชาวประมงท้องถิ่นจึงรวมตัวกันจัดตั้งกองกำลังยามฝั่งเพื่อขับไล่เรือต่างชาติที่เข้าปล้นทรัพยากรแต่การรวมตัวกันของคนที่ปราศจากทางเลือกในชีวิตได้พัฒนากลายมาเป็นเครื่องมืออาชญากรรมข้ามชาติเมื่อบรรดาขุนศึกเห็นโอกาสในการสร้างรายได้มหาศาลจากการเรียกค่าไถ่เรือสินค้า

0: เสียงโห่ร้องดีใจดังขึ้นเมื่อผู้ที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานแสนนานปรากฏตัวสมาชิกครอบครัวโผล่เข้ากอดน้ำตาเอ่อล้นหนองหน้าเกือบ5ปีที่ลูกเรือของเรือประมงนาฮามทรีตกเป็นตัวประกันของโจรสลัดโซมาเลียวันนี้ฝันร้ายจบลงและในที่สุดทุกคนก็ได้กลับบ้านเนื้อตัวยังสั่นน้ำตายังคลอลูกเรือบางคนเล่าถึงช่วงเวลาที่เพื่อนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเนื่องจากถูกทรมานและจากความหิวโหย
1: มาซะยาเพราะว่าเราพานามินยังครอบครัวนามินติกดันยอ4 ตอนอตวลุงบวนนาบวยคือมี mga kasama kaming dalawang namatay na crew doon
2: yung kainin namin pa nangalian katiin namin yun para may panghapunan pa gumadaan minsan nanguhuli kami ng taka para lang hindi kami magutom
0: ฝันร้ายของลูกเรือกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2012ขณะที่เรือประมงนาฮามทรีกำลังแล่นอยู่บริเวณทางตอนใต้ของหมู่เกาะเชเซลในมหาสมุทรอินเดียโจรสลัดโซมาเลียกลุ่มหนึ่งบุกขึ้นเรือก่อนจับกัปตันและลูกเรือจาก5ชาติรวม29ชีวิตเป็นตัวประกันการเจรจาเพื่อนำตัวลูกเรือทั้งหมดออกมาเริ่มต้นขึ้นแต่ภารกิจนี้ก็เจอกับอุปสรรคเมื่อเรือไม่มีประกันภัยและเจ้าของเรือปฏิเสธที่จะจ่ายค่าไถ่ที่สูงถึง2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแลกกับลูกเรือที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน26คนตัวประกันถูกโจรสลัดใช้เพื่อสร้างแรงกดดันเพิ่มทันทีทั้ง26คนถูกชายพร้อมอาวุธครบมือนำตัวมานั่งอยู่ลานกลางแจ้งสภาพของทั้งหมดดูเหนื่อยล้าและสิ้นหวังหนึ่งในตัวประกันซึ่งเป็นชาวจีนถูกเลือกให้ออกมาวิงวอนร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลของตน
3: ตอนนี้ตัวเขาเลยไม่吃ไม่喝晚上睡觉这里是荒山野岭好嘞出来就顺顺利利现在已经死了好嘞死了三个人再跪下去这里还不知道还会发生什么事情
1: Sir, Madam, we needed your help. Lack of food, lack of water.Please, from the bottom of your heart, open your heart to help us. We needed your help. Thank you.
0: แต่คำวิงวอนไร้เสียงตอบรับไม่มีประเทศใดมีนโยบายจ่ายค่าไถ่ให้กับโจรสลัดด้วยหลายเหตุผลสำคัญที่สุดคือการจ่ายค่าไถ่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการปล้นเรือและจับตัวประกันมากขึ้นในกรณีของโซมาเลียการจ่ายค่าไถ่หมายถึงเงินจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธแต่ความพยายามนำตัวลูกเรือนาฮามทรียังดำเนินต่อไปภายใต้การผลักดันขององค์กรที่ชื่อ Ocean Beyond Piracy องค์กรเพื่อมนุษยธรรมแห่งนี้ใช้วิธีระดมเงินบริจาคจากหลายประเทศก่อนร่วมมือกับผู้นำชนเผ่าท้องถิ่นเพื่อให้เป็น

0: ตัวกลางติดต่อกับกลุ่มโจรสลัดหลังการเจรจาที่ยาวนานเกือบ5ปีทั้ง2ฝ่ายก็บรรลุดีลกันได้ลูกเรือนาฮามทรี26คนได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวหลังจากเงินค่าไถ่ถูกส่งมอบให้กับเครือข่ายโจรสลัดที่ชื่อฮอปโยฮาราเดเรต่อตั้งโดยโมฮัมหมัดอับดีฮัสซันหรือเจ้าของฉายาบิ๊กเมาส์ฮอปโยฮาราเดเรซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ทางตอนกลางของประเทศคือเครือข่ายที่ทรงอิทธิพลและน่าเกรงขามที่สุดของวงการโจรสลัดโซมาเลียนับตั้งแต่พลเอกโมฮัมหมัดซีอาดบาถูกโค่นอำนาจเมื่อปี1991โซมาเลียเข้าสู่สภาวะสุญญากาศทางอำนาจเมื่อไร้ซึ่งรัฐบาลกลางที่เข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและบังคับใช้กฎหมายสังคมโซมาเลียซึ่งผูกพันยึดโยงอยู่กับความเป็นชนเผ่าหรือตระกูลจึงแตกแยกสลายกองกำลังติดอาวุธถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องคนในเผ่าหรือชุมชนของตนเองขณะที่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นของสาธารณะเสื่อมโทรมอย่างหนักเพราะซ้ำกรรมซัดด้วยภัยแล้งอย่างถึงขีดสุดต่อเนื่องกันหลายปีโดยเฉพาะในช่วงปี2008ถึงปี2011ภัยแล้งที่รุนแรงทำให้ผืนดินโดยเฉพาะทางตอนไหนของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ทำปศุสัตว์และการเกษตรแตกแห้งระแหงผลผลิตยืนต้นตายฝูงแพะและอูฐอดน้ำอดอาหารตายเป็นเบื่อสูญเสียทั้งแหล่งรายได้และแหล่งอาหารผู้คนนับล้านจึงพากันอพยพมายังชายฝั่งบริเวณมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเอเดนเพื่อทำประมงเลี้ยงชีพแต่แหล่งอาหารสุดท้ายก็ถูกคุกคามโดยเรือประมงต่างชาติส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก
1: That absolutely means that people can lose their lives. Children can lose their lives. They will not survive without our assistance.
0: อดอยากและสิ้นหวังบรรดาคนหนุ่มรวมตัวกันออกทะเลด้วยเรือประมงขนาดเล็กเพื่อขับไล่เรือประมงต่างชาติจากขับไล่ให้ออกไปพ้นน่านน้ำบางกลุ่มขยับเข้ายึดเรือเพื่อเรียกค่าปรับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้บรรดาขุนศึกท้องถิ่นเห็นโอกาสในการทำเงินมหาศาลจากการปล้นเรือปฏิบัติการไล่เรือต่างชาติโดยผู้คนที่สิ้นหวังจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจที่มีการจัดการบรรดานายทุนขุนศึกใช้เงินและอาหารเพื่อจูงใจให้ชายชะกันเข้าร่วมกลุ่มของตนปฏิบัติการปล้นเรือจะเริ่มต้นด้วยการซุ่มดูเหยื่อจากเรือแม่ลำใหญ่เมื่อพบเป้าหมายที่ต้องการก็จะส่งเรือเล็กแล่นเข้าประกบจากนั้นก็ยิงอาวุธใส่เรือสินค้าให้แล่นช้าลงเข้าบุกขึ้นยึดเรือทั้งลำและพากลับไปจอดยังฐานบริเวณชายฝั่งสินค้าภายในเรือจะถูกส่งไปขายต่อให้กับพ่อค้าท้องถิ่นในขณะที่ลูกเรือทั้งหมดจะถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่ปฏิบัติการปล้นแต่ละครั้งสามารถทำเงินได้มากถึงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลียโดยเฉพาะบริเวณอ่าวเอเดนซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของโลกได้กลายเป็นน่านน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกและสิ่งนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทเดินเรือพุ่งสูงจากทั้งค่าประกันเรือที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการที่บางครั้งเรือต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมแหลมกู๊ดโฮปในแอฟริกาแทนเพื่อความปลอดภัยบรรดาบริษัทประกันเริ่มออกมาส่งสัญญาณว่าหากไม่มีมาตรการใดๆในการจัดการเศรษฐกิจและการค้าโลกจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก
2: The difficulty is that of course if the situation continues and insurers have to put their costs up ship owners will also increase their costs if they have to go round the south of Africa you know that adds to their shipping costs and in, at the end of the day that will just add costs to the consumer as well
0: นอกจากคุกคามเศรษฐกิจและการค้าแล้วโจรสลัดยังเป็นภัยความมั่นคงด้วยเมื่อเงินค่าไถ่ถูกส่งไปหล่อเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธทั้งในโซมาเลียและในภูมิภาคแอฟริกาหลายประเทศเริ่มส่งเรือรบเพื่อคุ้มครองเรือสินค้าของตนแต่วิธีการนี้ก็เจอกับความท้าทายมากมาย สำคัญที่สุดคือการที่ไม่สามารถเข้าไล่ล่าชิงเรือหรือชิงตัวประกั

0: คืนได้หลังจากโจรสลัดถอยร่นเข้าสู่น่านน้ำของโซมาเลียเนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมายระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2008เมื่อสหประชาชาติออกมติให้ก่อตั้งกองกำลังผสมทางเรือนานาชาติหรือ Combined Task Force 151ภายใต้การยินยอมของรัฐบาลโซมาเลียกองกำลังนี้สามารถนำเรือรบอากาศยานและกำลังทหารเข้าไปในน่านน้ำอาณาเขตของโซมาเลียได้นอกจาก Combined Task Force 151แล้วยังมีอีก2ปฏิบัติการทางทะเลที่ตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์เส้นทางการเดินเรือและปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียนั่นก็คือ Operation Ocean Shield ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOและ Operation Atalanta หรือ EUNAVFOR ซึ่งเป็นปฏิบัติการทางเรือของสหภาพยุโรป22เมษายนปี2009เรือฟริเกต Le Niverse ของกองทัพเรือฝรั่งเศสซึ่งเข้าร่วมภารกิจของสหภาพยุโรปได้ติดตามไล่ล่าโจรสลัดกลุ่มหนึ่งไม่ไกลมากนักจากชายฝั่งของเคนยาและสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยได้11คนทั้งหมดถูกส่งไปเคนยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากมีหลักฐานแน่นหนานั่นก็คือปืนที่อยู่บนเรือ
1: donc il y a lieu enfin il y a un danger pour qu'il y ait une baisse d'attention et régulièrement je passais simplement rappeler à mes équipes que ces gens-là d'après le SAF Marine Asia leur ont tiré dessus au lance-roquettes anti-char et donc il faut se méfier du début jusqu'à la fin.
0: หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเรือเลอมิเวอร์เซของฝรั่งเศสยังเข้าสกัดเรือต้องสงสัยว่าเป็นเรือโจรสลัดและจับกลุ่มชายชาวโซมาเลียได้อีก3คนแต่ครั้งนี้ต้องมีการปล่อยตัวไปเนื่องจากทั้งหมดโยนอาวุธลงทะเลจึงไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้การทำลายหลักฐานระหว่างถูกไล่ล่าคือหนึ่งในความท้าทายหลักของภารกิจการปราบโจรสลัดอีกหนึ่งความท้าทายคือกฎหมายอาญาของหลายประเทศไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการฟ้องร้องคดีอาชญากรรมกลางทะเลหลวงหากเรือหรือเหยื่อไม่ใช่คนสัญชาติของตนเองกลางเดือนเมษายนปี2009โจรสลัดกลุ่มหนึ่งพยายามบุกเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาตินอร์เวย์ที่ชื่อ MV Front Adene ขณะที่แล่นผ่านบริเวณอ่าวเอเดนเรือบรรทุกน้ำมันหักหลบก่อนส่งสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือเรือรบ HMCS Winnipeg ของกองทัพแคนาดาซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงเร่งเครื่องมาจุดเกิดเหตุทันทีไฟบนเรือรบถูกดับในระหว่างไล่ล่าโจรสลัดการไล่ล่าดำเนินไปกว่า7ชั่วโมงก่อนที่กล้องอินฟราเรดของเรือรบจะจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นทันทีเพื่อยิงปืนขู่เตือนให้เป้าหมายยอมจำนนก่อนที่เรือรบ Winnipeg จะปาดหน้าบล็อกเส้นทางหลบหนีในที่สุดโจรสลัดก็ยอมจำนนหลังการตรวจค้นเรือแม้ทหารแคนาดาจะพบเครื่องยิงจรวด RPG ซึ่งเป็นอาวุธที่เตรียมมาเพื่อปล้นเรือแต่ก็ไม่สามารถจับกลุ่มโจรสลัดกลุ่มนี้ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายนั่นก็คือโจรสลัดกลุ่มนี้ไม่ได้โจมตีเรือแคนาดาและกฎหมายแคนาดาไม่มีขอบเขตอำนาจในการฟ้องร้องคดีอาญานอกประเทศในลักษณะนี้สิ่งที่ทำได้คือการยึดอาวุธและปล่อยตัวโจรสลัดกลุ่มนี้ไปแม้นานาชาติจะเปิดปฏิบัติการทางการทหารหลายปฏิบัติการแต่เรื่องราวของโจรสลัดโซมาเลียที่ออกอาละวาดในอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดียไม่ได้เป็นที่สนใจของผู้คนมากนักจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปล้นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสหรัฐที่ชื่อ Mers Alabama เดือนเมษายนปี2009ในขณะที่เบิร์สแอลาแบมาพร้อมลูกเรือชาวอเมริกัน20คนกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศเคนยาช่วงขณะที่ผ่านอ่าวเอเดนโจรสลัดโซมาเลียวัยรุ่น4คนพร้อมอาวุธปืน AK-47 ขับเรือสปีดโบ๊ทเข้าประชิดและบุกขึ้นเรือได้สำเร็จริชาร์ดฟินลิปกัปตันเรือได้สั่งให้ลูกเรือไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่องปิดระบบไฟฟ้าหลักก่อนยอมเสนอตัวเองเป็นตัวประกันเพื่อปกป้องทุกคนรัฐบาลสหรัฐที่ขณะนั้นนำโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวไม่จ่ายค่าไถ่ก่อนส่งหน่วยรบพิเศษ Navy Seal เพื่อเข้าช่วยเหลือกัปตันฟิลลิปที่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือชูชีพเหตุการณ์จบลงด้วยการที่ Navy Seal สังหารโจรสลัดเสียชีวิต3รายที่เหลือรอด1รายคืออับดุลวาลีมูเซซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ภายหลังถูกนำตัวขึ้นศาลสหรัฐและถูกตัดสินจำคุก33ปี
2: We have been boarded by armed pirates.

0: ื่องราวของเรือสินค้าเมอร์สแอลาแบมาถูกถ่ายทอดเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านภาพยนตร์เรื่องกัปตันฟิลิปซึ่งมีทอมแฮงส์ดาราระดับเอลิสของฮอลลีวูดเล่นเป็นตัวนำเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้บริษัทเรือสินค้าทั่วโลกหันมาใช้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นโดยเริ่มมีการจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธขึ้นประจำบนเรือสินค้าขณะที่ประธานาธิบดีฮัสซันชิกโมฮัมหมัดผู้นำโซมาเลียในขณะนั้นประกาศถอนรากถอนโคนโจรสลัดโซมาเลียให้สิ้นซากด้วยการร่วมมือกับกองกำลังนานาชาติให้มากและเข้มข้นขึ้น
1: Piracy is a problem to Somalia as well as to the international community so it has to end now when I come to the office and when we established the first government we engaged the community elders.So we have been negotiating with the pirates indirectly through the community leaders.
0: อีกหนึ่งมาตรการที่ประกาศใช้คือการนิรโทษกรรมให้แก่บรรดาโจรสลัดรายย่อยเพื่อดึงคนเหล่านี้ออกจากเครือข่ายของนายทุนขุนศึกผู้ทรงอิทธิพลแม้เหตุการณ์เมอร์สแอลาแบมาจะได้รับความสนใจจากสื่อระดับโลกแต่ในปี2011หรือ2ปีหลังเหตุการณ์กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่โจรสลัดโซมาเลียอาละวาดหนักที่สุดโดยปี2011เพียงปีเดียวมีความพยายามปล้นเรือสูงถึง286ครั้งและเกือบทุกครั้งจะเกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังนานาชาติกับโจรสลัดคราวที่ปะทะกันดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่15มกราคมเมื่อแซมโฮจิวเวลรี่เรือบรรทุกสารเคมีสัญชาติเกาหลีใต้พร้อมลูกเรือ21คนถูกกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียเข้าปล้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือของเกาหลีใต้ถูกส่งเข้ามาก่อนเปิดฉากยิงคุ้มกันตัวประกันด้วยปืนกลเฮลิคอปเตอร์ถูกส่งเข้ามาสนับสนุนก่อนที่หน่วยคอมมานโดจะบุกขึ้นไปบนเรือสินค้าเพื่อชิงตัวประกันคืนมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนส่วนกลุ่มโจรสลัดเสียชีวิต8รายและถูกจับกุมตัวไป5รายเมื่ออัตราการปล้นเรือไม่ลดลงมาตรการการปราบโจรสลัดก็ถูกยกระดับให้เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะการไล่ล่าระดับบนและตัวการใหญ่ขององค์กรสำคัญที่สุดคือมูฮัมหมัดอับดีฮัสซันเจ้าของฉายาบิ๊กเมาส์ผู้ก่อตั้งเครือข่ายฮอบโดฮาราเดเรเครือข่ายที่จับตัวลูกเรือเดินประมงนาฮามทรี28คนไปเป็นตัวประกันเมื่อเดือนมีนาคมปี2012นอกจากปล้นเรือประมงนาฮามทรีแล้วบิ๊กเมาส์ยังอยู่เบื้องหลังการปล้นเรือซิริอุสตาเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเมื่อปี2008และอยู่เบื้องหลังการปล้นเรือปอมเปอีเรือขนส่งสินค้าของเบลเยียมในปี2009ตุลาคมปี2013ที่ท่าอากาศยานบรัสเซลประเทศเบลเยียมเจ้าหน้าที่ตำรวจเบลเยียมเข้าจับกุมโมฮัมเหม็ดอับดีฮัสซันหรือบิ๊กเมาส์ขณะที่เขากำลังจะผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองในที่สุดหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโซมาเลียก็จนมุมการจนมุมเกิดขึ้นหลังจากแผนลวงของหน่วยสายลับและตำรวจเบลเยียมเริ่มจากการส่งเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นทีมงานผลิตสารคดีเพื่อเข้าตีสนิทกับสมาชิกแก๊งตอนปล่อยข่าวลวงว่ากำลังจะมีการสร้างสารคดีฟอร์มใหญ่เกี่ยวกับชีวิตของบิ๊กเมาส์ในฐานะโจรสลัดผู้ทรงอิทธิพลดังนั้นหากเป็นไปได้จึงอยากเชิญบิ๊กเมาส์ไปเบลเยียมเพื่อรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหาช่วงเวลาดังกล่าวบิ๊กเมาส์เพิ่งจะประกาศวางมือจากการเป็นโจรสลัดแล้วแต่ยังต้องกบดานเนื่องจากคดีที่ยังไม่หมดอายุความแต่โปรเจกต์การสร้างสารคดีที่มีตนเองเป็นทีมใหญ่คือแรงจูงใจมากพอที่ทำให้บิ๊กเมาส์ออกจากที่กบดานในโซมาเลียเพื่อขึ้นเครื่องบินมาที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมก่อนถูกตำรวจรวบตัวไปหลังจากนั้นบิ๊กเมาส์ก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีโดยถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา20ปีปิดฉากตำนานโจรสลัดผู้โด่งดังที่ผู้คนในโซมาเลียได้ยินจากบิ๊กเมาส์เป็นครั้งสุดท้ายคือการเปิดโต๊ะแถลงข่าวเพื่อล้างมือจากวงการก่อนถูกลวงให้เดินทางไปประเทศเบลเยียมช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์บิ๊กเมาส์เปรียบเทียบว่าชีวิตของพวกเขาเปรียบเสมือนลูกกำพร้าที่ไร้พ่อแม่ดูแลประคับประคองมีการเปรียบเทียบว่าโซมาเลียเป็นเสมือนเรืออับปางเมื่อปราศจากทุกถิ่นท่ามกลางคลื่นลมที่เชี่ยวกรากลูกเรือผู้อับจนหนทางจำต้องประคองชีวิตให้อยู่รอดแม้จะต้องปล้นเรือลำอื่นก็ตาม
2: ดัตวาฮานะฮัยอากอนวะฮาลีราดัตกะบะฮูดินไตมะนาวะฮานะกอนกะฮัยดาวลัดยะชะรอินนะดะอวะ

0: cid wax naga celisaa ma jirin cid wax noo qabataa ma jirin dad dhibaataysan baan ahayn marka waxaan oran karnaa markaas weerarkii aan markaas qaadnay mid waajib inuu ahaa baan malaynaya
1: เป็นวาทกรรมที่โจรสลัดมักใช้มาอ้างเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอาชญากรรมข้ามชาติให้มาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทอดทิ้งจนต้องลุกขึ้นมาปกป้องตนเองแต่สิ่งที่บิ๊กเมาส์พูดก็สะท้อนถึงความจริงที่น่าเจ็บปวดความจริงที่ว่าผู้คนมากมายหลายล้านคนที่ต้องอยู่ภายใต้สภาพที่ไร้กฎหมายไร้ระเบียบถูกกดขี่ถูกข่มเหงขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาที่โซมาเลียตกอยู่ในสถานะรัฐล้มเหลว

าสู่ปี2012ต่อเนื่องถึงปี2013โซมาเลียพยายามฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองด้วยการเปิดการเจรจากับกลุ่มขุนศึกและกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคต่างๆเพื่อดึงให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของสหพันธรัฐเรือสินค้าเริ่มจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธเอกชนประจำการมากขึ้นความร่วมมือของกองกำลังนานาชาติผ่านสามปฏิบัติการใหญ่ทั้งหมดนี้ทำให้จำนวนของเรือสินค้าที่ถูกปล้นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในปี2013จำนวนเรือที่ถูกโจรสลัดโจมตีเหลือเพียง15ลำจากที่เคยมีสูงถึงเกือบ300ลำในปี2011อ่าวเอเดนเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของโลกเริ่มสงบแต่สัญญาณการกลับมาอีกครั้งของโจรสลัดโซมาเลียเริ่มปรากฏหลังจากฮอร์มุซหนึ่งในช่องแคบทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งของโลกกำลังดุเดือดจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระเบิดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2026ที่ผ่านมา

0: ตกลงแล้วจีนเข้าข้างใครมากกว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยครับอาจารย
1: ์ในภาพรวมจีนมองประเทศไทยกัมพูชาพม่าหรือลาวเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันเป็นกระดานลงทุนขนาดใหญ่จีนก็เลยมาเช็คดูว่าเอ้ยถ้าไทยกัมพูชาทะเลาะกันแผนการทางโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอีไตอีลู่ผลประโยชน์ของจีน
0: มันไม่เดินนะ
1: การค้าการลงทุนมันก็กระทบ
0: ใ
1: ช่ไหมครับฉะนั้นจีนก็ต้องมาเป็นกาวใจจีนไม่ได้เข้าข้างไทยไม่ได้เข้าข้างกัมพูชานะครับแต่จีนมองว่าผลประโยชน์จีนอยู่ตรงไหนจีนก็ต้องเข้าไปคุ้มครองคือผมว่าการเป็นมิตรกับใครเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์มากกว่าถ้าประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครองแบบไหนหรือระบบเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยถ้ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันลงตัวผมว่าทุกอย่างมันก็ไม่ยากสิ่งที่บอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวรในทางการเมืองระหว่างประเทศมันก็จริง

0: าจารย์ยนยภาคครับเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาและปัจจุบันนี้ก็ล่าสุดก็มีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องเสนอไปเป็นตัวกลางกาวใจแต่เดี๋ยวเรื่องกาวใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคุยกันข้างหลังขอย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์หน่อยครับอาจารย์ความสัมพันธ์ทั้ง3ประเทศทั้ง3ดินแดนนี่ครับอาจารย์ในอดีตเป็นเหมือนปัจจุบันไหมครับแตกต่างกันยังไงครับ
1: ครับรากฐานปฏิสัมพันธ์ระหว่างจักรวรรดิจีนยุคโบราณนะครับกับหน่วยการเมืองในระดับอาณาจักรหรือจักรวรรดิในเอเชียตอนออกเฉียงใต้มันอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบบรรณาการเป็นการทูตแบบบรรณาการคือจีนมองตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคแถวนี้คือเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นรัฐที่มีอารยธรรมและแสนยานุภาพทางการทหารและมิติอื่นๆเช่นการค้าเนี่ยอยู่ในระดับสูงส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนบ้านที่อยู่ทางใต้จีนมองว่าเป็นรัฐที่มีกำลังอำนาจที่น้อยกว่าจีนฉะนั้นก็ต้องมีการทูตเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อแสดงการสีโลราบหรือ

0: การยอมรับในอานัตหรือพลังอำนาจของจีนในทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีการส่งราชทูตบ้างนะครับส่งคณะการค้านะครับเข้าไปแสดงความสวามิภักดิ์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าไปต่อคอนเนคชันให้มีการค้าขายกับจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่คนเรียนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะทรา
1: บ
0: ในสิ่งนี้ดีนะครับสำหรับกัมพูชานั้นเนี่ยเอกสารของจีนก็มีการบันทึกเอาไว้โดยเรียกรัฐกัมพูชายุคโบราณว่าเจนละใช่ไหมครับก็คือก็มาจากรากฐานของอาณาจักรเจนละซึ่งมีเจนละบกเจนละน้ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในยุคที่จักรวรรดิเขมรรุ่งเรืองนะครับที่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หลายพระองค์อันมีศูนย์กลางอยู่ที่นครวัดนครธมศรียโสธราปุระ
1: ครับ
0: ก็มีการบันทึกเป็นหลักฐานเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและวัฒนธรรมนะครับระหว่างจีนกับกัมพูชาประเทศแล้วก็นักเดินทางของจีนบางท่านใช่ไหมครับก็ถึงขนาดรจนาหรือพรรณนาสภาพบ้านเมืองของกัมพูชาประเทศในเวลานั้นค่อนข้างจะละเอียดละออแต่ว่าเมื่อกัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของสยามนะครับแล้วก็มีการปรับโยกราชธานีไปที่พนมเปญ นะครับไปที่อุดงไปที่ละแวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในสายตาของจีนอยู่นะครับแต่พลังอำนาจของกัมพูชาดูจะลดน้อยลงในสายตาของจีนเพราะว่ามัน
1: ก็เป็นเมืองขึ้นของสยามอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: อะไรก็อีกชั้นหนึ่ง
0: เพราะว่าคือจักรวรรดิเขมรยิ่งใหญ่แล้วพอล่มสลายลงก็มีพลังของสยามเข้าปกคลุมรวมถึงพลังของเวียดนามนะครับเข้ามายื้อแย่งอิทธิพลกับสยามในระบบการเมืองกัมพูชาส่วนของตัดภาพกลับมาที่ทางสยามในสมัยโบราณผมจำได้ว่าในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับยุคกรุงสุโขทัยก
1: ็
0: มีการส่งทูตเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับจีนแต่ก็ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจจีนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าทันทีที่กองทัพมองโกเข้ามามีอำนาจเหนือจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นปกครองขึ้นมาเนี่ยนะครับสุโขทัยเชียงใหม่แล้วก็พะเยาเนี่ยนะครับก็ได้มารวมกลุ่มกันเป็นพันธมิตรกันเพื่อระดมกองทัพล้านนานะครับในการต้านศึกของจีนก
1: ็
0: คือคิดว่าถ้าเผื่อว่าจีนหรือมองโกเนี่ยบุกเข้ามาในเอเชียอาคเนตอนบนนะครับบรรดาพ่อขุนต่างๆเหล่านี้ก็จะรวมพลังกันนะครับเพื่อต้านภัยคุกคามดังนั้นนะครับแต่ว่าจีนก็ไม่ได้ก้าวขนาดนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะชื่นมื่นนะครับตกมาถึงกรุงศรีอยุธยาเราก็ทราบกันดีว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับจีนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับอย่างกษัตริย์อยุธยาบางพระองค์เช่นเจ้านครอินทร์นะครับก็มีคอนเน็กชันกับจีนอย่างมากนะครับกษัตริย์องค์อื่นๆก็อนุญาตให้มีนะครับขุนน้าขุนนางชาวจีนหรือประชาคมจีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในระบบราชการของกรุงศรีอยุธยาก็ยกตัวอย่างเช่นขุนนางกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวานะครับถ้ากรมท่าขวาก็พวกมุสลิมเปอร์เซียจะคุมนะครับเพราะว่าเน้นการค้าในอ่าวเบงกองแต่ว่าถ้าทางด้านฟากซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านโชดึกราชเศรษฐีนะครับก็คุมการค้าที่อยู่ในพื้นทะเลแปซิฟิกการค้าอยุธยากับกวางตุ้งอะไรทำนองเนี่ยนะครับฉะนั้นในระบบราชการหรือความมั่งคั่งทางการค้าของรัฐอยุธยาก็มีจีนเป็นตัวแปรที่สำคัญ
1: อาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่าสวามิภักดิ์การที่สยามเราจะสวามิภักดิ์ต่อจีนนั้นในอดีตนะครับอาจารย์ก็ต้องทราบก็ต้องรู้ถึงพละกำลังของจีนสักหน่อยนึงมันมีตัวชี้วัดอะไรที่รู้ว่าจีนเขาเหนือกว่าเราในอดีตนะครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของแนวคิดนะครับโอรสแห่งสวรรค์เนี่ยนะครับคือฮ่องเต้ของจีนเวลาปกครองจีนโบราณรัฐหรือจีนยุคโบราณนะครับก็จะมีธรรมเนียมมีประเพณีที่แสดงความยิ่งใหญ่นะครับวิจิตรพิสดารและแน่นอนครับแผ่นดินจีนที่กว้างใหญ่ไพศาลก็มีการระดมกองทัพได้เป็นจำนวนมากเพราะว่าประชากรจีนอยู่ในแผ่นดินที่กว้างใหญ
1: ่
0: นะครับฉะนั้นการพัฒนาการระดมไพร่พลต่างๆเนี่ยตัวเลขมันมีอยู่สูงมากนะครับซึ่งกองทัพ ของรัฐจารีตในเอเชียอาคเนย์ยุคโบราณเนี่ยมีอาจจะเทียบชั้นได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือมีการมองกันว่าจีนเป็นตลาดการค้าที่สำคัญนะครับหัวเมืองชายทะเลของจีนหรือว่า

0: เมืองที่อยู่ตอนในของจีนก็จะมีการพัฒนาเส้นทางการค้าคาราวานทางบกนะครับเพื่อเข้าไปเชื่อมโยงไปเจาะตลาดฉะนั้นในความรับรู้ของคนอุษาคเนย์โบราณก็จะมองว่าจีนเป็นตลาดสำคัญจีนเป็นรัฐที่มีอารยธรรมจีนเป็นรัฐยิ่งใหญ่มีประชากรมากมีสัญญานุภาพทางทหารนะครับแต่ก็มีบางครั้งบางคราวที่จักรวรรดิบางจักรวรรดิในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทัดทานพละกำลังของจีนได้เช่นรัฐราชวงศ์คองบองของพม่าในสมัยพระเจ้ามังละซึ่งตอนนั้นจักรพรรดิเฉินหลงนะครับแห่งราชวงศ์ชิงก็ระดมกองทัพมาตั้งไว้ที่แถวๆยูนนานแล้วก็กรีธาทัพเข้าโจมตีราชธานีอังวะแต่ว่ากษัตริย์พม่าก็สามารถจะรับศึกของจีนได้ฉะนั้นเมื่อทดสอบกันจริงๆถึงแม้จีนจะมีความได้เปรียบแต่ว่าในการลบกับยุทธภูมิของอาณาจักรหรือจักรวรรดิในอุษาคเนย์ยุคโบราณเนี่ยบางทีจีนก็ไม่ได้ชนะนะครับแต่ต่อให้ไม่ได้ชนะเนี่ยหลายประเทศก็ต้องยอมอ่ะนะครับในการสวามิภักดิ์
1: ยื้อไม่ไหวหรอก
0: หรือก็ต้องรับอำนาจของจีนฉะนั้นอย่างจักรวรรดิพม่าซึ่งสำลิดผลทางการอาหารในการต่อสู้กับจีนสุดท้ายก็ต้องทำสัญญาสงบศึกนะครับแล้วก็ยอมเปิดประตูการค้ากับจีน
1: อาจจะชนะศึกแต่อาจจะเอาชนะสงครามไม่ได้ศึกเล็กๆอาจจะชนะได้นะแต่ถ้าแบบสู้กันต่อไปคงแบบก็อาจจะต้านทานไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็ต้องยอม
0: ใช่ครับอย่างแม่ทัพพม่าแบบอาแซอุ่นกี้อย่างเงี้ยนะครับก็รู้นะครับว่าต่อให้เราจะชนะหรือไม่ชนะจีนเราต้องอยู่กับจีนแล้วเราไม่สามารถจะสู้กับรัฐจักรวรรดิที่มีพลานุภาพทางทหารกับประชากรที่เหลือล้นขนาดนั้นได้ในระยะยาวนะครับ
1: การช่วยเหลือไทยในจากเวียดนามในครั้งนั้นนะครับอาจารย์ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างที่จีนทำในช่วงนี้กับกัมพูชาเปรียบเทียบกันได้ไหมครับอาจารย์
0: ผมว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับต้องบอกอย่างนี้นิดนึงว่าณวันนี้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างซับซ้อนแล้ว เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เป็นพันละวันตีชิ่งกันไปมามากเลยแต่ละประเทศพยายามจะเล่นเกมถ่วงดุลเล่นเกมล็อกประเทศที่เป็นคู่แข่งนะครับไม่ให้ขยับเขยื้อนได้ง่ายเกินไปในทางภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นะครับถามว่ามันเปรียบเทียบกันได้ไหมก็พอเปรียบเทียบได้ในแง่ของการวางหมากกลด้านภูมิรัฐศาสตร์ปิดล้อมนะครับประเทศนั้นประเทศนี้ด้วยการไปหาแนวร่วมประเทศนั้นประเทศนี้สู้กันไปนะครับแต่สถานการณ์ในปัจจุบันมันมีความซับซ้อนมากกว่ายุคสงครามเย็นที่ผมบอกแบบนี้ก็เพราะว่าจีนเองก็มีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กับกัมพูชาถึงขนาดใช้คำว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบ 2+2
1: ครับ
0: นะครับคำว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ก็คือ2ประเทศมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเดินหน้าไปเพื่อผลประโยชน์ระยะยาว 2+2 หมายถึงเป็นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่เอากระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศเนี่ยมาร่วมมือกัน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยจีนก็ให้ความสําคัญกับกัมพูชาพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับเวียดนา
1: ม
0: โดยใช้คำว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: เช่นกัน
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันคล้ายๆกันและในระยะเวลาเร็วๆเนี้ยที่เป็นข่าวท่านนายกอนุทินไปเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับท่านหลี่เฉียงนายกจีนอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ปิดท้ายด้วยการที่ว่าไทยกับจีนพัฒนาความสัมพันธ์ถึงระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร
1: ์
0: แล้วก็คิดถึงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบ 2+2 คล้ายคลึงกับที่กัมพูชากับจีนเนี่ยได้ลงนามขยายความร่วมมือกันนะครับฉะนั้นโลกระเบียบโลกในเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้ถ้าเราดูปฏิสัมพันธ์จีนกับกัมพูชากับไทยหรือประเทศอื่นอย่างเวียดนามหรือพม่าหรือลาวอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันแล้วก็มีการคิดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะร่วมมือกันในลักษณะนี
1: ้
0: เพราะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยมันร่วมมือกันลึกซึ้งแล้วเน้นผลประโยชน์ระยะยาวมองกันยาวๆนะครับ
1: ครับคนไทยให้ความสำคัญแล้วมีข้อสงสัยมาโดยตลอดนะครับว่าระหว่างที่ไทยมีปัญหาแล้วก็มีข้อขัดแย้งกับกัมพูชาเนี่ยแล้วจีนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจีนจากคำถามที่คนไทยถามมานะฮะอาจารย์ตกลงแล้วจีนเข้าข้างใครมากกว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยครับอาจารย
0: ์ในมุมผมนะครับผมว่าจีนเขามียุทธศาสตร์มุ่งใต
1: ้
0: ยุทธศาสตร์มุ่งใต้ก็คือจีนลงมองลงมาทางใต้แล้วก็เจอหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนก็เน้นการพัฒนาโลจิสติกนะครับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมการค้าขายกับประเทศเหล่านั้นแล้วมีจังหวะที่เหมาะสมจีนก็จะไปพัฒนานะครับทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะกับการขยายอำนาจของจีนใช่ไหมครับเช่น

0: านทัพเรือเรียมในเขตเสียนุวิวของกัมพูชาซึ่งมีประโยชน์ต่อจีนในการขยายอำนาจในอ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับในภาพรวมจีนมองประเทศไทยกัมพูชาพม่าหรือลาวเนี่ยเหมือนเป็นแพ็กเกจเดียวกันคือเขามองหลายๆประเทศรวมๆกันเป
1: ็
0: นกระดานลงทุนขนาดใหญ
1: ่
0: จีนก็เลยมาเช็คดูว่าเอ้ยถ้าไทยกัมพูชาทะเลาะกันไอ้ยุทธศาสตร์มุ่งใต้กับแผนการทางโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอีใต้อีลู
1: ่ครับ
0: หรือ1แถบ1เส้นทางซึ่งมันมีระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมจีนมาแหลมอินโดจีนแล้วไปสิงคโปร์ด้วยเนี่ยนี่ถ้าไทยกับกัมพูชาทะเลาะกันเนี่ยผลประโยชน์ของจีน
1: มันไม่เดินนะ
0: การค้าการลงทุนมันก็กระทบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับฉะนั้นจีนก็ต้องมาเป็นกาวใจนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันจะเพิ่มพลังจีนในฐานะมหาอำนาจที่เน้นสันติภาพแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นการตอบสนองการคุ้มครองผลประโยชน์ของจีนนะครับในอาเซียนในเอเชียออกเฉียงใต้ฉะนั้นจีนจึงพยายามจะเข้ามาอำนวยความสะดวกเพื่อบรรเทาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรืออย่างพม่าอย่างเงี้ยถ้าพม่ามีสงครามกลางเมืองมากๆแล้วกองกำลังติดอาวุธบางกลุ่มเนี่ยเชื้อเชิญให้สหรัฐอเมริกาหรือมหาอำนาจอื่นๆเนี่ยนะครับเข้ามาเพิ่มพลังอำนาจของกลุ่มเหล่านี้ในการสู้กับทหารพม่าจนทำให้รัฐพม่าเราสั่นระสายจีนก็คิดว่าเดี๋ยวผลประโยชน์ของจีนจะได้รับการกระทบกระเทือ นแล้วก็มีมหาอำนาจอื่นเจาะแทรกเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์แข่งกับจีนฉะนั้นจีนก็เลยตัดสินใจที่จะไปให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงกับกองทัพพม่าไม่ให้อ่อนแรงจนเกินไปนะครับแล้วจีนเองแต่ขณะเดียวกันจีนเองก็นะครับพยายามจะโน้มน้าวแกมบีบบังค
1: ับ
0: ให้ทั้งรัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับจีนเช่นกองกำลังโกกั้งอย่างเงี้ยนะครับให้มาเจรจากันเพื่อพัฒนาสันติภาพในเขตลัดฉานตอนเหนืออันเป็นการคุ้มครองเส้นทางการค้าจากยูนนานของจีนเข้ามาที่ลัดฉานเหนือแล้วก็ไปออกทะเลที่พม่าด้วยนะครับฉะนั้นการที่จีนพยายามเข้ามามีบทบาทในการเมืองสันติภาพของพม่า ก็เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของจีนนะครับฉะนั้นเนี่ยสงครามกลางเมืองในพม่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมองเป็นแพ็กเกจเดียวกันแบบรวมๆว่าจีนจะต้องมาดูเกิดเหตุการณ์อะไรในประเทศเหล่านั้นเกิดเหตุการณ์ระหว่างประเทศระหว่างรัฐ A รัฐ B ยังไงจีนจะเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของจีนยังไงนี่คือมุมมองของจีนฉะนั้นผมคิดว่าจีนไม่ได้เข้าข้างไทยไม่ได้เข้าข้างกัมพูชานะครับแต่จีนมองว่าผลประโยชน์จีนอยู่ตรงไหนจีนก็ต้องเข้าไปคุ้มครองแล้วก็มองว่าหลายประเทศเหล่านี้เป็นกระดานหมากรุกที่เวลาเกิดเหตุในบางจุดในบางพื้นที่มันจะกระทบชิงผลประโยชน์ของจีนในภาพรวมจีนก็ต้องเข้ามาดูแล
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็แต่อย่างที่ทราบกันว่ามีมานานแล้วก็แน่นแฟนอย่างเงี้ยครับแต่จะมีคนไทยบางส่วนที่มีความเป็นห่วงในเรื่องของระบบการปกครองของจีนตรงนี้ครับอาจารย์จะมองยังไงเพราะว่าบ้านเราก็เป็นประชาธิปไตยแต่จีนก็เป็นอีกแบบนึงเงี้ยครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับการให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐที่มีประชาธิปไตยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคนไทยบางส่วนจะคิดอยู่จุดนี้อาจารย์จะบอกยังไงคนกลุ่มนั้นดีครับอาจารย
0: ์ผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลก่อนนะครับระหว่างระบอบการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งประเทศจีนเนี่ยเป็นระบอบการเมืองเผด็จการพรร
1: ค
0: นะครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์แต่มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีเสถียรภาพแล้วก็ดันให้จีนเติบโตทางเศรษฐกิจไอ้ลักษณะโมเดลแบบเนี้ยมันก็ชวนให้สังคมไทยขบคิดเหมือนกันว่าถ้าเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเราจะมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจได้ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันมีการพูดถึงกันในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อรัฐประหารนะครับช่วงนั้นก็ฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกว่าช่วงนั้นเดโมคราซีของไทยถูกทำลายใช่ไหมครับแต่ก็มีคนไทยบางคนก็พยายามจะตั้งกลุ่มวิเคราะห์กันเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการพัฒนาประเทศทำให้เศรษฐกิจมันดีได้เนี่ยมันก็เป็นแบบ Chinese model ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็พูดแบบนี้มันก็ไม่ได้ถูกบริบทมากนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประเทศไทยช่วงนั้นเป็นเผด็จการทหารแต่จีนเป็นเผด็จการพรร
1: ค
0: แล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางเศรษฐกิจมันทำให้ไทยกระโดดมากไหมมันก็ยังเห็นไม่ชัดนะครับแต่ของจีนใช่ของเวียดนามใช่ไหมครับแต่ว่าตัดภาพมาว่าแล้วถ้าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีด้วยเนี่ยมันจะเป็นโลโมเดลให้กับประเทศไทยได้ไห
1: ม
0: เมื่อเทียบกับจีนแต่

0: มันก็มีข้อกังขาบางอย่างนะครับข้อกังขาเหล่านั้นเช่นประเทศไทยจะสูญเสียอธิปไตยไหมถ้าในอนาคตเนี่ยบางพื้นที่ของเราเนี่ยถูกแปลงสภาพเป็นฐานทัพให้กับสหรัฐอเมริกาเพราะก็มีคนไทยบางกลุ่มบอกว่าประเทศไทยไปร่วมลงนามเนี่ยในสนธิสัญญาพันธมิตรอินโดแปซิฟิกใช่ไหมครับก็ทำให้จริงไม่จริงก็เดี๋ยวไปว่ากันข้อมูลหลักฐานแต่มันทำให้สังคมไทยกังวลใช่ไหมครับว่าเฮ้ยไปสนิทสนมกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะเสียอธิปไตยไหมหรือจะถูกลัทธิจักรนิยมแนวใหม่เข้ามาครอบงำอย่างไรบ้างหรือประเทศไทยซึ่งไม่ใช่รัฐที่มีประชาธิปไตยในระดับสูงถึงแม้เราจะเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าสนิทกับสหรัฐแล้วสหรัฐฟอร์สเรามากๆให้เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยเต็มใบเสรีนิยมเต็มขั้นเนี่ยเราจะอยู่ในสภาพที่ปฏิบัติแบบนั้นได้ไหมใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้นะครับไม่ได้มากนักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็มีข้อจำกัดมีองคาพยพทางการเมืองที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา
1: ครับการที่จะเป็นมิตรกับใครระบบการปกครองก็ไม่ใช่กับแพงอีกต่อไปหลังจากนี้
0: ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคุณสุภกรพูดได้ชัดเจนคมมากเลยนะครับคือผมว่าการเป็นมิตรกับใครเนี่ยมันอยู่ที่ผลประโยชน์มากกว่าถ้าประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมืองการปกครองแบบไหนหรือระบอบเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยถ้ามันมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันลงตัวผมว่าทุกอย่างมันก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่บอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวรในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จริงนะครับก็ผมยกตัวอย่างเช่นว่าคนไทยเองก็หรือรัฐบาลไทยอาจจะไม่ได้กระชับความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับฝรั่งเศสเพราะเราอาจจะติดลมในการมองฝรั่งเศสว่าทำให้ไทยเสียดินแดนใช่ไหมครับฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมเราไม่ควรจะไว้ใจฝรั่งเศสแต่มาวันนี้นะครับนายกอนุทินไปเยือนกรุงปารีสทบไหลกับประธานาธิบดีมาครงแล้วถึงขนาดไปสถาปนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับซึ่งผมนำเรียนไปเบื้องต้นว่ามันลึกซึ้งและเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าประเทศไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งไม่น่าจะมีคอนเนคชั่นที่ถึงขั้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยสามารถกระทำการแบบนี้ได
1: ้
0: ก็เพราะว่าทั้งสองประเทศเห็นประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมครับประเทศไทยต้องการนะครับรักษาสัมพันธ์กับฝรั่งเศสหรือเยอรมนีนะครับเพื่อให้สองประเทศที่เป็นศูนย์ดุลอำนาจในยุโรปเนี่ยช่วยนำพาไทยนะครับในการเข้าไปเจาะตลาดยุโรปทำ FTA กับทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วฝรั่งเศสก็มองไทยว่าเป็นเซ็นเตอร์สำคัญของอินโดแปซิฟิกแล้วก็อาเซียนด
1: ัง
0: นั้นการที่ฝรั่งเศสคอนเนคกับไทยก็จะเป็นสะพานให้ฝรั่งเศสเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในอาเซียนในอินโดแปซิฟิกแล้วไทยก็มองว่าถ้าไปรีคอนเนคกับฝรั่งเศสแบบลึกซึ้งขึ้นเอกสารทางประวัติศาสตร์บางชิ้นที่มีประโยชน์ต่อการนะครับต่อรูปคดีทางด้านเขตแดนระหว่างประเทศก็คือว่ากัมพูชาไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารเหล่านั้นแต่ฝ่ายเดียวแต่ว่าประเทศไทยก็มีสิทธิ์ด้วยเช่นกันเพราะว่าเราไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยใครจะไปรู้นะคะว่าเช่นในสายตากัมพูชาอย่างเงี้ยกัมพูชามองว่าไทยกับฝรั่งเศสไม่น่าจะสารสัมพันธ์ได้ถึงขนาดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แต่วันดีคืนดีมันเกิดขึ้นอย่างนั้นกัมพูชาก็คงจะมึนเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรใช่ไหมครับนั่นก็คือไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นที่ถาวร
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์อีกเรื่องนึงที่มีความกังวลในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็คือเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็จีนเทาตรงนี้จะมองยังไงดีครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าประเทศจีนเขาก็มีความตั้งใจนะครับในการปราบจีนเทาปราบคนที่กระทำการผิดกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งประเทศจีนก็มีความเข้มงวดมากจนคนพวกนี้อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาออกมาสู่ประเทศอื่นที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าแต่ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของจีนด้วยเช่นกันเพราะว่าก็คือคนจีนนะครับที่อพยพหรือเข้ามาทำธุรกิจที่เป็นสีเทาในดินแดนอื่นๆจีนก็ต้องแสดงบทบาทตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีเส้นบางๆอยู่ว่าจีนก็ต้องแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมเช่นไปขอความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อปราบเครือข่ายจีนเทาหรืออาชญากรรมที่ผิดกฎหมายแต่ถ้าจีนไปบีบบังคับไปสั่งการหรือมีลักษณะที่บางประเทศมองว่าให้แทรกแซงกิจการภายในนะครับจีนก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของจีนเนี่ยจีนเข้าใจเรื่องหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้บางทีมันก็พูดยากนะครับเพราะว่าอย่างบางคนที่มีหมายจับจากจีนแล้วว่าไปบอกว่าเฮ้ยประเทศที่คนเหล่านั้นหลบหนีไปเนี่ยนะให้ช่วยจัดการให้จีนหน่อยบางประเทศมัน ทำได้ไม่รวดเร็ว
1: ครับ
0: คือไม่ได้ดั่งใจจีนนะครับบางทีก็จีนอาจจะต้องส่งสัญญาณบางอย่างซึ่ง

มาอัดทีมาอาจจะแข็งกร้าวเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคบคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจตรงที่สแกมเมอร์เนี่ยถึงขนาดไปสร้างเมืองสร้างรัฐสแกมเมอร์ขนาด

0: พม่าแล้วก็ไทยกับพม่านะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจในทางภูมิศาสตร์ว่าด้วยการก่ออาชญากรร
1: ม
0: นะครับแต่ขนาดเดียวกันสแกมเมอร์ได้เจาะทะลวงชอนชัยไปสู่ที่ราบด้วยนะครับอย่างเช่นสแกมเมอร์ที่ปอยเปตตรงข้ามกับอรัญญประเทศนะครับที่สระแก้วตรงนั้นก็เป็นพื้นราบอ
1: ่
0: ะแต่สแกมเมอร์ก็อยู่ได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันเจาะเข้ามาทะลุทะลวงในหลายเขตภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คนเหล่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าก็คือคนจีนใช่ไหมครับดังนั้นจีนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในการเข้ามาช่วยนะครับประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยปราบปรามกับภัยคุกคามเหล่านั้นไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ากลับมาที่ภาพลักษณ์นะครับในระดับระหว่างประเทศของจีนเนี่ยอย่างน้อยจีนมีความได้เปรียบอยู่สัก2ประการนะครับประการแรกจางเหวยเหวยนักวิชาการการเมืองระหว่างประเทศชื่อดังของจีนบอกว่าจีนเป็น civilizational state หรือเป็นรัฐอารยะนะครับความเป็นรัฐอารยะมีคุณสมบัติสำคัญองค์ประกอบสำคัญ4ประการ1เขตภูมิศาสตร์ใหญ่โต2ประชากรจำนวนมาก3ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเก่าแก่4วัฒนธรรมที่ลุ่มรวยและลุ่มลึกจีนม
1: ีองค์ประกอบครบเลย
0: จีนมีองค์ประกอบครบเลยตัดภาพมาที่มหาอำนาจอื่นๆเนี่ยถือว่าไม่ครบนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาอายุของประเทศเนี่ย200กว่าปี
1: ประเทศเพิ่งเกิด
0: ไม่ได้เก่าแก่เหมือนจีนนะครับอย่างอินเดียมีประชากรมากกว่าจีนแต่พื้นที่ภูมิศาสตร์ของอินเดียเนี่ยเล็กมากนะคร
1: ับ
0: เมื่อเทียบกับไซส์ประชากรแล้วก็เล็กกว่าจีนหลายเท่าเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนรัสเซียภูมิศาสตร์ใหญ่กว่าจีนนะครับอย่างเห็นได้ชัดแต่ประชากรเบาบางมากนะครับฉะนั้นจีนจึงมีองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยครบถ้วนกระบวนความนี่คือความสมบูรณ์แบบอย่างหนึ่งนะครับในวิธีคิดของนักวิชาการจีนอันนี้ซึ่งมองว่าจีนเนี่ยเป็นรัฐอารยะเป็นมหาอำนาจที่มีความครบเครื่องนะครับนี่คือความได้เปรียบอีกข้อนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือในแวดวงรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเรามักจะพูดถึงคำว่ากับดัก two city days
1: ครับ
0: นะครับ two city days เนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์สงครามของกรีกโบราณได้ประพันธ์งานชิ้นเอกที่เรียกว่าเป็นงานเกี่ยวกับสงครามเพลโลปโปนิเซียนนะครับเป็นสงครามระหว่างเอเธนกับสปาร์ตานะครับหลักคิดสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ากับดัก two city days มันคือว่าในภาวะการที่โลกหรือภูมิภาคเนี่ยมีมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะครับขึ้นมา2มหาอำนาจเน
1: ี่
0: ยมหาอำนาจเหล่านั้นจะแข่งขันกันจนทำให้เกิดสงครามแล้วก็จะแพ้ชนะกันไปข้างหนึ่งนะครับในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมักมีการเชื่อว่าหลายประเทศนะครับที่เป็นมหาอำนาจจะต้องมาลบกันนี่คือกับดัก two city days แต่เมื่อครั้งที่โดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนประธานาธิบดีสีเมื่อไม่นานมานี
1: ้
0: ท่านสีได้พูดว่ากับดัก two city days สามารถหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: ถอดเป็นสุภาษิตแบบไทยก็คือเรามักจะเชื่อว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่ท่านสีบอกว่ามันอยู่ได้นะครับแล้วท่านสีก็พูดว่าโลกใบนี้ใหญ่พอที่จะทำให้จีนกับสหรัฐเนี่ยเป็นมหาอำนาจร่วมกันได้พูดไกลๆก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนเอเธนกับสปาร์ตาที่ต้องมาลบกันแพ้ชนะไปข้างหนึ่งนะครับฉะนั้นสัญญาแบบนี้มันช่วยถอดรหัสให้เห็นว่าจีนก็พร้อมที่จะผงาดขึ้นมาโดยไม่ก้าวร้าวมากนักแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำสงครามนะครับจีนพร้อมจะหลีกเลี่ยงสงครามและจะนำความผาสุกมาสู่ประชาคมโลกได้สิ่งที่นักรัฐศาสตร์การทูตจากตะวันตกบางกลุ่มคิดว่ากับดัก two city days เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากท่านสีบอกว่ามันหลีกเลี่ยงได้นะครับอันนี้คำพูดนี้สำคัญแล้วก็ตัดภาพมาที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฮ้ยถ้าท่านสีพูดออกมาในโลจิกแบบนี้มันก็แสดงว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็น่าจะเป็นเขตที่จีนกับสหรัฐแบ่งอิทธิพลกันได
1: ้ก็เป็นทำให้เสือตองสองตัวนั้นได้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าในปฏิบัติการระหว่างประเทศจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นไปดังคำพูดนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจีนก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้คู่แข่งของจีนเนี่ยเข้ามาเจาะเขตอิทธิพลหรือมีอิทธิพลนะครับแข่งขันกับจีนมากจนเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์จีนก็ต้องเอายุทธศาสตร์อื่นๆเนี่ยมาวางเพื่อดักกันเอาไว
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นยุทธศาสตร์มุ่งใต้1แถบ1เส้นทางสร้อยไข่มุกเนี่ยมาวางดักเอาไว้ไม่ให้สหรัฐอินเดียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยมาแข่งกับจีนหรือมาต่อตีโจมตีจีนมากเกินไปแต่เมื่อจีนอุ่นใจได้ว่ามีหมากรุกหมากร้อมเอาไว้พร้อมสับแล้วจีนก็ประกาศได้ว่านะครับเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะมีเสือตัวหนึ่งซึ่งมีอิทธิพล แบบล้ำลึก

0: หรือมีดีกรีระดับสูงในภูมิภาคนั้นๆก็ได้ซึ่งหมายถึงบทบาทจีนซึ่งไม่น่าจะเป็นรองสหรัฐในกระดานเอเชียตอนออกเฉียงใต
1: ้จะเป็นสิ่งที่เขาวางหมากกันมานานกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็ต้องชื่นชมตรงนั้นที่เขาทำได้มาถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณเดชภา
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรมูลีค่ะหลังจากผ่านมา6วันที่2พี่น้องชาวรัสเซียหายตัวไปในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวันนี้ตำรวจจับกุมในป๋องและในทงซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมีการทำร้ายร่างกาย2พี่น้องจนเสียชีวิตและอำพรางศพนะคะขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้ง2คนหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะและคืนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวไปสืบสวนสอบสวนขยายผลที่โรงพักห้วยใหญ่ไปติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ
1: คุณอศินีคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนะครับเพิ่งนำตัวทำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับซึ่งเป็นชาวรัสเซียเนี่ยออกจากจุดที่มีการนำมาอำพรางศพนะครับหลังจากที่ถูกอำพรางไว้ตรงบริเวณนี้ซึ่งทางด้านของผู้ต้องหานะครับมีการฝังศพลึกลงไปประมาณ1เมตรครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ยืนยันคุณผู้ชมครับว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหานั้นไม่ได้สำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปหรืออาจจะไม่ได้มีโอกาสให้พูดเรื่องนี้นะครับแต่จากท่าทีแล้วบอกว่าหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วฝ่ายความมั่นคงได้เข้าจับกุมนายป๋องและก็นายทงครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัวจับกุมคุณผู้ชมผู้ต้องหาทั้งสองคนพยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าแต่ถูกตำรวจนะครับตามจับตัวไว้ได้ซึ่งจากการสอบผู้ต้องหานั้นให้การรับสารภาพครับว่าหลังจากก่อเหตุฝังร่างของสองพี่น้องชาวรัสเซียในป่าบนเขาชีจันแล้วก็ได้มีการหลบหนีออกจากพื้นที่ครับซึ่งนายป๋องเนี่ยบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยได้พบกับนางสาวไดอาน่าและนายโรมัน2พี่น้องชาวรัสเซียจอดรถอยู่นะครับบริเวณไหล่ทางถนนมอเตอร์เวย์ครับจึงได้มีการเข้าไปแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็หลอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็พามายังจุดที่มีการอำพรางศพครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธปืนยิงนายโรมันจนเสียชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ขโมยรถจักรยานยนต์ออกไปแต่เมื่อทราบข่าวว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับจึงตัดสินใจนํารถจักรยานยนต์ไปชําแหละและก็อําพรางตามที่เป็นข่าวครับส่วนกรณีของนางสาวไดอาน่าเนี่ยนะครับทางด้านของผู้ต้องหาบอกว่าขณะที่มีการนําตัวมาตรงจุดที่อําพรางศพนั้นเธอพยายามขัดขืนและก็ต่อสู้ด้วยครับจึงได้มีการทําร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแต่ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดครับขณะที่นายธงคุณผู้ชมบอกว่าสาเหตุที่เขาทำ

0: ลงไปนั้นเพราะถูกนายป๋องเนี่ยบีบบังคับซึ่งประเด็นนี้ตำรวจบอกว่าไม่สามารถอ้างแบบนี้ได้ครับเพราะว่ามีอีกหลายทางที่สามารถทำได้หากถูกบังคับให้ฆ่าคนอื่นครับ
1: คนตายแล้ว
2: ที่ไหนเอาไว้ไว้ไหน
1: ตายแล้ว
2: เอาไว้ไว้ไหนแล้วพูด
1: คนเขาฝ
2: ังที
1: ่เขา
2: ตรงไหนใครไปฝัง
1: แม่เต๋อเอามือมาทำผมไว้ฝัง
2: ฝังที่ไหน
1: ที่เขาครับ
2: เขาอะไร
1: ผมพูดไม่ถูกแต่ผมทำไม่ถูก
2: ฆ่าเขายังไง
1: ผมไม่เป็นคนฆ่า
2: ทำยังไง
1: บอกเป็นคนฆ่า
2: ฆ่ายังไง
1: บอกว่าปืนยิง
2: ยิงที่ไหน
1: ยิงที่ท้อง
2: ทั้งคู่เลย
1: ผมไม่รู้กันแล้วทั้งคู่ตามผมไม่กล้าดู
3: ก็ตอนยิงนั้นยิงไปกี่นัด
4: ยิงไปสองนัด
3: หมายถึง
4: เปล่า
3: ฮะยิงไปกี่คนเนี่ย
4: ยิงไปคนเดียว
3: ยิงใคร
4: ยิงผู้ชาย
3: แล้วผู้หญิงอยู่ไหน
4: ผู้หญิงก็อยู่ที่นี
3: ่อ้าวแล้วผู้หญิงอยู่ไหนตอนนี
4: ้ผู้หญิงก็อยู่ที่ไหน
3: ตายเปล่าโดนอะไรตายอ่ะ
4: ก็เขาสู้ดิ
3: ยังไงอ่ะ
4: ต่อย
3: ทำไมเขาจะสู้มือจะข่มขืนเขา
4: ป่าผมไม่ได้
0: ด้านพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐ์พงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกว่าตำรวจขอเวลาในการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับถึงพฤติการในการก่อเหตุว่าการฆาตกรรมอำพรางนั้นมีพฤติการอย่างไรบ้างส่วนกรณีที่นายป๋องลงมือฆ่ายกครัว3ศพก่อนหน้านี้เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทวงหนี้ครับ
5: เขาพูดมาแต่เรายังไม่ได้ยืนยันอะไรนะครับขอเวลาสอบสวนสักพักนึงนะครับเดี๋ยว
6: มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะที่เขาบอกว่าเขาไปทวงหนี้แล้วก็เกิดการยิงกันนะครับพี
5: ่ก็มีความเป็นไปได้นะที่จะเป็นนั่นแต่ว่าก็ขอยืนยันจากการสอบสวน
6: จากการที
5: ่
6: เขาให้การเนี่ยเขาเอาไปฝัง
5: เราต้องหาพยานหลักฐานเองมายืนยันด้วยว่ามันเป็นจริงไหม
6: ครับ
5: ก็ฟังจากคำปักพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งนั้นเดี๋ยวขอผมสอบสวนอีกแป๊บนึงนะครับ
6: พี่ขาวแล้วกรณีของน้องสองคนชาวรัสเซียเนี่ยเบื้องต้นจากที่ทางคุณเขาให้การว่ายังไงบ้างนะคะ
5: อ๋อยังไม่ได้ให้การนะเขารับว่าเขาทำแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้สอบเลย
0: คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าสำหรับเหตุการณ์ที่ได้มีการฆาตกรรม3ศพในครอบครัวนั้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นเนี่ยญาติของผู้สูญหายก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับและก็ขณะนี้เพิ่งเดินทางไปยังอีกจุดนึงครับซึ่งขณะนี้วันนี้จะมีการนำร่างของผู้เสียชีวิตอีก3ศพที่สูญหายก่อนหน้านี้ออกมาจากจุดที่มีการอำพรางด้วยครับซึ่งในส่วนของกรณี3ศพผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกว่าสาเหตุเนี่ยนะครับก็คือเขาได้มีการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บุกเข้าไปถึงบ้านก่อนจะมีการนำทั้ง3คนเนี่ยในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยออกมาโดยใช้รถของครอบครัวนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการบังคับรีดไถทรัพย์สินแล้วก็ทำลายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วก็อำพรางศพไว้ทั้ง3ศพครับส่วนกรณีของน้องชาวรัสเซียทั้ง2คนนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านของผู้ต้องหาบอกว่าประสงค์ต่อรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับไม่ได้ต้องการที่จะเอาชีวิตตั้งแต่ต้นแต่เนื่องจากว่าขณะที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นตำรวจแล้วก็นำมายังจุดที่อำพรางศพเนี่ยทางด้านของชาวรัสเซียทั้ง2คนมีการขัดขืนครับเขาก็เลยตัดสินใจใช้กำลังมีการต่อสู้กันเมื่อทางด้านของผู้ชายชาวรัสเซียเนี่ยพลาดท่าจึงได้มีการใช้อาวุธปืนยิง2นัดครับและก็หลังจากนั้นได้ทำร้ายผู้หญิงจนเสียชีวิตและก็ได้มีการขุดหลุมลึกประมาณ1เมตรก่อนที่จะมีการอำพรางศพครับผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
7: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะก่อติดสถานการณ์ในพื้นที่นะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งสอบสวนยิ่งขยายผลยิ่งเห็นความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเป็นการขยายผลจากการหายตัวของ2พี่น้องชาวรัสเซียจนนำไปสู่เหตุฆาตกรรมอำพรางอื่นๆนะคะและณเวลานี้ค่ะผู้พบหาอ้างว่าได้ก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ถึง3ศพด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงที่สังคมยังติดตามค่ะยังมีคำถามมากมายถึงการเสียชีวิตที่จอร์เจียของฮลุนโซโลซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบกเป้เที่ยวไปทั่วโลกนะคะทั้งเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตที่เพื่อชัดเจนรวมถึงเวลาที่พบศพของขลุนตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมค่ะมีคำถามว่าทำไมตอนนั้นทางการจอร์เจียรวมถึงสถานทูตไทยจึงไม่มีการแจ้งเรื่องนี้ให้กับญาติทราบไปทันที วันนี้

0: ญาติได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับร่างของขรุนกลับไทยนะคะและยังรอผลการชันสูตรจากจอร์เจียอยู่หากผลปรากฏว่าไม่ชัดเจนค่ะเตรียมที่จะร้องขอให้มีการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งด้วยพี่สาวและลุงของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนนำเอกสารยืนยันตัวบุคคลยื่นกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนณที่ว่าการอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอนำร่างของหลุนกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดลุงของหลุนบอกว่ายังไม่ทราบว่าศพของหลานจะมาถึงเมื่อไหร่และยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อศพมาถึงแล้วจะมีการผ่าพิสูจน์อีกหรือไม่เพราะว่ายังต้องรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการจากประเทศจอร์เจียก่อนถ้าผลสรุปไม่ชัดก็อาจจะขอให้มีการผ่าพิสูจน์ใหม
1: ่ถ้าดูเอกสารของเขาหรือเป็นที่พอใจของเรานะครับว่ามันเป็นจริงดังนั้นเราก็จะไม่มีการพิสูจน์อีกแต่ถ้าหากว่าดูแล้วนะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับหรืออาจจะเป็นความที่ไม่เป็นจริงเราก็ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับในการพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่ง
0: สาเหตุการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ที่จอร์เจียยังไม่แน่ชัดค่ะมีเพียงข้อมูลที่ได้จากตำรวจว่าไม่พบร่องรอยการทำร้ายหรือว่าบาดแผลแล้วก็ยังมีคำถามตามมานะคะว่าเมื่อพบร่างของฮลุนเสียชีวิตที่โรงแรมตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมทำไมทางการจอร์เจียและสถานทูตไทยจึงไม่รีบแจ้งให้ญาติทราบวันนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยชี้แจงออกมามีใจความสำคัญว่าไม่เคยได้รับแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียก่อนหน้านั้นแต่ได้รับแจ้งครั้งแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคมหลังจากที่ญาติตามหาจนเป็นข่าวและสถานทูตได้สอบถามไปทางจอร์เจียข้อมูลโดยสรุปค่ะทางตำรวจจอร์เจียยืนยันว่าพบร่างหลุนวันที่14กรกฎาคมและสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งกับทางการไทยตั้งแต่วันนั้นก็คือวันที่14กรกฎาคมต่อมา28กรกฎาคมพี่ชายของหลุนโพสต์โซเชียลมีเดียให้ช่วยตามหาหลุนและสถานทูตก็ได้มีการติดต่อสอบถามกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียในวันนั้นก็คือวันที่28กรกฎาคมและกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียได้ทำหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของหลุนลงวันที่29กรกฎาคมสถานทูตไทยยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้านนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าสถานทูตไทยไม่ได้ล่าช้าเรื่องหลุนโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้ทางการจอร์เจียชี้แจงสาเหตุที่แจ้งเรื่องนี้ล่าช้าด้วย
2: ในวันที่14แต่เราไม่ทราบเลยเพราะทางการจอร์เจียแจ้งเรามา28 29แล้วเราก็ไปทันทีเลยดังนั้นสถานทูตเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วแต่การแจ้งเนี่ยเราต้องคือมีการกล่าวว่าสถานทูตรู้ตั้งแต่วันที่14เราไม่ได้ทำอะไรจะไม่ใช่สถานทูตรู้ที่28 29เรากำลังที่แล้วขณะนี้เราก็ต้องระหว่างที่เขากำลังสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องถามกรมการทำไมการแจ้งของเขาเนี่ยมันช้ามากนะเพราะฉะนั้นเราสารทูตเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติการทันท่วงทีเลย
0: ด้านนายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าในวันจันทร์หน้าค่ะคาดว่ากรมการกงสุลจะได้รับเอกสารยืนยันตัวบุคคลและหนังสือมอบอำนาจจากญาติจากนั้นจะส่งดำเนินการส่งต่อให้กับสถานทูตที่กรุงอังการาเพื่อดำเนินการออกใบบรรณบัตรและประสานเกี่ยวกับเรื่องส่งร่างและทรัพย์สินต่างๆกลับประเทศไทยต่อไปผลสอบการจัดเลี้ยงอาหารในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลอ่างทองออกมาแล้วค่ะเบื้องต้นพบว่าผิดจริงทั้งเรื่องของการรักษาและการจัดงานเลี้ยงนะคะหลังจากนี้คือการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อส่วนแม่ทารกที่เสียชีวิตก็ยังคงมีอาการที่เครียดอยู่สภาพจิตใจของแม่เด็กอายุ5วันที่เสียชีวิตภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดโรงพยาบาลอ่างทองยังคงมีความเครียดสูงจนส่งผลกระทบกับแผลผ่าตัดหลังคลอดและยังคงอยู่ในการดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีแม้ว่าแม่ของเด็กยืนยันว่าทราบว่าตัวเองมีโรคประจำตัวแต่เพื่อความชัดเจนค่ะครอบครัวยังรอผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังจากสภ.สามโก้นำร่างส่งชันสูตรเมื่อสัปดาห์ก่อนและคาดว่าต้องใช้เวลาอีกราวๆ1สัปดาห์ที่สถาบันนิติเวชจะส่งผลกลับมายังสภ.สามโก้เพื่อให้พนักงานสอบสวนเชิญครอบครัวเข้าฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
3: หนูเป็นเบาหวานความดันสูงอ่ะหนูรับรู้ตั้งแต่ต้นแล้วคือหมอแจ้งหมออำเภอแจ้งตั้งแต่ต้นแล้วก่อนไปส่งต่อที่โรงพยาบาลอ่างทองอะค่ะคือตรงนั้นอ่ะหนูรับรู้แล้วว่าหนูเป็นเบาหวานความดันสูงแต่ผลหนูรอเอาที่ว่าผลที่แน่นอนคือหนูก็คือรอผลจากนิติเวชดีกว่าค่ะพี่เพราะว่ามันมีเรื่องโต๊ะจีนเข้ามาเกี่ยวด้วยอ่ะวันนั้นอะ
0: ส่วนการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลอ่างทองจากกรณีจัดโต๊ะจีนเลี้ยงภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดหลังจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน2ส่วนหลักค่ะคือเรื่องของมาตรฐานและขั้นตอนการรักษาพยาบาลอีกเรื่องนึงก็คือการจัดงานเลี้ยงภายในพื้นที่ควบคุมเบื้องต้นพบว่ามีความผิดจริงทั้ง2กรณีจึงเห็นควรให้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคาดว่ากรณีนี้เป็นการสอบสวนทางวินัยประเภทไม่ร้ายแรงแต่ต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าผู้อำนวยการสำนักทดสอบมศวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยอมรับนะคะว่าเป็นคนที่ส่งแฟลชไดร์ให้กับดร.วินหรือว่านายอัศวินซึ่งถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ค่ะและอ้างว่าเป็นคำสั่งจากอดีตอธิบดีสอทอนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศวเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและข้อหาอื่นๆรวม7ข้อหาด้วยกันในคดีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พนักงานสอบสวนเปิดเผยผลสอบว่านายเรืองเดชยอมรับว่าเป็นคนที่นำแฟลชไดร์ส่งให้กับนายอัศวินโชติพนังหรือว่าดร.วินซึ่งเป็น1ใน3ผู้ต้องหาซึ่งถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้โดยเขาอ้างว่าทำตามคำสั่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานตาม TOR โดยรับคำสั่งจากนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าอดีตอธิบดีสทซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวนายเรืองเดชโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวซึ่งนายเรืองเดชได้หลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและได้เดินทางกลับทันทีส่วนกลุ่มคนที่แก้ไขกระดาษคำตอบเข้ารับทราบข้อกล่าวหา4คนจากทั้งหมด11คนด้วยกันค่ะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรและอื่นๆรวม6ข้อหาทั้ง4คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนให้เหตุผลว่าให้การเป็นประโยชน์และพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกส่วนที่เหลืออีก7คนขอเลื่อนนัดเป็นวันที่10สิงหาคมขณะที่นายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสทเดิมแจ้งขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาเป็นวันที่3สิงหาคมแต่ว่าล่าสุดส่งหนังสือขอเลื่อนเป็นวันที่6สิงหาคมตำรวจจากขบวนการ call center ชาวเวียดนามร่วมกับชาวไทย5คนค่ะในการทำหน้าที่บริหารจัดการเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนโดยแบ่งกันกดเงินออกมาซื้อทองคำแล้วก็มาขายในไทยตำรวจเข้าจับกุมชาวเวียดนาม2คนขณะนำทองคำแท่งเข้าไปจำหน่ายให้กับร้านทองในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากมีการสืบสวนติดตามเครือข่ายนี้มานานร่วมเดือนผลการตรวจค้นสัมภาระยังพบว่ามีทองคำแท่งอีก14แท่งน้ำหนักรวม27บาท50สตางค์หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า1,700,000บาทมีเงินสด 66,500 บาทโทรศัพท์มือถือ3เครื่องและรถยนต์เก๋งอีก2คันนอกจากนี้ยังขยายผลจับกุมขบวนการเดียวกันอีก3คนกลุ่มนี้เป็นชาวไทยทั้งหมดค่ะทำหน้าที่ถอนเงินสดขายทองคำแล้วก็นำเงินที่ผ่านการฟอกเงินด้วยการขายทองคำส่งให้กับผู้เข้าร่วมขบวนการอีกทอดหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.เปิดเผยว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยพบผู้เสียหายเป็นชายอายุ61ปีถูกหลอกลวงจากแก๊ง call centerโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแจ้งปัญหาหม้อแปลงไฟฟ้ามีการชักจูงให้ทำเรื่องขอรับเงินค่าประกันหม้อแปลงไฟก่อนที่ผู้เสียหายจะสูญเงินไปกว่า 1,799,400 บาท
4: นับได้ติดต่อกับเหยื่อที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าจนหลงเชื่อแล้วนะครับก็จะนะครับส่งเป็น QR code นะครับพร้อมกับให้แอดไลน์นะครับพูดคุยกันจนมีความสนิทสนมจนเชื่อใจว่าเขาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัวจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการหลอกให้กดรหัสต่างๆนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไปแล้ว

0: ครั้งนะเป็นรหัส OTP บ้างนะครับสำหรับรายนี้นะครับจะให้กดเป็นลำดับคิวครับแต่ลำดับคิวเนี่ยมันจะมีเลขลำดับคิวที่น่าสงสัยแล้วก็ควรระมัดระวังนะครับเช่นบอกว่าในรายเนี่ยบอกว่าเป็นลำดับคิวที่4999หมายความว่าไงครับหมายความว่าในการโอนเงินแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเป็นการโอนเงินที่จำนวนเกิน 50,000 บาทจะต้องมีการสแกนใบหน้านะครับก็หลอกให้กดทางฝ่ายผู้เสียหายก็นึกว่าไอ้การกดเนี่ยคือเป็นรหัสลำดับคิวที่ใช้ในการติดต่อกับทางการไฟฟ้าแต่ที่ไหนได้เป็นจำนวนเงินที่ตัวเองน่ะกดโอนเงินจากบัญชีตัวเองเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว
1: สำหรับเครือข่ายนี้ค่ะตำรวจสืบสวนจากเส้นทางทางการเงินพบว่าผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองศรีมงคลซึ่งคาดว่าเป็นบัญชีม้าและมีชื่อบัญชีธนาคารชื่อว่านางสาวนริศราจากนั้นนริศราได้กดเงินสดส่งต่อให้กับผู้ร่วมขบวนการอีกทอดหนึ่งขณะเดียวกันมีผู้ใช้บัญชีธนาคารของห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรืองศรีมงคลโอนเงินไปเพื่อซื้อทองคำแท่งในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม22ครั้งรวมจำเงินกว่า5ล้านบาทจากการตรวจสอบยังพบอีกว่าแก๊งเวียดนามกลุ่มนี้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงผู้เสียหายชาวไทยแล้ว18คดีมูลค่าความเสียหายรวมเกือบ17ล้านบาทและเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความอีกเป็นจำนวนมากเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือรับของโจรร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการจำกัดวงเงินโอนของบัญชีเด็กและเยาวชนอายุ 10-18 ปีค่ะหลังจากพบข้อมูลว่าบัญชีม้าของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า170ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพผันมาว่าจ้างเด็กและเยาวชนเปิดบัญชีม้าเพื่อรองรับธุรกรรมผิดกฎหมายค่ะโดยพบว่าจำนวนบัญชีม้าของเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นจาก 3,371 บัญชีเป็น 5,741 บัญชีหรือคิดเป็น 170.3 รวมมูลค่าความเสียหายกว่า185ล้านบาททำให้จำเป็นต้องออกมาตรการจำกัดวงเงินโอนทั้งบัญชี e-money บัญชีธนาคารตามช่วงอายุได้แก่เด็กที่มีอายุตั้งแต่10ขวบถึง12ปียังไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เองแต่สามารถเปิดบัญชี e-money ได้สามารถโอนเงินได้ไม่เกินวันละ 3,000 บาทอายุ 12-15 ปีทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทและอายุ 15-18 ปีไม่เกิน 10,000 บาทซึ่งจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้
2: ระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานเป็นเกณฑ์ของเรียกว่าอายุของเยาวชนไว้เลยนะคะแล้วก็ในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยสอดส่องพฤติกรรมการทำธุรกรรมของลูกหลานค่ะเพราะว่าการเปิดบัญชีม้ามีความผิดตามพ.ร.ก.ไซเบอร์ระหว่างโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้ว่าจะเป็นการกระทำทุจริตโดยไม่เจตนาก็ตามรัฐบาลสเปนส่งกำลังทหารเข้าประจำการที่เซอูต้าค่ะหลังจากผู้อพยพหลายพันคนหลั่งไหลเข้ามาข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกขณะที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18คนผู้อพยพจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโมร็อกโกว่ายน้ำลักลอบข้ามพรมแดนจากประเทศโมร็อกโกเข้าสู่เขตเซอูต้าประเทศสเปนขณะที่บางส่วนพยายามฝ่ารั้วกั้นพรมแดนเข้ามาล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย18คนด้านรัฐบาลสเปนประกาศจะส่งกำลังทหารเข้าประจำการในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากทางการท้องถิ่นขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าอะไรคือสาเหตุที่กระตุ้นให้ผู้อพยพจำนวนมากหลั่งไหลมายังเขตเซอูต้าพร้อมกันแบบนี้ขณะที่ผู้นำอิตาลีระบุว่าการย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายคือภัยคุกคามที่แท้จริงต่อความมั่นคงของยุโรปพร้อมเรียกร้องให้ระงับสถานะของสเปนในเขตเชงเก้นด้วยค่ำคืนนี้มีอีกหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามค้นหา
3: อ ูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายคำนวณจันทาอายุ81ปีสูงประมาณ160ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีสะล้านตรงกลางขับขี่รถกระบะทะเบียนกไก่ขไข่5263จังหวัดสุรินทร์ไปด้วยหายจากหมู่ที่11ตำบลข้าละแมะอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2569อย่าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีขอรภูมินายวีระเพชรนันทาอายุ24ปีสูงประมาณ180ซมรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่บ้านร่มเย็นลำลูกกาคลอง2ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569อย่าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคูคดท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111พลกิจนฤพันธาวาสไทย PBS รายงาน

0: ีฟ่าพร้อมพับแผนขายหุ้นให้กับกลุ่มทุนค่ะหลังจากเจอเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอาจจำเป็นต้องพับแผนตั้งบริษัทฟีฟ่า Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อดูแลสิทธิ์ฟุตบอลโลกและแบ่งขายหุ้นให้กลุ่มทุนหลังถูกคัดค้านอย่างหนักจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่มีสมาชิก55ชาติพร้อมบอยคอตการแข่งขันทุกรายการของฟีฟ่าขณะที่โซนคอนคาเคฟ41ชาติมีมติเอกฉันท์ปฏิเสธแผนของฟีฟ่าเช่นกันโดยแถลงการล่าสุดของฟีฟ่ายืนยันว่าไม่มีใครกำลังขายวงการฟุตบอลและหากชาติสมาชิกไม่เห็นชอบก็จะไม่มีการจัดตั้ง FFE กอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการสุดท้ายของปี AIG Women Open ที่ประเทศอังกฤษหลังจบรอบแรกโปรจีโน่อัธยาทิติกุลมือ2ของโลกขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวหลังโชว์ฟอร์มทำ7อันเดอร์ทิ้งอันดับ2ร่วมอยู่2สตรอกทำให้โปรจีโน่มีลุ้นคว้าแชมป์เมเจอร์แรกให้กับตัวเองโมโต GP กรุ๊ปเจ้าของสิทธิ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกประกาศเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโมโต GP สนามเปิดฤดูกาล2027ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคมซึ่งถือเป็นการรับหน้าที่สนามเปิดฤดูกาลเป็นปีที่3ติดต่อกันของไทยนักกีฬาทั่วโลกกว่า 5,000 คนเตรียมลุยศึกสปาร์ตันพัทยาพร้อมสร้างสถิติใหม่ให้สปาร์ตันคิสด้วยผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นสนามสปาร์ตันอันดับ2ของเอเชียสำหรับการแข่งขันจะมีในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ที่ Wisdom Valley เมืองพัทยาส่วนสปาร์ตันคิสจัดที่พัฒนารีสอร์ทสปอร์ตฟุตซอลทีมชาติไทยพร้อมด้วยนิวซีแลนด์เวียดนามอัฟกานิสถานและรัสเซียร่วมแสดงความพร้อมก่อนการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมที่โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยไทยแชมป์เก่า2สมัยซ้อนตั้งเป้าป้องกันแชมป์ก่อนประเดิมสนามพบนิวซีแลนด์ในวันเสาร์นี้เวลา 20:30 นฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4รอบ32ทีมสุดท้ายเตรียมเปิดฉากแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีพิธีจับสลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับครั้งนี้มีเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทโดยทีมชนะเลิศรับ 400,000 บาทปิดท้ายที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงาน Move Together Day CCC Festival ที่3ย่านมิดทาวน์พร้อมประกาศเดินหน้ายกระดับแอป CCC ระยะที่3สู่การเป็น Big Data Platform ด้านการออกกำลังกายของประเทศมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยอย่างน้อยร้อยละ50ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอภายในปีหน้าเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีทั่วหน้า
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศดีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิพย์ทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินไดมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิพย์ทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับดอกกระเจียวสีส้มบานสะพรั่งทั่วผืนน้ำตกทาเจริญจังหวัดตากจัดฤดูฝนปีนี้ออกดอกมากกว่าทุกปีนักท่องเที่ยวแห่ชมตลอดวันตำรวจสภ.เมืองนครนายกสุดขยันหลังออกเวรทำอาชีพเสริมขายหมูกรอบตามตลาดถนนคนเดินและตลาดนัดสร้างรายได้สรรษณีพรวิไลพาไปดูเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีปรับพื้นที่สวนไม้ผลปลูกอะโวคาโดเป็นสวนแห่งแรกของพื้นที่ราบภาคกลางขายทั้งผลและกิ่งพันธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ที่นี่เป็นสวนน้ำนะครับแต่ว่าเป็นสวนน้ำจากธรรมชาติเลยเพราะว่ามีสระน้ำเนี่ยผุดขึ้นมากลางสวนปาล์มน้ำมันนะครับเจ้าของก็เลยเห็นศักยภาพนะครับว่าจะต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงรายได้เข้าชุมชนได้ครับสระน้ำผุดทุ่งสูงหรือว่าโอเอซิสกระบี่ครับอยู่ที่บ้านทุ่งสูงตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในโลกโซเชียลนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาตินะครับเดินทางมาท่องเที่ยวกันเยอะเลยบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับนี่เป็นการพลิกสวนปาล์มสู่แลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ของกระบี่นายด้นพัฒนาพิชัยเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันเล่าว่าน้ำผุดที่นี่ครับที่นี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ผุดจากใต้ดินแล้วก็ใสสะอาดและเย็นตลอดทั้งปีด้วยครับจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนน้ำธรรมชาติเก็บค่าบริการเข้าคนละ60บาทนะครับภายในพื้นที่ก็จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับครบครันนะครับทั้งร้านอาหารตามสั่งเครื่องดื่มห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชายหญิงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
1: สระนี้ก็มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วครับแล้วพอดีผมก็มาเจอที่คนงานก็มาใช้กันก็เลยคิดเราทำไงให้มันเกิดประโยชน์และมีคุณค่าครับธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราแล้วเราก็เติมสีเข้าไปครับก็เลยเป็นสระน้ำผุดวันนี้ครับจุดกำเนิดนี่มีหลายจุดนะครับแต่เราเอาจุดที่ใหญ่แล้วก็เอาน้ำที่ผุดขึ้นมามาลงสระพอลงปุ๊บมันก็จะล้นออกไปโดยธรรมชาติครับ
2: ครับแล้วลักษณะของน้ำได้ตรวจพิสูจน์บ้างแล้วยังครับ
1: น้ำเอาไปตรวจพิสูจน์แล้วครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: ครับผมเป็นน้ำเย็นหรือน้ำร้อนครับ
1: น้ำเย็นครับ
2: ครับ
1: เปิดมาเดือนพฤษภาครับ
2: ครับ
0: ในอนาคตนะครับมีแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรอย่างครบวงจรนะครับเตรียมจัดทำลานกลางเต็นท์กิจกรรมขับรถ ATV รวมถึงฟาร์มกวางแพะแล้วก็ควายครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีเกษตรควบคู่ธรรมชาติแล้วก็เล่นน้ำกันได้ครับใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมสายพังงากระบี่นะครับจากแยกนาเหนือมุ่งไปสักประมาณ7กิโลเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสวนปาล์มน้ำมันอีก800เมตรก็จะถึงพื้นที่บริเวณสระน้ำผุดทุ่งสูงสวนน้ำแห่งใหม่ที่นี่ครับไปเที่ยวที่น้ำตกกันบ้างครับเป็นน้ำตกพาเจริญที่จังหวัดตากและช่วงนี้สวยเป็นพิเศษด้วยเพราะว่ามีดอกกระเจียวที่เป็นสีส้มบานสะพรั่งนะครับยังมีเวลาให้ไปเที่ยวชมกันได้อีกช่วง 1-2 เดือนนี้ครับดอกกระเจียวสีส้มนี่ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเลยนะครับแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าราชินีดอกไม้แห่งตะวันตกปีนี้ดอกกระเจียวสีส้มออกดอกเยอะกว่าทุกปีอย่างเห็นได้ชัดเลยรับเบ่งบานเป็นกลุ่มใหญ่และสามารถชมได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละปีครับส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่รับเดินทางมาเยี่ยมชมและบันทึกภาพความประทับใจส่วนน้ำตกพาเจริญเองปีนี้นะครับช่วงนี้น้ำเยอะนะครับสายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาตามชั้นหินช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุด

0: ุดเลยครับสำหรับการเดินทางมาเยือนอำเภอพบพระได้ชมทั้งน้ำตกพาเจริญที่มีสายน้ำไหลเต็มทุกชั้นและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวครับยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนผู้ประกอบการร้านอาหารร้านกาแฟร้านจำหน่ายของฝากและสินค้าชุมชนต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยครับ
1: จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเที่ยวชมน้ำตกพาเจริญนะครับซึ่งแล้วได้เปิดการท่องเที่ยวครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ครับช่วงฤดูฝนน้ำตกค่อนข้างจะเยอะสวยงามนะครับตลอดจนมารับชมดอกกระเจียวสีส้มที่มีแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอพบพระซึ่งตอนนี้นะครับโอ้บานสะพรั่งสวยน่าชมครับ
2: ครับนอกจากมาเที่ยวน้ำตกในช่วงนี้นะครับท่านก็ยังได้มีการรับชมสินค้าของพี่น้องเกษตรกรที่มาจำหน่ายในช่วงนี้นะครับซึ่งผลผลิตค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะโวคาโดนะครับซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ดังมากมายในพื้นที่อำเภอพบพระของเรานะครับแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่พี่น้องประชาชนปลูกกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนทั้งสองข้างทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดอย่างเดียวนะครับมันมีทุเรียนด้วยนะครับทุเรียนที่นี่ก็มีนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลนะครับ
0: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นแล้วก็ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวรับช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยไม่ไปเด็ดดอกไม้ไม่ทำลายดอกกระเจียวและพันไม้อื่นๆด้วยครับรวมถึงขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้ามาท่องเที่ยวด้วยเพื่อช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้ให้สมบูรณ์จะได้มีไว้ให้เที่ยวให้ดูกันได้นานๆครับใครที่อยู่ในวัยใกล้จะเกษียณนะครับอีกสัก 2-3 ปีลองหาแนวทางอาชีพเสริมที่อยากจะทำหลังเกษียณกันหรือยังนะครับวันนี้ก็มีตัวอย่างของคุณครูรายหนึ่งนะครับใกล้จะเกษียณแล้วครับอีกแค่ประมาณไม่กี่เดือนนี้เองนะครับที่จังหวัดพะเยาก็เลยหันมาใช้พื้นที่บ้านนะครับทำเกษตรพอเพียงปลูกไม้ผลดอกไม้สวยงามต่างๆขายเป็นรายได้แล้วก็เปิดให้เรียนรู้ด้วยครับบัวดินที่เป็นไม้ประดับที่กำลังได้รับความนิยมนะครับมีทั้งสีเหลืองขาวชมพูเหล่านี้ขายได้ทั้งต้นหัวพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์เลยครับสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนี่ปลูกจากการวางแผนของคุณครูนิตยาชัยวุฒินะครับเป็นครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาใช้เวลาว่างวันหยุดตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับพลิกพื้นที่ว่างภายในบ้าน3งานนะครับมาทำเกษตรผสมผสานเพื่อเตรียมความพร้อมชีวิตหลังเกษียณอยู่ที่บ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับ
3: ถ้าอู้ถึงนั่นละเจ้ากระทำตั้งแต่เป็นโคเกษตรนะเจ้าเนาะเริ่มตั้งแต่เป็นโคเกษตรเสาฮีดมาเกาะมาทำตีหลังบ้านเนี่ยเจ้าทำด้วยที่ว่าก้อยปลูกไปนะเจ้าปลูกไปแล้วเสร็จแล้วปลูกแล้วก็ขายผลผลิตเจ้าเนาะมันก็มีหลายอย่างอยู่ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและก็พืชพักเนาะที่เขาขายจะขายทั้งเฟสนะเจ้าม
4: ีอย่างของครับ
3: ตีถ้าเป็นบัวดินตีเหลืองอารามนะเจ้าบัวดินนี่ก็คือเขาจะขายทั้งเมล็ดและถ่ายหัวหัวมันนะเจ้าไอ้มันก็มีหลายพันนะเจ้าเนาะว่าบัวดินถามว่ามันออกตลอดการก็ถ้าเขาเอาด้ามเพิ่มก็คือมีตลอดฤดูเลยนะเจ้าแต่ก็ได้เน้นหน้าฝนนะเจ้า
0: ภายในแปลงเกษตรนะครับปลูกพืชหลากหลายอย่างมีมันญี่ปุ่นมันม่วงญี่ปุ่นผักเชียงดาวผักกระกำบวบน้ำเต้าแล้วก็พืชผักตามฤดูกาลซึ่งตลอดเวลาที่รับราชการครูนะครับจะใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาดูแลแปลงเกษตรด้วยตัวเองหมดเลยครับและผลผลิตนี่ลูกค้าก็สนใจสั่งมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะมันญี่ปุ่นที่มีความต้องการสูงนะครับจนผลิตแทบไม่พอต่อความต้องการของตลาดเพราะว่าผลผลิตที่นี่ดูแลแบบอินทรีย์ด้วยครับ
3: ผู้บริโภคชอบนะเจ้าว่ามันของเขาเนี่ยหวานมันฟูเนาะมันมันมีเซียนนะเจ้าดีแน่คือคุดมาแล้วกิโล40บาทหมดเลยนะเจ้าบ่มีแต่เขาก็แบ่งฮือกับชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องที่ใครสนใจนะเจ้ามากินเขาไปจะว่าจะขายอย่างเดียวเจ้าแจกนะเจ้าถ้ามีงานบ่ว่างานงานบุญเขาก็ไปเอาไปที่อยู่ทำบุญที่วัดนะเจ้าน
4: อกจากจะทำกิจกรรมทางการเกษตรแล้วตอนนี้นี่
3: ตรงนี้มันจะเป็นคือนักเรียนจะมาดูงานนะเจ้าเพราะว่าโรงเรียนมันปิ้นวิทยาเกษตรโรงเรียนหรือว่าเจ้าบ้านก็ได้เข้ามาดูว่าการที่ครูอ๋อยเนาะทำแล้วก็เอาไปนำไปใช้นะเจ้ามันก็จะทำให้เขาบ่ได้งอมจะเป็นตัวอย่างที่ดีระดับหนึ่งเนาะเจ้าเนาะที่ว่าจะนำไปใช้ไปทำที่บ้านได้นะเจ้าเขาจะเน้นอินซีเป็นรักนะเจ้าแล้วจะเห็นว่าตรงเนี้ยว่าชื่อพืชมันมีคือเสาที่เขาก็จะมาถอนนะเจ้าเขาจะมีเคมีเข้ามาปนเลยเจ้า
0: ผลผลิตส่วนหนึ่งนะครับขายทางออนไลน์นะครับขณะที่มีพ่อค้าแม่ค้าหลายรายก็เดินทางมารับซื้อถึงสวนก็มีแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับให้นักเรียนนักศึกษานะครับชาวบ้านทั่วไปสนใจมาดูงานแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับคุณครูได้ครับตอนนี้ครูเหลือเวลาทำงานนะครับจะเกษียณอีกสักประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าจะทำงานเกษตรแบบนี้ไม่ได้หวังเพียงแค่เรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่านี่เป็นความสุขใจเราก็ได้เตรียมเรื่องของแผนการออกกำลังกายดูแลจิตใจตัวเองไปด้วยครับส่วนหนุ่มรายนี้ครับยังไม่ใกล้เกษียณแต่ว่าเขาก็หาอาชีพเสริมของตัวเองนะครับหลังจากที่ออกเวรนะครับว่างงานแล้วตำรวจรายนี้ครับก็เลยไปขายหมูกรอบนะครับตามตลาดนัดถนนคนเดินต่างๆสร้างรายได้ดีเลยครับพ่อค้าหมูทอดส่งตำรวจนายนี้ครับลูกค้าแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้รู้จักกันดีเพราะว่ามาอุดหนุนหมูกรอบเป็นประจำนะครับเป็นอาชีพเสริมหารายได้เสริมหลังจากเลิกงานของ10ตำรวจเอกชาครีแพงเพชรผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกที่กำลังขายหมูกรอบให้กับลูกค้าอย่างตั้งใจเลยครับมีลูกค้ามาต่อแถวซื้อหมูกรอบกันไม่ขาดสายขายดีขายหมดทุกวันเลยครับมีทั้งขายหมูทอดกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบนะครับหมูทอดกรอบเนี่ยขีดละ80บาทนะครับครึ่งกิโล380บาทโลนึงก็750บาทส่วนข้าวกะเพราหมูกรอบนะครับขายกล่องละ60บาทอยู่บริเวณตลาดคนเดินสวนหลวงร.9เทศบาลเมืองนครนายก
4: ผมตำรวจเอกชาติแพงเพชรนะครับผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.เมืองนครนายกครับปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการนะครับมาหารายได้เสริมหลังเลิกงานนะครับช่วงเย็นครับที่ถนนคนเดินสวนหลวงนครนายกครับ
5: ครับแล้วขายอะไรบ้าง
4: มีจะมีหมูกรอบครับมีข้าวกะเพราหมูกรอบครับหมูกรอบขายเป็นขีดส่วนข้าวกะเพราหมูกรอบกล่องละ60บาทครับ
5: แล้ววันๆขายดีไหม
4: ดีครับดีครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10โลพีคสุดก็วันละ20โลครับ
0: ส่วนเวลาทำงานนะครับตอนนี้เขาอายุ33ปีดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการนะครับมาทำงาน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นได้รับการบรรจุเป็นตำรวจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2560นะครับแต่ละวันก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความรับผิดชอบเป็นตำรวจคนขยันของสถานีคนหนึ่งครับ
6: มีภรรยามีลูกสาว1คนนะครับปัจจุบันอายุราชการ9ปีนะครับประกอบอาชีพเสริมขายหมูกรอบหลังเลิกงานนะครับช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก็ประวัติโดยคร่าวๆของผมครับจบมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชพฤทธ์บางแก้วครับผมแล้วก็สอบตำรวจได้ที่จังหวัดชลบุรีมาบรรจุที่จังหวัดนครนายกเมื่อปี2561นะครับปัจจุบันก็เข้าปีที่9นะครับ
0: ส่วนงานอาชีพเสริมหลังออกเวรนะครับจริงๆเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยเขาเริ่มจากขายหมูปลาร้ามาก่อนมาตอนปี63นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาขายหมูทอดกรอบแล้วก็ข้าวกะเพราหมูกรอบ2อย่างครับก็เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ดีแล้วก็แหล่งที่เอาไปขายตลาดนั้นก็อยู่ใกล้บ้านด้วยรวมถึงยังรับออกงานอีเวนต์ไปขายของตามงานต่างๆด้วยเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องของตำรวจในสภ.เมืองได้ดูเป็นตัวอย่างกันด้วยครับพาไปดูเกษตรกรที่ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะครับที่นี่เขาปรับพื้นที่สวนไม้ผลผสมผสานมาปลูกอะโวคาโดครับทำเป็นสวนแห่งแรกของพื้นที่ราบภาคกลางเลยครับขายทั้งผลด้วยแล้วก็กิ่งพันธุ์ด้วยติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
7: อะโวคาโดในพื้นที่ราบภาคกลางได้สำเร็จพี่บุญพารอชัยกุลหรือพี่พาได้ขยายพื้นที่การปลูกมากถึง16ไร่ค่ะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายใต้ DP Farm ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี พี่พาบอกว่าหลังจากลาออกจากงานประจำได้เริ่มปลูกมะนาวฝรั่งและทำเกษตรแบบผสมผสานค่ะก่อนจะหันมาทดลองปลูกอะโวคาโด3ต้นจนสำเร็จตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่5แล้วซึ่งที่นี่ก็เป็นสวนอะโวคาโดแห่งแรกที่ปลูกในพื้นที่ราบภาคกลาง
8: ว่าส่วนตัวเราก็คือตอนแรกก็ไม่ได้ชอบกินอะโวคาโด
9: ครับ
8: แล้วทำไมเราถึงเลือกปลูกตรงนี้คะพี
9: ่ช่วงแรกปลูกไม้ผลอย่างอื่นก่อนพอเสร็จแล้วก็มาเลือกเปลี่ยนมาเป็นอะโวคาโดเพราะว่าได้ไปชิมอะโวคาโดแล้วรสชาติดีก็คือตอนแรกอ่ะชิมพวกสมูทตี้อะโวคาโดน้ำปั่นที่มันปรุงแต่งเสร็จแล้วก็เริ่มมากินใส่น้ำผึ้งใส่นมบ้างแล้วตอนหลังก็ได้เจอพันธุ์ที่อร่อยก็เลยสนใจที่จะเอามาปลูกที่สวนนะฮะ
8: เราเริ่มต้นพันธุ์อะไรคะที่เอามาปลูก
9: พันธุ์ตอนแรกอ่ะผมไปที่เวียดนามได้พันธุ์อย่างเช่น034พันธุ์เลดเวียดนามเอามาทดลองปลูกก่อนนะฮะ
8: ลองผิดลองถูกนานกี่ปีกว่าจะสำเร็จตรงนี้พี
9: ่ตอนแรกเป็นอย่างนี้หลายๆท่านก็บอกว่าอย่าเสียเวลาเลยอะโวคาโดเนี่ยมันไม่ติดผลหรอกมันควรที่จะปลูกที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะฮะอย่างเช่นปลูกบนทางภาคเหนือทางภูเขาอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วผมก็ตอนแรกอะลองไม่เยอะลองไม่กี่ต้นพอเฮ้ยมันติดผลนะพอติดผลแล้วก็เราก็เลยขยายพันธุ์มาลงปลูกนะครับ
8: คือของเราเป็นเจ้าแรกในภาคกลางเลยที่ปลูกอะโวคาโดได้
9: ใช่
8: เขาเรียกว่าเป็นการปลูกอะโวคาโดพื้นที่ราบ
9: เป็นสวนนะผมทำเป็นสวนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นที่แรกเข้าใจว่าเป็นที่แรกแต่ก่อนหน้านั้นนะผมเข้าใจว่ามันมีบางท่านที่เอาเม็ดมาเพาะบ้างติดผลบ้างอะไรประมาณนี้อาจจะมีต้น2ต้นแต่ไม่ทำเป็นสวนนะฮะ
7: อะโวคาโดจะชอบอากาศร้อนชื้นชอบแดดจัดใช้ระยะเวลาปลูก3ปีถึงจะเก็บผลได้ค่ะการปลูกควรปลูกช่วงหน้าหนาวช่วง6เดือนแรกจะให้น้ำทุกวันค่ะให้ปุ๋ยเดือนละ1ครั้งสิ่งสำคัญคือการทำให้ออกดอกและติดผลค่ะ
8: คุณผู้ชมจะเห็นว่ารูปแบบในการตัดแต่งทรงพุ่มของที่นี่นะคะเขาจะทำเป็นแบบตัวฝาชี้หงายคล้ายๆตัวยูจะสังเกตว่าตรงกลางต้นก็คือจะมีความเว้าๆหน่อยใช่ไหมพี
9: ่ถูกต้องครับก็คือต้นประมาณอายุประมาณ3ปีขึ้นไปแล้วก็จะจัดทรงจัดทรงเพื่อให้มันออกดอก
8: ค่ะครับมันมีข้อดียังไงตรงเนี้ย
9: เพราะว่าแสงจะให้ส่องมาถึงโคนต้นแล้วใบทุกใบอ่ะไอตอนนี้ใบมันหนาไปแล้วพอช่วงแรกอ่ะใบเกือบทุกใบอ่ะมันจะรับแสงเพื่อในการปรุงอาหารนะพอปรุงอาหารเสร็จตัวนี้มันก็คือจะเกิดน้ำตาลแล้วก็สะสมแป้งนะฮะพอสะสมแป้งเสร็จมันก็จะเข้าไปอยู่ตามกิ่งแล้วมันก็จะเกิดแตกเป็นตาใบเป็นตาดอก
8: ก็จะเกิดผลขึ้นมาใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช่ใช่จะการออกดอกก่อนสเต็ปแรก
8: ค่ะแล้วการดูแลอะไรอย่างนี้ยุ่งยากไหมคะ
9: ไม่นะการดูแลก็คือให้น้ำปกติแล้วก็ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งช่วงติดผลเนี่ยติดดอกติดผลอาจจะต้องฉีดแคลเซียมโบรอนแมลงวันทองนะแมลงวันทองมันจริงๆผลเนี่ยเราห่อผลเดี๋ยวผมเอาผลให้ดูฮะถ้าแมลงวันทองมาเจาะมันผิวมันจะไม่สวยนะผิวจะไม่สวยแค่นั้นเองแล้วก็เวลาลมพัดอ่ะเวลามันสีกระกิ่งสีกระกิ่งเน
8: ี่
9: ยมันจะทำให้ผิวไม่สวยพอผิวไม่สวยอ่ะผิวไม่สวยขายไม่ดี
8: ค่ะนี่เห็นมีเอาอันนี้มาด้วยคุณผู้ชมนี่ดักแมลงวันเหรอคะ
9: ใช่ใช่ใช่ฮะตอนแรกเราไม่ได้ห่อพอตอนหลังเราเอาห่อดีกว่าครับผม
8: ทาสีด้วย
9: อันนี้จะเป็นสีน้ำทาภายนอกนะแล้วเลือกที่มันมีกันเชื้อราด้วยนะมันป้องกันหนอนเจาะลำต้นป้องกันพวกแดดเถาโคนอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงเราแต่งยอดแต่งกิ่งอะไรเงี้ยแสงมันก็จะมาถ้าร้อนร้อนต้นมันจะไม่แตกได้นะ
7: ฮะอะโวคาโดที่ปลูกมีทั้งหมด17สายพันธุ์มีทั้งพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศค่ะมีพันธุ์034ชมพูสยามคิวบาบัคเนียบูธ7บรูนี
9: ่พันธุ์บัคเนีย
8: บัคเนีย
9: บัคเนีย
8: ดกมากเลย
9: จะแก่ประมาณเดือนกลางๆสิงหา
8: พันธุ์บัคเนียระบบน้ำไม่ก็เป็นแบบระบบน้ำหยด
9: ใช่ๆระบบน้ำก็เอาท่อนี่ครับผม
8: เนี่ยโหบัคเนียนะคุณผู้ชมอีก เท่าไหร่เก็บได้พี
9: ่ประมาณอีกประมาณเดือนสิงหา
8: ชอบ
9: พันนี้ประมาณ180วันหลังจากการติดดอกก็ประมาณสัก4เดือน5เดือนชมพูสยาม
8: ชมพูสยาม
9: ลูกประมาณกิโลครึ่ง
8: ค่ะ
9: ลูกใหญ่สุดนะ
8: การดูแลแต่ละพั

0: เหมือนกันหมดไหมพี่
1: อะไรนะ
0: การดูแลแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันหมดไหม
1: เหมือนกัน
0: หมด
1: ครับ
0: ไม่มีดูแลพันธุ์ไหนใส่ใจเป็นพิเศษไม่มี
1: ใช่ฮะ
0: อันนี้ก็คือผลมันก็จะออกแค่ผลละลูกไอช่อละลูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นี้
1: ใช่ฮะแต่ผลพันธุ์นี้ใหญ่สุดของสวนพันชมพูสยาม
0: นี่คุณผู้ชมเดินมาตรงนี้เราจะเห็นว่ามีแบบเลี้ยงชนรงค์ด้วย
1: มีชนรงค์มีพึ่งโพงป่า
0: ค่ะ
1: มันจะเข้ามาอยู่เองนะฮะสิ่งที่ได้เราก็คือ1ได้น้ำผึ้ง2เราได้ในการช่วยผสมเกสรอโวคาโด
0: ก็คือที่ผลเราดกๆนี่คือชนรงค์กับผึ้งตรงนี้ที่เราเลี้ยงไว
1: ้อันนี้1ในเคล็ดลับ
0: 1ในเคล็ดลับนะคะ
2: ที่นี่ยังจำหน่ายต้นพันธุ์โดยใช้วิธีการทาบกิ่งระยะเวลาอยู่ที่3เดือนจึงจะตัดจำหน่ายค่ะราคามีตั้งแต่500ไปจนถึง 1,500 บาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ซึ่งจะจำหน่ายที่หน้าฟาร์มค่ะ
0: พี่พาบอกว่าก็คือต้องเป็นต้นที่มีลูกใช่ไหมเราถึงจะทำ
1: ที่ติดผลแล้วเราก็มาทำกิ่งทาบ
0: ขายดีไหมคะต้นพันธุ์ตรงนี
1: ้ดีมาก
0: ขายดีมาก
1: ดีมากก็ตอนนี้จองแล้วคนก็วิ่งมาบางคนก็โกรธกันเลยบางทีไม่บางทีไม่ได
0: ้ยอดขายเดือนนึงประมาณกี่ต้นที่เราจำหน่ายไป
1: เมื่อเดือนที่แล้วก็200-300ต้น
0: 200-300ต้นแล้วคุณผู้ชมต้นละ 1,000
1: บางต้นก็ไม่ถึงบางต้นก็500แต่พันนี้พันนึงอย่างบูนี่ต้นนั้นก็คือ 1,500
0: ค่ะอันนี้พันอะไรพี
1: ่ไอ้นี่พันเลสนะ
0: พันเลส
1: ครับผม
0: ก็คือคุณอยู่กับสายพันธุ์นะ
1: คุณอยู่กับสายพันธุ์นะ
0: กลุ่มลูกค้าที่เขาซื้อต้นพันธุ์นี่ส่วนใหญ่เป็นที่ไหนอะไรยังไงพี่
1: เป็นส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณที่มาทําสวนส่วนใหญ่แล้วก็อีกส่วนใหญ่อีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกหนุ่มสาวออฟฟิศนะฮะวิ่งมาก็คือทําปลูกบ้านซื้อที่ทําสวนนะฮะ
2: ส่วนผลอะโวคาโดจะเริ่มจําหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ100ไปจนถึง350บาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขายผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook DP Farm ค่ะ
0: สายพันธุ์ที่ขายดีที่สุดของที่นี่ก็จะเป็นสายพันธุ์คิวบานี่สีม่วงๆแบบนี้นี่คือสุกแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ฮ
1: ะ
0: มันทำไมถึงขายดีที่สุดพันธุ์นี้พี
1: ่มันออกช่วงนี
0: ้
1: ช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็เลยช่วงนี้ก็เลยเป็นพันธุ์ที่แก
0: ่นี่ดูเนื้อด้านในนะคุณผู้ชมสีเหลืองน่ากินมากนะคะตัวเนื้ออะไรรสชาติมันจะเป็นยังไงคะพันนี
1: ้มันเนื้อมันจะเนียน
0: ค่ะ
1: แล้วมีรสหวานด้วยเดี๋ยวชิม
0: เดี๋ยวชิม
1: บูนี่
0: อันนี้ก็ขายดีเหมือนกัน
1: ดีเหมือนกันนะ
0: แล้วก็
1: เริ่มที่จะแก่ในช่วงนี้เหมือนกันน
0: ะอันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ชมพูสยาม
0: ชมพูสยามมีจุดเด่นยังไงชมพูสยามพี
1: ่ลูกใหญ่ลูกประมาณ1กิโลประมาณ6ขีดถึง 1.2 โลล
0: ู
1: กใหญ่มีหวานปลาย
0: ๆดิฉันคิดว่าแบบเป็นแบบแตงกวาที่มันยาวๆมะเขือยาวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้แต่ไม่ใช่
1: แ
0: ตงกวาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเนี่ยแต่ก็คืออะโวคาโดสายพันธุ์อะไรคะ
1: 034เป็นสายพันธุ์ของทางเวียดนาม
0: ว่าลูกค้าเข้ามาซื้อถึงสวนเลย
1: ใช่ฮะมาดูต้นพันธุ์แล้วก็มาดูผลด้วย
0: คือขายดีขายหมด
1: ขายหมด
0: ตลอดทุกฤดูกาลนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่กิโลละเท่าไหร่นะคะพี่ตรงนี
1: ้ถ้าคิวบากิโลละ100บาทกิโล1บาทถ้าเป็น034 120ที่สวนนะหน้าสวนนะฮะแล้วก็พันธุ์อย่างพันธุ์บูนี่ผมจะขายจะแพงหน่อยคือ350
0: คิวบาใช่มั้ยพี่
1: พี่ลองกินกันปอกด้วยลอง
0: คุณผู้ชมดูไปคล้ายฟักทองเหมือนกันนะคะ
1: เป็นไง
0: นุ่มมากมีความมัน
1: หวานไหม
0: มีหวานด้วยหวานนิดนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวพามาชิมพันธุ์ที่ราคาแพงที่สุดนะคะกิโลกรัมละ300กว่าบาท
1: 350
0: ชื่อว่าพันธุ์บูนี่นะคะเนื้ออร่อยมากก็มีความหวานด้วยนุ่ม
2: การปลูกอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์พี่พาบอกว่าต้องการทดสอบเรื่องของการติดผลแต่ละสายพันธุ์ว่าเหมาะกับพื้นที่หรือไม่สิ่งที่ทำให้พี่พาประสบความสำเร็จในการปลูกอะโวคาโดพี่พาก็บอกว่าคือการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลค่ะ
1: ผมอ้างอิงข้อมูลนะฮะข้อมูลไม่ว่าจาก

ตำราทางวิชาการแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะฮะก็เสิร์ชหาข้อมูลมาศึกษาดูนะฮะแล้วก็มาทดลองลองผิดลองถูกคืออะโวคาโดอ่ะมันต้องปลูกทั้งพันธุ์ A

0: บ้านเราเนี่ยเขามีใครปลูกบ้างแล้วบ้างถ้ายังไม่มีก็ลองทดลองปลูกสัก3-4 ต้นอะไรอย่างนี้ก่อนครับ
1: ที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชอะโวคาโดในพื้นที่ราบภาคกลางของประเทศสู่การพัฒนาอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากซึ่งพี่พาก็ให้ความรู้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ
2: จริงๆอะโวคาโดเนี่ยเป็นพืชที่มีหลายสายพันธุ์มากๆนะครับรูปทรงแล้วก็รสชาติจะแตกต่างกันไปในอนาคตก็จะขยายสายพันธุ์มาปลูกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะคิดต่อยอดเรื่องของการแปรรูปอะโวคาโดด้วยครับแล้วนี้เราปิดท้ายกันด้วยสีสันงานแข่งเรือยาวครับชาวบ้านเขาแต่งชุดแฟนซีมาแข่งพายซับบอร์ดกันที่ท่าน้ำหน้าวัดชินวรารามวรวิหารที่อำเภอเมืองปทุมธานีครับหลายนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้โยรีอาบาลาได้ที่จะลงพยาบาลาเปลี่ยนท่าเจ้ามาเปล่ามินดีนะบ้าจีชูบีเจเน่หวานเหมียวเลยเมลูเหมียวเล่นเจ้ามาเปล่า
1: เจ้าพี่ว่าอย่างไรเพคะจะให้เขาทำการแสดงไหมเพคะ
2: ข้ากลับมาแล้วตามสัญญาอีเป็นเอ๋ย
3: คุณตะกอน

0: เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของเรียนรู้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่ท่ามกลางผู้คนและพร้อมเปิดเบื้องหลังการถ่ายทำทีมสารคดีที่กว่าจะได้ภาพธรรมชาติอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติ
2: มันคืออีกโลกหนึ่งเลย
3: ผมไม่สามารถอธิบายไปคำพูด
4: มันมีดีเทลอยู่ในนั้นเยอะมาก
5: นี่คือสวรรค์ของพวกเขาจริง
6: ๆอีกหน่อยมันจะไม่มีแล้วอ่ะ
1: ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรนHidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงเริ่ม5สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
7: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
8: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
9: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
7: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
10: ไทย PBS Kids Quiz Mission
9: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
7: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

วันนี้บูมีรายการอาหารคาวที่ทำจากส้มโอหลากหลายพันธุ์อย่างสลัดส้มโอใส่เนื้อปูติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้นะคะโบจะชวนคุณผู้ชมมาทำส้มโอเป็นอาหารคาวค่ะเพราะว่าเรากินส้มโอเป็นผลไม้เป็นขนมเนี่ยมาเยอะแล้วก็วันนี้ลองมากินเป็นอาหารคาวบ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้ส้มโอออกเยอะนะคะถ้าเราเอาส้มโอเนี่ยให้คุณฝรั่งที่ไม่คุ้นเคยอ่ะเขาก็จะปอกไม่ค่อยเป็นเขาก็จะปอกแบบถลอกหมดเลยทั้งลูกแต่จริงๆแล้วเวลาเราปอกส้มโอเนี่ยเราจะเก็บผิวสีขาวไว้แล้วค่อยๆลอกเนาะน้ำมันก็จะได้ไม่ออกมาเยอะปกติแล้วเราก็จะหั่นเปิดด้านบนก่อนค่ะแล้วก็กรีดด้านข้างให้ไปไม่ถึงเนื้อแต่ละพันเนี่ยเนื้อก็บางหนาต่างกันนะคุณผู้ชมเราก็ต้องอาจจะดูว่าอย่างเช่นพวกขาวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเนื้อขาวเขาก็อาจจะหนาหน่อยก็ต้องอาจจะลงลึกหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นทองดีเนี่ยก็อาจจะเนื้อบางหน่อยส่วนพันที่โบปอกอยู่อะค่ะเป็นทับทิมสยามนะคะเนี่ยเนื้อมันก็จะไม่ได้หนามากค่ะแล้วก็ไม่ต้องกรีดลงไปลึกมากถ้าเรากรีดลงไปลึกมากเนี่ยมันโดนเนื้อน้ำที่อยู่ในเนื้อส้มมันก็จะแตกทำให้เวลาเราปอกมันก็จะแฉะกินก็ไม่อร่อยแล้วมันก็จะไม่สวยนะคุณผู้ชมเวลาจะปอกส้มโออีกอย่างนึงอ่ะที่เราอ่ะจะต้องดูก็คือมันสุกนิ่มแล้วส้มโออ่ะค่ะเป็นหนึ่งในผลไม้ที่เวลาเขาเก็บเนี่ยเขาต้องทิ้งให้ลืมต้นถ้ายังไม่ลืมต้นมันก็จะเปรี้ยวหรือบางทีติดขมนิดนิดแต่ถ้าเกิดว่านิ่มดีแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะหวานเนื้อฉ่ำส่วนใหญ่นะคะโอเคปอกออกมาได้แบบนี้แล้วเราถึงมาแกะเป็นกลีบเป็นกลีบ

ส่วนเนื้อสีขาวหรือชมพูเพราะอันนี้มันเป็นทับทิมสยามเนาะแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเอาไปขยำเกลือแล้วก็เอาไปเชื่อมเป็นเปลือกส้มโอเชื่อมได้เปลือกสีเขียวแบบนี้นะคะบางคนเขาไปตากแห้งค่ะแล้วก็จุดเป็นยากันยุงได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ใช้ได้ทุกส่วนไม่ต้องทิ้งอะไรเลยค่ะปอกออกมาได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ใช้มีดเล็กค่อยๆเลาะส้มโอเนี่ยเขาไม่นิยมเอาไว้ในตู้เย็นเพราะว่าใส่ตู้เย็นแล้วบางทีเนื้อจะออกติดขมๆฝาดๆเขาก็จะเก็บไว้ข้างนอกค่ะส้มโอถือว่าเป็นผลไม้ในตระกูล Strictus Food หรือว่าพืชตระกูลส้มซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ไม่ได้ผสมกับอย่างอื่นค่ะอย่างเช่นถ้าผสมอย่างเงี้ยอย่างเช่นเกรฟฟูดซึ่งเป็นส้มชนิดหนึ่งข้างในมีรสชาติเปรี้ยวมีสีบางทีก็สีออกส้มบางทีออกสีชมพูเกรฟฟูดเนี่ยค่ะเป็นการผสมข้าว

พันธุ์แต่อย่างส้มโอเนี่ยเขาถือว่าเป็นพันธุ์แท้เลยในบ้านเราส้มโอก็มีหลากหลายพันธุ์มากมีเกือบ30พันธุ์เลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีพันธุ์ที่เรานิยมรับประทานกันที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูอย่างเช่นขาวใหญ่ขาวน้ำผึ้งที่โบบอกทับทิมสยามเนี่ยที่ดังๆเนี่ยก็มาจากนครศรีธรรมราชเป็นส้มโอใต้นะคะโพเมโลเนี่ยค่ะเพี้ยนมาจากภาษาดัชหรือว่าภาษาเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะที่มาจากคำว่าแพมเพลมูสแปลว่าส้มขนาดฟักทองในภาษาไทยโบราณเนี่ยมีการใช้คำว่าโอในคำว่าขันโอซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะของรูปร่างที่อ้วนหรือว่ากลมก็เลยกลายเป็นส้มโอตอนนี้ข้างหน้าโบมีส้มโอหลากหลายพันมากเลยค่ะสีแบบนี้ถ้าเกิดคนคุ้นเคยกับส้มโอนะก็จะรู้เลยว่าเป็นทองดีของส้มโอทองดีนะคะลักษณะเนื้อเขาก็จะเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ถึงกับชมพูแบบทับทิมสยามเนื้อจะนิ่มค่ะน้ำเยอะอันนี้ก็จะเหมาะกับการกินเล่นแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานถัดมาเป็นขาวใหญ่ขาวใหญ่เนี่ยลักษณะพิเศษเลยก็คือลูกใหญ่ถ้าขาวใหญ่ยังไม่ได้ปอกจะเป็นลูกใหญ่ขนาดนี้เลยในขณะที่ทองดีลูกจะเล็กหน่อยค่ะขาวน้ำผึ้งเนี่ยลักษณะเนื้อเขาก็จะเหมือนเปรียบเสมือนว่าหอมหวานเหมือนน้ำผึ้งลูกก็จะไม่ได้ใหญ่เท่าขาวใหญ่ส่วนทับทิมสยามเนี่ยสีก็ชัดเจนเลยค่ะแล้วนอกจากพันธุ์เหล่านี้แล้วเราก็ยังมีข้าวแตงกวายังมีท่าคอยยังมีอีกหลากหลายพันธุ์ที่เราจะเลือกรับประทานได้เราก็จะเอาส้มโอเนี่ยค่ะวันนี้มาทำอาหารคาว2อย่างค่ะอาหารที่คนล้านนาคุ้นเคยกันดีก็คือโซบะโอค่ะหรือตัมบะโอก็คือเอาส้มโอเนี่ยค่ะมาทำอาหารประเภทยำหรือว่าคล้ายๆกับการทำส้มตำแต่ว่าใช้ส้มส่วนอีกหนึ่งรายการอาหารนะคะเราก็จะทำอาหารฝรั่งกันค่ะเราก็ทำเหมือนกับว่าสลัดส้มโอใส่เนื้อปูค่ะเราจะเริ่มจากอาหารฝรั่งกันก่อนโบเลือกทองดีเขาว่ามันอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็น้ำเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคั้นเนี่ยเราก็จะได้น้ำเยอะในขณะที่ขาวน้ำผึ้งหรือว่าขาวใหญ่อะค่ะกินแล้วเนื้อมันกรอบอันนี้เราก็จะเอามาใส่ไว้ในสลัดเวลาเรากัดโดนเนี่ยมันก็จะได้ความกรอบได้รสสัมผัสที่ไม่เหมือนกันอันนี้ใช้ทองดีนะคะสำหรับคั้นน้ำนี้คั้นแยกกากเราไม่ต้องการน้ำเยอะมากค่ะเพราะว่าเราแค่จะเอามาทำน้ำสลัดเฉยๆคืออันนี้ใช้แทนน้ำส้มสายชูเนาะแล้วก็ได้ความหวานได้ความเปรี้ยวได้ความหอมของส้มโอธรรมชาติเราก็จะมาทำน้ำสลัดก่อนค่ะน้ำสลัดก็จะมีหอมใหญ่ใส่ลงไปในชามผสมได้เลยกระเทียมสักสามสับละเอียดเลยค่ะใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำส้มที่เราคั้นไว้เนี่ยพริกไทยดำเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะคะก็จะใส่มะนาวค่ะก็ขอเปลือกมะนาวนิดหน่อยด้วยค่ะเลมอนเดี๋ยวนี้เราก็ปลูกประเทศไทยได้แล้วนะคุณผู้ชมเราใช้ทั้งส้มโอทั้งเลมอนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักที่เรามี

ใส่น้ำนิดนึงค่ะตั้งไว้ก่อนให้เกลือละลายส่วนแตงกวานะคุณผู้ชมเราก็เอาที่ปอกเปลือกฝานให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้น่าจะพอค่ะถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยฝานไม่ได้แล้วนะเราก็ไม่ต้องทิ้งเราก็หั่นเตาค่ะ

0: ฝรั่ง
1: ให้มีรสสัมผัสกรุบกรอบหั่นเต๋าเป็นเพื่อนแตงกวาได้เลยค่ะ

วันนี้เราทำปูเนาะเป็นอาหารทะเลเขาก็ชอบใช้ดิวเป็นเครื่องหอมสำหรับเวลากินกับอาหารทะเลถ้าดูเวลาเรากินพวกปลาลมควันอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิวเขาถือว่าเป็นคลาสสิกคอมบิเนชันร่วมกันแล้วก็สับละเอียด

อะโวคาโดนะคะโอเคอะโวคาโดเขาบอกว่ามีวิตามินอีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงแล้วก็เป็นน้ำมันที่ดีเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ำมันที่ดีนะคุณผู้ชมเราก็ต้องกินแต่พอดีเราจะกินเยอะไปเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกัน

เอาลงใส่ถ้วยเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วบีบน้ำเลมอนนิดหนึ่งพอไม่ให้มันดำคนให้เข้ากันกับอย่างอื่นที่เราใส่ลงไปค่ะ

ใส่มายองเนสแล้วก็คนให้เข้ากันปรุงด้วยพริกไทยดำนิดหน่อยนะคะใส่เนื้อปูนิดหน่อยก่อนแล้วก็เลือกเนื้อปูชิ้นเล็กหน่อยใส่ลงไปเลย

ในนี้นะเราก็จะใส่ส้มโอที่เป็นกรอบๆเนี่ยค่ะลงไปด้วยแล้วเราก็จะคนเบาๆแล้วค่ะเราจะไม่คนหนักแล้วคราวนี้อันนี้เราใช้ขาวใหญ่ใส่ลงไปนะคะเพราะมันกรอบถ้าได้ขาวแตงกวาเนี่ยยิ่งดีเลยก็จะยิ่งกรอบเลยค่ะปรุงเกลือปรุงพริกไทยค่ะแล้วก็จะหอมดิวกินเข้าไปเจออะโวคาโดมันๆหวานๆ นะคะแล้วก็จะเจอฝรั่งกับเจอแตงกวาที่เราหั่นไว้เนี่ยมันก็จะเป็นกรอบๆจะรับประทานแบบนี้ก็ได้เลยค่ะใส่น้ำยำที่เราทำจากน้ำส้มโอนะคะแล้วก็วางส่วนผสมที่เราทำไว้แบบนี้

เป็นแบบนี้หรือจะเป็นสลัดจานใหญ่แล้วก็ทำได้เช่นเดียวกันถ้าทำเป็นสลัดจานใหญ่เราก็

ราดน้ำยำก่อนนะคะวางส้มโอจริงๆส้มโอนอกจากจะใช้ทับทิมสยามก็ใช้พันธุ์อื่นร่วมด้วยได้นะคะใส่เขาน้ำผึ้งเล็กน้อยหาเนื้อปูค่ะขออีกสักนิดหน่อยใส่ลงไปในน้ำยำได้เลยแช่ไว้ก่อนจะได้ดูดรสชาติของน้ำยำขึ้นมา

0: ันนี้จริงๆแล้วค่อนข้างเหมาะกับหน้าร้อนนะคะเพราะว่าสดชื่นมาก
1: แล้วก็จบด้วยดิวค่ะ
0: เท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลัดส้มโอใส่เนื้อปูแบบฝรั่งค่ะ

ยำแบบฝรั่งไปแล้วเนาะแล้วคราวนี้เราก็จะยำแบบไทยบ้างค่ะยำแบบคนเหนือเรียกโซบะโอหมายถึงการบุกการตำแบบที่ไม่ต้องละเอียดมากนักแล้วก็มีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเผ็ดแน่นอนเลยเป็นคนเหนือก็ต้องเริ่มจากหอมเทียมหรือกระเทียมใส่ลงไปในครกค่ะพร้อมกับพริกแล้วเราก็จะบุกหยาบๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่ส้มโอที่เปรี้ยวที่สุดที่เรามีถ้าเรามีส้มโอพื้นบ้านเนี่ยค่ะมันก็จะดีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ส้มโอพื้นบ้านเนี่ยก็จะติดรสเปรี้ยวซึ่งเหมาะกับการทำโซบะโอมากๆ

บุหยาบๆแล้วนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะใส่ส่วนที่สำคัญที่สุดของโซบะโอก็คือน้ำปูน้ำปูเนี่ยได้จากการ

ที่เขาเก็บปูนาขึ้นมาแล้วเขาก็ตำเอาน้ำแล้วเอาน้ำเนี้ยไปเคี่ยวค่ะเป็นวิธีการถนอมอาหารของคนเหนือแล้วก็เวลาทำส้มโอแบบนี้ก็ขาดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องมีน้ำปูจากนั้นเราก็จะมาซอยของแล้วค่ะส่วนผสมเพิ่มเติมนอกจากการตำในครกแล้วเนี่ยเราก็จะมีตะไคร้ซอย

ใส่ผักชีฝรั่งไม่ต้องเยอะมากคราวนี้ถ้าเกิดว่าส้มโอเราไม่ได้เปรี้ยวมากเนี่ยท่านผู้ชมเราก็สามารถเติมน้ำมะนาวได้ซึ่งวันนี้ไม่เปรี้ยวมากเราก็เติมน้ำมะนาวค่ะแล้วก็ชิมดูบางบ้านก็ใส่ทั้งน้ำปูแล้วก็น้ำปลาร้าแล้วก็แตะน้ำปลาร้านิดนึงเพื่อความนัวชิมดูให้มี

ในส้มโอเราไม่เปรี้ยวเนี่ยเราก็จะใส่ครบทุกพันเลยค่ะเราจะได้มีความหลากหลายทางชีวภาพในโซบะโอของเราใส่ทับทิมสยามใส่ขาวน้ำผึ้งใส่ขาวใหญ่แล้วก็ทองดี

นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะมีทั้งวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีไฟเบอร์รับประทานแล้วช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีเลยล่ะค่ะแต่ก็ต้องระวังค่ะถ้าเกิดเรากินส้มโอพันธุ์ที่มีรสหวานมากเราก็ต้องระวังปริมาณน้ำตาลที่เราได้จากผลไม้ของเราเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ลองดูค่ะถ้าเกิดได้ส้มโอมาจะทำโซบะโอแบบชาวล้านนาหรือว่าจะทำออกแนวเป็นอาหารของชาติตะวันตกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญอย่าลืมเดินทางสายกลางและเลือกส้มโอที่ปลูกในวิถีอินทรีย์ค่ะแนะนำให้ช่วยกันรับประทานหลากหลายเพื่อให้ความยั่งยืนของประเทศเราเนี่ยความมั่นคงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยอยู่ต่อนานๆแล้วเราก็มีพันธุ์ส้มโอหลากหลายพันธุ์ให้มีรสเปรี้ยวรสหวานรสหอมไม่เหมือนกันเอามาทำอาหารได้หลากหลายอย่างมากๆเลยค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้

0: ประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: มาตามคำเรียกร้องครับมาตามคอมเมนต์กับกุ้งจอมวัตถุดิบกุ้งน้ำจืดหมักดองจากบุรีรัมย์ที่หลายคนขอกันเข้ามาครับมาแพ็คคู่เลยพร้อมกับเรื่องราวของเคยฉลูจังหวัดสตูลติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10 โมงเช้าทางไทย PBS
4: เตรียมรองเท้ากันให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งกันที่จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยอย่างสมุทรสงครามทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนเก่าริมแม่น้ำก่อนออกวิ่งสำรวจแลนด์มาร์คสุดฮิตอย่างตลาดล่มหุบ
5: ก็ใกล้มาจ้า
4: ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามไปด้วยกันในวิ่งเลย Running Day พอถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: ทริปนี้เราจะพาไปบุกฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศจีนพาไปดูกันค่ะว่าประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคนเนี่ยเขาจะยกระดับภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร
7: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
8: ่คือคนที่นี่กินก็จะเป็นนมเนื้อแพะแกะหรือว่าวัวอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
7: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
6: ตัดน้องอันท้าค่ะแล้วก็ตอนเสร็จมันก็จะมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยล่ะก็คือเอามาเก็บไว้แล้วก็ถ้าเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเลือดตรงเนี้ยไปให้แกะดื่ม
7: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
9: ซีอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดคิวเทโอป้าวิว Point of View มิ้นไอโรมอโลนและอูนชนิสราพาเราเปิดมุมมองผ่านบทเรียนชีวิตที่แตกต่างจากชื่อเสียงความสำเร็จการเดินทางการเรียนรู้และการทำธุรกิจสู่คำถามสำคัญว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันวันเสาร์ที่1 สิงหาคมนี้ 11:30 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: นี่เป็นนะฮะส่วนต่างๆของเนื้อวัวนะสำหรับในปาร์ตี้ใหญ่ๆทั้งหมดนี้เซตนี้ประมาณ 30,000 เยนถ้ากินที่โตเกียว 100,000 เยนครับ

0: ่น่าเชื่อเนื้อที่มันหนาใหญ่ขนาดนี้มันกินได้ง่ายขนาดนี้มันอร่อยมากของดีจริงที่การเลี้ยงยังไงที่ทำให้นะฮะได้รับรางวัลหรือนะฮะได้รับการยอมรับระดับประเทศนะท่านบอกว่าให้เลี้ยงเหมือนกับการเลี้ยงเด็ก
1: มาโอจังเนี่ยอาซาตามาโอจังการ์นมาโอจัง
0: ก็ตั้งชื่อนะฮะเพราะว่าตามนักกีฬาครับตอนนี้เป็นนักกีฬาสเก็ตนะฮะก็ชื่อมาโอจังเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะมาโอจังเดี๋ยวไทยก็ว่ายกปลาย
1: โอเรโอเรโอเร
0: ยกปลายคนนี้นะยกปลายแต่เป้าหมายที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าชนะเลิศแต่เป้าหมายที่สุดคือทำยังไงให้คนกินแล้วอร่อยนั่นคือเป้าหมายที่สุดท้ายที่สุด

0: วันนี้ดูให้รู้จะมาเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในญี่ปุ่นแหล่งใหม่ที่คนไทยยังไม่ค่อยนึกถึงแต่รับรองว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากไปเที่ยวตามจุดท่องเที่ยวซ้ำๆเดิมๆถ่ายรูปออกมาหน้าตาเหมือนเดิมไปค่ะตามฟูจิเซนเซไปที่คาโงชิมากันค่ะ
1: คุโรเงวากิวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคุโรเงวากิวคือวัวขนดำมันมีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยแต่เขาบอกว่าต้นตอมันมาจากเมืองนี้เลี้ยงแต่เด็กๆแล้วส่งไปตามประเทศต่างๆตามจังหวัดต่างๆเราก็เลยจะมากินร้านนี้เขาแนะนำว่ามันไม่ธรรมดาเราเข้ามาเหมือนมาในหมู่บ้านเลยนี่คือร้านอาหารจริงเหรอมันไม่มีอะไรไม่มีรถไม่มีอะไรเลยเหมือนบ้านธรรมดามันจะเป็นเรสลองเหรอเนี่ย
2: こんにちはすいませんレンタカー借りてエラクソウという
3: エラク
2: はい
3: 向こうに向かって上に上がっていけば
2: あありがとうございますすいません
3: ここ合ってます
2: あすいませんありがとうございますすいませんありがとうございます
1: ใช่ตกลงใช่ด้วยมีแต่บ้านคนจะมีร้านอาหารจริงเหรอเนี่ยอันนี้เปล่าไม่น่าใช่อันนี้เปล่าไม่ใช่นั่นแต่ด้านนู้นเนาะบอกถึงแล้วอะตรงเนี้ยมันคือตรงเนี้ยเออนี่ไงเขียนแล้วนี่ไงป้ายธงนี่ไงเริ่มเห็นธงแล้วพอมาทั้งเมืองไม่มีป้ายเลยมีป้ายอยู่สองป้ายทางเข้าเท่านั้น
0: กว่าจะมาถึงเป้าหมายงงกันไปหลายรอบนะคะไม่ใช่ว่าร้านอยู่ไกลมากหรอกค่ะแต่อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่ไม่น่าจะมีร้านอาหารเลยแถมยังเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากๆอีกด้วยแต่ที่เด็ดที่สุดคือเจ้าของร้านเนื้อย่างใจดีน่ารักมากถามอะไรตอบหมดจริงๆค่ะวันนี้เราจะได้เห็นเนื้อคาโงชิมะคุโรอุชิหรือวัวดำคาโงชิมะกันแบบเต็มๆตาเต็มๆคำกันไปเลยค่ะและเรียกได้ว่าเรามากินถึงถิ่นเพราะที่นี่คือแหล่งเพาะพันธุ์วากิวพันธุ์ขนดำที่โดดเด่นที่สุดส่งไปจำหน่ายทั่วญี่ปุ่นและได้รางวัลระดับประเทศมามากมายเลยค่ะ
4: ดูให้รู
5: ้ชาโตบุรียัง牛ヒレの中の一番いい部位です
1: まだまだ
5: はいこれはもう最高級の部位です
1: เขาเรียกว่านะฮะชาโตบุรียันนะซึ่งในนั้นจะมีนะความนุ่มความหวานความกลมกล่อมมากที่สุดนะอยู่ในค่าตรงนี้ครับ 3,900 เยน
5: เอ้มู10倍高い
1: です10倍安い
5: 高いです向こうはこっちはもう10倍安いジョジョ円と比べる
1: とรู้ไหมเราไปกินเนื้อย่างที่โตเกียวรู้เปล่าว่านะไปกินร้านยากิจิโจโจ円เนี่ยผมไปกินเนี่ยคนนึงก็ 20,000 เยนแต่ที่นี่ถูกกว่า10เท่าวันนี้เราจะได้กินของที่ถูกกว่า10เท่าน ั่นเดี๋ยว10倍安くなるんですか
5: いや10倍というか向こうは土地建物かなりコストがかかっています人件費
1: 設備สำคัญนะฮะทำไมถึงราคาต่างกันถึง10เท่าว่าที่โตเกียวนะฮะค่าที่ดินค่าโฆษณาค่ากู้แข่งค่าอะไรต่างๆน่ะมันเมื่อเทียบกับที่นี่แล้วนะฮะอยู่ในนะฮะต่างจังหวัดแล้วอยู่เรียกว่าท่านบอกเองว่านะครับถ่อมตัวก็คือบ้านนอกอยู่บ้านนอกนะก็ของถูกค่าแรงงานคนก็ถูกนะมันถูกกว่าก็เลยนะคนเลยต้องขับรถมาแต่ขับรถมาก็ยอมมาเพราะมันถูกกว่า10เท่าครับ
0: โอ้โหอะไรก็ไม่ดึงดูดเท่าราคาของเนื้อที่ถูกกว่ากินในโตเกียวถึง10เท่าคำถาม

0: ถามต่อมาที่น่าจะเกิดขึ้นในใจก็คือแล้วเนื้อจะดีจริงหรือเปล่าปาพิสูจน์ไปด้วยกันค่ะ
1: これはお客さんに出す前の下準備した材料なんですね。
2: あ、これはワツディブ、なที่เตรียมนะฮะที่จะให้คุณลูกค้าลูกค้าจะจองมาก่อนนะฮะเมื่อมีการจองมาก่อนเขาก็จะตัดไว้เตรียมไว้เพื่อที่จะทำอาหารเตรียมที่จะเอามาปรุงในวันนี
1: ้ここからここの部分
2: はい
1: がヒレの中でも最上級の部位
2: และส่วนนี้ก็คือส่วนฮิเล่คือส่วนหลังเรานะและในนั้นก็จะมีส่วนตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนที่เจ๋งที่สุดคือช่วงตรงนี้เท่านั้นก็เหมือนกับพวกปลาที่มันส่วนที่มันอร่อยที่สุดส่วนที่ดีที่สุด
1: でこれをそうですシャトーブリアンと言ってるでこっからこういう部位は
2: ในวัวหนึ่งตัวจะมีความหนักประมาณ 1,000 กิโลในหนึ่งตัวจะมีส่วนฮิเล่เนี่ยก็คือ 5.2 โล
1: そう両方これが一本
2: จะมีสองส่วนฝั่งนี
1: ้で今度はこっちに
2: ฝั่งนี้แล้วก็จะมีส่วนนี้ที่ชาโตบริเวณตรงนี้มีแค่1กิโลเท่านั้นฝั่งนี้1โลฝั่งนี้1โลใน 1,000 โลจะมีแค่2โลเท่านั้นครับที่โจโนเอ็นเนี่ยไปขายให้กับคนกินเนี่ย1กิโล 150,000 เยนส่วนนี้คือส่วนซาโลอินนะซึ่งมีน้ำมันเยอะแล้วก็นุ่มเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่คือและส่วนที่ดีมีน้ำมันน้อยแต่นุ่มครับแล้วก็เฮลซี่ท่านบอกนะว่าส่วนนี้นะฮะอาจจะหั่นได้ง่ายแต่ในซาลูอินเนี่ยจะหั่นยากครับเพราะมันใหญ่นะครับเนี่ยต้องเอาส่วนเนื้อออกส่วนก็เลยอิราไนซาบูราทั้งหมดและนี่คือส่วนน้ำมันมันเยอะเกินเนี่ยเอาออกต้องเอาออกไปเนี่ยใช้ไม่ได้ครับจะต้องใช้เครื่องตัดครับต้องไปตัดที่นู่นโอ้มีน้ำมันเยอะมากส่วนนี้กินไม่ได้เลย
1: ยูตัน
2: นี่คือลิ้นวัวซึ่งคนญี่ปุ่นบอกว่านะเขาชอบกินมากๆเลยนะฮะดังนั้นโคชนันโอ้กไนคนนี้ชื่อไหนอีปิกินะครับนี
1: ่สุดคนอีปิกิคนละ
2: ในหนึ่งตัวจะมีลิ้นแค่1กิโลเท่านั้นลิ้น1โล
0: มาค่ะอยากคุยกันเยอะอยากจะชิมแล้วห้องก็บรรยากาศดีดีฟินกันให้สุดไปเลยนะคะ
2: นี่ก็คือไก่ซาชิมิธรรมดาแล้วจะเป็นไก่ที่เราจะกินจะต้องมีการต้มหรือย่างหรือทอดใช่ไหมครับนี่คือไก่ซาชิมิธรรมดาไม่สามารถได้กินง่ายๆนะ
1: ญี่ปุ่นの限られた地域で鶏の肉というのを生で食べられる
2: รู้ไหมว่าไก่เนี่ยครับที่จะกินดิบๆเนี่ยจะหากินยากในประเทศญี่ปุ่นนะทั่วประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีโอกาสได้กินจะมีโอกาสกินได้เฉพาะ2เมืองเท่านั้นคาโงชิมะแรกที่นึงก็คือมิยาซากิก่อนหน้านี้ที่โอซาก้าหรือที่โตเกียวก็มีการกินแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขของพื้นที่นั้นไม่ให้อนุญาตแต่ที่คิวชิวเคยกินมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถหยุดได้ครับเป็นกฎหมายของที่นี่ครับก็สามารถกินได้ถ้าอยากกินต้องบินมากินครับก่อนอื่นท่านบอกว่าให้กินส่วนตัดก่อนนะฮะส่วนต้นขาก่อนต้นขา
3: อืมไม่เนี่ยว่าอร่อยเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่คาวนึกว่าจะคาวนุ่มกืนง่ายเหมือนไก่ที่ต้มแหละมันจะกัดง่ายแต่มันเป็นเนื้อที่มันมีความเหนียวนุ่มเมื่อสักครู่นี้ส่วนขาน่าจะมีความแข็งแรงกว่าส่วนอกน่าจะนุ่มกว่าแล้วก็กินง่ายกว่าครับนุ่มนุ่มกว่าขาเยอะเลยครับไม่มีคาวอะไรทั้งสิ้นครับเหมือนเนื้อธรรมดาเลย
0: เนื้อไก่สดซาชิมิเป็นแค่อาหารเรียกน้ำย่อยนะคะของจริงมันคือ A5 อันนี้เจ้าของร้านย่างให้กินกันร้อนๆเลยค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้คือยากิชาบุครับแล้ว
1: このวาซาบิ
2: เอาวาซาบิ
1: ให้自分のお箸では
2: い
1: またまたまたもうちょいたくさん
2: เลย
1: はい
2: โอ้โห
1: ใช่
2: นี่ครับนี่คือวาซาบิที่นะครับฝนมันจริงๆนะถ้าเป็นวาซาบิที่ไม่ได้ฝนมานะให้เอานิดๆแต่นี่เอาแบบใหญ่ๆเลยท่านบอกว่าให้เรากินวาซาบิทั้งหมดนี้เลยอ่ะธรรมดาถ้าเป็นวาซาบิอื่นนะเผ็ดตายเลยอ่ะมาดูไม่ดู

0: โซเดียม
1: กินอย่างนี้เลยเหร
2: อ
1: ทั้งก้อนเลยเหร
2: อฮะหนึ่งสองสาม
1: อ่ะไม่หวานอร่อยและไม่เผ็ดเลยครับเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยๆมีความหวานรู้สึกมีความสุขมาก
3: แค่จานแรกก็อิจฉาฟูจิเซนเซแล้วนะคะแต่ถาดต่อไปนี่สิคะพอเห็นเนื้อและฟังราคาแล้วแทบจะอยากจองตั๋วไปนั่งข้างๆเลยล่ะค่ะ
1: ท่านบอกนะว่านี่คือส่วนที่อร่อยและหายากแม้แต่ในคังโอชิมาก็หายากแล้วนะบอกว่าในงานเทศกาลหรืองานสำคัญนะจะออกมากินกันแบบนี้นะครับซึ่งนะฮะนี่ในคังโอชิมาบอกว่าทั้งหมดนี้เซตนี้ประมาณ 30,000 เยนถ้ากินที่โตเกียว 100,000 เยนครับสตรอเบอรี่นี่คือส่วนที่ดีที่สุดนะครับในเนื้อวัวเนี่ยทั้งตัวจะมีแค่2กิโลเท่านั้นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะตรงข้างๆซี่โครง
0: ซาโรอิน
1: ซาโรอินนะ
0: ลอส
1: นี่คือลิ้น
0: คาตาโรสโนซาบุตอนตัวอยู
1: ่อ๋อนี่คือซาบุตอง
0: ซาบุตอง
1: เวลากินส่วนใหญ่จะกินเนื้อหั่นบางๆถูกไหมฮะแต่นี่ดูดิเอาหนาหนากินแบบหนาหนานั่นหมายถึงว่าแม้แต่กินหนายังละลายในปากได้ลิ้นหนาธรรมดาจะตัดให้เรากินแบบบางๆให้รู้สึกว่ามันนิ่มแต่นี่ดูลิ้นหนาๆเลยแสดงว่ามันต้องนิ่มจริงๆนะอร่อยจริงๆเลยหืมเฮ้ยหนาที่คนเราไม่เนาะอร่อยอย่างนี้เลยเหรอกัดคำเดียวขาดทันทีมีหน้าคำเลยต่อไปจะไปชาโตบูเรียนที่มันอร่อยสุดนะส่วนที่มันแพงสุดใครเคยเห็นกินแบบหนาๆแบบนี้บ้างนะฮะสังเกตไหมครับว่านี่ชาโตบูเรียนเนี่ยฮะธรรมดาแล้วเขานึกว่ามีมันมาผสมเยอะจะทำให้มันนุ่มแต่นี่คือมันไม่เยอะมีส่วนเนื้อแดงเยอะแต่นุ่มได้เป็นส่วนที่ดีครับ หนาแบบนี้จะแข็งหรือเปล่านะฮะผมไม่เคยกินเนื้อที่หนาแบบนี้เลยนะฮะไม่เคยกินเนื้อหนาแล้วบอกว่าเป็นทั้งเนื้อไม่ใช่น้ำมันผสมนะจะดีต่อสุขภาพด้วยมันจะนิ่มจริงหรือเปล่ามาเลเตฮาจิเมเตโอ้ยนุ่มจัดกึบเคี้ยว1 2 3กลืนเลยไม่น่าเชื่อเนื้อที่มันหนาใหญ่ขนาดนี้มันกินได้ง่ายขนาดนี้อร่อยมากของดีจริง
0: 次はサーロイン行きますが、こっちは脂が強いです。
1: อ๋อはい。ต่อไปจะกินตัวที่มีน้ำมันเยอะๆครับชื่อซาโรอินนะฮะนี่คือส่วนซาโรอินนะฮะคือส่วนที่มีน้ำมันเยอะมากแล้วบอกว่าเป็นวัวดำนะซึ่งวัวดำก็เป็นเกรด A5และไม่พอการเรียงไขมันที่อยู่ข้างในก็เป็นระดับ12ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดแล้ว
0: お店オリジナルのタレです
1: ね อ๋อนี่เป็นน้ำจิ้มของเมืองนี้เลยนะครับกินดูครับ อร่อยมาก
3: เห็นไหมล่ะคะว่าคังโอชิมามีของดีขนาดไหนกินเนื้อคังโอชิมะคุโรอุชิหรือวัวดำคังโอชิมะแล้วก็ต้องตามไปดูถึงฟาร์มกันค่ะว่าเขาเลี้ยงวัวกันอย่างไรถึงได้รางวัลโอลิมปิกวากิวกันมาได้และทำไมถึงเป็นเนื้อ A5 ที่นับเป็นเกรดเนื้อที่สูงสุดมีไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนสวยงามนุ่มละลายในปากตามไปที่ฟาร์มที่ได้รางวัลมาหมาดๆกันเลยค่ะ
4: ดูให้รู
1: ้และนี่ฮะผมกำลังตามหาฟาร์มที่ได้รับรางวัลนะจากนายกรัฐมนตรีนะแล้วนะฮะเขาบอกว่าเป็นการเลี้ยงวัวส่งวัวไปทั่วประเทศนี่คือต้นตอเลยฟาร์มนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันเห็นน่ารักมากแล้วคุณเจ้าของฟูจิยามะซังอิมาซ
5: ัง
1: อ๋อฟูจิยามะซัง
5: คุณจิวา
1: คุ
5: ณจิวา
1: โอไวเด็กเซโกเยです
5: 嗨はじめましていらっしゃい今生まれて1ヶ月ぐらい
1: ว่ามันดูดิฮะเกิดมาผมนึกว่า3วันก็คือ1เดือน
5: 3 days
1: 3วันไปดูกันโหตัวคาวาอิเฮ้ยน่ารักมาก3วัน

0: นี่ลูกวัวเนี่ยเพิ่งเกิดมา3วันนะうまれた時からもう3日で何キロ1日キロぐらい増えてるんですか
1: 270日ぐらいここで育てますで、はい、300キロぐらいで出荷します、はい、ということは生まれが30キロぐらい、
0: はい、เกิดมาครั้งแรกเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ30กิโลนะครับและหลังนั้นก็นะครับพอเพิ่มมาเป็น300กิโลแล้วค่อยออกไปที่การเลี้ยงยังไงที่ทำให้นะฮะได้รับรางวัลหรือนะฮะได้รับการยอมรับระดับประเทศนะท่านบอกว่าให้เลี้ยงเหมือนกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกตัวเองเพราะท่านมีลูก65คนครับต้องเลี้ยงอย่างน่ารู้หนอมถ้าหนาวก็ให้อุ่นถ้าร้อนก็ต้องให้เปิดพัดลมใส่ใจทุกอย่างครับถึงจะทำได้ขนาดนี้เลี้ยงลูกแบบทนุถนอมครับคุณแม่วัวเนี่ยอยู่ในวัยเท่าไหร่นี่บอกว่าอยู่ในวัย4ขวบนะน้ำหนักจริงๆอ่ะหนักกว่านี้เยอะขึ้นมากเลยประมาณ800กว่าโลนี่คือ550โลแต่ว่าใหญ่เกินไปไม่ได้ถ้าใหญ่เกินไปนั่นหมายถึงว่านะฮะจะคลอดลูกได้ยากเลี้ยงลูกได้ยากครับแล้วจะอยู่ที่นี่นะเลี้ยงลูกคลอดลูกได้10ครั้ง10ตัวครับพอหลังจากคลอดลูกไม่ได้แล้วอายุมากขึ้นแล้วจะนะให้ปล่อยใหโตแล้วก็ในที่สุดก็จะส่งไปนะแล้วไปกินในครั้งสุดท้ายแต่ท่านบอกว่าความรู้สึกของการกินก็คื อตอบแทนนะเราจะกินเขาให้หมดเมื่อกินหมดก็คือการนะฮะขอบคุณในตัวเขาจะไม่ปล่อยไว้ครับ
1: タンパクの高い餌で今栄養の高めの餌で今しっかりとこう胃を作ってくれるか
0: ครับนี่คือ3เดือนนะวิธีการเลี้ยงวิธีการกินก็สำคัญวิธีการกินก็คือนะฮะนี่ครับอาหารที่กินเป็นอาหารแบบว่ากินแล้วจะมีโปรตีนสูงนะแล้วมีการทำให้นะร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทำให้นะฝึกการย่อยถ้ากระเพาะดีก็จะย่อยดีกระเพาะดีย่อยดีก็ทำให้ตัวโตดีครับ
2: เราดูแบบนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีวิธีการสร้างวัวแม่พันธุ์ชั้นเลิศที่จะทำให้ได้รางวัลด้วยไม่ใช่ขายแม่พันธุ์เท่านั้นค่ะรักกันเหมือนลูกจนมีการตั้งชื่อวัวด้วยนะคะ
1: มาโอจังนะอาซาดามาโอจังからのมาโอจังこの子のお姉ちゃんが荒川静香ご存知です
0: ก็ตั้งชื่อนะเพราะว่าตามนักกีฬาครับอันนี้เป็นนักกีฬาสเก็ตนะก็ชื่อมาโอจังเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะแล้วถ้ามีลูกมีมาอีกนะก็จะเป็นนักกีฬาสเก็ตตามไปเรื่อยๆครับ
2: แหมแปลเป็นภาษาไทยมาเนี่ยจะฟังดูขี้เมาเลยนะคะ
0: เมาจังแต่ไทยก็ว่ายกปลาย
1: โอเลโอเลโอเ
0: ลยกปลายคือคนนี้นะยกปลาย
1: いい能力っていうのは皆さんが食べる口の中に入るお肉が美味しいお肉を
0: วัวส่วนใหญ่นะครับที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้นะส่วนใหญ่นะจะเป็นเนื้อที่กินหมดนะที่จะเหลือให้เป็นแม่ได้เนี่ยแค่ 1% เท่านั้นวัวที่เป็นแม่นะฮะจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็คือบอกว่าต้องไปหาพ่อพันธุ์ที่ดีแม่พันธุ์ที่ดีที่อร่อยนะมาเลี้ยงแล้วก็มาผสมพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่พันธุ์ใหม่ไปเรื่อยๆครับ
1: 生まれたばかりはミルクを飲みますミルクを飲んでから1週間2週間ぐらいで
0: พอเกิดมาจะกินนมนะฮะแล้วพอผ่านไปสัก2เดือนเนี่ยก็จะได้เริ่มหย่านมกินอาหารที่มีโปรตีนสูงแล้วพอผ่านมาก็จะมีค่อยๆเปลี่ยนเป็นนะฮะเป็นหญ้าเป็นธัญพืชต่างๆครับก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วพอโตเป็นคุณแม่เนี่ยจะกินประมาณแบบนี้ครับกินหญ้าประมาณ2ชนิดก็คือชนิดนี้กับชนิดนั้นชนิดนั้นจะอยู่ในท้องเยอะนะกล่องมาเป็นเคี้ยวเอื้องได้แต่ว่าจะให้เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนึงจะกินประมาณ7กิโลครับถ้าแม่วัวกิน7กิโลแต่ถ้าเป็นนะวัยที่กำลังเติบโตอยู่เนี่ยนะฮะจะไม่ได้ให้กิน7กิโลต้องมีการคำนวณพิเศษถ้าคำนวณไม่ถูกหรือคำนวณไม่ดีก็จะเติบโตยาก
2: คุณฟูจิยาม่าได้รับรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรีในการประกวดวากิระดับประเทศครั้งที่12เมื่อเดือนตุลาคมปี2022ค่ะซึ่งเป็นรางวัลในกลุ่มของแม่พันธุ์วัวชั้นเลิศเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะว่าเลิศอย่างไร
1: ウシさんって横から見た時にこれに足が生えてるぐらいの頭があってお尻の尻尾がありますよっていう
0: วิธีการดูวัวที่ดีนะบอกว่าให้ดูเป็นกล่องแบบนี้นะฮะกล่องด้านหน้าก็สวยนะด้านข้างก็สวยให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยถือว่าเป็นวัวที่เป็นแบรนด์วัวที่ดีครับถ้าเชื่อว่าจะให้วัวตัวนี้เป็นวัวชนะเลิศนะจะทำยังไงให้ไม่ให้หลังแอ่นทำยังไงไม่ให้ตัวบางทำยังไงให้ตัวอ้วนออกมา

0: อ่ะนะถ้าเราเชื่อแล้วนะถึงแม้เวลาผ่านไป1เดือน2เดือนหลังจะเกิดแอนขึ้นมาทำยังไงก็นะเหมือนกับว่าให้มีการประกวดนางแบบให้กินยังไงไม่ให้หลังแอนให้ออกไปเดินยังไงไม่ให้หลังแอนก็คือฝึกเดินฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆสำหรับคนนะแต่ถ้าวัวก็จะประกวดนางงามของวัวไงฮะต้องวิธีการเลี้ยงวัวที่จะทำให้เชื่องแบบนี้ได้นะเขาบอกว่ามีอยู่3อย่างนะฮะก็คือใส่ตาใส่ใจใส่มือก็คือนะฮะจับมันนะฮะคุยกับมันแล้วก็มองตามันใส่ใจมันครับถึงทำให้วัวเนี่ยเวลาไปแข่งที่ไหนนะเฮ้ยทำไมวัวของฉันวัวที่นี่ทำไมน่ารักเชื่องมากเลยไม่ดุเลยนะก็เพราะว่าใส่ใจมันจับมันคุยกับมันแล้วก็มองตามัน
1: จริงๆแล้วคุณฟูจิยาม่าไม่ใช่เจ้าของฟาร์มรุ่นแรกค่ะนี่คือกิจการที่สืบทอดต่อจากรุ่นพ่อซึ่งตอนแรกคุณฟูจิยาม่าก็ไม่ได้อยากทำฟาร์มวัวต่อและได้ย้ายไปอยู่ในโตเกียวทำงานบาร์โฮสมาก่อนแต่พอคุณพ่อป่วยภรรยาก็เลยบอกว่าคุณต้องกลับมาช่วยกิจการที่บ้านแล้วนะเวลาผ่านไป18ปีคุณฟูจิยาม่ากลายเป็นเจ้าของฟาร์มวัวที่ได้รับรางวัลไหนที่สุด
0: เดี๋ยวเราไปดูวัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งที่แล้วครับมาดูกันคือแชมเปี้ยนนะมาอยู่กับเราใกล้ๆเลยนะฮะดูดิฮะหลังตรงนะฮะท้องตรงนะฮะสวยงามเลย เขายืนเพื่อโชว์ให้เราดูเลย
2: ทุนิคัก1年まずは一生懸命頑張ってみようと思ってそれ1年したら1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5พอผ่านไป3ปีก็จะรู้ว่าวัวเนี่ยเลี้ยงยังไงกว่าจะทำได้เนี่ยใช้เวลา18ปีและพอ18ปีถึงพอเอาไปประกวดได้ก่อนหน้านี้เข้ารอบก็เข้าไม่ได้นะไม่มีทางเนี่ยเข้าได้ฝึกซ้อมต้องเรียนรู้ต้องละเอียดนะต้องเรียนรู้ว่าทำยังไงนะฮะข้อมูลที่เราไม่รู้ต้องมีใครสักคนรู้ครับก็คือเราต้องตามหาข้อมูลให้ได้จนทำได้ครับแต่เป้าหมายที่ดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าชนะเลิศแต่เป้าหมายที่สุดคือทำยังไงให้คนกินแล้วอร่อยนั่นคือเป้าหมายที่สุดท้ายที่สุด
1: ถึงบุคลิกภายนอกจะดูเป็นคนสนุกสนานคุยเล่นกับทีมงานอย่างเป็นกันเองแต่เบื้องหลังความสนุกนั้นเป็นคนเอาจริงเอาจังกับงานมากๆเลยค่ะ
2: 僕が信じてるのはそれだけでそう自分のせい成功したら他人のおかげだからこうなんですよこうなんです
0: ผมถามว่าวิธีการใช้ชีวิตที่ดีอยู่ที่ไหนก็ประสบความสำเร็จคืออะไรท่านตอบมาเลยครับคำพูดนี้ชอบมากถ้าคุณพลาดเพราะตัวคุณเองแต่ถ้าคุณสำเร็จเพราะคนอื่นครับเพราะอะไรครับถ้าคุณพลาดโทษคนอื่นตัวเองจะไม่พัฒนาครับแต่ถ้าเราสำเร็จเราบอกว่านะทุกคนช่วยซัพพอร์ตเราครับ
2: 僕ら農家は世界中の人にこんなに美味しいお肉があるんですよっていうことをどんどん PR していきたいですし。
0: ถามว่านะเป้าหมายในอนาคตคืออะไรครับบอกว่านะตอนนี้ก็เป็นที่1แล้วนะท่านบอกว่ายังไม่ได้ที่1นะเป้าหมายก็คือว่าอยากจะให้คนได้รู้จักทั่วโลกมากกว่านี้คนไทยหรือคนต่างชาติให้รู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะการที่เป็นที่1ยังต้องไปไกลหนทางยังต้องมีครับยังไม่จบครับ
3: はい。彼のためだと思ったからですね。でも健康的健康考えればこっちの方が。
0: ถามภรรยาว่านะฮะในช่วงที่ท่านเป็นโฮสต์นะฮะเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะฮะทำไมถึงให้กลับมาทำงานช่วยพ่อช่วยแม่เป็นฟาร์มวัวการเป็นโฮสต์ต้องดื่มเหล้าต้องนอนดึกนะอาจจะไม่ดีกับสุขภาพก็คิดว่าน่าจะมาทำงานกลางวันน่าจะดีกว่าทั้งที่ไม่รู้เลยว่าฟาร์มเนี้ยนะจะไปได้ดีหรือไม่แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วสำเร็จทุกอย่างก็เลยบอกว่าควรจะมาครับ
2: でもマオちゃんマオちゃん
0: マオち
2: ゃんいやマオちゃんってタイの言葉で酔っ払いだなって
3: マオち
2: ゃん2連覇の権利があるのは僕たちだけですからね2連覇2連覇っていうのは2回大会優勝連続優勝
0: การที่นะทั่วประเทศญี่ปุ่นนะการที่จะได้ชนะเลิศ2ครั้งรวดเนี่ยไม่มีแล้วนะนี่คือยากมากๆครับกลับมา

มาพบการยกระดับ12น้ำพริกที่ผ่านเข้าสู่การประชันในรอบต่อไปงานนี้ทีมน้ำพริกต้องผนึกกำลังกับเชฟพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนารสชาติการนำเสนอหรือเครื่องเคียงให้น่าสนใจกว่าเดิมสัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรณ์น้ำชุบมหาดและน้ำพริกลำแผนมาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เสาร์ที่1สิงหาคมนี้14:05 นทางไทย

0: ลับขั้วร้องสลับเพลงเต้นจัดจ้านสมฉายาบีมอนเซ่เจอรุ่นแม่เสียงหวานวัลลภาอัฏฐานัยฟังแล้วทึ่งไม่เคยหลบเสียงตัวมัมสองเจนเส้นทางนักร้องเพศหลากหลายสร้างผลงานยังไงให้เป็นที่ยอมรับเจอแม่วัลลภาและม่อนวรวิทย์เสาร์ที่1สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: วินาทีชี้ชะตาเพื่อคว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยและอันดับหนึ่งได้แก่

0: ล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
1: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
0: ต่างวัย I Will รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัย

0: วิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะคารังโรปะเส

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัดตะพางทองตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัยซึ่งก็เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำที่เรียกว่าตะพางทองครับมีอุโบสถที่มีอายุกว่า100ปีซึ่งปัจจุบันนี้ยังเห็นรูปทรงค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับและในปีพุทธศักราช2548ก็ได้มีการบูรณะอุโบสถขึ้นมาใหม่อีกครั้งสิ่งสำคัญของวันนี้คือยังมีรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยจำหลักเป็นลายมงคล108ประการอีกด้วยครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่วัดตะพางทองที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อจะมาสนทนาธรรมกับพระครูสุเมธภูดลท่านก็เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
0: โอ้นะฮะวันนี้อากาศดีมากนะครับพระอาจารย์ครับนะฮะจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วป่ะฮะหรือแค่ปีนี้นี่เพราะในช่วงถ่ายของเราวันนี้
1: จะว่าไป 2-3 วันเนี่ย
0: ครับ
1: ก็อากาศอุณหภูมิลดน้อยลง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เพิ่ง 2-3 วัน
0: แล้วครับ
1: คนสุโขทัยเขาชอบพูดกันบอกว่าคนมีบุญทำอะไรฝนตกคิดขายาจกทำอะไรฝนแรงคนมีบุญคนมีบารมีมาที่ไหนอากาศจะร่มเย็น
0: โอ้โหเพราะสวนทางกับทางกรุงเทพนะฮะเพราะช่วงที่เรากำลังมาถึงเนี่ยกรุงเทพร้อนร้อนมากเลยครับผม
1: สุโขทัยมันเป็นค่อนระหว่างเหนือกับภาคกลาง
0: ครับ
1: อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แต่สุโขทัยเนี่ยก็ติดอันดับอุณหภูมิสูงนะแต่ว่าคุณคริสมาวันนี้โชคดีก็คืออากาศไม่ร้อน
0: ใช่ครับโชคดีเลยนะฮะแล้วพระอาจารย์บวชมากี่พรรษาแล้วครับพระอาจารย์ฮะ
1: ตมาเองเนี่ยขออนุญาตก็คือ

0: เบื้องต้นในฐานะคนสุโขทัยเนี่ยอาตมาเริ่มพาคุณคิดว่าอาตมาเป็นคนพูดภาษากลางไม่แข็งแรงขออนุญาตพูดภาษาสุโขทัย
1: ครับ
0: คนสุโขทัยเนี่ยมีภาษามีอัตลักษณ์ที่เป็นการเฉพาะอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะบวชพระนะ
1: ครับ
0: ด้วยเหตุผลที่พ่อโยมพ่อน่ะตายคุณแม่ก็เลยเอาไปฝากไว้ที่วัดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะยายอาตมาเนี่ยทำกับข้าวเพื่อจะไปใส่บาตรที่วัดไอ้ความเป็นเด็กอ่ะอาตมาก็เลยเดินออกจากในบ้านเพื่อจะไปในครัวเพื่อจะไปตักแกงในกระทะยายน่ะตีมืออาตมาเลย
1: ตอนนั้นบวช
0: ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ยายก็ตีมืออาตมา
1: ครับ
0: แล้วแกก็พูดเป็นภาษาเป็นภาษาพ่อคุณบอกว่าขอโทษนะกูจะไปถวายพระอาตมาก็นึกในใจเอ๊ะเราพระเป็นอะไรก็ยายต้องไปให้อาตมาก็ตามยายไปที่วัดโอ้ยพระที่วัดชนบทอาตมาโยมเยอะแยะเลยพระเยอะ
1: คร
0: ับ พอพระเยอะปุ๊บเนี่ยกับข้าวก็เยอะเลยมีความตั้งใจในตัวเองว่าถ้าได้บวชนะจะไม่ซึกหรอกแต่ตอนนั้นน่ะคิดแค่ว่าเรื่องการกินไม่ได้ซึมซาบเรื่องรักธรรมอะไรเลย
1: คืออยากจะมาเป็นพระเพราะ
0: ด้วยความเป็นเด็กไง
1: เพราะเห็นอาหารน่าทาน
0: ใช่ด้วยความเป็นเด็กอาหารเยอะแยะรู้ด้วยความเป็นเด็กก็นึกจะบวชแต่พอได้บวชปุ๊บเนี่ยจะมาเริ่มบวชเป็นเนนตอนอายุ17ก็เรียนจบม.6แล้วแต่ก็อายุ17จนปัจจุบันเนี่ย25ปีบวชมาได้25ปี
1: ครับ
0: ถามว่านานไหมตมามองว่าไม่นานน้อยสำหรับการศึกษาข้อธรรมะ
1: โอ้ครับมาเหตุผลที่ถามครับพระอาจารย์ครับก็เป็นเพราะว่าอยากจะทราบต่อนะว่าอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยเองนะครับคือภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่าเป็นเหมือนก็คือเราก็เข้าใจว่าสุโขทัยเป็นเมืองหลวงแรกของประเทศไทยหรือของสยามประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียกว่าจุดศูนย์รวมนะของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะฮะมาเป็นร้อยปีแล้วนะฮะพระอาจารย์นะครับก็เลยอยากจะทราบว่าแล้วพระอาจารย์เองเนี่ยนะครับก็มาบวชเป็นพระมา25พรรษาแล้วก็ทุกวันนี้มีคนนะฮะมาบวชเป็นพระมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วคนในจังหวัดสุโขทัยเพราะที่เราเห็นนะครับรอบๆนี้เพราะนี่คือวัดตะพังทอง
0: ใช
1: ่แล้วรอบๆก็จะเป็นเหมือนกับชาวบ้านนะครับอยู่กันเยอะนะครับคนเข้าวัดน้อยลงหรือมากขึ้นแล้วพระเองนะครับมาบวชกันมากขึ้นหรือน้อยลงครับพระอาจารย์ในยุคนี้ที่สุโขทัยครับ
0: เจริญพรอย่างนี้ว่าจำนวนพระในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีจำนวนน้อยลงไม่ใช่เฉพาะในเจ้าสุโขทัยนะยมคิด
1: ครับ
0: เป็นทางประเทศ
1: ใช่ครับ
0: จำนวนลดน้อยลง
1: เป็นแนวโน้ม
0: น้อยลง
1: ใช่ไหมฮะ
0: น้อยลง
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนตมาบวชปีแรกๆเนี่ยพระเนรในพระแล้วก็สมณเณรในประเทศไทยเนี่ยมีตั้ง500,000รูปองค
1: ์โอ
0: ้พอประมาณ15ปีต่อมาเนี่ยพระเนรเหลือประมาณ350,000
1: ครับ
0: หายไปประมาณ200,000พระในสุโขทัยเนี่ยมีจำนวนลดน้อยลงแต่ไม่ถึงกับขนาดน่าใจหาย
1: ครับ
0: คนที่เขาจะมาบวชเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่อาตมาสัมผัสกับคนที่มาบวชในสุโขทัยเนี่ย
1: ครับ
0: ในวัดตัวเองก็ดีหรือวัดอื่นๆในเขตปกครองก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะ1บวชตามประเพณี
1: ครับ
0: คนไทยชอบพูดกันใช่มั้ยล่ะบวชก่อนเบียดถ้าไม่บวชเราจะเป็นคนดิบถ้าบวชเราจะเป็นคนสุข1บวชตามประเพณี
1: ครับ
0: 2บวชเพราะความตั้งใจจะเรียนจริงๆบวชตามประเพณีเนี่ย7วันบ้าง15วันบ้างถามว่าบท7วัน15วันได้อะไรไหมได้หรือไม่ได้เนี่ย1อยู่ที่ตัวคนบทเองกับ2อยู่ที่วัดที่จะบวชอยู่ที่วัดด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นวัดตามบ้านนอกชนบทจริงๆเนี่ยบางทีแม้แต่ว่าหลวงพ่อเจ้าวาด พระที่เฝ้าวัดเนี่ยบางทีท่านก็ใช่ว่าจะมีความรู้มากมายคนเราโยมคิดถ้าโยมคิดไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: โยมคิดก็ไปสอนลูกศิษย์ต่อไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: พระสงฆ์ถ้าไม่มีความรู้เรื่องธรรมะก็ไปสอนเนื้อประเทศต่อไม่ได้เช่นกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นหนึ่งก็คือคนบวชว่ามีความตั้งใจแค่ไหนมีความตั้งใจแค่ไหนสองเมื่อมีความตั้งใจแล้วเนี่ยฝังหนึ่งถ้ามีความตั้งใจจริงแต่ว่าวัดที่ไปบวชเนี่ยไม่มีสถานที่ให้เรียนไม่มีครูสอนจบฉะนั้นโยมคิดมีความตั้งใจเด็กมีความตั้งใจจะบวชก็ต้องดูสถานที่เพราะถามว่าบวชในใจเนี่ยอาตมาสอนหนังสือนักเรียนโรงเรียนมัธยมอาสาเป็นครูสอนเป็นครูสอนหนังสือมัธยมมา20ปีแต่ในปี2545คำถามเด็กนักเรียนที่อาตมาสอนเนี่ยไม่รับศีลกับพระได้ไหม
1: ไม่รับศีล
0: รับศีล5เนี่ยมายังพันเตเนี่ยมันเด็กมันถามว่าไม่ไปรับศีลกับพระสงฆ์ได้ไหมสองไม่ต้องทำบุญกับพระสงฆ์ได้ไหมคำถามแบบเนี้ยระยะหลังมา 5-6 ปีเนี่ยมีมากขึ้นอาตมาก็บอกลูกศิษย์อาตมาไปบอกว่าเราจำเป็นต้องถือศีล5ข้อไหมล่ะไอ้ศีล5เนี่ยปานาติปาอธินาทากาเมสุมิชฌาจารมุสาวาทสุราเนี่ยเป็นพื้นฐานที่พระเจ้าทรงบัญญัติให้อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีสำหรับควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติ
1: ใช่ครับหลายคนจะไม่เข้าใจว่าที่จริงแล้วศีล5ก็คือแค่การใช้ชีวิตที่ดีแบบปกติเอง
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบพิเศษหรือว่าพิเศษอะไรอย่างเงี้ย
0: ยังยังยมคิดเนี่ย
1: ครับ
0: ชาวตื่นมาจะหมดจะไปรับศีลกับพระที่วัดขอโทษเถอะไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วหมดวันเรายิ่งไกลกรุงเทพอ่ะกว่าจะไปเดินทางไปถึงวันเนี่ยหมดครึ่งวัน
1: ครับ
0: อาตมาบอกลูกศิษย์อาตมาบอกว่าไม่จำเป็นหรอกตื่นขึ้นมาเนี่ยพวกเราตั้งใจกับตัวเองเลยว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างโดยที่ทำให้ได้ตลอดวันเช่นสมมติว่าวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์สองข้อพอแต่เราต้องทำให้ได้นะเมื่อตั้งใจแล้วต้องไม่โกหกตัวเองเพราะสัญญากับตัวเองว่าจะถือสองข้อจะรักษาข้อไม่เบียดเบียนสัตว์จะไม่ลักทรัพย์ใครไม่เบียดเบียนทรัพย์คนอื่นถ้าตั้งสัญญากับตัวเองไว้สองข้อฉะนั้นต้องทำให้ได้โดยไม่โกหกตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนจนหมดวันถึงเข้านอนก็บอกลูกศิษย์ไปอย่างนั้น
1: ครับ
0: หลายคนก็บอกว่าพยายามที่จะทำสองไม่ต้องทำบุญที่วัดได้ไหมจงคิดมองการทำบุญ
1: ครับ
0: จำเป็นไม่ต้องไปที่วัด
1: ก็ความเชื่อผมนะฮะเพราะคุณแม่ผมเองก็เพราะคุณยายผมเนี่ยก็คือท่านเคยเป็นแม่ชีบวชนะฮะก็ผมก็จะเข้าใจว่าถ้าทำบุญกับพระที่วัดนะฮะก็จะได้บุญนะผมก็มองผมก็ไม่เข้าใจว่ามันผิดถูกก็ขอปรึกษาพระอาจารย์นะว่ามันเป็นเหมือนเครดิตนะครับพระอาจารย์ครับถ้าเราทำบุญกับพระยิ่งถ้าเป็นพระ
0: อาวุโส
1: วัดที่แบบมีเขาเรียกว่าประวัติยาวนานเราก็จะได
0: ้วัดแก
1: ่เราก็จะได้บุญนะได้เยอะกว่าเดี๋ยวมันได้เครดิตสูงกว่า
0: ใช
1: ่ไหมฮะแต่ถ้าไปเหมือนกับทำทานก็คือแบบให้เงินขอทานที่อยู่หน้าวัดจะได้เครดิตน้อยกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: คือถามว่าการทำบุญเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ต้องใช้เงินก็ทำบุญได้นะ
1: ครับ
0: เพราะเราชอบมองว่าโหจะทำบุญเนี่ยต้องมีเงินมีทองมากมายต้องมีเงินถ้าภาษาสุโขทัยคือต้องมีเงินถุงเงินถังก็คือมีเงินเยอะๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าการทำทานเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าอภัยทานก็เป็นการให้ทานธรรมทานการให้ความรู้ก็เป็นการให้ทานใช้ความรู้ที่มีอยู่อภัยทาน ครจะโกรธจะเคืองเราไม่ถือโทษโกรธเคือง
1: ครับ
0: ไม่ต่อรอต่อเถียงไม่สนใจการอภัยทานก็เป็นเรื่องก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่ทำได้ทำบุญโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองการสร้างบุญอีกอย่างนึงก็คือที่ทำไปกับตัวเองก็คือการเจริญจิตภาวนาน
1: ั่งสมาธิ
0: การลงมือปฏิบัติ
1: ขออนุญาตถามคำถามแล้วแสดงความคิดเห็นเพิ่มนะครับอาจารย์ครับเพราะเราก็ทำรายการวาทะพัดทอกมาก็หลายซีซั่นแล้วนะครับเป็นได้ไหมครับอาจารย์ครับว่าด้วยวิถีชีวิตโอเคมันมีภาระอะไรต่างๆนั่นนะครับต่างๆนานาแต่อาจจะเป็นเพราะคนส่วนมากในยุคนี้ไม่ได้สนใจใช่ไหมครับเพราะอาจจะไม่ได้ถูกใจไม่ได้รู้สึกว่ามาวัดแล้วเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าในอดีตใช่ไหมก็ค
0: ือ
1: คนก็จะเห็นประโยชน์ของการเข้าวัดใช่ไหมฮะไม่ได้สนใจใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่รู้จะมาแล้วจะได้อะไรเพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ก็จะชอบคิดถึงตัวเองเยอะขึ้น ว่าไปแล้วฉันได้อะไร
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ก็คือเลยไม่สนใจนะฮะและอันดับที่สองก็คือไม่ศรัทธาเพราะว่าไปดูข่าวไม่ค่อยดีเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าพอไม่เห็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เห็นข่าวไม่ดีเยอะก็เลยไม่สนใจแล้วก็ไม่ศรัทธาใช่ไหมครับแต่ผมเองก็เคยถามแม่ว่าเราก็ทำดีนอกวัดก็ได้ไม่ใช่เหรอแม่แต่แม่ผมก็พูดมาครับว่าแล้วถ้าเราไม่ไปทำบุญที่วัดเนี่ยนะฮะหรือเราไม่เข้าวัดกันบ้างเนี่ยนะครับพระสงฆ์จะอยู่ยังไงแล้ววัดเนี่ยมันจะวัดเนี่ยจะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะคนก็ต้องไปทำบุญสร้างเจดีย์สร้างวัดแล้วเราก็ต้องไปทำบุญนะฮะตักบาตรหรือว่าไปเข้าวัดเข้าวาไปเยี่ยมพระสงฆ์กันบ้างเพื่อให้สังคมไทยยังมีพระสงฆ์ยังมีวัดให้คู่บ้านคู่เมืองที่จะสามารถที่จะเผยแพร่พุทธศาสนา
0: สืบทอดอายุศาสนาต่อไป
1: ใช่ครับพระอาจารย์คิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าบางคนเขาถึงขนาดกลัวว่าถ้าคนสนใจน้อยลงศรัทธาน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามากลายเป็นบทบาทใหญ่แล้วลืมธรรมะกับธรรมชาติเพราะทีนี้ผมว่าธรรมชาติคนก็ลืมไปเยอะนะครับพุทธศาสนาในประเทศไทยจะยังมีอยู่ไหมครับในอีกสัก 20-30 ปีข้างหน้าครับพระอาจารย์ครับ
0: ศาสนาพุทธยังอยู่แน่นอน
1: ครับ
0: ยมคิดบอกว่ามีคนลุ้นไหมหลายคนบอกว่าไม่เข้าวัดเพราะไม่ได้ประโยชน์ไปโทษคนไม่ได้ไปโทษโยมไม่ได
1: ้
0: ต้องโทษใครต้องโทษพระสงฆ์เองโทษวัดเองโทษองค์กรของพระสงฆ์เองที่เราไม่ปรับตัวปรับองค์กรของเราให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะก็ในเมื่อเขาในเมื่อโยมในเมื่อคนไทยเนี่ยเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธตั้ง 90 กว่า%อยู่แล้วแล้วพระเราหรือนักวิชาการทางศาสนาก็ชอบพูดเปรียบเปยว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่พุทธทะเบียนบ้านคือในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่ประเทศไทยมีขาวไม่ดีขาวฆ่ากันขัตกรรมข่มขืนเยอะมาก
1: ครับ
0: ถามว่าเขาหังถามว่าคนเนี่ยหังเหินจากวัดวาอารามไหมคนน่ะหังเหินเพราะเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์เข้ามาแล้วไม่เกิดประโยชน์ถามว่าพระต้องเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนวิธีการจากการที่ตั้งนโมถือใบลานแล้วก็รับหูรับตาเทศต้องปรับวิธีการเทศหนึ่งใช้คำที่ทันสมัยมากขึ้นใช้คำที่อาตมาไม่แน่ใจว่าเด็กไม่รุ่นเขาใช้คำว่าอะไรกันนะ
1: ครับ
0: พูดแล้วทำให้เขาชุกคิดพูดแล้วแทงใจดำพูดแล้วทำให้เขาจี๊ดขึ้นมาเลยว่าอ้อต้องหนึ่งต้องสองต้องสาม
1: ครับ
0: เพราะถ้าตราบใดพระสงฆ์เรายังขึ้นธรรมาสน์ตั้งนโมถือใบลานรับหูรับตาเทศฉันเชื่อเลยเดี๋ยววัดจะกลายเป็นแค่ที่ท่องเที่ยว
1: พระอาจารย์ครับถ้าขอเสนอความคิดเห็นเนี่ยนะครับผิดถูกพระอาจารย์ขออนุญาตปรึกษานะครับ
0: เชิญพ
1: รผมว่า แล้วผมเองก็เคยคุยกับแม่ผมนะครับว่าเพราะอาจจะเป็น

0: ภาษาที่เราไม่เข้าใจเพราะมีภาษาบาลีเยอะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอย่างเช่นนะครับพระอาจารย์ครับถ้ารับศีล5เนี่ยนะฮะ
1: ปาปานาติปากาเมสุเมชาอะไรว่าไป
0: อะไรครับผมเนี่ยนะฮะสุราเมรยาอะไรเงี้ยนะฮะคือโอเคสุราเมรยายังเข้าใจคำว่าสุราใช่ไหมครับแต่พอมามีการอธิบายว่าโอเคมันเป็นยังไงในภาษาทั่วไปเนี่ยมันก็เลยถึงจะเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจว่าโอเคมันคือทำแล้วมันจะไม่ดีแต่ถ้าไม่ทำแล้วมันจะดียังไงเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ศีล5กลายเป็นสิ่งที่โอเคเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่อย่างเช่นมันจะมีพรหมวิหาร4อุเบกขามุทิตาอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ลูกชายผมมาถามนะครับอาจารย์ว่าอันนี้คืออะไรผมเองยังจำไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ผมเองมีความเป็นก็เรียกว่าศาสนาพุทธอยู่ในใจแล้วก็พยายามปฏิบัตินั่งสมาธิอะไรเยอะเหมือนกันฮะแต่หลายคำสอนผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกคนรุ่นใหม่ได้ทั้งที่ผมก็เป็นคนวัยกลางคน
1: คุณคริส คนเราพระสงฆ์เราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ชอบวางภาษาบาลีไว้ที่สูงเกินอาจเอื้อม
0: ครับ
1: ห้ามจับต้อง
0: ครับ
1: คนชนบทบ้านสุโขทัยอาตมานเนี่ย
0: ครับ
1: เขามีใบลานต้องห่อผ้าเยลบับยังดีเลยห้ามถูกห้ามต้องที่นี่อ่ะเขาว่าห้ามถูกห้ามต้องอ่ะเราเหมือนอย่างว่าเราไปตั้งกำแพงกำบังไว้ว่าเราจับต้องใบลานจับต้องพระธรรมไม่ได้มีพระไตรปิฎกใส่ตู้ล็อกกุญแจอ่ะจะเกิดประโยชน์อะไรอ่ะคนสุโขทัยเนี่ยเขามีคำพูดบอกว่ากราบพระพุทธอย่าสะดุดที่ทองคำกราบพระธรรมอย่าถูกแค่ใบลานกราบพระสงฆ์อย่าถูกแค่ลูกแค่หลานคนเราเนี่ยพอกราบพระพุทธเนี่ยเราชอบมองว่าโอ้โหเป็นทองคำสร้างด้วยทองคำองค์ใหญ่กราบว่าสร้างเก๋านานหลายปีแต่เราไม่เคยดูเลยว่าใบหน้าของท่านสายตาของท่านลักษณะของท่านเนี่ยสอนอะไรเราบ้างโยมคิดสังเกตไหมตะพันเนตรของพุทธรูปเนี่ยท่านไม่ได้มองตรงนะท่านมองลบต่ำลงท่านกำลังสอนว่าท่านยังมองตัวเองเลยแล้วเราไปกราบท่านเนี่ยเรามองตัวเองปรับปรุงตัวเองหรือยังกราบพระธรรมยะถูกใบลานตรงไหนคือผู้ใหญ่ชอบไปทำกำแพงกั้นชอบพูดให้เด็กเข้าใจว่าพระไตรปิฎกใบลานที่บรรจุคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของสูงห้ามเปิดห้ามเล่นเนี่ยเป็นการสอนที่พิษมากเลยอาตมาไปสอนหนังสือโรงเรียนมัธยมมีพระไตรปิฎกเลยทุกชั่วโมงเนี่ยต้องให้เด็กเปิดพระไตรปิฎกอ่านพระสูตรอ่านพระธรรมอ่านพระวินัยอ่านพระสุตตันต์ปิฎกอ่านเรื่องต่างๆแล้วก็เปิดเล่มไหนให้สรุปใจความเอาเล่มนั้นน่ะมาเหลาในห้องว่าได้อะไรถ้าหากว่าเรามีพระไตรปิฎกใส่ตู้เรากุญแจไว้ไม่เกิดประโยชน์กับพระสงฆ์จะถูกแค่ลูกแค่หลานหมายความว่าบางทีอ่ะพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเลี้ยงอาตมามาสถานที่เป็นลูกเป็นหลานองค์อื่นไม่กราบแหละ
0: อ
1: ื่นไม่กราบกันเฉพาะลูกหลานตัวเองหรือบางทีตรงข้ามลูกหลานตัวเองเลี้ยงมาลูกนิสัยดีไม่กราบไม่ไหวแล้วถือว่าเป็นลูกเป็นหลานตัวเองเนี่ยคือนี่คือปัญหาฉะนั้นถามว่าธรรมะเนี่ยต้องให้จับต้องให้ได
0: ้ต้องเข้าถึง
1: ต้องเข้าถึง
0: แล้วต้องให้ง่าย
1: ให้ง่ายพระเราต้องปรับตัว
0: ครับ
1: ไปโทษโยมไม่ถูก
0: ครับ
1: เพราะโยมเขามีสิทธิ์ที่จะคิดก็ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อ่ะไปอะไรกับปานาไปอะไรกับปานาไปอะไรกับปานาไม่มีอย่างอื่นเลย
0: ครับ
1: ท่านพระสงฆ์เราต้องปรับอย่าว่าจะโยมเลยพระเจ้าพระสงฆ์เองที่ไม่ได้เรียนบาลีมาเป็นการเฉพาะเนี่ยพูดไม่ได้แปลไม่ออกไอ้ที่สวดกันไปเนี่ยยังไม่รู้ความหมายหรือว่าแปลว่าอะไร
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู้ท่านั้นทําไมเราไม่มีนักวิชาการหรือพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถมาคิดคอนเซ็ปต์คิดคำสั้นๆพูดให้เป็นคำคล้องจองเพื่อให้ได้เข้าใจง่ายๆเนี่ยเหมือนบางทีเวลาลูกศิษย์มามีงานแต่งงานก็จะนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยไปลงงานแต่งงานด้วยแล้วพิธีกรก็ชอบบอกเนี่ยนิมนต์ท่านพระครูช ช่วยอวยพรบ่าวสาวให้หน่อย

0: ว่าบ่าวสาวจะใช้ชีวิตคู่ครองอย่างไรให้อยู่ได้นานจนถึงไม้เท้ายอดถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเราโมต้าไปพูดภาษาบาลี
1: ครับ
0: ต้องมีสัจจะนะต้องมีขันตินะต้องมีธรรมะนะต้องมีจาคานะไม่รู้หรอกดีไม่ดีไอ้คนพูดองค์พูดเองเนี่ยก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ต่อมาก็บอกว่าลูกศิษย์บอกว่าไม่รู้ว่าฝากไว้แค่3ข้อซื่อตรงจงรักหนักแน่นสามข้อพอเขาก็ถามอ่ะแล้วพิธีกรที่นิมนต์ตมาพูดเขาบอกว่าพระอาจารย์ไม่มีภาษาบาลีด้วยหรือโยมภาษาบาลีมันแกงกินไม่ได
1: ้
0: เอาภาษาไทยพอซื่อตรงจงรักหนักแน่น
1: ครับ
0: ง่ายง่าย
1: ง่ายง่าย
0: ง่ายง่าย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราถ้าพระสงฆ์เราทำธรรมะให้ง่ายๆอย่างนี้นะตมาเชื่อว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะศึกษาธรรมะที่มากขึ้น
1: ถูกต้องครับอาจารย์ครับดังนั้นผมว่าสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเราอยากจะให้พระพุทธศาสนานะครับยังอยู่คู่บ้านคู่เมืองกับสังคมไทยในยุคนี้และยุคต่อๆไปเนี่ยก็ต้องถึงเวลาที่ทุกคนนะครับต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่โยนภาระใช่ไหมไปให้แต่
0: พระสงฆ์อย่างเดียว
1: พระสงฆ์อย่างเดียวแล้วก็หรือวัดอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเข้าใจว่าไม่จำเป็นจะต้องไปโรงเรียนวัดนะฮะหรือไม่ต้องไปวัดแต่ที่จริงแล้วก็ต้องไปวัดกันบ้างนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนั่นก็คือถ้าญาติโยมไม่มาวัดเนี่ยพระสงฆ์อ
0: ยู่ไม่ได้
1: พระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้วัดก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเอง
0: ไปทำศาสนพิธีการให้เป็นวิถีชีวิตให้ได้
1: ใช่ครับนะฮะแต่ก็คือเข้าวัดแล้วก็อย่าให้ประตูวัดเป็นแค่เขาเรียกว่าเหมือนชายแดนระหว่างความดีกับความชั่วนั่นเองนะครับก็คือน้อมนำคำสอนนะครับดีๆรวมถึงความรู้สึกดีๆออกจากวัดเนี่ยไปในชุดของเราด้วยนะครับเหมือนกับที่จังหวัดสุโขทัยที่ผมมาแล้วผมสัมผัสได้ครับตั้งแต่ตอนเช้ามีตักบาตรอะไรเงี้ยนะครับโอ้สะพานบุญอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่สุโขทัยรู้สึกได้นะครับว่าจะเป็นจังหวัดที่มีทั้งเรื่องราวของศีลธรรมนะฮะเรื่องของหลักธรรมนะฮะแล้วก็แน่นอนเรื่องวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ธรรมชาตินะฮะเขาเรียกว่าอยู่กันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สมดุลมากๆนั่นเองครับ
0: เรื่องพอ
1: ครับ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: มาตามคำเรียกร้องครับมาตามคอมเมนต์กับกุ้งจอมวัตถุดิบกุ้งน้ำจืดหมักดองจากบุรีรัมย์ที่หลายคนขอกันเข้ามาครับมาแพ็คคู่เลยพร้อมกับเรื่องราวของเคยฉลูจังหวัดสตูลติดตามได้ในรายการแดนกินดองครับ
5: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
6: เตรียมรองเท้ากันให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งกันที่จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยอย่างสมุทรสงครามทริปนี้น้องซีจะพามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนเก่าริมแม่น้ำก่อนออกวิ่งสำรวจแลนด์มาร์คสุดฮิตอย่างตลาดล่มหุบ
7: ก็ใกล้มาจ้า
6: ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามไปด้วยกันในวิ่งเลย Running Day ขอถูกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: ทริปนี้เราจะพาไปบุกฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศจีนพาไปดูกันค่ะว่าประเทศที่มีประชากรเป็นพันๆล้านคนเนี่ยเขาจะยกระดับภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไร
9: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
10: ่คือคนที่นี่กินก็จะเป็นนมเนื้อแพะแกะหรือว่าวัวอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
9: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
11: ตัดน้องอันท้าค่ะแล้วก็ตอนอะตอนพอตอนเสร็จมันก็จะมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็คือเอามาเก็บไว้แล้วก็ถ้าเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเลือดตรงเนี้ยไปให้แกะดื่ม
9: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
12: ซีอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดคิวเทโอป้าวิว Point of View มิ้นไอโรมอโลนและอูนชนิสราพาเราเปิดมุมมองผ่านบทเรียนชีวิตที่แตกต่างจากชื่อเสียงความสำเร็จการเดินทางการเรียนรู้และการทำธุรกิจสู่คำถามสำคัญว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้11:30 นทางไทย PBS

0: 94ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงวันนี้ประเทศไทยยังคงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1: ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านการใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับซึ่งรวมถึงฉบับปัจจุบันโดยมีรัฐสภาทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรากฎหมายและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินโดยประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือที่เรียกว่าสภาสูงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่าง
0: และเมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเช่นเดียวกับฟันเฟืองอื่นๆทั้งที่มาและกระบวนการคัดเลือกที่ผ่านมาแล้วทั้งแต่งตั้งสรรหาหรือแม้แต่การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามแต่รัฐธรรมนูญในยุคนั้นจะบัญญัติไว้อย่างไรเรื่อยมาจนถึงการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพอย่างในปัจจุบัน
1: การได้มาซึ่งสว.แต่ละรูปแบบสะท้อนแนวคิดที่ต่างกันและมาพร้อมกับคำถามที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยมาถึงวันนี้สังคมกำลังตั้งคำถามอีกครั้งถึงที่มาบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาว่าควรจะมีหน้าตาแบบไหนและจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

วุฒิสภาไทยชุดปัจจุบันเป็นชุดที่13และชุดนี้มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพในปี2567และกำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมทั้งที่มาโดยการให้ผู้ที่มีความประสงค์เป็นสว.สมัครเข้ามาใน20กลุ่มอาชีพแล้วเลือกกันเองใน3ระดับจากระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดแล้วจบที่ระดับประเทศเพื่อให้ได้สว.ครบ200คนกระบวนการเลือกกันเองถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการหัวหรือจะตั้งกันเป็นเครือข่ายเพื่อโหวตคนกลุ่มเดียวกันให้ได้รับเลือกเข้ามานำไปสู่การพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยคำร้องส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่บางคดีซึ่งเข้าข่ายความผิดอาญาอยู่ในการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นอกจากนี้บทบาทและอำนาจของสว.ตามรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ว่าจะเป็นการกันกรองกฎหมายการให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมว่าสว.มีอำนาจล้นเกินไปหรือไม่เมื่อพิจารณาจากที่มาซึ่งไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน

0: ก็ย่อมเป็นที่น่าสงสัยว่าจะสามารถสะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดข้อครหาและคำถามเหล่านี้กำลังย้อนกลับไปสู่โจทย์ใหญ่ของสภาสูงของประเทศไทยอีกครั้งว่าตลอด80ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
1: ของคำว่าสภาสูงมาจากคำว่า Senate รากศัพท์มาจากภาษาละตินคำว่า Senex แปลว่าคนแก่หรือหมายถึง Assembly of Elders ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยุคสาธารณรัฐโรมันที่มีฐานคิดตั้งต้นมาจากสภาของผู้ทรงคุณวุฒิในโลกนี้มีตัวแบบสภาสูงหลักๆที่แบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกคือแบบอังกฤษ House of Lords หรือสภาขุนนางตั้งย้อนไปศตวรรษที่13ถึง14เกิดขึ้นเพื่อประนอมอำนาจกับ House of Commons หรือสภาสามัญที่เป็นตัวแทนของประชาชนค่ะแบบที่2คือแบบที่พบในประเทศที่มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่ให้ทุกมณรัฐมีสว2คนเท่ากันไม่ว่ามณรัฐจะใหญ่หรือว่าเล็กเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับสภาล่างค่ะและก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐเล็กไม่ให้ถูกรัฐใหญ่ครอบงำทั้ง2แบบที่ว่านี้เกิดขึ้นภายใต้วิธีคิดการถ่วงดุลอำนาจโครงสร้างของรัฐค่ะในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เมื่อแรกยังคงเป็นในรูปแบบของสภาเดี่ยวค่ะที่มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรจนถึงปี2489ในรัฐธรรมนูญฉบับที่3จึงได้เกิดระบบ2สภาขึ้นครั้งแรกก็คือสภาผู้แทนราษฎรและพฤษสภาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสภาสูงแต่พฤษสภาก็มีอยู่ได้เพียงแค่ปีครึ่งเท่านั้นนะคะเมื่อคณะรัฐประหารเข้ามายึดอำนาจในปี2490ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่และเปลี่ยนคำเรียกสภาสูงจากพฤษสภาเป็นวุฒิสภานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางของสภาสูงไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปุรวิทย์วัฒนสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ศึกษาวิจัยในหัวข้อ The Politics and Institutional Change in the Senate of Thailand หรือการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันของวุฒิสภาในประเทศไทยซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาได้แบ่งพัฒนาการวุฒิสภาไทยออกเป็น4เฟสค่ะเฟสที่1คือช่วงก่อนปี2540ค่ะสว.มาจากการแต่งตั้งหรือสรรหาเป็นหลักโดยผู้มีอำนาจในแต่ละยุคทั้งจากนายกรัฐมนตรีคณะรัฐประหารหรือว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติเฟสที่2คือรัฐธรรมนูญปี2540หรือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ถูกออกแบบภายใต้ธงการปฏิรูปการเมืองให้สว.200คนมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็มาพร้อมอำนาจใหม่ทั้งการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างไรก็ตามสว.ที่มาจากการเลือกตั้งชุดนี้จากข้อค้นพบในการศึกษาของปุรวิทย์ที่แม้ว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะตั้งใจให้สว.เป็นอิสระจากพรรคการเมืองนะคะแต่เมื่อพรรคไทยรักไทยเข้าสู่อำนาจกลับใช้ทั้งอิทธิพลทางการเงินระบบอุปถัมภ์และเครือข่ายเครือญาติของนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงสว.จนเกิดวาทกรรมสภาผัวเมียที่สว.กลายเป็นด่านหน้าให้พรรครัฐบาลในเวลานั้นเข้าไปคุมองค์กรอิสระได้เฟสที่3คือรัฐธรรมนูญปี2550ที่ร่างขึ้นหลังการรัฐประหาร2549ค่ะได้กำหนดให้สว.มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งและสรรหาโดยคณะกรรมการ7คนอีกครึ่งหนึ่งเป็นการพัฒนามาจากรัฐธรรมนูญปี2540แต่ยังให้มีการเลือกตั้งอยู่ค่ะและสุดท้ายเฟสที่4รัฐธรรมนูญปี2560ฉบับปัจจุบันที่เริ่มด้วยบทเฉพาะการ5ปีให้สว.250คนมาจากการแต่งตั้งของคสช.และมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนจะเปลี่ยนเป็นสว.200คนจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพอย่างในปัจจุบันค่ะ ข้อสรุปจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์ปุรวิทย์ระบุชัดเจนนะคะว่าการมีอยู่ของสภาสูงไทยนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลหรือว่ากลั่นกรองกฎหมายให้มีคุณภาพตามหลักการการมีอยู่ของสภาสูงค่ะ

0: ต่กลับทำหน้าที่รักษาอำนาจสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของผู้ที่ถืออำนาจในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือที่อาจารย์เรียกว่าผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมค่ะ
1: ในข้อถกเถียงหลักที่ผมเสนอในวิวพิเศษผมเนี่ยผมบอกว่าการมีอยู่ของวุฒิสภาเป็นไปในฐานะการเป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมหรือว่าวงเล็บ The Guardian of the Status Quo ผมก็ไปพิสูจน์ไส้ในว่า80คนแรกของสมาชิกพฤษภาเนี่ยถ้าไปไล่ดูจริงๆก็เป็นคนที่อยู่ในแวดล้อมเครือข่ายอำนาจของกลุ่มคณะราษฎรสายจันทร์ปีดีคือรัฐนูลปี2489เนี่ยอาจารย์ปีดีเป็นสถาปนิกคนสำคัญในบริบทของการเมืองไทยที่ตอนนั้นระบอบใหม่มันก็ยังไม่เสถียรไล่มาชุดที่2อ่ะชุดหลังรัฐประหารปี90น่ะอ้าวคนแต่งตั้งก็เต็มไปด้วยอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารอะไรพวกเนี้ยก็คือคนในแวดล้อมของเครือข่ายอำนาจแล้วตอนนี้แบบเนี้ยมันจะพิสูจน์ชัดมากในสว.อย่างชุดปี2511เอาก็ไปดูรายชื่อใช่มั้ยก็คนเสนอแต่งตั้งก็คือคนที่รับสนองพระบรมราชโองการก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วเวลานั้นปี11ก็คือนายกชื่อถนอมก็ไม่ต้องสืบอะไรมากผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่ก็เกือบทั้งหมดก็เป็นทหารตำรวจก็คือกลุ่มก้อนในกับคนที่ถืออำนาจอยู่ต่อมาหลังจากพลเอกเกรียงศักดิ์ลงก็มีพลเอกเปรมขึ้นใช่มั้ยก็ช่วงนั้นการเมืองก็ชัดมากว่ามีการขบเหลี่ยมกันอยู่อย่างกลุ่มยังเติร์กที่ตอนนั้นมีเรื่องอ่ะในปี22เนี่ยถ้าเราไปไล่ดูจริงกลุ่มยังเติร์กเป็นสว.นะพอปี34เนี่ยคนที่เสนอแต่งตั้งก็คือประธานสภารสช.ก็คือพลเอกสุนทรก็ไล่เรียงชื่อครับก็เป็นทหารทั้งสิ้นถูกไหมแล้วสว.ชุดนั้นเนี่ยก็มีอำนาจในการไว้วางใจด้วยเหมือนกันทีนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างที่ผมบอกคือหลัง35มันก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาต้องการออกแบบให้เป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่นะพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโครงสร้างที่ออกแบบไว้มันก็ไม่สามารถทำงานได้ในเชิงปฏิบัติพอตัดมาปี40เนี่ยในวิพภพเอกผมเนี่ยผมจะพิสูจน์ข้อถกเถียงนี้ยังไงว่าปี40เป็นผู้พิทักษ์สถานภาพเดิมผมก็บอกว่าแน่ใช่พรรครัฐบาลณเวลานั้นเนี่ยไทยรักไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เขาเป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นและเป็นผู้ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนั้นถามว่าทำไมองค์กรทำไมสว.ในรัฐธรรมนูญปี40ถึงมีความสำคัญยิ่งก็เพราะว่ามันเป็นด่านหน้าของการคัดเลือกองค์กรอิสระไง
0: ภาพยิ่งชัดเจนขึ้นค่ะในรัฐธรรมนูญปี2560เมื่อสว.ชุด250คนมาจากการแต่งตั้งโดยตรงของคสช.และได้รับอำนาจพิเศษในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา5ปีตามบทเฉพาะการมาตรา272นับเป็นครั้งแรกค่ะที่สว.ซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนมีอำนาจชี้ขาดผู้นำฝ่ายบริหารร่วมกับสส.ผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในปี2562และ2566คือหลักฐานที่ตอกย้ำข้อสรุปของอาจารย์ปุรวิทย์นะคะว่าสว.ชุดนี้ทำหน้าที่พิทักษ์อำนาจของคณะรัฐประหารอย่างชัดแจ้ง
2: ตลอด90กว่าปีของประชาธิปไตยไทยสภาสูงหรือวุฒิสภามีมาแล้วทั้งหมด13ชุดแต่ละชุดมีที่มาบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามรัฐธรรมนูญในแต่ละยุคสมัยแต่หากพิจารณาเฉพาะช่วง2ชุดหลังสุดภายใต้รัฐธรรมนูญ2560จะเห็นชัดว่าอำนาจของสว.กว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเริ่มจากสว.ชุดที่12จำนวน250คนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.แต่งตั้งให้มีอำนาจตามบทเฉพาะการ5ปีในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรอำนาจนี้ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องหลังการเลือกตั้งปี2562รวมไปถึงการเลือกตั้งปี2566ที่แม้พรรคก้าวไกลจะได้รับเสียงข้างมากแต่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ได้รับเสนอชื่อจากพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งจากรัฐสภาเพราะสว.ยกมือเห็นชอบเพียง13เสียงเท่านั้นแม้บทเฉพาะการ5ปีจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามและประเทศไทยเข้าสู่ยุคสว.ชุดที่13จำนวน200คนที่มาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแต่อำนาจสำคัญของวุฒิสภายังคงอยู่ทั้งการกันกรองกฎหมายการให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีบทบาทในการให้คุณให้โทษเช่นปปช.กกต.และศาลรัฐธรรมนูญ

0: อีกทั้งยังมีอำนาจในการร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยต้องใช้เสียงเห็นชอบจากสว.ไม่น้อยกว่า1ใน3จึงจะแก้ไขได้รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งชุดแรกในปี2543และอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540และ2550วิพากษ์ถึงจุดบกพร่องของสว.ชุดปัจจุบันว่าที่แม้จะมีเป้าหมายที่ดีแต่กระบวนการได้มาและการตรวจสอบกลับบกพร่อง
1: รัฐธรรมนูญปี60ดันไปให้สว.ไม่ใช่มีอำนาจในการรับรองหรือเลือกสรรองค์กรอิสระเท่านั้นดันให้ไปเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกและดันให้เยอะกว่านั้นอีกให้ไปบล็อกได้อีกจะแก้รัฐธรรมนูญจะต้องได้1ใน3ไปให้อำนาจเพิ่มแต่ที่มาเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชนยึดโยงน้อยลงคุณเห็นไอ้หลักการไหมครับว่าถ้าคุณให้อำนาจเยอะคุณต้องให้ยึดโยงได้ง่ายได้สูงและที่สำคัญถูกตรวจสอบถอดถอนได้ง่ายถ้าคุณอำนาจเยอะคุณต้องถูกตรวจสอบถอดถอนได้ถามว่าตอนนี้สว.มีใครตรวจสอบถอดถอนไหมไม่มีผิดหมดเลยหลักการถ้าจะเอาแบบอังกฤษหรือแบบสว.รุ่นแรกๆของไทยมันไม่มีอำนาจอะไรเพียงแค่กันกองท้วงติงแต่ในสุดก็สภาผู้แทนเขาจะเอาไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่าอะไรจะมีไงก็มีไปแต่พอมีองค์กรอิสระและตอนหลังไปให้อีกว่าอัยการสูงสุดคดีต้องให้รับรองอะไรต่อมาล่ะโอ้มันไปกันใหญ่เลย
2: สิบปีที่ผ่านมาวุฒิสภาไทยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายรูปแบบนะคะทั้งการแต่งตั้งการสรรหาการเลือกตั้งมาจนถึงการเลือกกันเองอย่างในปัจจุบันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะไม่มีชุดใดที่มีอำนาจกว้างขวางเท่ากับสว.ชุดปัจจุบันที่ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงค่ะอาจารย์ปุรวิทย์ชี้ว่าปัญหาที่ใหญ่ไปกว่านั้นนะคะก็คือว่าอำนาจที่กว้างขวางแต่กลับมีที่มาที่มีปัญหาไม่มีกลไกการตรวจสอบซึ่งจุดบกพร่องใหญ่ของวุฒิสภาไทยและองค์กรอิสระในปัจจุบันก็คือความรับผิดหรือ accountability ที่หายไปทั้งระบบค่ะ
3: อย่างตอนเวลาที่เขาเลือกให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระมันมีบางทีที่เขาไม่ให้ความเห็นชอบถูกต้องไหมคำถามคือด้วยเหตุผลอะไรไม่ได้ชี้แจงเลยนะการไม่ชี้แจงนี่ก็เป็นการที่ไม่แสดงออกถึง accountability อย่างหนึ่งนะเอามันมีเหตุผลอะไรอ่ะคือก็กรรมการสรรหาลงมติก็เสนอชื่อคนนี้มาแล้วปรากฏว่าสว.ไม่เลือกคนนี้แล้วพอเลือกรอบใหม่ไม่เลือกจนกระทั่งแล้วค่อยมาเลือกแล้วคำถามคือลอจิกตรรกะมันคืออะไรการเลือกที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบเนี่ยนี่คือรูปธรรมที่สุดของ accountability ที่หายไปของการเลือกองค์กรในสภาซึ่งแค่ต้นทางก็มีปัญหาเนี่ยไปดูปลายทางพอองค์กรอิสระได้รับการเห็นชอบเข้าสู่ตำแหน่งไปใช้อำนาจให้คุณได้โทษอ่ะเราก็เห็นว่าองค์กรอิสระหลายๆองค์กรเนี่ยการใช้อำนาจแต่ละครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนดุลอำนาจในการเมืองเลยนะ
2: อดีตสมาชิกวุฒิสภาปี2543ได้เล่าเบื้องหลังไว้ว่ารัฐธรรมนูญปี2560ในหมวดของวุฒิสภาได้เอาแนวคิดตัวแทนอาชีพมาใช้ซึ่งเคยมีการเสนอแต่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อปี2550ค่ะ
1: ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยกับการร่าง60มันพิเรนไปคิดอะไรยังไงก็ไม่รู้เอาไอ้สิ่งที่ผมเสนอไว้ในปี50นั่นแหละที่บอกว่าไม่ได้ทำเอาแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเที่ยวนี้เขาแบ่งเป็น20กลุ่มอาชีพและให้แต่ละคนที่สมัครเลือกกันเองมันจบตรงนั้นมันไม่ได้ให้ประชาชนเลือกผมบอกว่าระวังคนที่มีเครือข่ายที่มีระบบอุปถัมภ์มีเครือข่ายสสเยอะแยะหมดทั้งประเทศเป็นผู้มีอิทธิพลก็ส่งมันซะทุกสาทุกกลุ่มอาชีพเลยจะไปยากอะไรแล้วก็ส่งมันซะทุกอำเภอเลยคุณเลือกยังไงก็ตามมันก็ได้คนของเราคุณเลือกให้ตายในระดับจังหวัดมันก็ได้คนของผมแล้วมันก็จริงอย่างที่ผมพูดว่ามันก็มีมัสเตอร์มายมันก็มีคนที่ยอมเสียเงินในการที่จะจ้างคนมาสมัครเพื่อเป็นหัวกล้าตายก็คือมาเพื่อเลือกคนอื่น
2: อาจารย์เจิมศักดิ์ชี้ว่าการออกแบบสว.ตามรัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้ผิดพลาดเพียงในทางปฏิบัติที่นำไปสู่การหัวเท่านั้นนะคะแต่ยังผิดพลาดในเชิงโครงสร้างที่ทำให้สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและองค์กรอิสระตกอยู่ในเงื้อมมือของเครือข่ายอำนาจกลุ่มเดียวโดยที่ประชาชนถอดถอน

0: ได้ยากมากค่ะ
1: สวรุ่นนี้มันเริ่มตั้งแต่ต้นเลยมันไม่ใช่ถูกแทรกไปเรื่อยๆพอสวถูกอิทธิพลจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองพรรคเดียวกันนี้ได้จังหวะไปดึงเอาบ้านใหญ่ไปดึงเอาระบบอุปถัมภ์ซื้อกลุ่มเข้ามารวมก็เลยได้คะแนนเยอะก็จัดตั้งรัฐบาลปัญหาก็เลยเกิดหนักอีกก็คือว่ากลายเป็นคุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากคุมทั้งวุฒิสภาคุมทั้งองค์กรอิสระถามว่าแล้วอำนาจประชาชนในการถอดถอนสวมีไหมไม่มีอำนาจประชาชนในการถอดถอนองค์กรอิสระมีไหมมีแต่ดันไปเขียนไว้อีกว่าให้ประธานรัฐสภาที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันเนี่ยเป็นคนจะส่งหรือไม่ส่งสารมีดุลพินิจอีกมันก็จบ
0: จุดใหญ่ของปัญหาที่วุฒิสภาและองค์กรอิสระเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะอาจารย์ปุรวิทย์วิเคราะห์ว่าอยู่ที่การออกแบบเชิงโครงสร้างตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540ที่ให้องค์กรตรวจสอบมีอำนาจให้คุณให้โทษสูงมากเมื่อองค์กรเหล่านี้มีอำนาจเยอะก็กลายเป็นแสงสว่างที่ดึงดูดกลุ่มการเมืองให้พยายามเข้าไปครอบครองด้วยทุกวิถีทาง
2: ถ้าวันหนึ่งคุณให้คนมีอำนาจมากแล้วคุณจะมีหลักประกันอะไรว่าคนที่มีอำนาจถืออำนาจเยอะเนี่ยเขาจะไม่ใช้อำนาจโดยมิชอบนี่มันคือหลักแบบวิชาสถาบันการเมืองน้ำนูนเรื่อง abuse of power คุณมีหลักประกันแล้วฮะเขาจะไม่ abuse of power เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้คนใช้อำนาจโดยมิชอบมันก็ต้องมีกลไกในการตรวจสอบไม่ให้คนเหล่านี้ควบคุมไม่ให้คนเหล่านี้ใช้อำนาจได้แต่ตรงเนี้ยมันหายไปมันไม่มีในการเมืองไทยผมว่าก็20กว่าปีมาแล้ว
3: วุฒิสภาชุดปัจจุบันกำลังเผชิญกับข้อครหาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยเฉพาะคำถามที่ว่าสว.มีไว้ทำไมการยกเลิกสภาสูงได้เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยใน4ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเช่นนิวซีแลนด์ยกเลิกในปี2494เดนมาร์กในปี2496สวีเดนในปี2514และนอร์เวย์กลับเป็นระบบสภาเดียวเต็มรูปแบบในปี2552
2: การยกเลิกสภาสูงของนิวซีแลนด์น่าสนใจมากอย่างนี้ยกเลิกในระบบชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญยกเลิกโดยการที่ไอ้นายกคนใหม่เนี่ยชนะเลือกตั้งตอนที่หาเสียงเนี่ยบอกว่าแคมเปญเลยบอกว่าผมจะยกเลิกสภาสูงครับแล้วก็ได้เสียงชนะเลือกตั้งนะแล้วก็ไปฟอร์มรัฐบาลฟอร์มรัฐบาลเสร็จปั๊บเขาใช้วิธีว่ามันเป็นจังหวะที่นายกคนเนี้ยจะต้องเสนอชื่อสภาสมาชิกสภาสูงเข้าไปเติมวิธีการคือก็ไปเลือกแต่งตั้งเติมคนที่จะไปยกเลิกสภาสูงก็เลยโดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกสภาสูงไปเขาเรียกไอ้สมาชิกสภาสูงชุดนั้นว่า suicide squad คือทำทุกอย่างตามกระบวนการเลยไม่มีนอกระบบเลยทำโดยการแต่งตั้งคนที่จะไปล้มสภาสูงเนี่ยก็ไปอยู่ในสภาสูงและพอไอ้สภาล่างเสนอร่างพระราชบัญญัติไปเพื่อยกเลิกไอ้สภาสูงก็โหวตเห็นชอบไงสุดท้ายแล้วนิวซีแลนด์ก็เลยกลายเป็นระบบสภาเดียวมาจนถึงปัจจุบันนี
3: ้ข้อเสนอยกเลิกสภาสูงจึงไม่ใช่ความคิดที่สุดโต่งแต่เป็นข้อเสนอที่มีน้ำหนักในการถกเถียงมากว่า50ปีในประเทศไทยอาจารย์ปุรวิทย์ระบุว่าเหตุผลที่ข้อเสนอนี้แพ้ทุกครั้งคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจกติกาในเวลานั้นเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอในอีกมิติหนึ่งหากไม่มีสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองตั้งคำถามว่าแล้วจะเอาองค์กรอิสระไปฝากไว้ที่ใครทั้งการแต่งตั้งการดูแลการควบคุมการตรวจสอบและการถอดถอนปัจจุบันอำนาจเหล่านี้อยู่ในมือของวุฒิสภาถ้ายกเลิกสภาสูงไปแล้วอาจจะต้องมีสถาบันใหม่มารับหน้าที่แทนจุดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องยกเลิกหรือคงไว้แต่คือการออกแบบระบบตรวจสอบถ่วงดุลทั้งหมดของประเทศใหม่ให้ทำงานได้จริงซึ่งอาจารย์เจิมศักดิ์เห็นว่าหากยังไม่มีคำตอบต่อคำถามนี้การคงสภาสูงไว้อาจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแต่ต้องปรับปรุงให้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อประชาชนคนไทยได้ลงประชามติในเดือนกุมภาพันธ์2569เห็นชอบให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จุดใหญ่ที่ต้องหาคำตอบร่วมกันก็คือสภาสูงของไทยควรมีหน้าตาแบบไหนมีบทบาทและที่มาอย่างไรอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า หากสวจะยังคงมีบทบาทในระบบการเมืองไทย

0: อำนาจจะต้องไม่เหนือกว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ที่เป็นตัวแทนโดยตรงของประชาชนและอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่มีอีกต่อไปเพราะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งอย่างรุนแรงและจำเป็นต้องทบทวนอำนาจของส.ว.ในการแก้รัฐธรรมนูญ
1: แน่นอนเราอยากเห็นการเมืองที่ไงมีความเป็นประชาธิปไตยโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเวลาคิดเรื่องที่มาของส.ว.ที่มาของระบบรัฐสภาจะสภาเดี่ยวสภาคู่อะไรก็ตามมันต้องคิดต่อไปด้วยว่าอำนาจที่ส.ว.ใช้เนี่ยไปพันกับที่ไหนบ้างเพราะถ้าเราไม่แก้ไขที่พิมพ์เขียวตั้งแต่ต้นใช่ไหมเราไปแก้ไขทีละจุดแก้จุดนี้ก็จะกลับไปเอาแล้วองค์กรอิสระอำนาจที่เป็นอยู่เป็นยังไง
2: ด้านรองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองให้ความเห็นว่าหัวใจของการออกแบบวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีหลักการพื้นฐาน3ประการที่ต้องสัมพันธ์กันค่ะก็คืออำนาจของสว.ต้องเหมาะสมกับที่มาต้องยึดโยงกับประชาชนในระดับที่ให้สมกับอำนาจที่มีและต้องมีกลไกให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและถอดถอนได้จริงถ้าหลักการเหล่านี้ไม่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกการเปลี่ยนแค่รูปแบบการเลือกที่มาก็จะเป็นเพียงการเปลี่ยนโฉมหน้าแต่ปัญหาเดิมจะกลับมาอีกครั้งค่ะอาจารย์เจิมศักดิ์เสนอว่าสว.ที่เลือกตามกลุ่มอาชีพเป็นสิ่งที่คิดมาแล้วตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญปี50แต่ยังไม่ได้ใช้เพราะเงื่อนไขเวลาและระบบดิจิทัลยุคนั้นไม่พร้อมค่ะจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี60หยิบไอเดียนี้มาใช้แต่กลับดัดแปลงจนบิดเบี้ยวกลายเป็นเครื่องมือให้ผู้สมัครล็อกผลเลือกตั้งกันเองไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกในข้อเสนอของอาจารย์เจิมศักดิ์เชื่อค่ะว่าถ้าให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนลงทะเบียนอาชีพของตัวเองไว้1อาชีพแล้วให้เลือกตัวแทนอาชีพนั้นๆขึ้นมาเป็นสว.ของกลุ่มตัวเองจัดสรรจำนวนตามสัดส่วนกลุ่มใหญ่ได้เยอะกลุ่มเล็กได้น้อยผลที่จะได้ก็คือการซื้อเสียงยากเพราะต้องทำทั้ง77จังหวัดเครือข่ายบ้านใหญ่ที่มีอิทธิพลในพื้นที่จะหมดไปและสุดท้ายคนที่ชนะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงในวงวิชาชีพนั้นค่ะ
3: ถ้าเรามาตั้งหลักตอนนี้ประชาชนลงประชามติแล้วให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลนี้หรือสภาผู้แทนราษฎรไม่แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญให้มีการรัฐธรรมนูญใหม่ผมถือว่ารัฐบาลนี้ทำผิดจากมติของประชาชนถ้าสว.ไปขวางผมคิดว่าประชาชนก็คงทนไม่ได้แล้วล่ะครับตรงนั้น
2: ในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาแทบไม่มีเวลาไหนนะคะที่สว.หายไปจากสมการทางการเมืองของไทยค่ะขณะเดียวกันข้อถกเถียงเรื่องควรหรือไม่ควรมีสภาสูงในไทยนั้นอาจไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ดิฉันจะให้ความเห็นได้นะคะแต่ที่มาของสว.และอำนาจที่มีต้องสัมพันธ์กันค่ะและสุดท้ายดิฉันก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะออกแบบโครงสร้างทางการเมืองแบบใดในสังคมประชาธิปไตยนี้ก็จะมีปัญหามาให้แก้อยู่เสมอค่ะแต่ก็ยังอยู่ในวิถีทางของประชาธิปไตยรวมถึงกรณีข้อถกเถียงถึงการมีอยู่ของสว.เองก็เช่นกันค่ะซึ่งหากประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็สามารถใช้อำนาจนั้นตรวจสอบผ่านกลไกต่างๆได้ค่ะ
0: การมีสว.หรือไม่มีสว.นั้นอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการมีกลไกและระบบในการทวงดุลและตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือนิติบัญญัติซึ่งกลไกและระบบเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการทำให้เกิดระบบการทวงดุลและตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

0: Cross Talk คิดต่างคุยกัน
1: ทุกวันพุธเวลา4ทุ่มทางไทย PBS ค่ะ
2: เมื่อการเดินทางไปหัวหินทั้งไกลและอันตราย

0: เมื่อหัวหินเป็นสิ่งที่แพงที่นักท่องเที่ยวทั่วไปเอื้อมไม่ถึงหัวหินในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยว
1: เขาบอกว่าหัวหินร้างสถานการณ์มันเป็นแบบไหนอะคะ
2: ฟังดูรุนแรงน่าดูนะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวหินเนี่ยก็ยังเป็น

ค่ะตำรวจพบร่าง2พี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังในป่าตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วพร้อมทั้งพบศพผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัว3ศพเพิ่มเติมนะคะล่าสุดมีการจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนค่ะตำรวจควบคุมตัวนายป่องและนายธงไปชี้จุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียบริเวณป่ามะพร้าวหมู่ที่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากนั้นนำตัวทั้ง2คนไปชี้จุดฝังศพ3พ่อแม่ลูกที่อยู่ใกล้เคียงกันโดยเบื้องต้นมีรายงานว่าพบศพแล้วอย่างน้อย1คนตำรวจได้ติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุที่ทำการปล้นและฆ่าพ่อแม่ลูกเพิ่มเติมอีก2คนคือนายชัดนันแป้นเอี่ยมหรือฟลุกและนายอัสดางชูวงหรือบอนจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่าทั้งคณะได้มีการปลอมตัวเป็นตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้านผู้เสียชีวิตทั้ง3คนก่อนนำตัวทั้ง3คนมาฆ่าที่ป่ามะพร้าวทางด้านพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐ์พงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตชาวรัสเซีย2คนถูกฝังภายในป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายส่วนผู้เสียชีวิตชายบาดเจ็บจากการถูกกระสุนปืน2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะเบื้องต้นไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาว่าผู้ต้องหาอาจเกี่ยวข้องกับคดีอื่นอีกหรือไม่หลังพบว่าเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำได้ประมาณ2เดือนซึ่งตอนนี้ยังพบผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมดเพียง4คนเท่านั้นพนักงานเก็บขยะของเทศบาลตำบลบางพึ่งวัย66ปีถูกรถขยะทับเสียชีวิตในบ่อขยะหนามแดงทางด้านคนขับรถยืนยันนะคะว่ามองไม่เห็นผู้เสียชีวิตที่ยืนอยู่ข้างรถขณะเลี้ยวรถจนทำให้เกี่ยวผู้เสียชีวิตจนล้มลงค่ะตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถขยะทับคนงานเสียชีวิตภายในบ่อขยะหนามแดงหมู่ที่5ตำบลหนามแดงอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายอเนกตัดทองอายุ66ปีเป็นพนักงานเก็บขยะของเทศบาลตำบลบางพึ่งถูกล้อรถขยะทับมีบาดแผลขนาดใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะคนขับรถรอให้การกับเจ้าหน้าที่ซึ่งชื่อว่านายมงคลอายุ56ปีขับรถขยะและให้การว่าขณะที่ขับรถอยู่ไม่เห็นว่าผู้เสียชีวิตอยู่ด้านหลังรถคาดว่าเดินไปเก็บขยะและติดกับเหล็กด้านท้ายรถออกก่อนที่จะสะดุดล้มและเข้าไปยังใต้ท้องล้อรถจนถูกทับเสียชีวิตกระทั่งได้ยินเสียงร้องจึงตัดสินใจจอดรถและลงมาดูพบว่าร้องได้ไม่ผู้เสียชีวิตร้องได้ไม่นานก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าคำให้การสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารพลิกคว่ำในเมืองทางตอนเหนือของแอลจีเรียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนและบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า40คนภาพจากสถานีโทรทัศน์ทางการท้องถิ่นแอลจีเรียแสดงให้เห็นสภาพรถบัสโดยสารที่พังเสียหายหลังเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนในเมืองทางตอนเหนือของประเทศท่ามกลางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ลงพื้นที่ปิดล้อมจุดเกิดเหตุเอาไว้หน่วยป้องกันภัยพลเรือนเปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนและบาดเจ็บอีกกว่า44คนซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีนอกจากนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอลจีเรียรีบเดินทางไปยังหนึ่งในโรงพยาบาลที่รับตัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวมารักษาด้วยศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายธีรเจตหงจ้อยอายุ23ปีสูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากถนนจอมทองแขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ขบวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนวันหนึ่งมี12ชั่วโมงนี่แหลมคมว่าไหม
1: ไม่ว่าหรอก
0: เดี๋ยวก่อนสิแหลมคมว่องไวเพิ่งขึ้นตนประโยคเท่านั้นเองยังไม่ทันได้ถามอะไรสักหน่อย
1: เอ้าก็แหลมคมคิดว่าถามแล้วไงก็เลยรีบตอบ
0: เฮ้ยแหลมคมเนี่ยทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได
1: ้เอ้ามีอะไรก็ถามมาได้แหลมคมมีเวลาทั้งวันอยู่แล้ว
0: ว่องไวสงสัยว่าทำไมวันหนึ่งมีตั้ง24ชั่วโมง
1: เอ้าก็ตามนาฬิกาไง
0: เอถ้าตามนาฬิกาก็ต้องมีแค่12ชั่วโมงสิ
1: เออจริงแฮะ
0: เอาอย่างนี้ไหมให้บ้านเราวันหนึ่งมี12ชั่วโมงดีไหม
1: น่าลองน่าลองอย่างนั้นขอให้บ้านเรามี12ชั่วโมงใน1วันเริ่มพรุ่งนี้เลยนะบ้านที่น่ารัก
0: วันหนึ่งมี12ชั่วโมงจัดให
2: ้โอ้เด็กๆคะถ้าในหนึ่งวันของบ้านจอมป่วนมีแค่12ชั่วโมงจะเป็นยังไงแล้วทางนุ่มนิ่มและน้องยินดีจะทำยังไงเพราะเวลาหายไปตั้ง12ชั่วโมงแน่เราไปดูกันค่ะ
3: เอ๊ทำไมวันนี้รู้สึกแปลกๆนะ
4: พี่นุ่มนิ่มมาหาเสร็จหรือยัง
5: หิวมากน้องยินดีหิวมาก
6: ใจเย็นๆน้องยินดีพี่นุ่มนิ่มก็เพิ่งตื่นว่าจะทำข้าวต้มแล้วเจียวไข่ให้กินดีไหม
1: อรุณสวัสดิ์ทุกคนอาหารเสร็จแล้วใช่ไหม
6: นุ่มนิ่มยังไม่ได้ทำเลยพี่แหลมคม
0: โหสายแล้วอ่ะว่องไวหิวมากเลย
4: ใช่น้องยินดีก็หิวหิวหิวหิวมากน้องยินดีหิวมาก
6: เอ๊ทำไมวันนี้นุ่มนิ่มรู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกๆนะ
1: มีอะไรแปลกหรอแค่หิวเร็วขึ้นมั้งใช่ไหมว่องไว
0: เออคงเป็นเพราะวันนี้มีแค่12ชั่วโมงมั้งแหลมคม
2: นั่นไงคะเด็กๆวันนี้เวลาหายไปครึ่งวันทุกคนก็เลยหิวเร็วขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกนะ
6: ฮะอะไรนะทำไมวันหนึ่งถึงมีแค่12ชั่วโมงล่ะ
4: เวลาหายไปไหนอ่ะพี่ว่องไว
0: ก็เมื่อคืนวานก่อนนอนพี่ว่องไวกับพี่แหลมคมขอให้บ้านเราลดเวลาใน1วันเหลือ12ชั่วโมงพอไง
6: ถึงว่าสินุ่มนิ่มเลยรู้สึกแปลก
4: ๆหิวหิวหิวอยากกินแล้วหิวมาก
6: ใจเย็นเย็นน้องยินดีรอพี่นุ่มนิ่มทำอาหารเช้าแป๊บนึง
1: ถ้าเป็นแบบนี้เห็นจะใจเย็นไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่ถ้าทำข้าวต้มคงไม่ทันกินแน่เลย
4: อย่างนั้นทำขนมปังปิ้งทำขนมปังปิ้งทำขนม
6: ได้เลยน้องยินดีพี่นุ่มนิ่มทำขนมปังปิ้งทาเนยกินกับนมสดอุ่นๆ
0: ขนมปัง
6: เนย
4: ให้น้องยินดีกินขนมปังปิ้งไม่ต้องปิ้งก็ได้
0: ให้ว่องไวด้วยไม่ต้องปิ้งนมก็ไม่ต้องอุ่นนะ
1: ใช่ใช่เวลามีน้อยต้องรีบกิน
6: โหต้องรีบมากๆเลยหรอพี่แหลมคม
1: ใช่สินี่7โมงกว่าแล้วแต่จริงๆคือ9โมงกว่าแล้วนะ
6: เฮ้ยอย่างนั้นวันนี้เราก็จะทำอะไรแบบใจเย็นไม่ได้แล้วสิ
0: รีบๆกินข้าวเถอะอย่ามัวแต่คุย
6: ได
2: ้โอ้โหทุกคนต้องเร่งทำเวลาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเด็กๆถ้าเป็นแบบนี้จะดีไหมนะ
0: ทำไมเหนื่อยจังดูรีบไปหมดเลยอ่ะ
4: น้องยินดีเริ่มรู้สึกหิวอีกแล้ว
0: หิวจน
1: นอนสิแหลมคมก็เหมือนกันชักหิวหน่อยๆแล้ว
6: ฮ้ยนุ่มนิ่มคิดว่านะเราต้องวางแผนชีวิตวันนี้ให้ดี
0: โหถึงขั้นนั้นเลยเหรอน้องนุ่มนิ่มฟังดูน่ากลัว
6: ก็ใช่นะสิพี่ว่องไวถ้าวันนี้เราทำอะไรใจเย็นเหมือนวันก่อนๆ นะไม่หิวตายแน่ๆเดี๋ยวก็กลางวันเดี๋ยวก็เย็นแล้วก็เข้านอนโดยไม่ให้พี่ว่องไวได้กินอะไรเลยดีไหมอ่ะ
0: โอ้ยๆไม่เอาไม่เอาน่ากลัวจริงๆนุ่มนิ่งวางแผนมาเลย
6: อย่างนั้นพ พวกเราเข้าไปในห้องครัวกันเดี๋ยวนี้เลย
1: ไปกันเลยเพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่
6: ใช่เอาล่ะเราจะต้องช่วยกันเตรียมอาหารกลางวันอาหารว่างหรือขนมแล้วก็อาหารเย็นไปพร้อมๆกันเลย
7: เตรียมพร้อมๆกันเลย3มื้อเนี่ยนะน้องนุ่มนิ่ม
6: ก็นี่แหละแผนของนุ่มนิ่มเตรียมทีเดียวและทำพร้อมๆกันพอเสร็จแล้วก็จะได้กินอย่างใจเย็นๆในเวลาจำกัดไง
1: เยี่ยมมากเลยนุ่มนิ่มในเวลาที่กระชั้นถ้าวางแผนให้ดีเราก็เย็นใจใจเย็นได้นับถือนับถือ
6: เอาล่ะงั้นต้องช่วยกันคิดว่าจะกินอะไรบ้าง
4: มื้อเช้าน้องอินดียังไม่ได้กินไข่เจียวเลยของว่างขอเป็นขนมขนมอะไรดีนะ
7: แหมน้องอินดีทำเป็นคิดไม่ออกบอกไปเลยว่าขนมไข่
4: ขนมไข่ขนมไข่พี่ว่างไวก็รู้ทันทุกทีเลย
1: สำหรับมื้อเย็นขอไข่ต้มกับต้มไข่เอ้ยต้มผักหรือซุปก็ได
6: ้ถ้าตกลงได้แล้วก็มาช่วยกันเตรียมเลย
2: เด็กๆคะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเวลาหายไป12ชั่วโมงจากที่เคยทำอะไรตามสบายแบบใจเย็นก็ต้องปรับตัวกันใหม่ต้องช่วยกันมากขึ้นแบบนี้ก็น่าจะดีนะคะเด็ก
4: ๆกินได้เลยไหมพี่นุ่มนิ่ม
6: ได้สิกินได้เลยน้องยินดี
4: เชยโยกินแล้วนะ
1: ค่อยๆกินไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวจุกท้อง
7: ถ้ากินมื้อกลางวันเสร็จแล้ววังไวขอต่ออาหารว่างเลยได้ไหมอ่ะ
6: แหมใจเย็นๆสิพี่วังไวรอให้อาหารกลางวันย่อยก่อนดีกว่า
1: ใช่ๆอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนนะวังไว
4: น้องยินดีอยากนอนแล้ว
7: นี่เพิ่งจะ11โมงเองนะน้องยินดี
6: ก็เวลาเร็วขึ้นไงให้น้องยินดีนอนกลางวันแป๊บหนึ่งแล้วค่อยปลุกขึ้นมากินขนมก็ได
1: ้เดี๋ยวแหลมคมทำของเล่นเอาไว้ให้น้องยินดีดีกว่า
7: โหจะทำทันหรอแหลมคม
1: อ้าวก็ทำแบบด่วนและใจเย็นไงว่องไว
7: อ๋อเอ๊ะว่องไวงงอ่ะด่วนและใจเย็นไม่เข้าใจจริงๆ
1: เฮอหน้าว่องไวเดี๋ยวก็รู้เองแหละ
7: ก็ได้
1: ไปนะ
6: อยากรู้จังยังไงนะ
2: แหลมคมจะทำของเล่นแบบใจเย็นๆและด่วนเป็นยังไงนะ
1: ลาลาลาลาลามาแล้วในเวลาอันจำกัดต้องทำของเล่นง่ายๆแบบนี้แหละ
6: เดี๋ยวน้องนุ่มนิ่มไปเตรียมขนมไข่ก่อนนะคะ
7: งั้นว่องไวช่วยแหลมคมทำของเล่นนะ
1: ดีดีดีมากว่องไวมามาทำตามแหลมคมสอนนะ
2: เด็กๆคะมาดูกันว่าแหลมคมจะทำของเล่นอะไรให้น้องยินดีเล่นกันนะ
1: นี่ดูนี่นะว่องไวกล่องพัสดุเนี่ยเป็นตัวถังรถแล้วก็ไม้เป็นแกนล้อเอาไม้ค่อยๆเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยล้อแล้วก็ใช้หนังยางคล้องเอาไว้ที่ปลายไม้เพื่อไม่ให้ล้อหลุดออกมา
7: ไม่ยาก
1: แค่นี้ก็เรียบร้อยน่ารักไหม
7: อะไรกันแค่นี้หรอแหลมคม
1: เอ้าก็แค่นี้แหละเห็นไหมทำใจเย็นๆและด่วนเพราะว่าง่ายไงไม่น่าจะงงเลยอ่ะว่องไว
7: แหมก็ว่องไวคิดว่าจะซับซ้อนกว่านี้ไง
6: มาแล้วจ้าขนมไข
4: ่หิวขนมจัง
7: แหมมีเลือกหิวด้วยนะน้องยินดี
6: กินได้เลยจ้าน้องยินดีแต่ถ้าพี่ว่องไวไม่หิวก็สละสิทธิ์ได้นะ
1: นี่น้องยินดีตอนที่น้องยินดีหลับนะพี่แหลมคมทำของเล่นให้น้องยินดีด้วยนะ
7: พี่ว่องไวก็ช่วยทำด้วยนะ
1: อ่ะนี่ไงรถสี่ล้อ
7: ของพี่ว่องไวก็ให้ด้วยรถสี่ล้ออีกหนึ่งคัน
6: แหมน้องยินดีหลับไปแป๊บเดียวได้รถสองคันเลย
7: แต่ถ้าหลับนานกว่านี้อาจจะได้หุ่นยนต์ก็ได้นะ
4: อย่างนั้นน้องยินดีนอนต่อนะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นไม่ได้นะน้องยินดี
4: ทำไมอ่ะพี่แหลมคม
1: พี่ว่องไวเขาพูดเล่นน่ะใช่ไหมว่องไว
7: พี่ว่องไวพูดเล่น
4: พี่ว่องไวพูดเล่นแต่น้องยินดีอยากได้หุ่นยนต์จริง
2: ๆเอเด็กๆคะแหลมคมกับว่องไวจะแก้ปัญหายังไงละทีนี
6: ้เดี๋ยวนะทุกคนนุ่มนิ่มว่าเราถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเราไปกินข้าวในครัวกันเถอะ
1: ป่ะน้องยินดีใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่แหลมคมกับพี่ว่องไวจะช่วยกันทำหุ่นยนต์ให้
4: เย้ใช่โยพี่แหลมคมพี่ว่องไวใจดีจัง
6: ใช่ใช่ใจดีจริงๆเลย

0: สิแล้วก็อย่าเร่งด้วยใจเย็นๆติดแขนอีกข้างก็เสร็จแล้ว
1: โอเค
0: อึ๊บนี่แน่เรียบร้อยเอาฟ่วงไวหลับซะแล้วโถ
2: น้องยินดีก็หลับไปแล้วเอ๊ะพี่แหลมคมก็ทำเสร็จแล้วงั้นให้นิ่มๆไปปลุกน้องยินดีให้ไหม
0: เอ้ยแหลมคมว่านะนุ่มนิ่มใจเย็นๆก่อนดีกว่ารออีกไม่นานก็ถึงพรุ่งนี้แล้ว
3: พรุ่งนี้แล้วเหรอเนี่ยแหลมคมโอ้ว่องไวเพิ่งหลับไปแป๊บเดียวเองอยากให้วันหนึ่งมีสัก48ชั่วโมงจังจะได้ไม่ต้องรีบร้อนว่องไวจะได้ใจเย็นๆ
2: ฮะพี่ว่องไวโอ้ย
4: วันหนึ่งมี48ชั่วโมงจัดไป
5: ยุ่งละสิเด็กๆคะคราวนี้กวนจอมสนของเราจะได้ทำอะไรแบบใจเย็นๆได้เต็มที่เลยไหมคะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อลินดาค่ะจอไอใจยาเอ

สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ด

0: คิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดอะไรนะที่ต้องใจเย็น
1: ก็คือช่วงตอบประกาศหรือเอ็กซ์ท่านว่าแอร์เราเป็นนักแซลมีที่ทุกคนอากาศเมืองไทยสุดจะร้อนทุกคนบ่นแต่คุณไม่ต้องทนเพราะสู้แทนคุณวิ่งหนีเหนื่อยร้อนจริงร้อนจังเปิดแอร์จำพลังสู้ความร้อนแทนคุณเดินตลาดร้อนจริงร้อนจังเปิดแอร์จำพลังสู้ความร้อนแทนคุณจะนอนก็นอนไม่หลับร้อนจริงร้อนจังเปิดแอร์จำพลังสู้ความร้อนแทนคุณ
2: พี่เอมจะเห็นความใจเย็นของแอร์อย่างชัดเจนเลยเวลาที่พี่เอมจอดรถไว้กลางแดดร้อนๆเลยค่ะแล้วก็รีบขึ้นรถใช่ไหมคะเพื่อที่จะเปิดแอร์เย็นๆแต่กว่าแอร์จะเย็นเนี่ยใช้เวลานานมากแอร์เขาจะใจเย็นค่อยๆสู้กับความร้อนแล้วก็พอเย็นแล้วยังไม่พอนะคะจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราเย็นสบายคุณแอร์ใจเย็นเพื่อให้เราเย็นอย่างนี้รับไปเลยค่ะรางวัลใจเย็นดีเด่นเด็กๆมีเรื่องที่ต้องใจเย็นไหมคะสำหรับพี่เอมเนี่ยพี่เอมต้องฝึกใจเย็นเวลาที่พี่เอมรีบไปให้ทันนัดค่ะพี่เอมกลัวจะสายใช่ไหมคะพี่เอมก็จะรีบแล้วก็ลนทำให้ทุกอย่างเละเทะไปหมดเลยยิ่งช้าลงไปอีกก็เลยต้องค่อยๆทำใจเย็นๆประมาณนี้ค่ะเด็กๆมีเรื่องที่ต้องใจเย็นหรือเปล่าถ้ามีก็เล่าให้พี่เอ็มฟังนะคะแล้วส่งมาทาง Facebook Page กระบวนการสารนมค่ะใครใจเย็นดีเด่นรับไปเลยของพี่เอ็ม

ักค่ะตอนนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิตริดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วก็คิดคิดคิดคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆ

0: Kid Ranger Spy Kid สัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับกีฬาที่ต้องเคลื่อนที่ไปบนพื้นน้ำแข็งกีฬาไอซ์ฮอกกี
1: ้สวัสดีทุกคนเล่นกันได้ยัง
2: ยังไม่ได้เนี่ย
0: กีฬาไอซ์ฮอกกี้คืออะไรและภารกิจตามหาตัวอักษรลับในกีฬาชนิดนี้จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กฎหมายเลข 3 ช่องไทย PBS

0: ันนี้พวกเรามีภารกิจสุดพิเศษกับทางนี้ของเราตาเอ๋ไปไหนกันนะ
1: จับได้แน่นะ
0: แน่มีปลาปลาเล็กมากผัดต้มน้ำด้วยไข่ไก่แน่เลยแต่ปลาปูนี่มันเป็น

0: ว่ามีแปดขานี่แหละสัตว์เลี้ยงของเราปูนานั่นเอง
1: ปั๊บอันนั้นเสื้อไปกันตัวใหญ่อ่ะ
0: มีเยอะ
1: ตัวคู
0: ่มันหายไปไหนวะ
1: นู่น
0: หายไปไหนแล้ว
1: ใช้ตัวไหน
2: ตัวไหนที่เป็นผู้หญิงตัวไหนที่เป็นผู้ชาย
0: ผู้ชายก้ามใหญ่ผู้หญิงก้ามเล็ก
3: ตัวผู้ท้องอะไรเลมอนบอก
0: ท้องแหลม
3: ตัวเมีย
0: ตัวเมีย
3: ตัวเมียท้อง
1: ท้อง
3: ท้องอะไรท้องมันยังไง
0: ไอ้กลม
2: ๆตัวผู้ท้องแหลมตัวเมียท้องกลม
0: ท้องกลม
1: ไอ้ท้องใหญ่เอานู้ด้วย
3: ตัวนี้ก่อน
1: เฮ้ยโ
0: หมันเหลืองๆตัวปู
3: เยอะไหม
1: เยอะ
0: มันมีเยอะมาก
1: ลูกปูสีดำ
0: ลูกปูมันปิดแล้ว
1: โอ้โ
3: หโอ้โหแมวมาแล้วอะไรอ่ะ
1: ลูกปู
3: เยอะแย
1: ะเลย
3: ลูกปู
1: เยอะ
3: แย
1: ะ
3: เลย
1: เยอะ
3: แต่มันดูดีเยอะไหม
1: เยอะมากแต่มันหายรุ่นมันแล้ว
3: นี่ไงดู
1: โอ้แล้วมันแย่มาก
3: ไ
0: หมหลายร้อยตัวเลยอ่ะ
1: มันมีหนีบปะ
3: ไม่หนีบครับ
0: ทำไมมันต่อกันได
1: ้มันขี้ดี
0: มันเชอะนี่แหละภารกิจสุดพิเศษของเราช่วยทำข้อปูนานนี่ไงว่าแต่และมีสัตว์อื่นที่มีลูกเยอะๆแบบนี้อีกไหมนะ
4: รู้เปล่าวันนี้เป็นวันสำคัญมากฟังสิได้ยินไหมวันนี้เป็นวันเกิดของใครหลายคนเอ้ยหลายตัวเลยนะสิ
5: สุขสันต์วันเกิดนะลูกๆของแม่
6: แม่ฮอปแม่ฮอปทำไมแม่มีพวกเราเยอะจังเลยอะฮะ
5: ก็กระต่ายตัวเล็กน่ารักอย่างพวกเราชอบถูกสัตว์ตัวอื่นตามล่ายังไงล่ะ
6: โอ้ถ้ามีพวกเราไม่เยอะก็อาจจะโดนล่าจนหมดได้เลยใช่ไหมฮอป
5: ถูกต้องจ้าแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราว่องไวมากแม่จะฝึกให้
4: สัตว์บางตัวก็ไม่ว่องไวเหมือนกระต่ายแม่ปูนาต้องระวังตัวเป็นพิเศษเพราะพวกลูกๆปูตัวจิ๋วกว่า500ตัวเพิ่งออกจากไข่อยู่ในจับปิ้งของแม่ปูแม่ปูจะปกป้องลูกๆอย่างสุดความสามารถจากสารพัดสัตว์ที่พยายามจะกินลูกของมันจนกระทั่งพวกเด็กๆต้องออกเผชิญโลกกว้างตั้งแต่ยังเล็กปูก็เลยต้องมีลูกหลายร้อยตัวเพื่อเพิ่มโอกาสรอดแต่จำนวนลูกปูก็เทียบไม่ได้เลยกับแม่มดหมายถึงราชินีมดแอฟริกา
7: เอาเร็วเข้าเหลืออีกหลายหมื่นฟองเลยนะ
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกเจ้ามดพวกเนี้ยออกลูกวันละ 2-3 หมื่นฟองมดส่วนใหญ่จะทำรังอยู่ในดินหรือใบไม้แต่มดแอฟริกาแอดวานกว่านั้นเยอะพวกมันใช้มดด้วยกันนี่แหละเป็นรังซะเลยเพราะต้องออกเดินทางเร่ร่อนตลอดเวลาทำให้ระหว่างทางต้องสูญเสียมดเป็นจำนวนมากมดแอฟริกาเลยต้องมีลูกเยอะๆเพื่อสร้างกองทัพมดอันแข็งแกร่งมาปกป้องราชินีนั่นเองแต่มดก็ยังไม่ใช่แชมป์คุณแม่ลูกเยอะที่สุดในโลกนะ
8: ชาดาปลาแสงอาทิตย์เองจ้าเพราะตัวใหญ่ก็เลยดูแลตัวได้ไม่ทั่วถึงนี่ดีนะมีเพื่อนๆนกมาช่วยจิกกินเห่าน้ำเค็มให้
4: ถึงจะตัวใหญ่แต่ก็เป็นยักษ์ใหญ่ใจดีไม่ทำร้ายใครแถมนี่ก็ไม่ค่อยทันซะด้วยโอ้ชีวิตแล้วเพื่อนๆลองทายดูสิว่าสัตว์ที่ออกลูกได้เยอะที่สุดในโลกเนี่ยเขามีลูกทีละกี่ตัวปลาแสงอาทิตย์ออกไข่ครั้งละ300ล้านฟองโดยหลังจากที่ไข่ผสมกันจนมีลูกปลานับ300ล้านตัวแล้วไข่ทั้งหมดก็จะลอยไปลอยมาสู่ชีวิตในทะเลตามยถากรรมทำให้สุดท้ายแล้วจากไข่หลายร้อยล้าน อาจจะเหลือลูกปลาแสงอาทิตย์แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเอง
1: ไปทำลายให้มันค้าง
2: เฮ้ยไปแล้วมันรู้

0: ต้อนรับน้องวีต้ามาเล่าข่าวเรื่องราวเยาวชนไทยรวมใจยิงหนังสติ๊กพลิกผืนป่าทับล้าน 1,000 ต้นในช่วงคิดเล่นเป็นข่าว
1: มาเหนือเมคชวนเด็กๆเปลี่ยนกระดาษสีธรรมดาให้กลายเป็นของเล่นหมุนสนุกทำเองได้ง่าย
0: ๆแล้วมาร่วมย้อนวันๆชมการละเล่นไทยสุดว้าวจากฝีมือแชมป์ฮีโร่แบทเทิลในเด็กมหาชนติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น.
1: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
0: มาเจอกันนะเด็กๆ
1: มาเจอกัน

0: โอ้แน่นคนแน่นเลยเราน่าจะมาตั้งแต่เนิ่นๆอดได้ที่นั่งดีๆแน่เลย
1: ขอโทษนะขอโทษนะอุ๊บ
2: รีบไปเร็ว
1: รีบจองที่นั่งเ
0: ฮ้ยเราได้ที่ทำเลดี
3: นี่คือความบันเทิงระดับสุดยอดวูบอีวิลพร้อมกันแล้วหรือยังมีขนมพร้อมแล้วใช่ไหมเริ่มเลยวันนี้แคมเปอร์ไม่มีคืนไหนจะดีไปกว่าคืนนี้เรามีขนมคุณค่าอาหารสูงและราคาย่อมเยารอดูโชว์จากสัตว์อวกาศที่งดงามที่สุดในซูเปอร์คลาสเตอร์และขอแนะนำพิธีกรสำหรับค่ำคืนนี้พวกเขาคือผู้สรรสร้างโชว์นี้คู่พี่น้องชาวแคมเปอร์จากดาววูฟอีวิลโฮปและเจสเปอร
1: ์โอ้ ฉันชอบโฮปกับเจสเปอร์นะพวกเขาก็แสบซ่าดี
4: แสบทั้งคู
0: ่แต่อยู่ด้วยแล้วสนุก
1: ว่าไงแคมเปอร
5: ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่รักเราคืนนี้เราได้ชวนเพื่อนสุดซีมาโชว์ให้ดูกันต้องขอขอบคุณหัวใจอันยิ่งใหญ่ของเธอที่เธอตอบตกลงจะมาช่วย